เป็นการบรรจงปลูกเพื่อให้มีสารพิษน้อยที่สุดหรือส่วนใหญ่จะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าปลอดสารพิษนั้นนอกจากจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังยังได้ประโยชน์จากวิตามินได้วิตประโยชน์จากผักที่ทานเข้าไปนะครับส่วนใหญ่ผมจะรณรงค์นะครับรณรงค์ให้ท่านทานผักปลอดสารพิษไม่ว่าท่านจะไปซื้อที่ไหนที่ผมไม่ได้โปรโมตตามห้างสรรพสินค้าหรือตามที่วางขายที่ปลอดสารพิษนะครับผู้สูงอายุทั้งหลายหรือท่านที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพท่านควรเน้นนะครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพืชผักปลอดสารพิษหรือผลไม้นี่ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับยิ่งผ่านสถานการณ์โควิดมาเนี่ยผมเห็นได้หลายอย่างเนี่ยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนจะบอกว่าผักปลอดสารพิษนี่น่าจะราคาแพงนะครับแต่จริงๆบางอย่างเนี่ยที่ทำทุกวันนี้ผมเคยถามนะครับหลายๆท่านที่เป็นปราชญ์ในเรื่องเกษตรเนี่ยผมถามเลยว่าการที่ปลูกผลไม้เนี่ยที่ปลอดสารพิษเนี่ยกับการใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงเนี่ยตัวไหนต้นทุนถูกกว่านะครับเขาก็ได้รับคำตอบผมนี่ฟังแล้วชื่นใจมากนะครับเขาบอกว่าพืชผักที่ปลูกโดยปลอดสารพิษเนี่ยต้นทุนนี่ถูกกว่ามากนะครับผมก็ถามต่อไปว่าทำไมนี่เราไม่ค่อยปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพราะว่าหลายคนนั้นไม่มีองค์ความรู้นะครับอย่างเช่นปุ๋ยที่ใช้ปุ๋ยหมักนะครับอย่างเช่นใช้สะเดาในการฆ่าแมลงหรือว่าการใช้มุ้งการใช้สปอตไลท์การใช้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับและทีนี้นี่แต่ก็ต้องยอมรับอีกข้อหนึ่งว่าการไม่ใช้สารเร่งเนี่ยนะครับก็จะทำให้พืชผักผลไม้นั้นมีอายุคงวันคงที่อย่างเช่น2เดือน3เดือนแต่ถ้าใช้สารเร่งอาจจะได้1เดือนหรือเดือนกว่าการมองในเชิงพาณิชย์นี่คนก็เลยมาใช้สารพิษกันซะเยอะนะครับเพราะความสวยงามความสม่ำเสมอความอะไรแต่ว่าดินหรือคนทานเข้าไปเนี่ยนะครับก็ไปสะสมสารพิษอยู่ในร่างกายนะครับคุณฟังครับผมเห็นจุดนี้เนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าท่านที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพนะครับเราพยายามที่จะในเรื่องการบริโภคไม่ว่าจะเป็นพืชผักปลอดสารพิษเรื่องปลานะครับที่ปลอดสารพิษในเรื่องของอาหารที่ปลอดสารพิษหรือแม้แต่การทานอาหารที่ย้ำมาตลอดก็คืองดเรื่องน้ำอัดลมนะครับงดเรื่องน้ำตาลทรายนะครับงดในเรื่องของหวานหรือถ้าหากท่านงดไม่ได้จริงท่านทานเพียงแต่น้อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องชากาแฟนะครับบางท่านก็โทรมาถามทุกวันเลยนะครับว่าอาจารย์เป็นยังไงบ้างชากาแฟนี่ทานถ้าจะให้ดีจริงๆคุณฟังอดไม่ได้จริงๆก็วันละครั้งตอนเช้านะครับควรทานเป็นกาแฟดำผสมน้ำผึ้งหรือน้ำตาลทรายแดงถ้าท่านไม่มีจริงๆนะครับคุณฟังครับรายการเรามีแต่สิ่งที่ปรารถนาดีนะครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์คอลลาเจนชนิด2และวิตามิน4นะครับซึ่งก็บอกตามตรงว่าคาตามินนั้นโด่งดังอยู่แล้วนะครับและคาตามินนั้นก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปไม่ต้องพูดเยอะนะครับหลายคนบอกโอ้ยใช้คาตามินมาเนี่ยเป็นเวลาระยะเวลานานนะครับก็อยากให้พูดสาระเยอะๆหน่อยนะครับก็ผมก็บอกสำหรับท่านที่มาใหม่ถ้าท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินก็โทรมานะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์คาตามินโดยสายด่วนนะครับ0843856644นะครับเราเปิดบริการทุกวันกับรายการจดลึกสุขภาพคาตามินก็เปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ทุกวันนะครับ365วันทุกวันไม่เว้นหยุดเรายังมีบริการเก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับช่วงนี้คาตามินมีโปรโมตนะครับก็คือยังมีชุด3กระปุกยังแถมกล่องเล็กในราคาเดิมและส่วนโปรที่2ก็คือคาตามินครึ่งโหลตอนนี้แถม2กระปุกนะครับเพราะว่าพี่น้องในช่วงปี2ปีมานี้สถานการณ์โควิดนะครับรายได้ก็หดหายกันไปนะครับตอนนี้เราให้ซื้อคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกพูดง่ายๆว่าซื้อ6แถม2นะครับ

0: ในราคาเดิมท่านรีบโทรเข้ามาที่084-385-6644นะครับ084-385-6644ก็คาตามินนะครับพูดถึงคาตามินฉะนั้นคุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพก็ให้ท่านโทรเข้ามานะครับมาปรึกษาหารือมาร่วมเป็นกำลังใจสำหรับท่านที่เป็นเบาหวานความดันหรือบางท่านก็เป็นไตในระยะ3ในระยะ4นะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับตอนนี้เรารอเสียงรอสายท่านอยู่นะครับอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับที่โทรเข้ามาตอนนี้ที่เบอร์เดียวแต่เรามีอัตโนมัติรับสายท่านได้หลายสายนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านโทรเข้ามานะครับท่านโทรเข้ามามาพูดคุยเรื่องสุขภาพกับเราได้ที่เบอร์084-385-6644นะครับถ้าท่านจดไม่ทันก็เป็นระยะนะครับก็เบอร์6644นั้นเราใช้มาระยะเวลาหลายปีนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการจดหรือสุขภาพนะครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้เรารอรับสายท่านอยู่นะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์และตัวผมเองกำลังรอรับสายท่านอยู่ตลอดเวลา
1: สวัสดีครับคาตามินครับผม
2: ค่ะอยากจะสั่งซื้อคาตามินนะคะ
1: ได้ครับ
2: ค่ะอย่างลอง
1: สามกระปุกมีแถมกล่องเล็กกล่องนึงครับ
2: สามกระปุกเหรอฮะ
1: ครับ
2: แล้วอย่างใหญ่แล้วคะอย่างใหญ
1: ่อย่างใหญ่ตัวนั้นแถมสองกระปุกดีที่สุดครับถือ6แถม2ตัวนั้น
2: รู้สึกเปิดเข่า
1: ครับ
2: แล้วมาส่งได้เมื่อไหร่คะ
1: ได้วันนี้ฮะส่งเอาชุดไหนครับคุณแม่ครับ
2: อย่างกลางค่ะอย่างเล็กค่ะอย่างกลาง
1: อย่างกลางนะ
2: ค่ะค่ะ
1: ครับเดี๋ยวจะแถมไปให้ครับส่งที่ไหนนะครับ
2: อยู่นวลนี่แหละค่ะตำบลบางกลางค่ะ
1: ตำบลบางกลาง
2: บางกลวยไซน้อยเลยค่ะ
1: บางกลวยไซน้อยนะ
2: ค่ะค่ะซอยวัดบางกลางค่ะ
1: ซอยวัดบางกลางนะ
2: ค่ะค่ะ
1: ครับบางกลางตรงเข้าถึงวัดพอดีเนาะ
2: เข้าเลยเดินจากวัดมาหน่อยค่ะถ้าหากมามอเตอร์ไซค์ก็จะไม่ต้องไปเลี้ยวทางไหนค่ะตรงวัดก็มาเลย
1: ครับ
2: ถ้ามารถก็ต้องอ้อมหน่อยค่ะรถเยอะเสร็จนะฮะ
1: ครับครับครับบ้านเลขที
2: ่92ค่ะ
1: 92หมู่
2: 2
1: ครับ
2: หมู่2
1: ครับครับตำบลบางกลางนะ
2: ค่ะ
1: ครับครับครับได้
2: หลังวัดบางกลางเลยนะคะ
1: ครับครับได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
2: ค่ะค่ะคร
1: ับครับครับสวัสดีครับ
0: คุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพขอประชาสัมพันธ์นะครับช่วงโปรโมชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์ทไวไลท์นะครับหรือว่าคาตามินนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์วีต้าเลชิพลัสนะครับซึ่งเราก็มีโปรโมชั่นตอนนี้คาตามินทไวไลท์ถ้าท่านซื้อรวมกัน3กระปุกแถมคาตามินกล่องเล็กและโปรดีโปรดังสุดยอดคือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลคือ6กระปุกแถม2กระปุกเลยนะครับตอนนี้นะในราคาเดิมคุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพปรารถนาดีมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าหากท่านจะปรึกษาปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกและข้อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อต่อบางท่านมีความทุกข์ทรมานนะครับไม่ว่าบางท่านจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือเป็นภาวะโรคไตนะครับท่านก็มาเป็นเพื่อนรายการจดหรือสุขภาพเพื่อฟังแนววิธีทางนะครับเราจะสรรหาข้อมูลมาเล่าให้กับท่านนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับรายการจดหรือสุขภาพนะครับต้องขอบคุณที่ติดตามรายการจดหรือสุขภาพผมกิติกรกัญญาเวคินวันนี้เวลาหมดเวลานะครับโอกาสหน้าช่วงหน้ามารับใช้ท่านใหม่สวัสดีครับ

เจนี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชนีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสเวททองสมุนไพรเวททองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087 07 0754ย้ำค่ะ087 07 0754นะคะเรามีสินค้าครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะเมื่อสักครู่ก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะจากอำเภอโนนไทยนะคะวันนี้ก็มีหลายท่านเหมือนกันนะคะที่โทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากอำเภอโนนไทยนะก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะเห็นบอกว่าตอนนี้นะได้บอกญาติพี่น้องญาติบอกคนรู้จักนะให้โทรเข้ามานะสั่งผลิตภัณฑ์หรือฟังรายการของเราฟังรายการก่อนก็ได้ถ้าเขายังไม่ฟังรายการอาจจะยังไม่เชื่อในส่วนของการพูดคุยนะคะในการบอกต่อนี่ก็ให้มาฟังรายการของเราก่อนก็ได้นะคะแล้วก็คุณช่อนะคะเมื่อสักครู่ก็สั่งเป็นน้ำว่านหางจระเข้มาเมื่อวานนะสั่งน้ำว่านหางจระเข้วันนี้ลืมนะคะก็สั่งคอโรฟิน่ามาเพิ่มนะแดงจัดส่งคอโรฟิน่าให้นะเห็นบอกว่าสั่งเมื่อวานได้รับวันนี้วันนี้เนี่ยสั่งวันนี้จะได้รับพรุ่งนี้หรือเปล่าถ้ารีบสั่งนะคะช่วงนี้ก็ยังจะได้รับกันเร็วขึ้นนะคะแต่เรามีการส่งทุกวันนั่นแหละค่ะแต่เพียงแต่ว่าในกระบวนการจัดส่งเนี่ยนะบริษัทขนส่งเขาอาจจะมันรถติดด้วยอาจจะมีเรื่องของพนักงานหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างคนส่งอาจจะมีการหยุดแล้วก็แต่ของเราเนี่ยรับทุกวันรับคำสั่งซื้อทุกวันนะคะก็คุณช่อนะคะคุณช่อเนี่ยอยู่อำเภอโนนไทยนครราชสีมานะคะเดี๋ยวแดงจัดส่งให้วันนี้พรุ่งนี้น่าจะได้รับในช่วงนี้นะนะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งคุณจำรัดนะคุณจำรัดเมื่อสักครู่นี้ก็สั่งสารแดงพรมีกับคอโรฟิน่ามานะก็อยู่คุณจำรัดนี่เป็นลูกค้าประจำของเราทีเดียวนะคะเป็นลูกค้าประจำของเราก็สั่งนะอยู่ตำบลใหม่นะอำเภอโนนสูงเหมือนกันนะคะโนนสูงแต่คนละตำบลเมื่อกี้โนนไทยอันนี้โนนสูงนครราชสีมานะท่านสั่งคอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงมาเดี๋ยวแดงจัดส่งให้นะคะแล้วก็ยังมีคุณลูกกูลนะคุณลูกกูลนี่อยู่ที่ตำบลเขาใหญ่นะคะอำเภอชะอำเพชรบุรีวันนี้ก็สั่งนะคะเดี๋ยวคุณนุกุลเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เพิ่งโทรเข้ามาก่อนเข้ารายการเรานี่เองนะคะของคุณโหนุกุลก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะคะคุณก็มีสั่งผลิตภัณฑ์นะเกี่ยวกับเขาเรียกเดี๋ยวแดงจัดส่งเพิ่มให้นะคะสำหรับของคุณนกูลนะคะแล้วก็มีคุณใจนี่อยู่โนนสูงอีกนครราชสีมาเนื้ออยู่ตำบลทานปราสาทนครราชสีมาอันนี้ก็สั่งเป็นตัวที่บำรุงไตบำรุงตับอ่อนนะครับเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยต้องบำรุงไปที่ตับอ่อนบำรุงไปที่ไตนะจะทำให้ตับอ่อนเราผลิตอินซูลินเนี่ยถ้าเราผลิตได้อย่างเพียงพอน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงเพราะนั้นเนี่ยสาเหตุของคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงก็คือตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยนะคะไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายก็ทำให้น้ำระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะอันนี้ก็เป็นชุดบำรุงไตตับอ่อนเป็นชุดใหม่นะคุณผู้ฟังนะคะนะกล่องใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็รออยู่นะคะนะรออยู่เพราะนั้นใครที่อยากจะดูแลสุขภาพก็สามารถโทรเข้ามาเพิ่มเติมสอบถามผลิตภัณฑ์กับเราได้นะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็โทรมาบอกพูดคุยบอกกล่าวเล่าแจ้งกับเรามานะคะเรามีสินค้าที่จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูแลสุขภาพตั้งแต่หัวนะคะบำรุงสมองคือหัวก็คือสมองของเรานะคะสมองต้อง
ใครที่มีอาการลงลืมๆมีปัญหาด้านสมองมีปัญหาด้าน เรื่องของสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษานะตอนนี้คนเป็นโรคสมองเสื่อมเยอะนะอัลไซเมอร์เยอะแล้วก็รวมไปถึงพาร์กินสันซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับสมองโดยตรงอยู่แล้วนะเพราะนั้นอย่างวันนี้คุณมีนานะคะมีนาเอกชัย109เนี่ยก็สั่งเกี่ยวกับสาหร่ายแดงพรมนี้มาด้วยแล้วก็สั่งบำรุงสายตามาด้วยนะคะเดี๋ยวแดงจะส่งให้สำหรับคุณมีนาอยู่เอกชัย109นะก็ใครที่ยังไม่เคยทานแล้วต้องลองดูนะคุณผู้ฟังต้องลองดูเกี่ยวกับเรื่องของมีไลน์ส่งเข้ามานะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะบางทีแดงก็อาจจะขออภัยมากๆสำหรับการบอกเบอร์นะคะแดงไปบ้านลูกค้าบอกว่าโอ้โหกว่าจะจดเบอร์ได้ว่าแดงบอกเบอร์เร็วเกินไปต้องกราบขออภัยสักนิดนึงบางทีมันติดพันนะคุณผู้ฟังนะคะต่อไปแดงจะพยายามบอกเบอร์ให้ช้าแล้วก็บอกบ่อยๆแล้วกันเนาะจะได้จดกันได้ทันนะทันหรือว่าใครที่จดไม่ทันก็หยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็กดเบอร์ตามที่แดงบอกแดงก็จะค่อยๆบอกไปนะคะจดให้ครบจำเบอร์แล้วก็กดโทรออกนะคะเดี๋ยวเบอร์มันก็จะอยู่ในนั้นแต่อย่าลืมเมมชื่อด้วยนะคะว่าเบอร์ของแดงนี่เบอร์อะไรเดี๋ยวบางทีก็งงไอ้นี่เบอร์ใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดนะว่าเป็นเบอร์ต้องดูให้ชัดเจนนะคะแล้วก็กดให้ถูกเบอร์ด้วยนะคะกดให้ถูกเบอร์ถ้ากดไม่ถูกเบอร์มันก็จะไปโทรไปหาคนอื่นซึ่งคนอื่นเขาก็บอกว่าเนี่ยเบอร์เนี้ยโทรมาผิดตลอดเลยต้องจดเบอร์ให้ถูกนะคะ087นะคะไม่ใช่081นะของเรา087นะแล้วก็06 07 05จำได้ง่ายเนี่ย06 07 05แล้วก็4ตามหลังนะคะก็อันนี้เป็นเบอร์ที่แดงใช้มา10 20ปีแล้วนะใช้เบอร์นี้มาตลอดนะคะเพราะนั้นมีเบอร์เดียวแต่ถ้าแดงก็มีสำรองอยู่แต่ว่าแดงจะใช้ในกรณีฉุกเฉินในกรณีที่เขาเรียกว่าฉุกเฉินเนาะฉุกเฉินก็คือถ้าแบตหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีอาจจะลืมชาร์จอะไรอย่างเงี้ยแบบใช้ไปอ้าวอยู่ๆแบตหมดก็ต้องใช้เบอร์สำรองโทรเข้าไปอะไรเงี้ยก็ต้องกราบขออภัยแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์หรือว่ารับฟังรายการของเรามาเป็นประจำส่วนใครที่อยากจะมีเรื่องที่จะสอบถามพูดคุยนะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากันนะได้ในทุกช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะแต่ว่าวันก่อนนี้คุณผู้ฟังนะขอเถอะตีสองครึ่งตีสองสี่ห้าสิบสี่นาทีโทรเข้ามาแดงก็ไม่ได้รับหรอกนะคะก็ตกใจวันนั้นลืมปิดเสียงนะแต่ถ้าช่วงส่วนใหญ่แล้วหลังเที่ยงคืนนั้นจะปิดเสียงนะโทรมาก็จะโทรกลับในตอนเช้านะคะเพราะว่าอาจจะต้องพักผ่อนกันบ้างนะคะในส่วนของการโทรบางคนอาจจะโทรผิดนะคุณผู้ฟังแดงก็เลยต้องปิดเสียงก่อนบางทีโทรเข้ามาดึกๆตื่นๆซึ่งเป็นนะหลังก็ฟังถ้าเกิดใครฟังรายการของเราตอนกลางคืนอ่ะ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็จดเบอร์ไว้แล้วก็โทรเข้ามาในตอนเช้าจะดีมากนะคะเนื่องจากว่าถ้าตอนเช้าเนี่ยนะมันจะสะดวกกว่าแล้วคุยกันได้นานหน่อยนะคะเพราะว่ากลางคืนบางทีลูกค้าในช่วงกลางคืนน่ะลูกค้าอาจจะเยอะนะคะลูกค้าจะเจอบางคนก็คุยนานไงนะก็อาจจะทำให้ติดต่อสื่อสารกันไม่ได้เดี๋ยวจะง่วงเขาเรียกว่าง่วงกันนะคะเดี๋ยวจะง่วงเดี๋ยวก็จะพักผ่อนน้อยนะการพักผ่อนตอนกลางคืนก็พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วทำไมต้องมีรายการตอนกลางคืนนะเพราะมีหลายคนคนไข้คนป่วยหลายคนเนี่ยนอนไม่หลับก็ฟังรายการของเรานะคะจดเบอร์ไว้แล้วก็ค่อยโทรกันในตอนเช้ากันก็ดีนะคะจะได้พูดคุยกันได้นานนะเอาละค่ะในส่วนของโรคหรือว่าสุขภาพนะสุขภาพของเราเนี่ยเราป้องกันได้นะถ้าใครอยากจะบำรุงสมองด้วยสาหร่ายแดงพรมมิเซนทีนนะเพราะเรามีส่วนผสมของที่เกี่ยวกับสมองโดยตรงนะคะไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์ไม่อยากสมองเสื่อมไม่อยากจะเป็นพาร์กินสันนะคะพาร์กินสันหรือแม้กระทั่งสมองของเราเนี่ยมันต้องมีเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอออกซิเจนจะไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอนะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าถ้าสาหร่ายแดงพรมนี้นะกับคลอโรฟิน่าในทานคู่กันนี่จะดีมากเหมือนคุณจำหลัดเมื่อสักครู่นี้ที่สั่งโทรเข้ามาสั่งนะคะที่อยู่โนนสูงนะก็สั่งคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรมนี้นะคะเพราะว่าคลอโรฟิน่านี่มันเป็น
ระบบเลือดระบบไขกระดูกนะใครที่ไปโรงพยาบาลได้เลือดได้เขาเรียกยาบำรุงเลือดมาก็กินได้นะคะนะแต่ว่าอันนั้นเป็นแก้ที่ไปเหตุเพราะว่าเลือดน้อยก็ต้องบำรุงเลือดไปแต่ของเราเนี่ยไปบำรุงที่ไขกระดูกนะคะไขกระดูกเนี่ยมันก็มีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดไงมันเป็นการดูแลที่ต้นเหตุนะคะที่ต้นทางเลยนะเพราะนั้นของหมอก็ต้องกินนะคะของเราก็ต้องกินเพื่อไปบำรุงที่ต้นเหตุนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่นะทุกคนต้องดูแลตัวเองแล้วค่ะเพราะตอนนี้ไม่สามารถที่จะดูแลถ้าเราไม่แข็งแรงเราดูแลคนอื่นไม่ได้ถ้าเราแข็งแรงเราสามารถดูแลคนอื่นได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราป่วยเราก็มีคนอื่นมาดูแลก็เสียเราก็เสียด้วยคนที่มาดูแลเราก็เป็นห่วงเป็นใยเสียเวลานะคะก็เลยต้องมาฟื้นฟูตัวเองมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะสำหรับใครที่อยากจะให้เราได้ดูแลก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากันได้เดี๋ยวบอกไปอีกสักครั้งนึงคุณผู้ฟังใครที่ยังจดไม่ทันหยิบปากกากระดาษดินสอหรือหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็กดมาโทรมานะที่หมายเลข087 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054นะเมื่อวานนี้ก็ไปที่แม่กลองนะคะไปที่แม่กลองนะคะคุณลุงนะท่านก็สั่งจริงๆแดงก็ไปหลายที่เนาะนะคะคุณลุงเอื้อมนะคะอยู่บางขันแตกอำเภอเมืองสมุทรสงครามเรียกว่าแม่กลองเนาะสมุทรสาครเรียกว่ามหาชัยนะเมื่อวานนี้ก็ได้ไปนะท่านก็สั่งเหมือนกันนะสั่งคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรหมมิตรนะมาด้วยนะแล้วก็สั่งน้ำว่านด้วยนะแล้วก็ยังไปที่สมุทรสาครด้วยนั่นก็ไปสมุทรสาครด้วยนะคะคุณบุญเรียมนะคุณบุญเรียมนี่อยู่ท่าสายนะคะท่าสายอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำของเราสั่งทั้งคลอโรฟิน่าสั่งทั้งนะคะคลอโรฟิน่าน้ำว่านนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ขายดีๆมากเลยนะคุณผู้ฟังก็คือน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกาใครที่ไม่เป็นอะไรใครที่ไม่ป่วยใครที่ไม่เป็นโรคอะไรสามารถทานได้คือเป็นการป้องกันแต่ถ้าเราป่วยแล้วเนี่ยเรามีปัญหาแล้วเราต้องทานให้มากขึ้นกว่าคนที่ทานปัจจุบันนะคะที่เขาทานแบบเพื่อที่จะดูแลนะคะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอาจจะต้องทานมากขึ้นแต่ถ้าคนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีปัญหาเนี่ยนะก็ทานได้ก็คือต้องทานแบบดูแลสุขภาพด้วยมากขึ้นเป็น2เท่านะคะเป็น2เท่ากันเลยทีเดียวเพราะนั้นแล้วเนี่ย ที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังเราก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูแลสุขภาพกันนะเมื่อกี้มีไลน์เข้ามานะพอพูดถึงน้ำว่านก็ไลน์ก็เด้งเข้ามาน่าจะเป็นลูกค้าคนใหม่นะคะคนใหม่เพราะว่าเรายังไม่ได้รับแอดแต่ก็มีส่งเข้ามานะถามในส่วนของน้ำว่านหางจระเข้นะคะน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยถ้าสั่งไปแล้วนะคะเปิดขวดเนี่ยเปิดขวดก่อนใส่ตู้เย็นนะเปิดขวดก่อนที่จะใส่ตู้เย็นนะคะถ้าไปใส่ตู้เย็นก่อนที่จะเปิดขวดมันจะเปิดยากมากนะคะต้องมีวิธีการหมุนนะจำคุณลุงเพทายได้คุณลุงเพทายเปิดขวดนะต่อไปเดี๋ยวสั่งหนึ่งลังนะเดี๋ยวแดงไปเปิดขวดให้ที่บ้านเลยคุณลุงเพทายนะเป็นน่ารักท่านก็นะสุขภาพท่านก็แข็งแรงอยู่นะดูแล้วสุขภาพร่างกายนะแข็งแรงดูอยู่นะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพกันเลยค่ะนะยิ่งตอนนี้ถ้าใครสั่งสินค้าก่อนวันหยุดหลายๆวันเนี่ยนะคะจะได้มีโอกาสได้ทานแล้วบางทีมันจะช้านะคะมันจะช้าเรื่องของการขนส่งเพราะแต่ละบริษัทแต่ละสินค้าเนี่ยเขาจะเร่งนะเขารู้ว่ามันจะถึงวันหยุดหลายๆวันเนี่ยเขาจะเร่งนะเร่งในการจัดส่งนะเร่งในการโปรโมชั่นนะของเราก็เหมือนกันนะคะในส่วนของเรื่องของน้ำว่านหางจระเข้เมื่อกี้ที่มีคุณผู้ฟังไลน์เข้ามา
รายก็มาสอบถามว่าน้ำว่านหางจระเข้มันดียังไงเพราะว่าพ่อนะคะพ่อให้โทรมาถามพ่อให้โทรมาถามนะเพื่อที่จะพ่อคุณพ่อฟังอยู่นะว่าพ่อให้โทรมาถามว่าให้พูดในรายการให้หน่อยนะว่าว่านหางจระเข้ตอนนี้ฟังอยู่นะคะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากนะคะในส่วนของน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยถ้าใครก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังมีอาการของกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารขับถ่ายไม่ปกตินะคะก็ต้องมาทานน้ำว่านหางจระเข้เพื่อลดอาการปวดแสบปวดร้อนนะแล้วก็เรื่องของลำไส้ก็จะสะอาดลำไส้ก็จะดีนะคะอาการแสบร้อนในท้องก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะการขับถ่ายก็ง่ายขึ้นนะคะด้วยการทานน้ำว่านหางจระเข้สดไม่มีน้ำตาลนะคะจะหอมกลิ่นลิ้นจี่ดื่มง่ายนะดื่มง่ายค่ะกลิ่นลิ้นเขาเรียกว่าว่านหางจระเข้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของปรับสมดุลนะความปรับสมดุลในร่างกายของเรานะคะเพราะว่าเรานี่ผ่านการเขาเรียกว่าผ่านการผลิตนะคะผ่านมาตรฐานอย.มีใบอนุญาตนะคะมีใบอนุญาตผ่านอย.ผ่านฮาลาลผ่าน GMP นะคะ HACCP นะลดกรดส่วนเกินนะช่วยเคลือบกระเพาะอาหารแล้วก็ฟื้นฟูให้ท้องเราเนี่ยสบายท้องนะคะทานเราจะสบายท้องทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นของเสียเนี่ยค่ะมันจะถูกขับออกมาได้ในส่วนที่เรากินนะคะถ้ากินน้อยก็เป็นการบำรุงถ้ากินมากๆก็จะเป็นการเป็นยาระบายทีเดียวนะคะอยู่ที่การกินของเรานะคะแต่บางคนในท้องผูกมากๆก็ต้องกินนะคะทีละ2แก้วกันเลยทีเดียวแล้วแก้วมันจะมีอยู่ข้างในนะคุณผู้ฟังจะเป็นแก้วเล็กๆนะแก้วเป๊กนะเหมือนคนที่ชอบกินเหล้าขาวที่อยู่ตามเค้าเรียกตามบูธเหรอตามที่เค้าขายกันข้างเป็นบูธเป็นกล่องนะนะอันนั้นไม่มีประโยชน์นะคุณผู้ฟังเราเอาเป๊กนั้นน่ะมากินน้ำว่านดีกว่านะคะถ้าหากใครที่มีการทรมานจุกเสียดแน่นท้องแสบคอเรอเปรี้ยวนะคะน้ำว่านหางจระเข้เป็นตัวช่วยดูแลเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะให้เราเป็นตัวนึงนะเป็นทางเลือกอีกทางนึงในการที่จะไปช่วยลดอาการอักเสบนะคะที่หลอดอาหารนะตั้งแต่ปากเลยล่ะใครที่ปวดฟันนะคุณผู้ฟังเวลาเราปวดฟันหรือปวดมีแผลในปากเนี่ยเรากินไว้ก่อนที่เรากินเราอมไว้ก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลืนกินแก้วที่สองก็อมไว้ก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลืนนะคะแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการปวดฟันปวดเหงือกปวดอะไรต่างๆได้นะแล้วก็คอปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณหน้าอกมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยเฉพาะแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะมันจะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าในใบว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีสารโพลีแซคคาไรด์นะคะมีจำนวนมากเลยซึ่งมีคุณสมบัติในการสมานแผลลดการอักเสบเพราะนั้นใครที่มีปัญหาตรงนี้นะถ่ายไม่ออกเปิดมีปัญหาสอดสุขภาพนอนไม่หลับนะปวดข้อปวดเข่าปวดตามกระดูกตามร่างกายก็สามารถที่จะเอาว่านหางจระเข้ไปทานขอถ้าค่ะอย่างน้อยให้ทานสัก2ขวดนะคะขวดเดียวนี่ยังเพิ่มกระฟื้นฟูนะคะแต่2ขวดขึ้นไปจะดีมากเลยนะคะหลายคนบอกว่ากลัวว่าจะกินไม่ได้ไม่ต้องกลัวค่ะเด็ก6ขวบยังกินได้เด็ก4ขวบยังกินได้เลยเพราะว่ามันอร่อยนะคะมันเป็นกลิ่นลิ้นจี่แล้วก็กินง่ายนะแช่ตู้เย็นเปิดขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วพอมันอากาศมันเย็นแล้วมันก็กินอร่อยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบกินเย็นๆมากๆก็เทใส่แก้วเสร็จก็วางไว้สักทับหนึ่งให้มันคลายความเย็นนะลงมาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็กินได้นะแต่ยังชอบแบบกินน้ำว่านมันกินเย็นนะมันจะอร่อยนะแต่ไม่ใช่เย็นมากที่ไปใส่ช่องฟรีซไม่ได้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขวดระเบิดขวดแตกนะคะเอาไว้นอกข้างนอกนะคะหลายคนนะคะคุณผู้ฟังที่ทานของเราเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังคนที่เป็นฮาลาลเป็นมุสลิมนะคะพี่น้องมุสลิมสามารถทานได้เลยนะคะเพราะมีหลายๆคนนะที่อยากจะให้ทานนะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่เราสนใจก็โทรเข้ามานะคะถ้าเราไม่อยากที่จะปวดป่วยไม่อยากที่จะปวดท้องปวด
จุกเสียดแน่นท้องนะคะนอนไม่หลับเนี่ยเราทานได้เลยเพราะหลายคนก็ถามกันอยู่เป็นประจำคุณผู้ฟังว่ามันช่วยอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างนะอันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ได้รับรู้นะคะได้รับความเข้าใจนะถ้าซื้อไปแล้วยังสงสัยก็โทรมาถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวจะฟังในรายการก็ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคุณผู้ฟังเนี่ยถามเข้ามากันบ่อยๆแต่บางคนก็บอกว่าอยากจะถามเหมือนในรายการแต่ว่าไม่กล้านะพอบอกว่าออกอากาศอยู่รีบวางสายเลยบางคนนะคะหรือบางคนอาจจะแบบว่าไม่เป็นไรนะคะหลังรายการเราก็ถามได้นะก่อนรายการก็ถามได้หรือว่าในรายการก็ดีเพื่อที่จะให้เป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นๆที่ฟังรายการกับเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณฟังเชื่อไหมว่าในลำไส้ของเราเนี่ยลำไส้เล็กของเราเนี่ยมันมีความยาวประมาณ 7-8 เมตรเลยนะเห็นเราเล็กๆลำไส้ตัวเราเนี่ยมันยาวมากเลยนะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยก็ประมาณเมตรครึ่งนะถึง2เมตรนะลำไส้ใหญ่คือเป็นกากใยอาหารแล้วล่ะกากใยอาหารที่มันเป็นอุจจาระละนะถ้ามันประมาณเมตรหนึ่งถึงสองเมตรเนี่ยถ้ามันไม่ออกเนี่ยของเสียมันอยู่ในตรงนั้นเยอะๆคุณผู้ฟังทำให้ท้องเรามันใหญ่ท้องใหญ่ท้องโตมันพอเวลาเรากินข้าวกินอาหารวันที่กินเข้าไปที่กระเพาะแล้วก็จะลงไปลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะเพราะนั้นแล้วเนี่ยกระเพาะอาหารเราบางคนกินเยอะนะมันย่อยไม่ทันก็ท้องก็เริ่มใหญ่ขึ้นอาหารที่มันไปค้างอยู่ในกระเพาะในลำไส้เราถึงเป็นที่กักเก็บของไขมันเนี่ยที่เขาบอกไขมันในลำไส้เนี่ยไขมันที่มันอยู่เนี่ยมันทำให้เราพุงเรายื่นทำให้พุงเราใหญ่เพราะลำไส้ยิ่งเรากินอาหารมากเท่าไหร่ลำไส้เราก็จะมันจะพองขึ้นตามอาหารที่เรากินแล้วโดยเฉพาะเวลามันไม่ออกนะคุณฟังมันก็จะออกมันก็จะอยู่ในลำไส้ของเรามันก็ท้องพองมันก็จะแน่นนะโดยเฉพาะเนี่ยเพื่อนแดงหลายๆคนที่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นกรรมของเขาแล้วกันนะอันนี้เพื่อนนะคะคุณผู้ฟังคือเราบอกมากเขาก็แบบมันไม่ได้อะนะเขาไม่มีความเชื่อนะเพราะบางคนเนี่ยตอนนี้อีกคนนึงต้องเข้านอนโรงพยาบาลกันเป็นประจำเลยนะเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลครึ่งเดือนเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังเขาชอบดื่มไงเขาเป็นที่รักของเพื่อนๆนะเวลาเพื่อนกลับไปก่อนไปจากต่างจังหวัดจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยไปถึงไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะบ้านเขาก็จะเป็นสถานที่แบบว่าต้อนรับเพื่อนนะต้อนรับเพื่อนมันมีมาทุกวันอะแล้วเดือนนึงมีมาไม่รู้กี่คนแล้วไม่รู้กี่กลุ่มนะคะเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยเรามีเป็นเพื่อนกันทั้งหมดตอนที่สมัยเรียนเนี่ยคือ11ห้องค่ะคุณผู้ฟังเพราะ11ห้องนี้ก็รู้จักกันหมดอะรู้จักกันหมดก็กลายเป็นว่าตรงนี้บ้านเขาจะสะดวกหน่อยบ้านเขาจะอยู่แบบชายทุ่งนิดนึงนะคะเป็นมีเขาเรียกมีทรัพยากรเยอะนะอาหารการกินมีผักมีผลไม้มีอะไรเยอะมาบ้านเป็นบ้านสวนก็เหมาะสำหรับที่ว่าคนไปเนี่ยก็จะไปดูแลนะไปแล้วพอเวลาไปเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีการดื่มกันเนาะมีการดื่มแทบทุกวันเลยดื่มมากินก็แบบอาหารแบบปิ้งๆย่างๆหรือทอดอูหมู3ชั้นทอดกระเทียมมั่งหมูทําเป็นชาบูหมูกระทะเลยเวลากินเข้าไปเนี่ยคุณผู้ฟังมันไม่ย่อยพอมันไม่ย่อยมันก็จะอยู่ในท้องเราเพราะนั้นเวลาใครก็แล้วแต่ที่กินเข้าไปเนี่ยแล้วมันยังไม่ออกมันไม่เป็นไรไขมันเนี่ยมันจะไปเกาะที่ตับยิ่งทำให้เกิดภาวะตับแข็งได้นะถ้าเกิดว่ามันปินทุกวันกินทุกวันดื่มทุกวันหนึ่งเกิดจากไขมันพอกตับนะทำให้เป็นตับแข็งทำให้เป็นมะเร็งตับสองการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็กินไปนานๆกินไปบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์หรือไวน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีแอลกอฮอล์พอกินเข้าไปมันก็จะสะสมก็จะเป็นไขนอกจากเป็นกินเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นตับแข็งนะตับแข็งว่าใช้เวลาในการเป็นนะเยอะแต่ไม่รู้ตัวหรอกค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าตับเนี่ยมันทนทายาททนทรมานมากเป็นโรคตับเนี่ยเป็นโรคตับมะเร็งตับเนี่ยหรือว่าตับแข็งเนี่ยระยะ1ระยะ2มันไม่มีอาการอะไรเลยมันจะสังเกตง่ายๆว่าท้องก็เริ่มโตขึ้นแต่ยังไม่มีการเจ็บการปวดนะคะจนกระทั่งระยะ3เนี่ยเป็นระยะที่แบบว่าจะถึงระยะสุดท้ายแล้วนะถึงเริ่มจะมีอาการ
พราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากจะเป็นมะเร็งนะคะระยะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับนะมะเร็งตับระยะไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์การกินอาหารที่มันมีรสหวานการกินแป้งนะการกินพวกธัญพืชนะหลายๆอย่างนะธัญพืชนี่ก็พวกสาเหตุทำให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์นะคะไตรกลีเซอไรด์อาจจะมากับแป้งน้ำตาลขนมหวานอะไรเงี้ยนะคะน้ำตาลในส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของมะเร็งตับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เป็นกันเยอะนะคะซึ่งมันจะมีการเขาเรียกว่าสาเหตุหลักๆมันก็คือเกิดการตับอักเสบนั่นแหละเวลาเรากินอะไรเข้าไปมันเกิดการทำให้ตับเราเกิดการอักเสบนะพอเกิดการอักเสบก็นำไปสู่ภาวะของตับแข็งมันก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพอเป็นตับแข็งเสร็จก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะเป็นมะเร็งตับก็คือการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะซึ่งหรือว่าไวรัสตับอักเสบ C ก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำเนี่ยเป็นภาวะของไขหรือมีภาวะของไขมันพอกตับนะการที่เราได้รับสารอะฟาท็อกซินจากเชื้อราในอาหารนะอะฟาท็อกซินคุณผู้ฟังมันอยู่ในครัวเรานี่แหละมันไม่ได้ไปไหนจากการที่พริกเราเนี่ยนะพริกแห้งพริกอะไรที่มันเกิดเชื้อรานะแล้วเราก็นำมาทำอาหารกันล้างกันก็ไม่ออกหรอกนะหอมแดงกระเทียมนะที่มันหอมใหญ่ก็นะที่มันอยู่ในครัวเราเนี้ยค่ะคุณผู้ฟังที่มันทำให้มันมีเขาเรียกว่าเชื้อราเกิดขึ้นเนี่ยนะจากการที่เราเอาพวกนั้นอะนะคะมาทำอาหารนะมันคือมันเป็นสารพิษจากเชื้อราที่พบในพวกอาหารแห้งนะธัญพืชถั่วลิสงพวกพริกแห้งอะไรเงี้ยนะมักจะอยู่ในสภาพที่มีภาวะแวดล้อมที่มันชื้นนะคะมันชื้นแล้วมันก็เกิดเชื้อรานะคะหรือแม้กระทั่งไขมันพอกตับเนี่ยก็มาจากคนที่กินเข้าไปอาหารการกินที่มันเกิดจากโรคอ้วนเกิดจากโรคเบาหวานนะจะเพิ่มเบาหวานจนทำให้เกิดการตับอักเสบนะโดยที่เราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะคุณผู้ฟังนะไขมันพอกตับเนี่ยบางทีมันไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์มันก็เกิดขึ้นได้จากการที่เราเป็นโรคเบาหวานและทำให้เกิดการตับอักเสบอย่าลืมนะเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคที่ติดเชื้อได้ง่ายปัสสาวะบ่อยๆหิวบ่อยๆนะคะนอนไม่ค่อยหลับนะปัสสาวะบ่อยหิวหมดนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็เป็นแผลก็ไม่หายหายยากกล้ามเนื้อก็จะหย่อนยานนะสมรรถทางสมรรถภาพทางเพศก็ลดลงนะสำหรับเพราะว่าอะไรอวัยวะเพศของคุณผู้ชายเป็นกล้ามเนื้อนะคุณผู้ฟังพอเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยมันคนเป็นเบาหวานกล้ามเนื้อทุกส่วนมันเขาเรียกว่าอ่อนแรงมันอ่อนแอลงนะคะมันก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของสมรรถภาพทางเพศรวมถึงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นี่แหละที่ทำให้เรื่องการดื่มแอลกอฮอล์นะในปริมาณที่มากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแม้บางคนเนี่ยเลิกงานมาต้องจับกลุ่มละนะจับกลุ่มและดื่มกันกินกันเฮฮาสังสรรค์กันแทบทุกวันวันไหนไม่ได้กินมันเหมือนกับเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายก็ไม่รู้กระวนกระวายนะบางคนถึงขั้นเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้ดื่มเนี่ยลงแดงนะบางคนถึงขั้นนั้นเลยนะคะจนกระทั่งดื่มจนเสียสติไปนะไม่ได้ดื่มไม่ได้เลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่นะที่ยังไม่เคยได้ป้องกันการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยนะก็ต้องมีการป้องกันให้ไปฉีดวัคซีนบ้างก็ดีนะนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการป้องกันไม่ให้เป็นนะก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์แล้วต้องควบคุมน้ำหนักตัวเองนะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจนะคัดกรองเรื่องของตับเป็นประจำด้วยนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคุณระวังการกินอาหารนะคะกินอาหารที่แบบนะน้ำจืดน่ะดิบนะที่มีพยาธิก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังนะเสี่ยงต่อมะเร็งท่อน้ำดีนะคะคือพยาธิใบไม้ในตับนั่นเองกินปลาน้ำจืดกินปลาดิบกินกุ้งหอยปูปลาเนี่ยที่มันมีพยาธินะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะบางคนก็แม้กระทั่งพยาธิที่อยู่ในพวกของสดนะของดิบกินอาหารดิบ
สดสดดิบดิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือกึ่งดิบกึ่งสดคือทำให้สุกมันจะดีกว่านะคุณผู้ฟังปลอดภัยเพราะว่าอย่างพยาธิเนี่ยมันมีพยาธิใบไม้ในตับมาจากผักก็มีนะคุณผู้ฟังผักบางชนิดเนี่ยมันก็มีพยาธิอยู่นะเราบางทีเรากินผักสดไงนะเพราะนั้นพยายามทำให้อาหารทุกอย่างมันสุกมันจะได้ปลอดโรคปลอดภัยนะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคนที่อย่าลืมนะคะคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B อักเสบ C เนี่ยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของไทยเลยนะโดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยที่ติดต่อมาจากแม่สู่ลูกนะเพื่อนแดงเขาเป็นไวรัสตับอักเสบ B เขาต้องรักษานะโดยวิธีการที่คือบ้านเนี้ยมีลูก2คนสามีก็ไม่ได้ทำงานนะคะสามีเกษียณนะออกเกษียณราชการมาสามีเขามีสามีแก่กว่าเป็นเกือบ20ปีนะนะเขาก็แต่พระเอิญภรรยาเขาทำงานอยู่คนเดียวแล้วเลี้ยงลูกอีก2คนนะคะแล้วก็ป่วยด้วยนะเป็นไวรัสตับอักเสบ B ต้องกินอาหารตามที่หมอสั่งแล้วพอทางการเขารู้เนาะว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราต้องดูแล3ชีวิต4กับตัวเองนะคะก็เลยขอเข้าไปรักษาในพระบรมราชินูปถัมภ์นะซึ่งเป็นการรักษาฟรีแต่ในการรักษาฟรีเนี่ยจะต้องค่ะในการรักษาฟรีเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนในการรักษาด้วยนะคะคุณผู้ฟังขั้นตอนในการรักษาเนี่ยเขาจะต้องให้ยานะให้ยาเรามาเนี่ยไปกินหรือฉีดยาหรือวิธีการรักษาของเขาเนี่ยเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นการทดลองในการรักษาพอทดลองในการรักษาเนี่ยก็คือต้องหนึ่งละคุณผู้ฟังตื่นมาตั้งแต่ตื่นกี่โมงนะเขาต้องให้เขียนตื่นกี่โมงนะตื่นมาแล้วทำอะไรตื่นเวลานี้ทำอะไรเวลานี้ทำอะไรตั้งทุกชั่วโมงนะคะจนเข้านอนนะในแต่ละวันนะแล้วต้องทำเป็นเดือนเป็นหลายเดือนนะคะในการที่จะต้องทำแบบนี้วันนี้กินอะไรไปบ้างก็ต้องเขียนนะคะมื้ออาหารเช้านี่กินอะไรไปบ้าง1 2 3 4เขียนหมดทุกอย่างที่กินเข้าไปนะคะคือทำอย่างเงี้ยทุกชั่วโมงทำทุกวันทำทุกเดือนนะคะแล้วก็คือหมอเขาจะต้องเอารายงานที่เราเขียนเนี่ยเป็นรูปเป็นเล่มเนี่ยไปให้หมอเขาตรวจดูว่าวันหนึ่งเรากินอะไรบ้างแล้วก็จะตรวจดูว่ามันมีค่าของตับเนี่ยผิดปกติไหมจากการที่เรากินอะไรไปบ้างนะคะจะต้องกินอาหารที่แบบหนึ่งไม่เผ็ดรสไม่จัดนะคะต้องกินอาหารรสไม่จัดกินไม่เผ็ดแต่เพื่อนคนนี้แดงงงเขามากเลยนะคุณผู้ฟังเขากินกาแฟเนี่ยนะคะเขาเคยกินกาแฟชนิดที่ว่ากดน้ำร้อนอะนาใส่แก้วปุ๊บเขาไม่รอให้เย็นนะคุณผู้ฟังเพื่อนคนนี้เขากดน้ำร้อนปุ๊บเนี่ยชงกาแฟเสร็จเขาก็ดื่มปุ๊บหมดแก้วอะทั้งที่มันยังร้อนซึ่งเราเองเนี่ยแตะที่ลิ้นเนี่ยเรานี่โอ้โหลิ้นจะพองละแต่เขาสามารถที่จะกินเข้าไปโดยที่แบบว่าพอเขากินยาเขาจะไม่รู้รสอะอาการร้อนอาการหนักเย็นอาการหนาวอาการเขาจะไม่ค่อยแต่เขาหนาวนะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีอาการคือหนาวสั่นง่ายนะนอนห้องแอร์ก็ไม่ค่อยได้นะคะในส่วนแต่เวลาเขากินอาหารกินกาแฟร้อนๆเนี่ยเขาไม่รู้สึกอะไรเลยซึ่งต่างจากเรานะเราต้องปล่อยไว้ให้มันเย็นก่อนนะค่อยๆจิบทีละนิดทีละนิดเขาไม่กอกไปเลยค่ะหมดแก้วซึ่งเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะร้อนตั้งแต่ปากคอกระเพาะไปถึงลำไส้กันเลยทีเดียวแต่เขาทานได้เราก็งงนะงงคือลิ้นเขาอาจจะไม่ได้รับรสอะไรแล้วไม่ได้รับในส่วนของรู้เรื่องอะไรแล้วเพราะเขากินยาเยอะไงเพราะนั้นใครที่ไม่อยากจะกินยาแบบนี้ก็นะต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองดูแลตับของเรานะคะวิธีการดูแลก็พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอนะแล้วก็กินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะของหมักของดองของแปรรูปก็ต้องลดละนะคะน้ำหวานก็ให้น้อยลงนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ค่ะก็มาคุยกันต่อนะคะคุณฟังใครที่มีปัญหาสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข0680607054นะคะ0870607054ขออภัยนะคะเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาแล้วก็บอกเบอร์ไว้เด่นก็เลยเอาละค่ะนะแล้วก็คุยกันต่อนะไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะก็ใครที่อยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพนะก็โทรมาตามเบอร์ที่แดงให้ไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันต่อเรื่องของโรคที่มาใหม่นะมาใหม่เนี่ยให้ทุกคนได้รู้จักนะคะกับโรคที่ตอนนี้นะคะมีอ๋อคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับความดันนะความดันโรคความดันโลหิตเท่าไหร่ถึงจะบอกว่าสูงนะคะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะความดันนะโรคของความดันเนี่ยความดันโลหิตสูงนะมันจะมีเราจะรู้เลยว่าความดันสูงเนี่ยนะคะบางทีค่ะก็ขออภัยนะคะขออภัยมากมากมีความดันสูงนะเดี๋ยวเราคุยเรื่องของความดันสูงก่อนแล้วค่อยไปเรื่องอื่นเนาะนะก็ถ้าเกิดว่าความดันนะถ้าก็เกิดปกติแล้วเนี่ยถ้าความดันของเราปกติเนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่ค่าปกตินะคะก็คือ120นะข้างบนเนี่ย120ข้างล่าง80เนาะนะเวลาเราไปวัดความดันเนี่ยเราจะรู้ว่าประมาณ120 180แต่ถ้าความดันเริ่มค่อนข้างสูงเนี่ยก็คือ130ถึง139เขาเรียกว่าความดันค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าเป็นสูงระยะที่1ก็คือ140ปี140ถึง159เรียกความดันระยะที่1ระยะที่2ก็160ถึง179ส่วนความดันระยะที่3คือเป็นระยะรุนแรงเนี่ยนะก็คือ180ขึ้นไปนะคุณผู้ฟังนะคะตัวล่างก็จะอยู่ที่110ประมาณเนี้ยนะเหมือนที่แดงไปวัดความดันเพื่อจะบริจาคเลือดนะที่แดงเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการที่ไปวัดความดันนะให้เขาวัดให้สักอย่างน้อย2ครั้งนะอย่างน้อยเนี่ยนะ2ครั้งหรือถ้ามันผิดปกติมากเราเปลี่ยนเครื่องวัดเลยเดงเราผิดปกติมาแล้วครั้งนึงนะเพราะว่าเราเป็นความดันปกติไงแล้วเราไปบริจาคเลือดเนี่ยที่พอเราไปบริจาคเลือดความดันแล้วก็ต้องวัดความดันก่อนนะคะวัดความดันแล้วก็ความดันปกติแล้วก็ไปเจาะเลือดนะพอเราไปวัดความดันตกใจความดัน181นั่นเป็นไปไม่ได้แดงเถียงหัวชนฝาเลยว่าแดงไม่ได้เป็นความดันสูงนะคะเขาก็ให้แดงนั่งพักแป๊บนึงพอนั่งพักแดงก็นั่งพักสักพักนึงค่ะคุณผู้ฟังประมาณดื่มน้ำนะคะให้เราดื่มน้ำให้เราพักผ่อนให้นั่งเล่นสบายๆอยู่สักประมาณสัก10นาที15นาทีนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปวัดใหม่แต่การไปวัดใหม่ของแดงบอกว่าขอเปลี่ยนเครื่องวัด ขอเปลี่ยนเครื่องวัดมาเครื่องวัดของความดันบางที่เขาจะมีสำรองไงมีเครื่องหนึ่งเครื่องสองหรือเครื่องสามถ้ามีสถานที่บริจาคเลือดเขาจะมีประมาณ3เครื่องเราขอเครื่องใหม่และเครื่องนี้ไม่ได้ละ181เป็นไปไม่ได้แดงก็ไปวัดอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็กลายเป็นความดันปกติเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาวัดความดันเราคุณผู้ฟังต้องสักแป๊บหนึ่งนะคะจะไปเชื่อเครื่องมือ 100% มันไม่ได้นะก็ขอเปลี่ยนใหม่แล้วก็ถ้ามันสูงจริงนะคะเรานั่งพักก่อนสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็การระบบการหายใจนะคะการหายใจของเรามันเร็วไหมเราเดินมาเหนื่อยหรือเปล่านะคะถ้าเราเหนื่อยถ้าเราอะไรนะเหมือนคนที่ออกกำลังกายแล้วไปวัดความดันแล้วไปวัดการเต้นของหัวใจมันจะเต้นเร็วเต้นแรงแล้วก็จะความดันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยนะอันนั้นคือเป็นการผิดปกตินะเนื่องจากว่าเราไปออกกำลังกายเราไปใช้นะการออกกำลังกายการเต้นของหัวใจมันจะผิดปกติอยู่แล้วต้องพักผ่อนก่อนนะคะพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนสักระยะหนึ่งแล้วค่อยไปวัดดื่มน้ำให้ใจเย็นๆเนี่ยนะความดันเราจะเป็นปกติถ้าเกิดว่าเรามีความดันปกติอันนี้ที่คุณผู้ฟังเมื่อกี้โทรเข้ามานะคะถามว่าเรื่องของความดันเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าความดันของเราสูงหรือความดันต่ำนะตามตัวเลขที่แดงให้ไว้เมื่อสักครู่นะคะก็อยู่ที่ประมาณ120อ่ะนะถ้าเราจะเป็นความดันปกตินะคะ
ค่าของความดันถ้าความดันสูงก็เริ่มนะก็ตั้งแต่121จนถึง130เริ่มค่อนข้างสูงถ้าสูงแล้วก็คือ140ขึ้นไปนี่คือความดันสูงนะคะคุณผู้ฟังเริ่มสูงระยะแรกระยะ2ระยะ3นะถ้าเป็นมากกว่านี้ต้องไม่ได้แล้วนะคะต้องเข้าไปนะวิธีการแนะนำในการที่เราจะต้องไปวัดความดันก่อนเนี่ยก็คือการวัดความดันต้องนั่งนะพักผ่อนแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยอย่างน้อย5นาที10นาทีนะฮะเราก็ค่อยไปวัดความดันนะอันนี้ก็จะได้ค่าที่เขาเรียกว่าค่าที่มันเหมาะสมที่สุดนะนะคะที่แต่ไม่ใช่ไปถึงแล้วก็วัดเลยเพราะเราเดินไปมันก็เหนื่อยนะคะในการเดินการเต้นหัวใจเราก็จะแรงขึ้นเร็วขึ้นเหนื่อยแล้วบางคนวิ่งไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะอันละคันนี่คือเรื่องของความดันถ้าว่าความดันสูงนะคะถ้าสมมติว่ามันมีความดันสูงนะเราก็จะต้องดูแลสุขภาพยังไงนะคะความดันสูงมันอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างมาความดันสูงต้องกินอะไรบ้างความดันสูงเนี่ยต้องควรที่จะต้องทำอย่างไรถ้าเรามีความดันสูงแน่นอนคุณผู้ฟังนะคะเราต้องลดละมาปรับเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเรานะคะอย่างจริงๆจังๆเลยถ้าเรามีความดันสูงลดการกินเค็มลดคือลดโซเดียมน่ะคุณผู้ฟังออกกำลังกายนะแบบแอโรบิกบ้างสม่ำเสมอกันหรือแม้กระทั่งควบคุมน้ำหนักสิ่งที่สำคัญนะคนที่เป็นความดันสูงเนี่ยคือต้องงดนะงดการสูบบุหรี่นะหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เราก็ต้องงดด้วยแล้วก็พยายามอย่าเครียดจัดการกับเรื่องเครียดของเรานะคะถ้าหากคุมไม่อยู่ก็ต้องพบแพทย์แล้วค่ะเพื่อรับการรักษานะสิ่งที่สำคัญพวกอาหารแปรรูปเนี่ยอาหารเราลดโซเดียมลดโซเดียมก็คือลดเครื่องปรุงที่มันเค็มเนาะเครื่องอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปนะขนมกรุบกรอบพวกเนี้ยนี่คือวิธีการลดความดันนะเพราะนั้นต้องนะลดอาหารพวกนี้แล้วออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักแล้วก็งดสูบบุหรี่แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลดความเครียดนะแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องตรวจวัดความดันเดี๋ยวนี้เขามีการตรวจวัดความดันด้วยตัวเองที่บ้านแล้วนะคะคุณผู้ฟังเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะหรือมาตรวจความดันได้มันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าให้มันชัดเจนเลยเนี่ยก็ไปตรวจที่สถานพยาบาลก็จะทำให้เราได้มั่นใจมากขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันระมัดระวังนิดนึงคือมันไม่มีอาการอะไรให้เราเห็นนะแต่ทำลายหลอดเลือดแล้วก็อวัยวะภายในจนอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้บอกอาการให้เรารู้นะแต่มันก็จะเป็นไปเรื่อยๆมันจะความดันสูงเนี่ยมันจะไปทำลายหลอดเลือดนะแล้วก็อวัยวะภายในจนเกิดอาการแบบแทรกซ้อนนะบางคนอาจจะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นไตเสื่อมเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังหรือไม่ดูแลนะนี่ก็เมื่อสักครู่ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังรายการแล้วก็สอบถามมานะคะเราก็จะดูแลกันยังไงอย่างที่บอกอาหารการกินนี่แหละค่ะนะคะ

0: นะคะบางคนนำมาจากพันธุกรรมการกินเค็มพวกเนี้ยนะคะความอ้วนการขาดการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งความเครียดนะหรือแม้กระทั่งโรคนะบางคนอาจจะเป็นโรคไตโรคไตนี่ไม่ได้เป็นกันง่ายๆมันสะสมมาเรื่อยๆคุณผู้ฟังอาจจะเป็นการที่เรากินยามาตลอดทั้งชีวิตกินยาสเตียรอยก็ทำให้เราเป็นโรคไตกินยาเบาหวานก็ทำให้เราเป็นโรคไตกินยาลดความดันก็ทำให้เราเป็นโรคไตกินยาระบายก็ทำให้เราเป็นโรคไตได้เพราะฉะนั้นยาทุกชนิดเนี่ยนะที่มันมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตถ้าเราลดได้เราลดเลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องมาดูแลจัดการสุขภาพของเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะเพื่อป้องกันไม่อยากให้เราได้กินยาไงนะคุณเป็นเบาหวานคุณลดแป้งลดน้ำตาลออกกำลังกายนะดื่มน้ำให้มากเพียงพอนะคะนะทำทุกวันนะมันก็จะเริ่มดีขึ้นจนกระทั่งบางทีเนี่ยไปหาหมอเขาอาจจะไม่ให้ยาคุณมากินก็ได้นะคะหรือเราก็จะมาหาอาหารเสริมที่ไปบำรุงไตบำรุงตับอ่อนนะซึ่งบำรุงตับอ่อนเนี่ยตับอ่อนมีหน้าที่ผลิตอินซูลินอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องมาบำรุงตรงนั้นนะคะคุณผู้ฟังเพราะนั้นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายพวกนี้ถ้าเราไม่อยากจะกินยาแล้วไม่อยากจะเป็นโรคไตเพราะคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามีปัญหามากเลยถ้าพ่อไตเราเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ขับของเสียถ้าไตเรามีปัญหามันขับของเสียออกจากร่างกายไม่ได้อาจจะมีภาวะน้ำท่วมปอดน้ำท่วมอวัยวะภายในของเราอะนะคะขับของเสียไม่ได้ทำให้น้ำมันเกิดค้างๆอยู่ในร่างกายทำให้เกิดอาการหน้าบวมตาบวมแขนขาบวมนะเราจะต้องไปดูดเอาให้หมอดูดน้ำออกจากร่างกายเรา 2-3 วันไปดูดที2-3 วันไปดูดทีนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแดงเมื่อคืนนี้ฟังอะไรแดงอยู่นะอันนี้เกรงนะคะมันเท่าไหร่อยากทราบ
0: อันไหนคะ
1: อันสุดท้ายคือคุณแดงอย่างนี้ลูกสาวอ่ะเขาเป็นห่วงเขามากเลยเขาไม่ค่อยหลับค่อยนอนเลยอ่ะ
0: ไม่ค่อยนอนเล่นมือถือหรือดูซีรีส์อ
1: ย่างนั้นอ่ะเหมือนกับประสาทเขามันเปิดมันค้างมันช็อตอะไรมานานแล้วนะคุณ
0: นอนไม่หลับใช่ไหมคะ
1: อ
0: ่ะ
1: นอนแล้วก็แค่งีบนิดนึงแล้วก็ตื่นรู้สึกตัวแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไอ้หงุดหงิดแล้วก็อารมณ์แปรปรวนว
0: ิ่
1: งไปวิ่งมาเพราะว่าเขาผ่าตัดลูกมา2 ครั้ง
0: ค่ะ
1: ค่ะทำให้
0: ลูกสาวอายุเท่าไหร่คะ
1: อารมณ์อายุเขา36ค่ะ
0: โอ้36
1: แต่เขาเป็นอารมณ์แปรปรวนแบบพาวล่าเลยคุณ
0: อ๋อ
1: เราไม่อยากกินยาไงเราไม่นิยมยาคุณเราไม่ชอบ
0: ค่ะมันค่ะ
1: แล้วก็จะเน้นตรงเนี้ยค่ะความจำก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่านอนการพักผ่อนน้อย
0: ค่ะ
1: หงุดหงิด
0: ค่ะ
1: กังวลค่ะยังไงคะแดงอย่างเงี้ย
0: ค่ะก็เป็นถ้าเป็นอาการนี้มันต้องกินหลายอย่างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายแดงพรมมิที่บำรุงสมองบำรุงสายตาท่อเลือดคลอโรฟิน่าจะนำเลือดไปเลี้ยงสมองเลี้ยงอวัยวะต่างๆอย่างเพียงพอนะคะแล้วที่นอนไม่หลับในแดงอยากให้กินตัวน้ำว่านหางจระเข้นะคะเพราะฉะนั้น3 อย่างนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทานพร้อมๆกันเลยไปพร้อมๆกันนะท้องผูกไหมคะลูกสาว
1: ท้องผูกก็มีบ้าง
0: แล้วก็กินยาถ่ายหรือว่ายังไง
1: เขาก็จะกินค่ะคือไม่ได้กินยาถ่ายลักษณะกินแบบว่าที่เขาประกาศแบบท้องถ่ายท้องแล้วเขาก็อยากจะลดความอ้วนด้วยเขาก
0: ็ไม่ได้เลย
1: อาหาร กินข้าวมื้อเดียวเลยแต่ก็เขาอะเวลาเขาถ้าเขาจะนอนเขาจะใช้พวกแอลกอฮอล์ช่วย
0: โอ้ยไม่ได้เลยค่ะแอลกอฮอล์ไม่ได้เลย
1: ว่าอย่างนั้น
0: ไม่ได้เลยแอลกอฮอล์นี่ทำลายนะคะทำลายตับทำลายสมอง
1: เขามีเขาแบบว่ามันเคยชินไปแล้วค่ะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไง
0: ต้องแก้ก่อนที่เขาจะเคยชินไปมากกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเอาไม่อยู่นะคะเดี๋ยวมันจะมีโรคอื่นเข้ามาแทรกซ้อนทั้งไตทั้งตับแล้วก็ทั้งตาทั้งสมอง
1: ใช่เขาก็ปวดหลังใช่ไต
0: ไตเริ่มมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องระวัง
1: กลางคืนก็ฉี่จะบ่อย
0: จะเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างแล้วนะถ้ายังฝืนทำอยู่ไม่ได้นะคะคุณต้องจัดการเลยนะคะเรื่องนี้นะคะฟังรายการอยู่แถวไหนคะเนี่ย
1: อยู่แถวเพชรเกษมค่ะ
0: เพชรเกษมค่ะชื่อคุณอะไรคะพอดีตอนนี้ออกอากาศสดอยู่นะ
1: โอ้ตายแล้ว ไม่อยากออกอากาศ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวแดงโทรกลับอีกทีนึงนะ
1: ตรงนี้คุณเสร็จธุระก่อน แล้วเดี๋ยวคุณโทรกลับได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: อาจจะไปหาคุณแดงก็ได้

0: เดี๋ยวเด้งโทรกลับเดี๋ยวเด้งโทรกลับนะคะคุณอะไรคะ
1: ค
0: ุ
1: ณหยกค่ะ
0: คุณหยกค่ะคุณหยกเดี๋ยวเด้งโทรกลับแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ได้คุณยายคุณยายทำงานก่อน
0: ตอนนี้ออกอากาศสดอยู่ช่องเมื่อคืนนี้แหละนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะค่ะค่ะนะคะคุณหยกอยู่แถวเพชรเกษมเนาะนะคะก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่ปล่อยไว้นะคะเพราะนั้นถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นโรคอื่นหลายๆอย่างติดต่อกันน่ะมันจะลำบากนะคะเอาละค่ะ อย่างเคสเนี่ยแน่นอนลูกสาวดีไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดกินดื่มบ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะแอลกอฮอล์มันไปทำลายเซลล์สมองเลยไปทำลายตับนะไปทำลายระบบประสาทนะอาจจะมีปัญหาอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนนะโดยเฉพาะคนนี่บอกว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่จะทำให้อารมณ์ของเรานี่แปรปรวนสุขภาพร่างกายในคือกลางคืนเนี่ยนะอวัยวะต่างๆมันต้องการพักผ่อนมันต้องการที่จะนอนมันนอนเหมือนเราแหละถ้าเราหลับมันก็หลับแต่บางคนเนี่ยบางคนเรานะคุณผู้ฟังมีเรื่องเครียดๆบ่อยๆเนี่ยนอนก็ไม่หลับแหละถึงหลับก็จะฝันนี่คือจิตใต้สำนึกที่มันยังอยู่ทำให้เราเนี่ยหลับไม่สนิทการหลับไม่สนิทเนี่ยคือเหมือนเราไม่ได้นอนอ่ะสมองเราไม่ได้พักผ่อนอ่ะนะคะแต่ถ้าใครก็แล้วแต่ที่นอนหลับแล้วหลับยาวแล้วไม่ได้ฝันอะไรเลยเนี่ยอันนั้นน่ะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นคนมีบุญเป็นคนมีบุญดีบุญญาธิการดีมากๆนะคะเพราะว่าสมองพักผ่อนอย่างเพียงพอร่างกายได้พักผ่อนอย่างเพียงพออวัยวะต่างๆของเราพักผ่อนอย่างเพียงพอในขณะที่เราพักผ่อนนะคะอวัยวะบางส่วนมันจะซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเราในขณะที่เราหลับมาแล้วเราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมาต่อสู้ในตอนเช้าของเริ่มวันใหม่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับหนึ่งจะมีร่างกายที่อ่อนและแอจะมีร่างกายที่เหี่ยวเพราะว่าเขาเรียกว่าฮอร์โมนอ่ะมันไม่ได้รับการดูแลนะคะเพราะเวลาหลับในฮอร์โมนมันจะทำงานมันจะซ่อมแซมเซลล์หน้าตาจะสดใสนะสังเกตได้จากคนที่อดหลับอดนอนหน้าตาจะโหลหน้าตาจะเป็นหมีแพนด้าหน้าตาจะเหี่ยวย่นสมองจะเริ่มเบลอนะสมองจะเริ่มมีปัญหานี่แหละค่ะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคุณหยกเมื่อสักครู่นะคะลูกสาวจะต้องกินหลายอย่างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าหลับไม่สนดับไม่ได้จริงๆอ่ะน้ำมันโรยัลออยล์นี่ก็จะช่วยได้ด้วยนะคะนะต้องทานเลยแหละอย่างน้อยเนี่ยวันละ2เม็ดก่อนนอนเนี่ยจะหลับง่ายแล้วทานน้ำว่านเข้าไปนะคะนะแต่สมองนี่ก็ต้องนะสำคัญนะถ้าเกิดว่ามีปัญหานะโอ้โหเป็นหลายอย่างคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าคนเดียวเนี่ยถ้าเป็นโรคใดโรคหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะลามไป1โรค2โรค3โรค4โรคไปเรื่อยๆนะคะจะมันอาจจะทำให้ร่างกายของเรานี่อ่อนแรงลงนะคะบางคนเดียวเป็นได้ถึง10โรคก็มี8โรค9โรค5โรคก็มีนะคะต่างหลายคนที่แดงรู้จักหลายคนที่แดงได้พูดได้คุยด้วยนะคะแต่พอเวลาเราจะรับการรักษานะจะต้องป้องกันยังไงจะต้องรักษาตัวยังไงนอกจากเราไปหาหมอแล้วเนี่ยเราจะมีการป้องกันกันยังไงนะแต่บางคนก็คือหาหมอไปหาได้แต่วิธีกลับมาเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังสูบบุหรี่เหมือนเดิมยังดื่มเหล้าเหมือนเดิมยังดูแลแบบตัวเองเหมือนเดิมทุกอย่างอย่างเงี้ยคุณฟังมันไม่ใช่น่ะเพราะมันไม่ใช่แบบนี้มันก็จะทำให้ร่างกายของเรานี่อ่อนแรงอ่อนเพลียเมื่อยเหนื่อยนะมันบางคนถ้าเกิดว่าเรากลับตัวกลับใจได้เนี่ยมันจะสาบทำให้เราเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นได้อย่างปกติสุขขึ้นนะยิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่มันยิ่งเสื่อมมากขึ้นอันนี้แค่36ปีนะคะยังมีโอกาสที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะยังอยู่ในวัยที่ร่างกายยังรับได้อยู่นะคะแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆไม่ได้แล้วนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษาก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054-0054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054-054- จากที่แดงจัดรายการเสร็จแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของความดันนะมีลูกค้าที่โทรเข้ามานะความดันเนี่ยก็นอกจากเราจะดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะมันแก้ไขได้นะคุณครับคุณผู้ฟังพฤติกรรมของเราอยู่ที่ว่าเราจะแก้หรือเปล่านะคะอย่างเช่นการเป็นโรคไตเนี่ยคุณต้องลดอาหารลดจัดโดยเฉพาะอาหารที่มีโซเดียมมีเกลือนะเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายเนี่ยดูดน้ำกลับแล้วก็เพิ่มปริมาณเลือดปริมาตรเลือดด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยนะมันจะทำให้ร่างกายของเรามีปัญหานะถ้าเราไม่ลดอาหารพวกโซเดียมนะหรือแม้กระทั่งเราต้องควบคุมด้วยแหละน้ำหนักของเราอย่าให้มันเกินมาตรฐานมากเกินไปนะคะมันจะส่งผลเสียต่อหัวใจแล้วก็การทำงานมันก็จะการทำงานหัวใจมันจะหนักขึ้นนะสิ่งที่สำคัญก็คือต้องออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยนะยืดหยุ่นได้ดีนะใครที่ขาดการออกกำลังกายหลอดเลือดมันจะไม่มีการยืดหยุ่นนะคะนะถ้าลดบุหรี่ลดเหล้าได้เหมือนคุณเมื่อสักครู่เนี่ยนะจะมีปัญหาในส่วนของนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีการหาไล่ไปลามไปลุกลามไปยังโรคอื่นๆอีกรวมถึงความเครียดนะคะอารมณ์โกรธเครียดหรือแม้กระทั่งถ้ามีความเครียดบ่อยๆความเครียดเยอะๆเนี่ยนะคะการเต้นกับการกระตุ้นความดันมันจะสูงนะคะสูงผิดปกติยิ่งเครียดเท่าไหร่ความดันก็จะยิ่งขึ้นนะคะอารมณ์ก็จะโกรธขึ้นก็จะมีความเครียดแค้นเกิดขึ้นจะสมเป็นระยะยาวนะคะถ้าความเครียดหนักๆความเครียดมากๆนะความเครียดทำให้เลือดเป็นกรดสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งนะคะเป็นอวัยวะส่วนไหนที่เรามันหย่อนยานมันมีปัญหามันก็จะเป็นมะเร็งตรงนั้นแหละนะคะบางคนเครียดขึ้นสมองบางคนเครียดลงกระเพาะนะอาจจะเป็นเรื่องงอกในสมองอาจจะมีความเครียดจนกระทั่งแบบอารมณ์นะคะแปรปรวนนะเป็นเครียดลงกระเพาะอาจจะเป็นภาวะของกระเพาะอาหารนะลำไส้อักเสบนะหรืออาจจะเป็นถ้าเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วกรดไหลย้อนก็ของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะจากการที่เราต้องออกกำลังกายนะลดอาหารลดอะไรพวกนี้นะคะนะก็อาหารของเขาเรียกว่าเป็นพวกมันพวกแป้งพวกน้ำตาลพวกนี้เราลดได้นะมันก็จะดีขึ้นหลอดเลือดเราก็จะแข็งหลอดเลือดเราจะต้องเหนียวค่ะแต่เลือดเราเหนียวไม่ได้087-06-07-054วันนี้เวลาหมดแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดี

0: รวมความที่พลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปคงเพียงที่รับฟังรายการยิงให้ตรงเป้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยันค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์ท็อฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยันต์เสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนกินล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า
2: ร่างกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบทั้งนั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทุ้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
3: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้ากลูแคนกลูข่าวเกี๊ยวกู้หลานเพชรหนิงจือทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราก็มาพบเดิมต้นสัปดาห์มีเรื่องดีๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเยอะบ้านเมืองเราก็ยังปกติแบบไม่ปกติคือมีปัญหาแล้วก็ไม่แก้ให้ตรงเป้าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็มีมากทุกวี่ทุกวันต้องเรียนท่านผู้ฟังตรงไปตรงมาให้ชัดเจนท่านก็คงจะเหนื่อยกับข่าวคราวที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องการสู้ชีวิตเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพมันก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องขนขวายหาจุดเจ็บจุดป่วยให้มันเจอนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะต้องทุกข์ทรมานอยู่อย่างเงี้ยทุกข์ทั้งใจทุกข์ทั้งกายและทุกข์ทั้งกระเป๋าเงินทองก็ล่อยหลอลงไปทุกวันการที่จะไปหาเงินหาทองมาจับจ่ายใช้สอยเรื่องการใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันย่อมจะยากยากจริงๆจะหากันตรงไหนล่ะในเมื่อเศรษฐกิจเป็นแบบนี้บ้านเมืองเป็นแบบนี้เขามีแต่ปัญหาฉะนั้นก็ท่า านผู้ฟังก็ต้องดูแลตัวเองนะครับอย่าไปประมาทอย่าไปดื้ออย่าไปขี้เหนียวอะไรมากจนเกินไปเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ก่อหรอกคนอื่นก่อทั้งนั้นครับเมื่อคืนนี้ฝนตกมาหลายที่หลายแห่งหลายจังหวัดแม้กระทั่งใกล้ๆบ้านเราก็เจอปัญหาแถวๆที่จังหวัดสระบุรีแก่งคอยที่ผมไปบ่อยๆนะครับก็มีน้ำท่วมมาจากมวกเหล็กอะไรต่างๆก็ไหลมาจากภูเขาบางอะไรบ้างก็คนไปเที่ยวไปอาบน้ำน้ำตกอะไรต่างๆที่นครนายกบ้างอะไรบ้างนะก็จะมีกิจแต่ปัญหาก็เรื่องต้องผู้ท่องเที่ยวก็ออกมาลำบากออกมาจากที่ที่ไปเล่นน้ำเล่นอะไรลำบากก็น่าเห็นใจนะครับทางที่จังหวัดที่ทางภาคเหนือจังหวัดน่านแล้วก็มาอีกระลอกแล้วระลอกสองอีกแล้วครับรอบแรกยังไม่จบยังไม่แก้ปัญหายังไม่ได้ก็เจอเข้าไปอีกระลอกอีกแล้วทางใต้ก็มีปัญหาอีกแล้วนะครับเรื่องโจรใต้สามจังหวัดภาคใต้เนี่ยแก้กันมาจะเป็นร้อยปีอยู่แล้วยังไม่จบเงินก็ไปอุดหนุนกันเยอะแยะมากมายสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันเป็นอาหารอโนชะของข้าราชการระดับสูงที่สั่งงานในห้องแอร์กินกันไปรุ่นสู่รุ่นโกงกันไปรุ่นสู่รุ่นเอางบประมาณไปลงจะเป็นหมื่นเป็นพันล้านอะไรก็แล้วแต่แก้ไม่ได้ครับสามจังหวัดทั้งที่เรามีทหารตำรวจแต่เก่งไปหมดแหละนักการเมืองที่เก่งไปหมดทุกเรื่องแก่งไปหมดเออเหนื่อยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันเราเกิดมาเนาะอยากจะให้ชีวิตมันดีขึ้นแต่ว่าทุกวันนี้มันดีไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันตกสะเก็ดมัดแย่ลำบากยากเข็ญกันเยอะแยะมีคนเจ็บคนป่วยอะไรเต็มบ้านเป็นเมืองไปหมดพวกคนแก่คนชราคนพิการการที่จะได้เงินเยียวยาเหมือนประเทศอื่นๆเขาดูแลประชาชนดีเขาดูแลอะไรดีๆแต่ว่าบ้านเราเนี่ยนับวันยิ่งจะคนแก่คนข้าวคนป่วยคนชรานี่จะเอาเหว่มากๆผมนึกบอกว่าคนเราเกิดมานี่นะเราเกิดมาน่ะจะแก่เร็วแก่ช้ามันก็ต้องป่วยนะไอ้เรื่องป่วยคือเหมือนกันมันจะป่วยเร็วป่วยช้ามันก็ต้องป่วยทุกคนน่ะตายเร็วตายช้าวัยชรานี่มันต้องเจอทุกคนจะจากโลกนี้ไปเร็วหรือช้ามันก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันทุกคนนะครับตายเร็วตายช้ามีชีวิตดีสั้นหรือยาวมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเขาถึงบอกว่าเมื่อเจ้าเกิดมามีอะไรมานะตัวเจ้านะจะมายังมัวเมาอยู่กับชีวิตนะจะมัวเมากันไปถึงไหนโกงกันไปถึงไหนเมื่อเจ้าตายก็มิได้เอาอะไรไปนะเจ้าก็ไปมาเมื่อเปล่าเหมือนอย่างที่เจ้ามาอย่างเงี้ยครับนี่รู้ไก่ปลาอะไรอ่ะน้องไก่ปริศนาวงสุริก็มาเจอมะเร็งขั้นสี่อีกแล้วนี่ก็ป่วยอีกนะอันนี้ก็เห็นไหมข่าวของลำไยหายทองคำนะก็มีแฟนใหม่ได้นักกีฬาอะไรต่างๆก็รู้สึกจะมีปัญหาความรักนะครับมีปัญหาก็คือว่าเกี่ยวกับการพนันการพนันอะไรต่างๆแล้วก็ไปได้สามีคนนี้ไปได้แฟนคนนี้นี่รู้สึกจะเจอปัญหาไม่รู้ว่าตัวเองจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับก็ลำไยหายทองคำก็เหนื่อยหน่อยก็ยังไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนในวงการบันเทิงของเราทำไมแรงงานต่างด้าวมันถึงมีเต็มบ้านเต็มเมืองครับท่านผู้ฟังครับทุกตลาดทุกเขตมีแต่แรงงานต่างด้าวทางนั้นเนี่ยทำไมไม่จับทำไมถึงไม่เอามันเอาออกไปผักดันมันออกไปมันมาหากินแย่งอาชีพคนไทยหมดแล้วอ้าวจับยังไงล่ะมันมีข้าวหัวกันทั้งนั้นทุกคนแรงงานแต่งหน้าต่างด้าวจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดเล็กๆตลาดน้อยๆตลาดนัดอะไรต่างๆนี่ส่วนใหญ่จะพม่าเยอะมากแรงงานต่างด้าวเยอะมากมันจ่ายสวยให้กับอบต.จ่ายสวยให้กับอสม.จ่ายสวยให้กับผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆสารพัดเรื่องแล้วก็ในกรุงเทพก็พวกเขตนะพวกสก.ไอ้พวกเนี้ยมันจ่ายหมดอะแล้วใครจะไปจับไปล่ะครับอย่าไป 3-4 วันมันหายไปก็กลับมาอีกก็มันจ่ายทุกวันอะท่านคิดดูวันละ500เดือนละ 5,000 เดือนละกว่าไปแล้วคนไปละล้านคนไม่ได้เงินไปถ้าต่างนั่งเท่าไหร่เนี่ยไอ้พวกที่โกงบ้านโกงเมืองกินแรงบ้านกินแรงเมืองทุกวันเนี่ยมันเป็นกันอย่างนี้หมดนะครับท่านผู้ฟังครับมันก็อยู่กันยากคนไทยจนลงคนหนีออกต่างประเทศกันไปเยอะไปเป็นผีน้อยจังหวัดโน้นประเทศนี้ไปอยู่กับฝรั่งไปอยู่กับญี่ปุ่นไปอยู่กับเกาหลีไปอยู่กับเวียดนาม ไทพงไทเปไทหงไทหวันกันเยอะไปหมดเพราะมันอยู่บ้านแล้วมันอดตายแน่นอนเลยอยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีไปเพราะว่ามันสู้พม่าไม่ได้แล้วคนเข้าไปจีนมันมาตั้งโรงงานต่างๆมันก็แต่แรงงานพม่าหมดอ่ะอย่างมาจากการบุรีเนี่ยนะครับมาจากการบุรีโดดแผ่วมาข้ามมาได้แล้วมาทำงานบางคนไปเช้าเย็นกลับยังมีเลยยอมมีมอเตอร์ไซค์เขาต้องบอกว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้เราปล่อยปะละเลยให้คนต่างชาติต่างภาษามันเข้ามาหากินในบ้านเมืองของเราจนกระทั่งเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดขยะพิษขยะคนขยะสารพัดเรื่องแล้วก็ลำบากดังนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังต้องอดทนไปสักนิดนึงเมื่อเขาเปลี่ยนรัฐบาลใหม่อะไรใหม่ก็อาจจะดีขึ้นมาบ้างหรือยังไงก็ว่ากันไปอาจจะมีคุณทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องกลับมาแล้วก็ดูอยู่ข้างหลังแล้วก็เอานายกที่เป็นลูกหลานหรือจะอะไรต่างๆคือสรุปแล้วเนี่ยนายกที่มีมาทั้งหมด30กว่าคนเนี่ยสู้ทักษิณไม่ได้สักคนเดียวแต่ที่เขากระเด็นออกไปมันเรื่องของการเมืองมันเรื่องของความไม่พอใจมันเรื่องของอะไรต่างๆสารพัดเรื่องคือคนทำดีก็มีคนเกลียดคนอิจฉาเยอะแยะก็ไปตามสภาพการของมันเป็นแต่ว่ามันหาไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ก็อาจจะได้รับความไว้วางใจกับเบื้องสูงบ้างอะไรบ้างนะอาจจะได้กลับมาทำงานแล้วก็มาดูแลประเทศชาติเพราะว่าตอนนี้ประเทศมันไปไม่รอดแล้วครับมันไปไม่ไหวมันไปไม่ไหวจริงๆก็ใครจะมาเป็นนายกนะก็ใครจะมาอยู่และพี่หนูไปเถอะเพราะว่าตอนนี้เขาลงถนนกันแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นข่าวคึกคืนไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเพราะปฏิวัติตุ้มยึดทันทีวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างยึดได้หมดเดี๋ยวนี้ยึดไม่ได้ครับมันยึดไม่เหมือนแต่ก่อนดังนั้นใครจะมาปฏิวัติมันทำไม่ได้เราจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ทนเอานิดนึงอะไรจะเกิดขึ้นก็ดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับนี่อยู่ท่านอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าตอนนี้ก็ขึ้นสัปดาห์ใหม่อีกเดือนนึงก็จะผ่านไปแล้วแล้วก็เราก็ต้องสู้ไปเพราะว่าตอนนี้มันภัยพิบัติทางน้ำทางทะเลทางลมทางฝนโอ้โหเมื่อวานนี้เจอฝนเยอะมากผมนี่เจอแถวว่าบางบัวทองนี่เจอสองขยักเลยแต่ก็สู้ครับสู้ครับไม่เป็นไรก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยววันเสาร์นี้ผมอาจจะขึ้นจังหวัดปราจีนบุรีแล้วนะครับเพราะว่าปราจีนบุรีนี่มีคนเอาชื่อเสียงของผมไปทำมาหากินก็ไม่เป็นไรหากินก็อย่าไปทำชั่วนะอย่าไปหลอกลวงเขาเนาะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เอายาก็เอายาที่มันมีคุณภาพไปไม่จะอ้าแต่ชื่อธรรมศักดิ์ไปแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรที่มันเป็นประโยชน์มาเอาชื่อเสียงไปหากินอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณแม่ประกอบตันเจริญส่งข่าวมาให้รู้ว่าทำไมที่อำเภอบ้านโพเนี่ยนะถึงมีหน่วยรถตระเวนไปเป็นเสียงธรรมศักดิ์หมดแสดงว่าผมดังนะไม่เป็นไรนะครับแบ่งกันทำมาหากินเนาะก็ไม่เป็นไรผมไม่ว่าไม่ไปทำอะไรให้ท่านเดือดร้อนท่านจะทำมาหากินยังไงคนมันต้องดิ้นรนอะอย่าไปค้ายาเสพติดอย่าไปฆ่าคนอย่าไปปล้นที่เขาก็แล้วกันเหมือนอย่างที่สองสามวันเดียวมันปล้นตรงสระแก้วเห็นไหมล่ะห่างจากชายแดนไปประมาณ5-6 กิโลร้านทองจะมันเอาไปรู้เท่าไหร่แต่ถูกจับได้แล้วครับพวกเขมรเขาว่ากันไปนี่ก็จะได้ลูกแล้วนะครับท้ายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์กับนางดาราสาวที่ชื่อทับทิมนะครับทับทิมนี่ก็หน้าตาดีเป็นอิสลามแล้วก็มาเจอพระเอกรุ่นพี่ห่างกันเยอะนะก็ธรรมดาถ้ารักกันจริงก็อยู่กันไปไม่มีปัญหาหรอกคนต่างอายุต่างวัยอะไรต่างๆก็ดูหน่อยบุษกรนะดูหน่อยกับพระเอกก็ยังอยู่กันได้ผู้ชายอายุอันนี้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะลูกชายประวัติวงโพพันธีระเดชนะเนาะธีรเดชเป็นลูกชายก็อยู่กันหน่อยมาตั้งมีลูกเป็นโตเป็นหนุ่มหมดแล้วแต่คู่นี้น่าจะเป็นผู้หญิงอายุน้อยผู้ชายอายุเยอะเป็นรอบก็ว่ากันไปใครป่วยใครเจ็บเยอะมากครับตอนนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเนี่ยปริศนาวงสิรินี่ก็เขาบอกว่าขั้น4แล้วเนาะไม่รู้จะยังไงกันต่อไปครับท่านผู้ฟังครับวันเสาร์นี้เจอกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเอาที่อำเภอบ้านโพเป็นหลักก่อนเนาะแต่ว่าผมจะไปแวะที่หลวงพ่อกระเชิงเท้าก่อนนะครับก็ไปไหว้พระไหว้เจ้าสักหน่อยก่อนแล้วก็ใครอยู่แถวๆนั้นนะที่วัดดังๆของเรานี่แหละ ก็ให้ท่านได้รู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมีหลวงพ่อที่ท่านผู้ฟังเคารพนับถือเอาไข่ไปไหว้ไปแก้บนอะไรกันเยอะแยะนะครับก็ไปตั้งต้นกันตรงนี้นะครับฉะเชิงเทราปราจีนบุรีแล้วก็อาจจะเป็นสระแก้วอะไรก็อาจจะไปตรงนั้นแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เจอกันแล้วครับหลายๆท่านเมื่อวานนี้กำลังจะเรียงชื่อเรียงไม่ทันงานเยอะเหลือเกินฝนมันตกตลอดแต่เรียงชื่อคนที่อยู่แถวปราจีนอยู่อะไรตำบลมหันมโหสถศพอะไรพวกนี้นะครับบ้านสร้างอะไรต่างๆถ้าผมไปได้ผมก็จะไปให้แต่เป็นลูกค้าลูกขายที่ว่าท่านเป็นแฟนคลับของผมนะครับก็ไปเจอกันที่วัดหลวงพ่อโสธรก่อนอันดับแรกนะแล้วก็ท่านโทรศัพท์มานะครับจะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้รบกวนคุณแม่ประกอบตันเจริญนิดนึงนะครับว่าอยู่ตรงไหนอำเภอบ้านอำเภอบ้านโพนี่นะผมก็จะไปคารวะแล้วก็อีกหลายท่านแถวท่านนั้นก็จะมีเยอะมากครับลูกค้าเยอะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ไปมันกระเซ็นกระสายไปอยู่อย่างว่าบางคงบางค้าพวกนี้มีเยอะมีประจวบพลเนี่ยอยู่บางค้าหรือเปล่าเดินอยู่เนาะแล้วก็ที่แบบแปลงยาวนี่ก็อยู่ฉะนั้นว่าวันเสาร์นี้เดี๋ยวจะเอายาเอาขนมเอาอะไรต่างๆเอาไปแจกท่านด้วยผมไปไหนก็ต้องมีของแจกอยู่แล้วแหละนะจะไปลดแรกแจกแถมยาดงยาดมอะไรก็ต้องใครป่วยใครเจ็บอะไรตรงไหนรักษาไม่หายกินยามานานแล้วไม่ตอบโจทย์ก็เดี๋ยววันเสาร์นี้เจอกันนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราหลวงพ่อหลวงสตาร์ทที่หลวงพ่อวัดโสธรเนาะแล้วก็ไปอำเภอบ้านโพแล้วก็อาจจะไปสิมโหสถอะไรครับก็แถวๆนั้นหลายๆอำเภอเป็นจดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้ครับใครเป็นโรคป่วยรักษามานานกินยาไม่ตอบโจทย์ตอนนี้เรามียาดีๆเยอะเบาหวานความดันไขมันก็บอกแล้วว่า3เดือน6เดือนจบแทบไม่ต้องไปกินยาเป็นปีๆเหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะเดี๋ยวนี้สมุนไพรนะแล้วคนเขาเริ่มรู้แล้วว่าสมุนไพรมันทำให้เราหายง่ายเราหายเร็วแต่มาคนไม่เคยเชื่อแล้วทำเองไม่เป็นไอ้เอาไอ้นั่นมาผสมเอานี่มาผสมเอาไอ้นู่นเอาไอ้นั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันตะไคร้ใบโหระพาอะไรต่างๆกระพงกระเพราอะไรตัวต้นของต้นหอมต้นผักเผือกอะไรต่างๆเนี่ยมาหญ้าหนวดมงหนวดแมวหรือจะเป็นอะไรต่างๆเอามาต้มมาอะไรต่างๆใบมะขงมันมะขามพวกนี้มันกินได้หมดอ่ะจะเป็นใบมะยมใบมะละกอเป็นมะเร็งมันทำได้หมดแต่ว่าต้องทำให้มันถูกลักษณะของการเป็นยาสมุนไพรอย่างเป็นมะเร็งเนี่ยเมื่อวานนี้มีคนโทรมาลูกสาวอายุ40กว่าเป็นมะเร็งอันนี้จะยากละนะครับน่าจะอยู่จังหวัดชลบุรีเนาะอยู่ลูกสาวอายุ46เป็นมะเร็งในสมองเพิ่งจะเจออย่างเงี้ยลำบากแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองถามหมอสมุนไพรของผมหน่อยว่าจะไปเยียวยาได้ยังไงนะครับไอ้มะเร็งขึ้นสมองเนี่ยอายุ46 47เนี่ยน่าเสียดายถ้าไปทำอะไรก็ไม่ได้ผ่าตัดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ต้องกินยาอย่างเดียวครับอาจจะกินใบมะละกอใบมะยมใบอะไรเป็นองค์ยะนางอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมจะบอกให้เดี๋ยวผมกำลังวางจากโทรศัพท์จบรายการเดี๋ยวจะลองถามหมอที่เขาผลิตยาให้ผมนี่แหละตอบโจทย์เกือบทุกเรื่องนะครับมะเร็งเนี่ยถ้ารู้เริ่มเป็นเนี่ยแล้วก็กินยาสมุนไพรไม่ต้องเข้าตำราหมอไม่เข้าไปวงจรของการผ่าตัดการให้คีโมฉายแสงแล้วบางคนก็อาจจะรอดแต่บางคนอยู่ในตรงนี้มันรอดยากเพราะว่าถ้ามันไปผ่าตัดแล้วมันตัดไม่ได้เฉพาะตับไตหัวใจม้ามปอดมันตัดไม่ได้อยู่แล้วต้องใช้ยาอย่างเดียวทีนี้เมื่อไปฉายแสงให้คีโมแล้วมันก็เหมือนกับปวกขึ้นบ้านแทนที่จะรักษาให้มันถูกที่ก็หมายว่าเผาบ้านไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะเพราะว่าตับไตข้างในเนี่ยยิ่งเป็นที่สำคัญอย่างสมองเนี่ยท่านอันตรายแล้วขนาดมะเร็งยังเอาไม่อยู่เลยเนี่ยคนจะตายกันเยอะแยะมากมายด้วยโรคมะเร็งนะมะเร็งนี่อันดับหนึ่งนะฉะนั้นว่าถ้าหากว่าใครที่กินอาหารไม่ระวังเนี่ยยังป่วยยังหนุ่มยังสาวกันอยู่ไปกินแต่ของหมักปิ้งย่างทอดน้ำมันเยอะๆเนี่ยให้ท่านดูสมุนไพรดีๆหน่อยครับนะเป็นโรคอะไรก็เล่นโทรศัพท์มือถือก็กดไปดูมั่งในเฟซในเฟิร์สเนี่ยอะไรมันแก้อะไรขนาดมะละกอกินกับมะนาวเนี่ยยังแก้โรคได้ตั้งหลายอย่างทั้งลูกมันทั้งเม็ดมันหรือคนเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่างเงี้ยกินเฉพาะเปลือกมันก็ได้นะเปลือกมันแล้วก็เกสรมันก็ยังรักษาโรคกรดไหลย้อนได้อีกด้วยเห็นไหมครับใบมะขงมะขามพวกเนี้ยมันกินทำมันได้หมดอ่ะ เป็นโรคอะไรต่างๆถ่ายไม่ได้มีปัญหาปั๊บนะท่านก็ไปกินใบมะขามตางอ่อนกลางแก่แล้วพวกนี้เอามาต้มกินแทนน้ำช้าของวันเย็นเดี๋ยวข้างในท่านดีหมดครับแล้วก็เป็นโรคไขมันฟอกตับก็ยังรักษาหายได้ด้วยการใบมะขามเฉยๆนี่แหละเออถึงบอกว่าอะไรก็ได้ครับเนาะก็ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจสาวรกสาวรสอะไรต่างๆเอาโควาโดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยาทั้งนั้นแหละแต่เราไม่รู้แล้วเราไม่รู้จะกินยังไงจะทำยังไงเพราะพ่อแม่ไม่ได้สนใจเพราะพ่อแม่เราแล้วก็ก็ไปหาหมอหาหมอแล้วรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยไปหาหมอไปโรงพยาบาลได้มีตั้งแต่ที่30บาทรักษาทุกโรคมันก็ดีไปอย่างก็คือว่าได้กินยาไม่ต้องเสียตังค์แต่มันไม่ตรงโรคมันแค่ยับยั้งได้มาคุมได้แต่มันเป็นอันตรายต่อตับคนที่เป็นโรคไตกันเยอะตอนนี้ก็เพราะว่าท่านกินยาแค่ปวดนิดเดียวก็หายานิดเดียวก็ไปร้านหมอตีนิดเดียวก็ไปโรงพยาบาลเขาให้มาเป็นหอบหอบกินแล้วมันหายครับแต่มันไม่หายขาดพอหมดฤทธิ์ยามาใหม่หมดฤทธิ์ยามาใหม่ท่านก็เลยไตเสียเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นเบาหวานความดันไขมันก็ไตพังได้เพราะว่ากินยาแก้ปวดหมดพอปวดก็ไปร้านหมอตีพอปวดก็ไปร้านขายยาพอปวดก็ไปกินนู่นกินนี่มันหายครับตามวันเจ็ดวันมันหายแล้วแหละแต่ว่ามันไตพังบางคนคิดเป็นอาจินเลยทำงานไม่ไหวปวดเมื่อยก็กินยาแก้ปวดไปทำไปนาไปไล่กินไม่ไหวก็กินยาแก้ปวดปวดขาปวดเข่าก็กินยาแก้ปวดมันหายได้ครับแต่มันต้องกินยาไปตลอดชีวิตเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้ยาเคมีเนี่ยมันฝังเหมือนต้นไม้ใบหญ้าหรือต้นพืชผักต่างๆผลไม้รากไม้ต่างๆเคยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยพอไม่ใส่ปั๊บมันไม่ออกลูกเลยเห็นไหมครับต้นไม้ก็ตายงั้นต้องระวังครับจะกินยาสมุนไพรกับยาหลวงหรือยาฝรั่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าท่านเห็นดาราตายกันอย่างนี้เห็นไหมป่วยเจ็บเป็นเยอะแยะหมดโดยเฉพาะคนภาคอีสานภาคเหนือจะกินพวกของหมักหมักปิ้งปิ้งย่างย่างทอดๆน้ำมันพืชใช้แล้วใช้อีกเขามาซื้อกันเก่าๆใหม่ๆเอาไปทำใหม่แล้วมาขายเราอีกอย่างเงี้ยตามกล่องตามขวดตามอะไรต่างๆไอ้พวกอาหารเป็นอาหารจังฟู้ดอาหารกาแฟไม่มีประโยชน์กาแฟถูกๆ3บาท5บาทท่านก็กินไป2เวลา3เวลาก็เลยไปสะสมไอ้โป่งไปแป้งที่มาทำขนมมาทำกับข้าวมาทำอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สะอาดครับมันทำมีอย่างถูกๆอะพวกขับอินเดียมันเอามาจีนมันเอามายิ่งตอนเนี้ยผลไม้จากจีนท่านอย่าไปแตะต้องไปอันขาดนะครับเป็นมะเร็งตายหมดเพราะว่ามันฉีดไม่ว่าส้มไม่ว่าองุ่นเขียวไม่ว่าอะไรต่างๆมันฉีดหมดมันฉีดเหมือนฉีดหญ้ายาให้มันตายเงี้ยแต่นี่มันฉีดมันทำให้เขียวมันทำให้สวยมันทำให้สดบางทีแข็งโป๊กเลยอยู่ไปอาทิตย์ยังสวยอยู่เลยนั่นแหละไม่ควรกินมันฆ่าเราหมดนะครับก็ต้องบอกกันนะครับท่านผู้ฟังครับเราตายกันเยอะนะครับไอ้อย่างผมเนี่ยผมกินข้าวมื้อเดียวแล้วก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าผมไม่กินยาหลวงไม่กินยาเคมีเลยใครจะมาให้ผมกินอะไรไม่เอานะครับเพราะนอกจากว่ามันจำเป็นจริงๆมันไม่ไหวจริงๆก็เอาสักมื้อสองมื้อพอมันทุเลาแล้วเราก็เลิกแล้วเราก็ไปคุมอาหารให้ได้นะคนเป็นโรคกันเยอะนะชอบกินยาแก้ปวดชอบกินยาแก้อักเสบกันแต่มันหายจริงอยู่แต่ว่ามันทรมานเราแล้วมันทำให้เราความจงความจำเป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคขี้หลงขี้ลืมไปหมดตัวเนี้ยบางคนจำอะไรไม่ได้ถามบัวตอบควายอะไรเงี้ยเยอะไปหมดยังไม่ทันหนุ่มยังไม่ทันแก่ยังไม่ทันป่วยยังไม่แต่ว่าจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเป็นโรคขี้ลืมดังนั้นท่านระวังนะครับทำแต่งานอยู่ในสวนอยู่ในไร่อยู่ในน้ำเป็นชาวประมงชาวสวนชาวไร่อะไรต่างๆชาวนานี่ลำบากชีวิตลำบากมากแล้วเจอรัฐบาลแบบนี้เข้าไปก็ซวยซับซวยซ้อนแล้วมีคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาพลงฝรั่งมันมายึดบ้านหมดแล้วโดยเฉพาะจีนนี่อัปเดตจากไรไม่มีใครเกินเขมรแต่ดูเอาเสียกันมันเคยดีกับเราไหมล่ะทุกวันนี้มันยังอยากให้เกิดอีกนะอยากให้มีกบฏการพนันอีกแล้วประเทศไทยเราเนี่ยอนุญาตให้มันเปิดและปิดด่านเปิดด่านมันยังเปิดกันอยู่เอานู่นเอานี่ไปเนี่ยบ้านเราเนี่ยน้ำมันแพงเพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลมันเฮงซวยเป็นอย่างนี้ครับบ้านเรามีบ่อน้ำมันบ้านเรามีที่กันน้ำมันบ้านเรามีวิธีการขุดวิธีการดูดอย่างลาวไม่มีสักอย่างแต่เขาซื้อของเราเนี่ยแต่เขาใช้น้ำมันถูกกว่าเราอีกเห็นไหมเขาซื้อเราไปเขายังคือรัฐบาลตั้งแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่30กว่านายกเนี่ยมันไม่เคยทำงานกันเลยครับไม่รู้มันอยู่กันเพราะอะไรนะบางคนเป็นตั้งเกือบ10ปีนะฉันจะอยู่ประเดี๋ยวนั้นฉันจะอยู่เท่านี้ฉันจะอยู่มันอยู่ยิ่งเป็นไรไววอดหนักเข้าไปใหญ่นะไม่ว่าจะปฏิวัติมาหรือทำอะไรมาเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรเลยครับมันเข้ามาครองอำนาจแล้วก็ถึงเวลาก็เดี๋ยวนี้มันปฏิวัติไม่ได้แล้วก็ต้องอาศัยประชาชนต้องช่วยตัวเองป่วยเป็นโรคอะไรทำยังไงก็แล้วแต่นะครับเราเจอปัญหาอย่างนี้มานานแล้วครับเพราะว่ารัฐบาลเรามันไม่เหมือนรัฐบาลอื่นๆเขานะครับเพื่อนบ้านเราก็ดูเอาแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเข้ามาเดี๋ยวนี้เราก็ ไปหากินกับเขาแล้วก็เขาก็มีอยากจะแยกดินแดนใน3จังหวัดเนี่ยเขาอยากจะได้จะเอาคืนไอ้โจรต่างๆมันก็เอาเป็นทางค้ายาเสพติดค้าของเถื่อนค้าบุหรี่เถื่อนค้าเหล้าเถื่อนคุณไปจับเขานะคุณก็เอาเงินไปยัดเขาอย่าจับนะเอาครูให้มึงเท่านี้เดือนนะเท่ากี่พันล้านกี่หมื่นล้านมันก็กินสวยกันมาตลอดมันก็เลยไม่มีปัญหาแต่พอมันจะจับปั๊บมันมีปัญหาปั๊บมันไม่ได้กินสวยมันก็จะฆ่าเราแล้วมันก็ก่อให้เกิดสงครามก่อให้เกิดการยิงการฆ่ากันวางระเบิดอะไรต่างๆสารพัดเรื่องสารพัดอย่างฉะนั้นมันเงียบไปไม่ได้เราก็ตามได้ที่มันเป็นทางผ่านของยาเสพติดแล้วก็พวกข้าราชการระดับสูงๆไม่ว่านายตำรวจใหญ่ๆในทหารใหญ่ๆมันยังบ้าๆบอๆมันยังเอาเลยเห็นไหมครับพออ.เนี่ยพออ.โรงเรียนอย่างเงี้ยก็เอาเป็นเที่ยวๆทหารบางทีไปยึดมาไปอะไรมาเอาเป็นเที่ยวๆไปเลยมันได้เยอะไงถ้ารอดก็รวยแต่ส่วนใหญ่ก็รอดสักเที่ยวแรกสองเที่ยวนอกนั้นก็ไม่รอดแล้วหมดนะเวลาไม่เหลือนะครับเวลามันใช้ตังค์มันไม่มีโอกาสได้ใช้ครับเดี๋ยวก็ถูกเขาวิสามันบ้างอะไรต่างคือเงินชั่วเงินเลวเงินอัปรีจังไรเนี่ยมันเป็นเงินเทามึงไม่ใช่คนจีนเทาเลยเดี๋ยวนี้มันมีไทยเทาก็เยอะจีนมันมาครองหมดแล้วครับโอ้น่าสงสารประเทศไทยเหลือเกินผมไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนะครับฉะนั้นท่านต้องระวังที่ให้มากอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับก็ให้ท่านได้ระวังสุขภาพการมีชีวิตอยู่แต่ละวันมันจะรอดยังไงนะครับมันมีโจรมีผู้ร้ายมันมีคนค้ายามันมีคนขโมยเรานั่งรถไปที่ไหนมันเอายาสลบมาโปะปั๊บมันก็เอากับโทรศัพท์มือถือเอานู่นผู้หญิงจะไปขึ้นรถไปต้องระวังนะครับจะไปรถไฟหรือจะไปรถทัวร์จะไปรถไหนจะไปคนเดียวต้องระวังขึ้นลงต่างๆไปนั่งรอรถเนี่ยมันมีคนมิจฉาชีพมันเยอะมากเพราะมันไม่มีจะกินมันปล้นอย่างเดียวครับแล้วยาสลบประเด็นนี้ปั๊บเดี๋ยวมันก็หมดอารมณ์หมดละสลบละแล้วมีโทรศัพท์มันก็เอาไปมีเงินบางคนมีทองอยู่ในบ้านมันยังเอาไปเลยครับมันหลังคามันถึงกันเห็นไหมครับบ้านมันรู้ว่าเรามีทองมันรู้ว่าเราของเก็บไว้ในบ้านมันยังขโมยเลยโดนจับกันได้เยอะแยะไปหมดฉะนั้นเดี๋ยวนี้โจรขโมยมันมาทุกรูปแบบแล้วก็ไปพึ่งตำรวจอย่าไปหวังเลยครับชาติหน้าตอนบ่ายก็พึ่งตำรวจไม่ได้เพราะตำรวจเป็นโจรเองก็เยอะปัญหาสังคมมันก็เยอะแล้วตำรวจมันรีดมันไถมันสารพัดยาที่จะตั้งด่านมันรีดไปไถประชาชนโดยไม่มีเหตุไม่มีผลมันจะเอาเงินไปส่งนายส่งอะไรต่างๆทุกวันนี้ประชาชนนี่ลำบากทั้งเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวอะไรต่างๆมีแต่ปัญหาที่ตำรวจคอยรีดไถเรื่องการใช้รถใช้ถนนมันทุกเรื่องทุกอย่างไปหมดนะแล้วก็ยาเสพติดก็ระบาดไม่มีจบมีสิ้นนะก็ต้องช่วยกันเอาตัวรอดกันให้ได้นะครับพี่น้องชาวนาชาวไร่ก็ต้องระวังนิดนึงว่านี่จะขายข้าวได้บ้างแล้วแหละเพราะว่าฝนตกมาบ้างอะไรบ้างก็บางคนข้าวสุกแล้วเอาไปขายได้แล้วคงไม่ได้ได้กำไรแล้วครับเพราะว่าไหนจะค่าปุ๋ยไหนจะค่าทำงานไหนจะค่าสีไหนจะค่าแก็บเกี่ยวมันได้กำไรน้อยคือพอกินพออยู่บ้านก็ต้องเช่าก็ต้องเช่าเขาน้ำมันก็แพงมันไม่ยอมลดจริงๆนะน้ำมันมันไม่น่าแพงกว่าลาวหรอกจริงๆแล้วเพราะว่ารัฐบาลมันไม่ดีก็ว่ากันไปท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับเสาร์นี้เจอกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านอยู่ตรงไหนก็โทรศัพท์จดไว้เดี๋ยวว่าโทรศัพท์มาหากันเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะมีของไปแจกไปยาดมอะไรต่างๆนะครับท่านเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันกิน3เดือน6เดือนรู้เรื่องแล้วนะครับไม่ต้องไปกินไปฟรีๆหรอกก็บอกให้ท่านเข้าใจว่าชีวิตมันต้องอยู่ได้นะครับคนเราเกิดมาอย่าไปดื้ออย่าไปประมาทอย่าไปขี้เหนียวให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใช้ชีวิตให้เป็นครับท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการยิงให้ตรงเป้าจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับปิดไปเลยเก็บไปเลยเอาดินสอมาเอากระดาษมาจดไว้เพราะว่าธรรมศักดิ์สุริยนยังไม่ตายธรรมศักดิ์สุริยนยังจะต้องหากินช่วยเหลือแล้วก็จะช่วย FC ช่วยแฟนคลับช่วยพี่น้องที่ยังกำลังป่วยกำลังเจ็บกำลังดูแลตัวเองอยู่ด้วยกันไม่มีทางออกกินยาเคมีอย่างเดียวมันก็จะทำให้เรามีชีวิตที่แย่มากเนาะก็ฉะนั้นหากว่าท่านอยากจะช่วยชีวิตตัวท่านเองเขาก็ต้องกินอาหารต้องระวังอาหารแห้งอาหารเปียกหรือว่าน้ำดื่มอะไรต่างๆขนมนมเนยพวกแป้งพวกขนมจีนขนมเจิดปลาลงปลาลาปลาเจ่าหรือว่าจะเป็นข้าวเคี่ยวที่นี่มันปลอมเยอะนะมันมีจีนเนี่ยอัปรีจังไรมากและประเทศไทยก็ปล่อยให้คนจีนมาอยู่มาคลอดลูกคลอดเต้าลาวเลอเขมรพม่ามาคลอดลูกแล้วผสมจีนมั่งอะไรมั่งโอ้พูดกันไม่รู้เรื่องครับในสภาก็พูดกันไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องครับมันมีแต่จะโกงกันจะกินจะเอาจะกู้จะนู่นจะนี่จะนั่นแต่มันไม่คิดถึงประชาชนที่กำลังจะอดตายอดลำบากยารักษาโรคก็ลำบากโรงพยาบาลก็มีปัญหาขัดแย้งกันเรื่องงบไม่มีอะไรไม่มีโรงพยาบาลนี้ก็ทำไม่ได้โรงพยาบาลนี้ก็เบิกไม่ได้ต้องไปเขตนู่นต้องไปเขตนี้ฉะนั้นคนแก่คนชราเนี่ยลำบากที่สุดเวลาเนี่ยผมกำลังหาทางจะช่วยเยียวยาก็คือว่าหายาให้ถูกลงแต่ให้มันตรงโรคนะครับเอาจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนจะจากไปนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ หมายเลขก็มีอยู่2เบอร์นะมีประโยชน์กับท่านเยอะครับผมจะบอกให้ตามอายุผมยังแข็งแรงอยู่อย่างนี้อายุ80กว่าแล้วไม่ต้องขับไม่ต้องลำบากลำบนมากมายขนาดไหนมันต้องพอทำได้ยังมีแรงขับรถกลับลาไปนู่นไปนี่ได้ไปพบท่านได้นะครับท่านเป็นอะไรอยู่ตรงไหนก็บอกมากันแล้วกัน089เบอร์โทรศัพท์นะฮะ089 057 1670นะครับ089 057 1670จำได้นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็062 258 8478 062 258 8478บอกอีกครั้งนึงนะครับเบอร์โทรศัพท์นะมีปากกามีดินสอก่อนจะจากไปนะครับแล้วก็วันเสาร์นี้เจอกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะอยู่ตรงไหนก็บอกมานะครับจะเป็นอำเภอตำบลตรงไหนแปลงยงแปลงยาวอะไรตรงไหนหรือจะเป็นที่ฉะเชิงเทราบางโค้งบางค้าอะไรท่านอยู่ตรงไหนก็จดไว้089 057 1670นะอีกเบอร์นึงก็062 258 8478นะครับหูตาไม่ดีมีปัญหาเรื่องสายตามีปัญหาเรื่องอยากกินกาแฟที่มันมีประโยชน์ร่างกายจะได้แข็งแรงจะได้นู่นนี่ก็ว่ากันไปโตกันมานะครับวันนี้หมดเวลาจากรายการยิงให้ตรงเป้าแล้วเจอกันที่จังหวัดปราจีนบุรีวันเสาร์นี้วันนี้ไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

0: บุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังและรับถ้อยคำของเราเพื่อปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะมากหลายเราได้สอนเจ้าในเรื่องทางปัญญาแล้วเราได้นำเจ้าในวิถีความเที่ยงธรรมเมื่อเจ้าเดินย่างเท้าของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวางและถ้าเจ้าวิ่งเจ้าจะไม่สะดุดจงยึดวินัยไว้และอย่าปล่อยไปจงระแวดระวังเธอไว้เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้าสวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณฟังเพื่อคุณฟังและก็โดยคุณฟังรายการนี้คุณฟังครับรวมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Media และยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุรมิษาธรเวชและเขาทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองมีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจไหมคุณผู้ฟังครับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นที่มาจากหน้าที่การงานสิ่งที่ต้องรับผิดชอบการค้าการขายนะครับสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคุณฟังครับขอกำลังซึ่งมาจากพระเจ้านะครับเรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเรื่องของครอบครัวเรื่องของสุขภาพร่างกายที่จะ อยู่ในการดูแลของพระองค์ด้วยนะครับเบอร์นี้คุณฟังครับที่จะติดต่อสื่อสารกับทีมงานนะครับ0865229688 0865229688นะครับเบอร์นี้สามารถที่จะทั้งโทรทั้งแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ของคุณฟังได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์สำนักงานนะครับสำรองมาเลยก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าเบอร์นี้โทรไม่ติดหรือว่าไม่มีใครรับสายไม่ว่างเนี่ยคุณฟังครับเบอร์สำนักงานสำรองเอาไว้นะครับ023913181 023913181นะครับและก็ช่องทางของจดหมายปฏิบัติคุณฟังครับก็ด้วยความยินดีที่คุณฟังจะคิดเขียนถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วงเล็บมุมส่องหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคิดสำทางไปรษณีย์ฟรีโทร086-522-9688 086-522-9688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได
2: ้สมัครเรียนกันเข้ามาได้คือฟังกับบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ที่ว่าด้วยเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนเรื่องของพระผู้ช่วยให้รอดให้รอดพ้นจากบาปกรรมเวรกรรมที่เราต้องชดใช้นั้นนะครับวันนี้คือฟังกับเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับ อยากจะรู้อะไรต้องรู้ให้จริงไปเลยคุณฟังครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามแต่หากมีใครถามหรือมีคำถามอยู่ในใจเนี่ยคุณฟังครับก็จะมีคำตอบให้กับคุณฟังนะครับเรียนเพื่อที่จะรู้ศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจเมื่อเข้าใจอยู่แล้วก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับมีทั้งหมด18บทนะครับบทเรียนพระคัมภีร์ทางพระสิ่งที่พูดถึงนี่นะครับจบบทที่18นะครับรับไปเลยนะครับเสื้อที่มีชื่อว่าเราทำได้นะครับเบอร์นี้คือทุกฝั่งครับบอกกับทีมงานของเราที่หลังใหม่นะครับบอกว่าคุณสุริวิทย์เนี่ยให้โทรมานะครับเพื่อที่จะสมัครเรียนบริเวณพระคัมภีร์ทางปริศนีที่แจกเสื้อนี่นะเบอร์นี้คือทุกฝั่งครับ0865229688 0865229688หรือว่าเบอร์สำนักงาน023913181 023913181นะครับทีมงานของเรารอรับสายของคุณฟังอยู่แล้วที่หลังใหม่เพลงที่เราทีมงานตั้งเอาไว้นะครับจากคุณผู้ฟังที่ขอกันเข้ามานานแล้วเพลงนี้นะโอ้นะเพิ่งจะได้นำมาส่งต่อให้คุณผู้ฟังได้แล้วฟังกันนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าวิหกเหินลมนะครับเป็นเวอร์ชันของคุณปุ้มอรวรรณเย็นพูนสุขนะครับแหมนะถ้าหากพูดถึงเพลงนี้มีหลายเวอร์ชันด้วยถ้าหากเป็นเวอร์ชันที่คุ้นเคยกันก็คงจะเป็นเวอร์ชันของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะครับกับวิหกเหินลมนะครับแต่ว่าวันนี้ส่งเวอร์ชันนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวิหกเหินลมปุ้มอรวรรณเย็นพูนสุขนะครับ

ีวิตที่เป็นไปวันนี้คุณฟังครับต้องมีความเชื่อความหวังและก็ความรักนะครับในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราไปข้างหน้านะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันตรงนี้กับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับเพลงที่ต้องใช้จินตนาการในการฟังด้วยนะครับแหมนะหลับตาแล้วก็จินตนาการไปด้วยเดี๋ยวคุณฟังครับโอ้โหนะเพลงนี้ติดตาตรึงใจหลายต่อหลายคนด้วยนะครับวิหกเหอลมปุ้มอรวรรณเย็นพูนสุขนะครับนำเวอร์ชันนี้มาให้คุณฟังได้ฟังกันนะครับกับที่นี่รายการที่เป็นของคุณฟังเพื่อคุณฟังและก็โดยคุณฟังนะครับเบอร์ไหนล่ะคุณฟังครับที่จะติดต่อสื่อสารกับเราได้นะครับพูดคุยกันตรงนี้นะครับมีโอกาสได้เล่าสู่กันฟังและก็อาหารเผื่อซึ่งกันและกันด้วยนะครับรวมถึงบทเพลงที่คุณฟังเองอยากจะฟังและก็อยากจะส่งต่อนะครับ0865229688 0865229688นะครับ

ถ้าหากพูดถึงในเรื่องของชีวิตผมเจอหนังสือเล่มหนึ่งคุณฟังครับน่าสนใจมากนะครับเขาสรุปมาให้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยโอ้นะเขาบอกว่าเมื่ออ่านแล้วได้ข้อคิดกำลังใจดังนี้นะหนังสือเล่มที่มีชื่อว่าเธอจะเติบโตเมื่อพายุผ่านพ้นนะครับนะเป็นหนังสือที่นำเสนอเลยทีเดียวนะครับว่าในเรื่องของชีวิตเนาะซึ่งมีคนอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็บอกว่าได้ข้อคิด10ข้อด้วยกันจากหนังสือเล่มนี้นะครับเธอจะเติบโตเมื่อพายุผ่านพ้นนะครับ1คุณผู้ฟังครับปัญหาคือบทเรียนสำคัญนะครับพายุที่พัดเข้ามาเปรียบเหมือนความทุกข์ในใจนะครับเมื่อมันผ่านพ้นไปก็จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นและก็ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตใหม่ๆเสมอนะครับอันนี้จริงไหมคือทุกฝั่งครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือทุกฝั่งครับชีวิตของเราจะต้องผ่านให้ได้กับปัญหาที่เจอนะครับสองคือทุกฝั่งครับเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะครับเราไม่จำเป็นต้องจมปลักอยู่กับตัวตนเก่าที่เคยผิดพลาดไปนะครับเมื่อตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่เนี่ยคุณฟังครับเราสามารถที่จะเลือกทิ้งอดีตแล้วเริ่มเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อตัวเองได้ทันทีนะครับนะซึ่งการเริ่มใหม่ที่พูดถึงเนี่ยคุณฟังครับไม่ใช่การที่เราจะลืมอดีตทั้งหมดเนี่ยคุณฟังครับอดีตที่ดีๆก็มีคุณฟังครับถึงจะหากพูดถึงการทิ้งอดีตเนี่ยคุณฟังครับนะหมายถึงสิ่งที่ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเนี่ยคุณฟังครับไม่ควรค่าแก่การเก็บรักษาเอาไว้นี่นะดังนั้นคุณฟังครับทิ้งมันไปนะครับสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปจมปลักอยู่กับตัวตนที่เคยผิดพลาดมาแล้วนะครับสามคุณฟังครับล้มแล้วต้องลุกนะครับความล้มเหลวเป็นเพียงเชื้อเพลิงไปสู่ความสำเร็จนะครับหากวันนี้ล้มลงนะคุณฟังครับแค่รอให้ไหวแล้วก็ลุกขึ้นสู้อีกครั้งนะครับนี่คือความลับของการใช้ชีวิตเลยทีเดียวนะครับมาบอกกันตัวนี้เลยเนาะความลับนี้นะ4คุณฟังครับอย่าตัดสินใครเร็วเกินไปนะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าคน1คนเนี่ยคุณฟังครับต้องเจออะไรมาบ้างนะครับโอ้นะเยอะแยะต่างกันเนาะสิ่งที่เจอนะครับก่อนที่จะตัดสินการกระทำของใครนะครับควรลองถามหรือว่าพยายามทำความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังของเขาก่อนนะครับอย่าโดนตัดสินคนอื่นนะครับ5นะครับความรับผิดชอบในความสัมพันธ์นะครับเมื่อสร้างความสัมพันธ์กับใครแล้วนี่นะครับเราต้องดูแลและก็อดทนต่อข้อบกพร่องของกันและกันนะครับหากไม่คิดจะรักษาไว้เนี่ยคุณฟังครับก็ไม่ควรเริ่มตั้งแต่แรกนะครับนะอันนี้คุณฟังครับเรื่องของความรับผิดชอบในความสัมพันธ์นะครับ6คุณฟังครับนิยามของความกล้าหาญนะครับคนที่กล้าหาญไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกกลัวเลยนะครับแต่คือคนที่ยอมลงมือทำทั้งที่ในใจเนี่ยยังรู้สึกกลัวอยู่นะครับอันนี้คือความกล้าหาญที่แท้จริงนะครับ7คุณฟังครับความสำเร็จในแบบของเรานะครับหากเราลงมือทำอะไรอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเนี่ยคุณฟังครับแม้จะไม่มีใครมองเห็นหรือชื่นชมนะคุณฟังครับแต่นั่นก็นับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจในแบบของเราเองนะครับความสำเร็จในแบบของเรานะครับ8คุณฟังครับเขียนแผนที่ชีวิตด้วยตัวเองนะครับอย่าเดินตามทางที่คนอื่นกำหนดให้เพียงเพราะมันดูสวยงามเนี่ยคุณฟังครับโอ้นะซึ่งหลายต่อหลายคนก็เลือกเส้นทางนั้นนะครับว่ามันดูสวยงามเนี่ยนะครับผลตอบแทนสูงเนี่ยคุณฟังครับถ้าหากพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะครับก็เป็นการขายฝันกันนะแต่จงเลือกทางที่ตัวเองรักและก็พร้อมจะมอบหัวใจให้นะครับแม้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับชีวิตของเราก็ยังมีความหมายอยู่นะครับวันนี้คุณฟังครับเขียนแผนที่ชีวิตด้วยตัวเองคุณฟังครับ9นะครับความรักคือแรงผลักดันนะครับรักที่สวยงามคือการที่คน2คนเป็นแรงบันดาลใจให้กันนะครับช่วยผลักดันกันไปทำตามความฝันของตัวเองนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสู้เพียงลำพังเนี่ยคุณฟังครับโอ้นะความรักคือแรงผลักดันนะครับ10คุณฟังครับยอมรับความจริงของชีวิตนะครับชีวิตมีทั้งสุขและก็ทุกข์เนี่ยปะปนกันไปนะครับสิ่งเหล่านี้คือเครื่องเตือนใจที่สำคัญนะครับว่าเรายังคงมีลมหายใจและก็มีชีวิตอยู่นะครับชีวิตมีขึ้นและก็มีลงนะครับตอนที่ชีวิตขาขึ้นก็อย่าหลงคุณฟังครับและเมื่อเจอชีวิตขาลงก็อย่าท้อแท้มากเกินไปคุณฟังครับถ้าหากจะบอกว่าอย่าท้อเลยเดี๋ยวคุณฟังครับมันเป็นไปไม่ได้สำหรับคนเราคุณฟังครับที่มีความรู้สึกนึกคิดนะครับแต่ว่าท้อได้แต่อย่าถอยนะครับอย่าท้อมากเกินไปนะครับเดี๋ยวจะกลับมายากนะครับนะแต่ว่าถ้าหากมันยากเกินไปเนี่ยคุณฟังครับขอกำลังซึ่งมาจากพระเจ้าได้ครับขอพระเจ้าดูแลสำหรับชีวิตของ
คุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับในการที่จะวางแผนชีวิตในการที่จะมีมุมมองในมุมบวกมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับขอให้เราสู้ชีวิตและก็ก้าวต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับข้อคิดกำลังใจจากหนังสือเล่มที่มีชื่อว่าเธอจะเติบโตเมื่อพายุผ่านพ้นมาณที่นี้ด้วยนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับขอนำกำลังใจจากคุณฟังมาตอบรับกันนะครับสายแรกนะครับจากคุณรสคนนะครับที่สมุทรปราการก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าหนูยังอยู่ที่เดิมนะโอ้นะขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเสริมกำลังแล้วก็จัดเตรียมนะครับเพราะว่าที่เคยอยู่เนี่ยเจ้าของเขากำลังประกาศขายนะครับขายได้ก่อนค่อยย้ายเนาะโอ้นะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณรสคนนะครับในการใช้ชีวิตนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำหน้านะครับป้ามณีนะครับที่นครสวรรค์นะครับก็บอกว่าขอพระเจ้าอวยพรนะครับเมื่อวานฟังสุรมิตรพูดถึงยิ้มสยามมี13แบบนะครับเลยคิดถึงตัวเองยิ้มทั้งที่ใจมันท้อแท้นะนะป้ามณีนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับป้ามณีที่นครสวรรค์นะครับขอบคุณมากครับที่ทักทายกันเข้ามาคุณประภัยครับที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มาหาหมอตามนัดนะครับขอให้ทั้งวันเต็มล้นด้วยพระพรนะครับคุณประภัยที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็สายนี้จากป้านุ้ยปราณีนะครับจากกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็บอกว่าขอเพลงเก็บตะวันด้วยนะป้าอยากฟังนะครับคุณสุรวิทย์เนี่ยเปิดให้ป้าฟังหน่อยนะครับนะเดี๋ยวทีมงานจัดให้นะครับป้านุ้ยปราณีนะครับและก็คุณลำไยครับที่นครนายกนะครับก็บอกว่าสดชื่นสดใสสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณวิเชียรด้วยนะครับจากเพชรบุรีนะครับก็บอกว่าสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับแม่แอลครับที่กรุงเทพมหานครนะครับแม่ฟังรายการทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับต้องไปหาหมอเป็นระยะนะครับนะขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเสริมกำลังแม่แอลด้วยนะครับสุขภาพร่างกายจิตใจจิตวิญญาณนะครับที่จะอยู่ในการดูแลขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับสิ่งที่กังวลใจนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเยี่ยมเยียนและก็สำหรับคำอธิษฐานของแม่แอลด้วยนะครับทีมงานของเราก็อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันตรงนี้ด้วยนะครับคุณเฟื่องระดานะครับที่เพชรบุรีนะครับก็บอกว่าขอให้วันนี้มีแต่สิ่งที่ดีๆและก็มีความสุขตลอดวันด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับคุณนิพาพรจากกรุงเทพมหานครนะครับสุขกายสบายจิตสุขคิดสบายใจนะครับโอ้นะคุณนิพาพรนะครับขอบคุณมากครับและก็คุณนภาด้วยนะครับบอกว่าความสุขรอบตัวถ้าเรามองเห็นเราจะได้เป็นเจ้าของนะครับในความสุขนี่เนาะคุณนภานะครับขอบคุณมากครับแล้วก็คุณน้ำรุ่งครับจากชลบุรีนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับเช่นเดียวกันนะครับคุณรสคนอีกสายหนึ่งนะครับรวบยอดก็แล้วกันเนาะก็บอกว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับมาเยี่ยมที่บ้านนะครับแล้วก็กำลังทำเรื่องของการขายบ้านของเจ้าของที่นี่นะครับนะเมื่อทำเรื่องอะไรทุกอย่างก็คงจะต้องย้ายนะครับนะเป็นกำลังใจให้กับคุณรสคนนะครับแล้วก็คุณณรมนจากชลบุรีด้วยนะครับพบแต่สิ่งที่ดีๆมีแต่ความสุขนะครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คุณทองคำจากกรุงเทพมหานครด้วยนะครับขอพระเจ้าเสริมกำลังทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณมากครับเช่นเดียวกันนะคุณทองคำนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งจากคุณน้ำรุ่งจากชลบุรีนะครับรายการคุณสุนมิตรเล่าเรื่องการช่วยเหลือของพระเจ้าได้น่าฟังมากนะครับโอ้นะสายตั้งแต่วันที่27ที่ผ่านมาเนาะโอ้นะเพิ่งนำมาตอบรับกันนะครับป้าถนอมนะครับจากนครปฐมนะครับบอกว่าของรางวัลยังไม่ได้เลยนะครับทีมงานของเราเช็คให้ปรากฏว่ามีการแจ้งว่าไม่มีผู้รับเลยตีกลับมาที่เรานะครับโอ้นะเดี๋ยวส่งให้ใหม่ก็แล้วกันป้าถนอมนะครับเดี๋ยวขอเช็คที่อยู่ให้ตรงกันนะครับนะเพื่อผิดไปตัวเดียวเนี่ยคุณฟังครับโอ้นะคนส่งเนี่ยไปส่งบ้านที่ไม่มีคนนี่นะอันนี้ก็เป็นบ่อยเนี่ยเดี๋ยว

เช็คใหม่แล้วก็ส่งใหม่ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอหน่อยนะป้าถนอมนะครับที่นครปฐมนะครับซึ่งปกติก็ไม่มีปัญหาเนาะป้าถนอมนะครับอาจจะเกี่ยวกับการจ่าหน้าซองอะไรสักอย่างนึงนะครับเดี๋ยวทีมงานเช็คให้เนาะแล้วก็สายป้าสุนันนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับเขาบอกว่าสุขสันต์สดชื่นแล้วก็รับความสุขด้วยนะครับแหมนะป้าสุนันนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็อีกสายหนึ่งของคุณนฤมลนะครับจากชลบุรีนะครับก็บอกว่าขอให้สุขกายสุขใจแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับโอ้นะเช่นเดียวกันนะครับคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับที่จะมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงและก็แข็งแกร่งพร้อมที่จะดูแลซึ่งกันและกันเริ่มต้นจากตัวเรานะครับรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณผู้ฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะจากกันไปถ้าหากพูดถึงในเรื่องของชีวิตคุณผู้ฟังครับนะวินัยสร้างชีวิตนะครับดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันคุณผู้ฟังครับสุภาษิตบทที่4ข้อที่10ถึงข้อที่13นะครับดูด้วยกันนะครับสุภาษิตเป็นพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาเดิมนะครับแม่นะต้องรีบหน่อยเนาะมาถึงช่วงสุดท้ายแบบนี้นะครับไม่อยากจะรีบเกินไปนะครับนะแต่ว่าเวลาเหลือแค่นี้จริงๆนะครับสุภาษิตบทที่4ข้อที่10ถึงข้อที่13ได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังและรับถ้อยคำของเราเพื่อปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะมากหลายเราได้สอนเจ้าในเรื่องทางปัญญาแล้วเราได้นำเจ้าในวิถีของความเที่ยงธรรมเมื่อเจ้าเดินย่างเท้าของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวางและถ้าเจ้าวิ่งเจ้าจะไม่สะดุดจงยึดวินัยไว้และอย่าปล่อยไปจงระแวดระวังเธอไว้เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้านี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคัมภีร์แห่งชีวิตของคริสเตียนนำมนุษย์จิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวแล้วก็เดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงนะครับจากว่าทำตอนนี้บอกอะไรกับเราคุณฟังครับว่าในเรื่องของวินัยเนี่ยสามารถที่จะสร้างชีวิตของเราได้นะครับในข้อที่13คุณฟังครับบอกว่าจงยึดวินัยไว้และอย่าปล่อยไปนะครับจงระแวดระวังเธอไว้เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้านะครับและก็พระธรรมตอนนี้บอกอีกว่าเมื่อเจ้าเดินย่างเท้าของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวางและถ้าเจ้าวิ่งเจ้าจะไม่สะดุดนะครับถ้าหากเรายึดวินัยเอาไว้นะครับเราได้สอนเจ้าในเรื่องทางปัญญาแล้วเราได้นำเจ้าในวิถีของความเที่ยงธรรมบุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังและรับถ้อยคำของเราเพื่อปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะมากหลายดังนั้นคุณฟังครับให้เรายึดวินัยไว้ให้มั่นนะครับและอย่าปล่อยไปนะครับแม่นะหลายต่อหลายคนก็ตั้งใจล่ะคุณฟังครับมีความตั้งใจที่ดีนะครับในการที่จะยึดวินัยเอาไว้นะครับอาจจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับและตารางชีวิตเนี่ยแน่นเปี้ยคุณฟังครับนะแต่ว่าสักพักนะครับนะหมายถึงระยะเวลานะ อ๋อนะก็จะลดก็จะหย่อนลงไปเนี่ยคุณฟังครับนะอะไรที่ตั้งใจที่จะทำนะครับไม่ได้ทำเลยตอนนี้นะดังนั้นคุณผู้ฟังครับจงยึดวินัยไว้และอย่าปล่อยไปนะครับแหมนะต้องขีดเส้นใต้คำนี้ด้วยไหมคุณผู้ฟังครับว่ายึดไว้และก็อย่าปล่อยไปเรื่องของวินัยนะครับจงระแวดระวังนะครับต้องระวังต้องทบทวนกันนะครับเพื่อที่จะไม่ลืมเนาะเพราะวินัยเนี่ยเป็นชีวิตของเรานะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับถ้าหากเรายึดวินัยเอาไว้วินัยจะช่วยในเรื่องของการสร้างชีวิตของเราด้วยนะครับวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเราด้วยนะครับเนื่องจากความเป็นมนุษย์เนี่ยคุณผู้ฟังครับความอ่อนแอก็มีนะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เข้ามานะครับที่จะแย่งที่จะฉกฉวยเอาไปเนี่ยคุณผู้ฟังครับเรื่องของเวลาหรือว่าความตั้งใจที่ดีที่เราเคยมีเนี่ยคุณผู้ฟังครับวันนี้ขอให้มีต่อไปนะครับโดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับมีโอกาสได้อาหารเผื่อซึ่งกันและกันด้วยนะครับสิ่งที่เราตั้งใจหรือว่าเป้าหมายที่เรามีเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะก่อนที่จะสิ้นปีนะครับจากความตั้งใจที่ดีนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับนะก่อนจะสิ้นปีคุณผู้ฟังครับวันนี้เราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เด็กครับเริ่มที่จะทำมันใหม่ได้ไหมคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ท้อใจไปแล้วนี่นะครับล้มเลิกความตั้งใจไปแล้วนะครับวันนี้ปัดฝุ่นใหม่ได้ไหมคุณผู้ฟังครับนะแล้วก็ลงมือทำนะครับไม่สายเกินไปเด็กครับในการที่จะเริ่มต้นใหม่เด็กครับวันนี้คุณผู้ฟังครับอีกกี่เดือนนะครับถึงจะสิ้นปีนะครับอีกไม่กี่เดือนแล้วนะดังนั้นต้องไม่รีรอเด็กครับทำเลยคุณผู้ฟังครับลุกขึ้นมาใหม่นะครับปัดฝุ่นแผนงานดวงความคิดต่างๆนะครับอาจจะเป็นของเราก็จริงแต่ว่าความสำเร็จนั้นมาจากพระเจ้าดังนั้นเราขอการทรงนำซึ่งมาจากพระเจ้านะครับเรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะครับฝากพระธรรมตอนนี้ไว้ในใจของคุณฟังทุกท่านนะครับว่าในเรื่องของวินัยสร้างชีวิตจากพระธรรมสุภาษิตบทที่4ข้อที่10ถึงข้อที่13นะครับโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่คุณฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกสายนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันตรงนี้นะครับทุกช่องทางในการติดต่อสื่อสารทุกช่องทางในการรับฟังของคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้นะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงนาทีนี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขกายสบายใจกันดีอย่างทั่วหน้าลาไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ

0: กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ

0: สุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
0: ่
1: ะ
0: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
3: ท่านผู้ฟังที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพและการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ค่ะที่หมายเลข
4: 0949610293
0: คำว่ากระใสนะคะในตำราเก่าตำราการแพทย์แผนไทยได้อธิบายเรื่องโรคกระใสไว้โดยละเอียดว่ากระใสนะคะคือโรคที่บังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทำให้มีอาการแห่งความเสื่อมโทรมสู้ผอมสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโรคหรือว่าไข้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำลายสุขภาพของร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยเป็นเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ได้รับการบำบัดรักษาหรือรักษาแต่ไม่ถูกกับโรคหรือไข้นั้นๆโดยตรงนะคะเนื่องจากไม่มีอาการอะไรรุนแรงให้เห็นชัดเจนมีอาการผอมแห้งแรงน้อยโลหิตจางผิวหนังซีดเหลืองปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อบางครั้งไอบางทีไอเป็นเลือดทำให้รู้สึกแน่นและหนักตัวกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะเหลืองและปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่มีกำลังทำให้ชาปลายมือปลายเท้ามีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าและเหงื่อออกในเวลากลางคืนยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงบางคนผิวหนังตกกระตามร่างกายกล้ามเนื้อชักหดและรีบมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวเป็นคราวๆนะคะและท้องผูกเป็นประจำเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะประสบปัญหาอาการดังกล่าวมาแล้วนะคะจนทำให้เกิดความน่ารำคาญหรือว่าความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะทำอะไรอริยาบทไหนอาการปวดแป๊บๆนะคะที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการปวดเส้นไม่สบายตัวตลอดทั้งวันนี้นะคะในทางการแพทย์แผนโบราณมักที่จะเรียกว่าเป็นอาการของโรคกระใสเส้นค่ะเกิดจากร่างกายนะคะความเสื่อมสภาพของธาตุทั้ง4นะคะอันได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอสุขภาพทรุดโทรมลงจนทำงานได้ไม่เหมือนปกติหรือโรคที่เกิดจากความสึกหรอนะคะหรือว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายโดยเป็นความสึกหรอเสื่อมโทรมของเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นยึดกระดูกเอ็นยึดข้อหรือว่าแนวมัดกล้ามเนื้อซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายนั่นเองค่ะโดยอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอาการปวดเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังต่อไปนี้ค่ะอาการอักเสบของเส้นนะคะทำให้มีอาการเจ็บหรือว่าชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามเส้นที่แขนขาอาการปวดหลังนะคะหรือว่าปวดบั้นเอวปวดเส้นเอ็นลงไปที่ขานะคะบางรายอาจถึงที่เท้าเลยก็ได้อาการเส้นตึงหรือว่าเส้นยึดที่แขนขาหน้าท้องคอด้านหลังทำให้ยกแขนไม่ขึ้นนั่งยองๆหรือพับเพียบยากนะคะหรือนั่งแล้วลุกขึ้นยืนยากเอี้ยวตัวยากตกหมอนหรือตื่นนอนแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ทันทีนะคะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นแขนขาบ่าเป็นต้นนะคะมีอาการปวดหัวเข่าเข่าบวมอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเจ็บฝ่าเท้าหรือส้นเท้าทำให้เดินลำบากนะคะการดูแลอาการกระใสเส้นด้วยยาแผนโบราณนั้นนะคะตามตำรับยากระใสเส้นมักจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรมากมายด้วยกันนะคะซึ่งมีสรรพคุณแก้กระใสเส้นหรือปวดเมื่อยตามร่างกายปรับท่าทั้ง4ให้เป็นปกติแก้ผื่นคันนะคะซึ่งเป็นข้อดีที่หายากในยาแผนปัจจุบันค่ะดังนั้นการใช้ยากระใสเส้นควรผ่านการพิจารณาจากผู้มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณโดยตรงนะคะจึงจะสามารถดูแลอาการดังกล่าวนะคะที่เกิดจากโรคกระใสเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นไปแล้วนะคะสำหรับโรคกระใสเส้นนะคะในตำรับการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทราบถึงสาเหตุที่มาที่ไปของอาการปวดเส้นรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาขจัดอาการปวดเส้นนะคะให้ดีขึ้นไปจากชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการดูแลบำบัดร่างกายแบบทางเลือกแผนธรรมชาตินะคะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
4: งานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
5: ผมคุณทองสุขที่เอามาแล้วกระปุกหนึ่งครับนี่จะเอาอีก2กระปุกครับ
4: คุณลุงมีอาการเป็นอะไรคะ
5: ชาครับชาชาเท้าชาเท้า
4: ทานสมุนไพรไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงทองสุข
5: มันค่อยยังชั่วขึ้น
4: คือชาที่เท้าใช่ไหมครับ
5: ครับชาที่เท้าครับมันค่อยยังชั่วมันเอาอีก2กระปุก
4: คุณลุงนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าที่สั่งซื้อเข้ามาครั้งแรกกี่กระปุกแล้วก็ทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณลุง
5: ทานแล้ววันดีครับรู้สึกว่าทานข้าวก็ได้เดินก็สะดวกคล่องชาก็เบาลง
4: คือตอนที่สั่งซื้อสมุนไพรไปเนี่ยคือมีอาการชาบริเวณเท้าทั้งสองข้างใช่ไหมคะ
5: ครับทั้งสองเลยครับทั้งสองและเพลียหัวเข่าเดินไม่ไหวเดินจับไม่ไหวครับ
4: เป็นมานานแล้วยังคะ
5: นานแล้วครับเป็นมานานแล้ว
4: นานกี่ปี
5: ผมก็ฟังโอ้ยเป็นปีเลยครับกว่าจะมาเจอยาเนี่ย
4: ก่อนที่คุณลุงจะมาเจอสมุนไพรของคุณหมอหลินเนี่ยคุณลุงรักษายังไงอะคะ
5: ผมก็ซื้อยาทำร้านยาแก้เหน็บชามามันก็ไม่หายครับแล้วพอผมฟังที่ในวิทยุนานหลายวันหลายคืนกันนะก็ผมจะตัดสินใจโทรไปแล้วผมก็เลยมันไม่หายทางนี้ตัดสินใจโทรไปสั่งสักกระปุกนึงก่อนมาลองดูครั้งนี้เอา2กระปุกเลยนะครับ2กระปุกเลยครับ
4: คุณลุงทองสุขอายุเท่าไหร่อะคะบอกท่านผู้ฟังได้ไหมคะ
5: ผมอายุ90ครับ
4: อ๋ออายุ90แล้วนะคะ
5: ครับ
4: อยู่จังหวัดไหนคะคุณลุงทองสุข
5: ก็อยู่กรุงเทพฯนี่นะครับผมอยู่ทางประเวศครับเขตประเวศอ่อนนุชประเวศอ่อนนุช
4: ค่ะ
5: ทุกคนถ้าใครเป็นอย่างกับผมแล้วก็ซื้อมาได้เลยไม่ต้องกลัวเสียเงินแล้วมันก็ไม่แพงมันก็พอทานกันได้ผมอยู่ถนนอ่อนนุชซอย51/3ประเวศครับที่เคยมาส่งนะครับเอา2กระปุกเลยคราวนี
4: ้
5: แล้วก็ให้คนมาส่งก็ขอให้โทรมาบอกแบบวันที่แล้วเนี่ยนะครับจะได้ผมไม่ได้ออกไปให้เขาโทรเข้ามาบอกหน่อยว่ามาแล้วจะได้ออกไปรับเพราะบ้านผมมันอยู่ห่างถนนมากเหมือนกันละผมดีใจครับที่ว่ามาเจอยาดี
4: อ๋อดีใจที่มาเจอยาดีนะคะก
5: ็
4: ทางรายการนะคะแล้วก็ทีมงานทุกๆคนก็ดีใจเช่นกันนะคะ
5: ครับขอบคุณครับ
4: ค่ะคุณลุงก็อายุก็คือก็ดวงดาวคราวเดียวกับคุณพ่อเนาะค่ะก็อยากจะเรียกว่าคุณพ่อเลยก็ได้นะคะอายุรุ่นเราคราวเดียวกันเลย
5: ไม่เป็นไร
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ดีใจครับผมก็ใครเป็นแบบผมก็ขออยากจะให้ซื้อยาจ่ายยาที่นี่ไปทานนะครับ
4: ค่ะ
5: แต่ผมเป็นคนโกหกผมไม่เคยโกหกใครหรอกครับเพราะว่าผมเคยเป็นมัคคทายกมา
4: อ๋อเป็นมัคคทายกมาด้วยนะคะค่ะ
5: ครับดีมากเลยแล้ววันไหนจะมาส่งนะครับ
4: เดี๋ยววันพรุ่งนี้ส่งก็วันมะรืนถึงค่ะคุณลุง
5: ให้เขาโทรเข้ามาบอกเลยนะว่ามาแล้ว
4: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้เขาโทรไปบอกเลยค่ะ
5: ครับเหมือนกับวันนั้นนะวันนั้นถ้าหากว่าผมช้าอีกหน่อยผมก็ไม่ได้ทานเหมือนกัน
4: อ๋อให้เขาโทรไปโทรมาเบอร์นี้นะคะคุณลุงทองสุขนะ
5: ครับโทรมาเบอร์ให้ผมเนี่ยครับ
4: ค่ะได้ค่ะ
5: ที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่นะ
4: ขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงมากๆเลยนะคะ
5: ครับ
4: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณลุง
5: ครับโมทนาสาธุครับ
4: กราบสวัสดีค่ะคุณลุง
5: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะ
6: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อม และตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7: หากคุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของท่านโทรมาปรึกษากับเราได้นะครับโดยมีคุณหมอคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเงินทองไม่สามารถซื้อความรักซื้อเวลาซื้อมิตรแท้และซื้อชีวิตได้นะครับหากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมเรียกหาสมุนไพรกระใสเส้นสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดที่ทรงคุณค่าช่วยบำรุงดูแลและฟื้นฟูสุขภาพพร้อมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆที่บั่นทอนสุขภาพนะครับสมุนไพรกระใสเส้นเหมาะสำหรับทุกเพศที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากโรคต่างๆเช่นโรคเกาต์กล้ามเนื้ออักเสบปวดหลังปวดเอวเรื้อรังปวดข้อปวดกระดูกหรืออาการปวดเมื่อยต่างๆจากการทำงานและออกกำลังกายอย่างหนักสมุนไพรกระใสเส้นมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขภาพสมุนไพรกระใสเส้นนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
8: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
0: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจการใช้สมุนไพรในการบำบัดดูแลสุขภาพโดยมีแพทย์แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สมุนไพรคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
9: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระใสเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นค่ะพยาธิในท้องแก้เถาวัลย์ในท้องได้นะคะลิซิดวงในลำไส้กามโรคแก้ปัสสาวะพิการพวกนี้นะคะแก้เส้นเอ็นพิการแก้เน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่2นะคะก็คือกำลังหนุมานกำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาหลับหลับตื่นตื่นพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กก็จะเป็นสมุนไพรรักษาเบาหวานได้ด้วยนะคะใช้เป็นยาระบายได้ดีรักษาวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระใสได้ดีนะคะตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระใสทั้งหมดเลยและกระใสกร่อนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระใสบำรุงไตนะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เปรียงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นฟูเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระใสเส้นแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลัง แก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีรักษาเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้อข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อแก้อาการเมื่อยขบตามร่างกายโรคเหน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระสายเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสมุนไพรนะคะติดต่อได้นะคะ
8: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
0: ในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลและควรที่จะแยกสูตรตำรับในแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่เอายาสมุนไพรหลายๆชนิดมาผสมรวมกันแล้วแก้ได้เกือบทุกโรคจะทำให้ผลที่ได้เป็นปัญหาอยู่นะคะที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะรับประทานต่อเนื่อง3เดือนขึ้นไปก็จะดีมากค่ะซึ่งในแต่ละบุคคลจะใช้เวลาต่างกันนะคะหากออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายอาการก็จะดีขึ้นเร็วค่ะวิธีรับประทานนะคะครั้งละ2แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นหากลืมทานก่อนอาหารก็สามารถที่จะทานหลังอาหาร2ชั่วโมงได้นะคะมื้อไหนไม่ได้ทานข้าวก็ให้ทานยาไปเลยเนื่องจากสมุนไพรนะคะออกฤทธิ์ดีในตอนท้องว่างส่วนเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ก็ควรที่จะทานนิดหน่อยเพราะจะทำให้โรคกำเริบของหมักของดองขนมจีนปลาร้าหน่อไม้ของรสจัดเค็มจัดผงชูรสนะคะมีส่วนช่วยให้โรคกำเริบและหายช้าค่ะและสุดท้ายนะคะการทานสมุนไพรนะคะไม่ว่ายี่ห้อใดๆก็ตามนะคะหรือว่าสมุนไพรประเภทใดก็ตามนะคะควรที่จะทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปจะทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังฤทธิ์สีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
0: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
9: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
0: 0949610293จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะบอกมาว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยนะคะคุณลุงคุณป้าจดกันไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกกันเป็นช่วงๆไปเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังคะสายตาพร่ามัวอาการที่พาให้เราลำคาญใจและใช้ชีวิตไม่ค่อยสะดวกนักอย่าปล่อยให้มีปัญหาสายตาเป็นเวลานานนะคะรีบคืนความสดใสให้กับสายตากันดีกว่าค่ะสายตาพร่ามัวนะคะอาจเกิดเป็นบางช่วงเวลาหรือมีอาการตาพร่ามัวเมื่อใช้สายตาเยอะๆค่ะหากมีอาการดังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะอาจจะต้องรีบไปเช็คสุขภาพสายตากันหน่อยละค่ะปวดศีรษะเมื่อใช้สายตาเพ่งมองเป็นระยะเวลานานมองเห็นภาพไม่ชัดเจนนะคะมองเห็นภาพสะท้อนเวลาแสงจ้ามากเช่นตอนขับรถแล้วตาพร่าจนขับต่อไปไม่ไหวนะคะหรือเริ่มมองเห็นพระจันทร์เป็นเงาๆไม่ชัดค่ะโฟกัสภาพได้แย่ลงมากนะคะ
3: เช่นมองเห็นหน้าคนเป็นภาพเบลอๆนะคะหรือไม่เห็นสิวฝ้ากระบนใบหน้าเขาเลยนะคะแต่จะเห็นเป็นผิวเรียบเนียนแทนไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือด้วยตาเปล่าได้ค่ะการเห็นสีของวัตถุต่างๆเปลี่ยนไปเช่นเห็นสีที่สดๆก็กลายเป็นสีที่ซีดจางนะคะมีมุมมองการเห็นภาพแคบลงค่ะเช่นอาการเดินชนสิ่งของบ่อยขึ้นหรือว่าถอยรถฉลับข้างบ่อยๆนะคะเห็นจุดดำรอยรอบๆ บริเวณรอบจอตาข้างใดข้างหนึ่งนะคะจากอาการวุ้นในตาเสื่อมที่ทำให้เกิดอาการตามัวได้ค่ะหรือหากไปตรวจสายตาอาจพบว่าค่าสายตาเนี่ยเปลี่ยนไปมากแบบก้าวกระโดดเลยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
10: สวัสดีครับลุงยงบุญเกิดอายุ73ปี
0: ค่ะคุณลุงปัจจุบันทำอะไรอยู่คะ
10: ตอนนี้ทำสวนนภาลัยอะ
0: สวนนภาลัยอยู่ที่ไหนคะคุณลุง
10: ก็ตอนนี้ผมอยู่บางนานอกเนี่ย
0: อ๋ออยู่บางนานี่เองเน
10: า
0: ะ
10: บางนานอกฮะ
0: ค่ะแล้วคุณลุงยงประสบปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
10: เป็นต้อกระจกครับ
0: ค่ะ
10: แล้วก็โรงพยาบาลเขาก็นัดเป็นมา3ปีแล้วเขาก็นัดให้ยามาหยอด3เดือน4เดือนมั่งอะไรมั่งก็ส่งกล้องเพราะว่าตาซ้ายเป็นต้อกระจกแล้วทีนี้ก็ไปมาเขาก็ส่งโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งบ้านแพ้วสมุทรสาครน่ะแล้วก็หมอเขาก็บอกว่าตาลุงยังไม่แก่กลับไปได้แล้วถ้าผ่าตอนนี้เดี๋ยวผ่าครั้งที่สองก็จะติดเชื้ออีก
0: ค่ะ
10: นี่ลุงก็มาฟังรายการวิทยุสน.บางนากรมอุตุเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นต้อกระจกเนี่ยกินยาเนี่ยเขาว่าไอ้เมือกตามันออกมารู้สึกว่าตาสว่าง
0: ค่ะ
10: นี่ลุงก็ฟังวิทยุไปลุงก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า
0: ค่ะ
10: เขาบอกว่าแว่นนวดนี้ก็ทิ้งหมดเลยนะเขาบอกรำคาญนอกจากว่าดูหนังสือตัวเล็กก็ทิ้งใส
0: ่ค่ะ
10: นี่ก็ลุงก็เลยสั่งมากล่องหนึ่งก็กินได้ถึงเดือนน่ะรู้สึกว่ามันดี
0: ค่ะ
10: ก็เมือกตาที่เขาบอกว่าเมือกตาที่มันออกมารู้สึกว่าเป็นคล้ายๆเป็นเยื่อเหมือนขี้ตาแข็งๆอะไรเนี่ย
0: ค่ะ
10: ถ้ารู้สึกว่าตานี่สว่างตานี่สว่างทุกวันนี้ลุงกินลุงสั่งมากล่องแล้วก็ทีหลังก็สั่งมา4กล่องอีก
0: ค่ะ
10: แล้วก็กินเรื่อยไปเรื่อยไปตอนนี้อยู่ที่บ้านก็เหลืออีก2กล่องกับไก่10เม็ด
0: ค่ะกล่องนึงก็รับประทานได้ประมาณเดือนนึงใช่มั้ยคะคุณลุง
10: เดือนนึงครับใช่เดือนนึงฮะ
0: ค่ะ
10: แล้วกินแล้วก่อนนอน1เม็ด
0: ค
10: ่
0: ะ
10: รู้สึกคนตาเตอสว่างแว่นตรงแว่นตาดูหนังสือนี่ก็ดูหนังสือก็ใส่แว่นตาถ้าไม่ดูหนังสือไม่ใส่หรอก
0: ค่ะ
10: มันก็รำคาญเหมือนกันน่ะ
0: ก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะคุณลุง
10: ใช่ครับ
0: ค
10: ่
0: ะ
10: แล้วตาก็สว่างมองอะไรก็ดับตาข้างขวามองข้างซ้ายรู้สึกว่ามันจะเป็นธรรมดาไปแล้วก่อนนี้มันมัว
0: ค
10: ่
0: ะ
10: มันมัวผมก็ไม่ลุงก็ไม่เชื่อใจว่ามันจะกินนี่มันจะนั่นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็เลยสั่งมาเนี่ย
0: แล้วอะไรที่ทำให้คุณลุงตัดสินใจสั่งซื้อล่ะคะคุณลุง
10: ก็มันอย่างนี้ว่าหมอก็ไม่ได้ไปหาแล้ว
0: ค่ะ
10: หมอไม่ได้ไปหาเขาก็ตีกลับมาแล้วก็จะตัดสินใจสั่งมากินดีกว่ารู้สึกว่ามันกินดีแล้วก็ราคามันก็ไม่แพงหรอกถ้ามันดีจริงนะตอนนี้ก็กินแล้วมันดีจริงราคาไม่แพง
0: ค
10: ่
0: ะ
10: จะกินแล้วก็มันถูกกันเนี่ยถูกกัน
0: ถูกกับคุณลุงด้วยค่ะ
10: ครับถูกด้วยครับ
0: ค่ะ
10: ถ้าแล้วมีคนอื่นเขาก็ซื้อเขาขอซื้อไปกล่องลุงก็ขายเขาบอกเขากินยังไม่ทันหมดเลยเหลืออีกไม่กี่เม็ดเขาบอกว่าเอาแค่กล่องเดียวก็พอแล้วเขาก็ดีก็เป็นต้นเนื้อไง
0: อ๋ออยู่ใกล้ๆบ้านคุณลุงเหรอคะ
10: ก็ทำงานอยู่ที่เดียวกัน
4: อ๋อเขาทานเหมือนกันแล้ว
10: เขาก็ดีก็สมัยก่อนเขากินสั่งที่ไหนมากินกันมือเขาลุงคุยเขาฟังเขาก็ไม่แน่ใจเขาก็เอาของลุงไปกล่องหนึ่ง
4: ค่ะด้วยอายุด้วยวัยมันก็ทำให้เซลล์อวัยวะต่างๆมันก็เสื่อมถอยเราก็เลยต้องหาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาเสริมนะคุณลุงเน
10: า
4: ะ
10: ลุงตอนนี้ลุงอายุก็73แล้วเนี่ย
4: คุณลุง73แล้วแต่ตอนนี้แค่คือมองเห็นอะไรก็อ่านหนังสือก็ชัดใช่ไหมคะคุณลุง
10: อ่านหนังสือถ้าตัวเล็กก็ใส่แว่นถ้าตัวใหญ่ก็ไม่ใส่
4: มองใกล้ไกลก
10: ็ใช่ใช่เพราะว่าลุงก็สายตายาว
4: ค่ะ
10: สายตายาว
4: แล้วปัญหาสุขภาพด้านอื่นคุณลุงมีอะไรอีกไหมนอกจากสายตาเนี่ย
10: ก็ลุงก็เป็นความดันอย่างเดียว
4: ความดันสูงใช่ไหมล่ะคะคุณลุง
10: ก็ความดันก็ไม่สูงเท่าไหร่บางทีก็130 140อะไรอยู่ในระยะเนี่ย
4: ทานยาควบคุมไว้ไหมคะ
10: ก็กินยาควบคุมไว้ไปหาหมอเขาก็นัดแล้วก็ให้ยามาเดือนหนึ่ง
4: ค่ะ
10: ก็หมดเขาก็นัดใหม
4: ่อ๋อค่ะค่ะ
10: มันก็ดีขึ้น
4: ค่ะก็ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณลุงนะ
10: ครับครับครับตารู้สึกว่ามันสว่างหลับตาปิดตาขวาตาซ้ายรู้สึกว่ามันดีกว่าเก่าของเก่ามันมัวที่มัวมองอะไรนี่หยิบอะไรนี่ไม่ค่อยถูกหรอก
4: ค่ะคุณลุงมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านไหม
10: ก็อยากจะฝากว่าคนที่เป็นต้อกระจกที่เป็นต้อกระจกว่าไปรักษาที่ไหนมันไม่ดีขึ้นคุณลุงก็แนะนำลุงก็แนะนำสุภัสตาเนี่ยเขาดีจริงๆ
4: คือ
10: ที่แรกลุงก็ไม่เชื่อใจมาเชื่อใจตอนที่สั่งมากล่องกินแล้วถึงเดือนถึงได้รู้ว่ามันดีจังนะ
4: ค่ะ
10: ราคามันก็ไม่แพงหรอก
4: ค่ะ
10: กินถูกกัน
4: ค่ะขอบพระคุณคุณลุงมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะคุณลุง
10: ครับครับครับ
4: ขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะ
10: ครับครับครับ
4: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
3: วิธีการดูแลสายตาพร่ามัวนะคะตามหลักทางการแพทย์จะมีอยู่หลายแนวทางด้วยกันนะคะโดยหากพบว่าเกิดจากความผิดปกติของค่าสายตาก็อาจจะรักษาโดยการใส่แว่นสายตานะคะหรือหากพบว่าเป็นความเสื่อมของดวงตาก็รักษาด้วยยานะคะหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของรูทีนเซซันทีนและบลูเบอร์รี่นะคะที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาค่ะ
11: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
9: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0949610293
8: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันธิดาและทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: ฉันสุภัสราเจียมศรีสวัสดีค่ะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรุงเทพมหานครเปิดจุดลงทะเบียนรับเยียวยาเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์จากเหตุการณ์เพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนมหาจักรกรุงเทพมหานครเมื่อคืนวันที่28สิงหาคม2569ในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยขั้นตอนการลงทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานในการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสัญญาเช่าบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายลงทะเบียนขอรับการเยียวยาตั้งแต่วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยหลังยื่นคำร้องสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมหากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลัง

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับวันนี้มาพบกันกับสาระดีๆในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับซึ่งเช่นเคยผมจิตกรกาญจนาเวคินมาดำเนินรายการคู่กับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิติกรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่เปิดคลื่นวิทยุรับฟังบนคลื่นวิทยุแห่งนี้นะครับซึ่งออกอากาศไปหลายสถานีนะครับบนวิทยุเครือข่ายเกือบหลายสถานีทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะทางเชียงใหม่นะครับภาคอีสานจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกโดยเฉพาะบนวิทยุของวิทยุของเกลือของทหารบกแล้วก็วิทยุทหารเรือวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมก็เช่นเคยเกี่ยวกับสาระในแนวสุขภาพคุณผู้ฟังที่สนใจในแนวสุขภาพการออกกำลังกายการทานอาหารในแนวสุขภาพการพืชผักปลอดสารพิษหรือการท่องเที่ยวในแนวสุขภาพเพื่อความเพลิดเพลินต่อชีวิตสำหรับท่านที่ผู้สูงอายุหรือท่านที่สนใจที่จะรักษาสุขภาพพูดง่ายๆนะครับคือว่าคนที่เลยอายุ40เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือวัยกลางคนที่สนใจในแนวสุขภาพต้องฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ารายการเจาะลึกสุขภาพเราพยายามที่จะค้นหาข้อมูลดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพมาเล่าในรายการเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีประโยชน์ในการรับฟังนะครับเช่นเคยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: ค่ะคาตามินเนี่ยประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน C นะคะหากท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินเนี่ยคืออะไรโทรศัพท์สายด่วนได้เนี่ยที่0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินนะครับหลายท่านที่รู้จักนะครับส่วนใหญ่ประเทศไทยก็จะรู้จักคาตามินนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นอยู่ยาวนานมากว่า10ปีคุณผู้ฟังก็บางท่านก็ไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าใช้กันประจำใช้กันทั้งครอบครัวใช้กันทั้งญาติพี่น้องหมู่เพื่อนฝูงและก็ยังแนะนำนะครับให้กับญาติพี่น้องผมได้รับโทรศัพท์ทุกวันก็ชื่นใจเพราะว่าหลายท่านนอกจากท่านจะใช้คาตามินแล้วท่านก็ยังแนะนำไปยังเพื่อนฝูงอยู่ในหมู่เพื่อนในกลุ่มไลน์ในต่างจังหวัดในอะไรคาตามินก็เลยเกิดกลุ่มก้อนขึ้นมานะครับเป็นสังคมคาตามินขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับผมมีความภาคภูมิใจที่รับใช้กับรายการเจาะลึกสุขภาพมาเราสองคนนั้นเป็นสื่อให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารอยู่ที่บ้านนะครับหลายท่านได้นำไปปฏิบัติซึ่งก่อนมาเข้ารายการนะครับอยู่บนถนนรามอินทราเมื่อกี้ผมก็ได้พูดคุยกับลูกค้านะครับที่เราได้ออกอากาศไปก็ขอบคุณมากๆนะครับที่หลายท่านได้มีความสุขและเอาไปทำโดยเฉพาะการออกกำลังกายบางท่านก็โทรมาบอกว่ากำลังเล่นโยคะอยู
1: ่
0: นะ
1: คร ับ
0: โยคะนะครับบางท่านก็เดินออกกำลังกายนะครับคุณสนั่นแถวศูนย์หลวงร.9นะครับอายุ70นะครับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เกษียณ
1: อายุเยอะนะคะ
0: ตื่นตีห้าไปออกกำลังกายสวนหลวงร.9
1: ค่ะ
0: คุณทุนติ่งเคยไปไหม
1: เคยค่ะ
0: ไปนะ
1: ค่ะ
0: อยู่แถวใกล้ๆนี่เองสวนหลวงร.9ถนนเฉลิมพระเกียรติ
1: ค่ะ
0: หรือจะเข้าทางหลังห้างพาราไดซ์ศรีนครินทร์นะครับก็
1: มีหลายเส้นทาง
0: มีหลายประตูนะครับมีหลายประตูเพราะว่าสวนหลวงร.9นั่นจะเป็นปอดแห่งหนึ่งของคนที่ชอบออกกำลังกายและไปเดินดูป่าดูไม้ดูวิวธรรมชาตินะครับซึ่งตอนนี้มีที่แห่งใหม่คุณติ่งได้ยินไหมที่จะเป็นสวนธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพเป็นสวนสุขภาพนะครับ
1: ที่ไหนอีกที่นึงคะ
0: ครับก็คือแถบโรงงานยาสูบนะจะคืนที่ให้กับกรมธนารักษ์จะสร้างนะอันนี้ผมไม่ได้เตรียมมานะแต่คือเล่
1: า
0: เพราะว่าได้ข่าวมาเป็น 2-3 อาทิตย์นะครับ
1: เห็นมีกั้นรั้ว เหมือนกำลังก่อสร้างอะไรอยู่แต่ไม่ทราบ
0: พ
1: ื้
0: นที่นี้ประมาณ400ไร่ไม่น้อยนะครับ
1: 400
0: ไร
1: ่
0: ไม่น้อยนะครับก็จะเป็นปอดแห่งใหม่เป็นป่าอนุรักษ์เป็นที่แหล่งเรียนรู
1: ้
0: นะครับเกี่ยวกับการเกษตรและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับป่าธรรมชาตินะครับเป็นปอดแห่งใหม่เพราะว่าในกรุงเทพมหานครนี้เราจะได้ยินแต่สวนจตุจักร
1: สวน
0: ลุมพินีนะครับแล้วก็สวนอื่นๆนะครับสวนเบญจกิติสวนรถไฟอะไรพวกนี้นะ
1: คุ
0: ณดิ่งก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับรวมถึงป่าที่กำลังจะปลูกขึ้นตามแนวสีเขียวของกรุงเทพมหานครนะครับก็ตามหลักจริงๆเนี่ยเราก็ชอบเพราะว่ามันจะได้ดูดซับสารพิษอากาศออกไปนะครับก็จริงๆแล้วคนกรุงเทพก็ไม่มีอะไรหรอกครับกำลังอยู่ในสภาวะรถติดนะ
1: ฝุ่นควันอีกตอนนี้
0: ฝุ่นควันน้ำท่วมน
1: ะ
0: เวลาน้ำก็เรียกอะไรนะน้ำขังในถนนน้ำรอระบาย
1: น้ำรอการระบาย
0: ครับเพราะว่าจริงๆก็คือน้ำท่วมถนนนะครับส่วนใหญ่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็อยู่ในอากาศธรรมชาติทำไมเราถึงไม่แปลกคุณติ่งผมไม่แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าผมเคยเดินทางไปจังหวัดนครนายกเพราะนครนายกเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพแค่ไม่กี่สิบกิโลคนนี้อยากไปเที่ยวกรุงอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ไม่อยากไปไกลมากถึงเขาใหญ่ก็ไปนครนายก
1: มีน้ำตกให้เที่ยว
0: มีป่าธรรมชาติ
1: เอ
0: าอย่างนี้ดีกว่ามีป่าธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีที่พักเมืองนครนายกนี่เป็นเมืองที่ได้เรียกว่าเป็นเมืองรีสอร์ท
1: ค่ะ
0: เราจะพบเจอรีสอร์ททุกที่นะครับตามซอยต่างๆมีโฮมสเตย
1: ์
0: นะครับใต้เขื่อนขุนด่านนะครับฉะนั้นมนุษย์เนี่ยกำลังหวยหาธรรมชาติอย่างพวกเราเนี่ยก็เหมือนกันคนกรุงเทพไปเที่ยวไหนไปเที่ยวต่างจังหวัด
1: ใช่
0: แต่คนต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะมากรุงเทพ
1: มาที่ได้เที่ยวห้าง
0: ครับมาเที่ยวห้างมาเที่ยวเย็นๆนะครับก็ว่ากันไปนะครับคุณฟังครับผมจะฝากโปรโมชั่นสำหรับคาตามินสักนิดหนึ่งคุณดิ่งเพราะว่าช่วงนี้อัปเดตมาหลายวันนะครับก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาถามก็ยังไม่เข้าใจว่าซื้อครึ่งโหลแถม2กระปุกนี่ยังไงอ่ะคนเด็กลองพูดนะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของคาตามินก็จะมีถวายไลน์ด้วยนะคะอัปเดตกันในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าถวายไลน์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังนะแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมนะคะ2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้นี่สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะและแน่นอนค่ะคาตามินนั้นมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรสายด่วนมาได้นะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาซึ่งช่วงนี้เราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้กับท่านทุกจังหวัดนะครับ
1: okay.
0: ที่สำนักงานเรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้ท่านนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเรามีลูกค้าอยู่นะครับรอท่านอยู่นะครับแล้วก็โทรเข้ามาตอนนี้โอเปอเรเตอร์เปิดสายรอท่านอยู่นะครับ
1: okay.
0: พักฟังเพลงสักครู่ฮะเดี๋ยวเข้ามาคุยกันต่อครับ

0: ครับหลังจากที่ฟังเพลงกันไปคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครก็ส่งเสียงโทรเข้ามาพูดคุยนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับ
1: สวัสดีครับคาตามินครับผม
2: สวัสดีค่ะสอบถามสินค้าหน่อยค่ะ
1: เชิญครับคาตามินกระดูกข้อเข่านะครับ
2: ค่ะค่ะมันเป็นแคปซูลหรือว่า
1: เป็นแคปซูลอย่างเดียวจ้ะพี่เป็นแคปซูลฮะตัวนี
2: ้แล้วทานยังไง
1: เป็นเม็ดทานวันละ1เม็ดครับจะเป็นเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะครับ
2: อ่าค่ะ
1: ตอนนี้เราขายแพ็คคู่2กระปุกครับ
2: อ๋อ2กระปุกมีกี่เม็ดคะ
1: มีกระปุกละ30ครับทานวันละ1เม็ดได้2เดือนตัวนี
2: ้ค่ะกระปุกละ30เม็ด
1: ครับแต่เป็นเม็ดใหญ่นิดนึงนะทานวันละ1เม็ดครับเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะเราส่งฟรีให้ถึงบ้านครับตัวประเทศครับตัวนี
2: ้
1: ครับ
2: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
1: จ้ะ
2: เอาไหมเอาค่ะ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับผม
2: ราชบุรีค่ะ
1: ราชบุรีส่งประจำอำเภอไหนครับ
2: อำเภอจอมบึงค่ะ
1: จอมบึงตำบล
2: แก้มอ้น
1: แก้มอ้นครับหมู่ไหนครับ
2: หมู่เก้าค่ะ
1: บ้านเลขที
2: ่27/1ค่ะกระดูกทับเส้นนี้ทานได้ไหมคะ
1: ทานได้กระดูกทับเส้นทานได้บอกด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผม
2: ค่ะค่ะ
1: ครับครับเรียบร้อยครับผม
2: ค่ะ
1: ครับครับครับสวัสดีครับครับ
0: ท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามินก็ที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามินแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกตอนนี้คุณฝั่งก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราจัดโปรดีโปรดังโปรต้อนรับนะครับสำหรับข่าวดีนะครับที่จะหายโควิดนะครับบริการส่งตรงถึงบ้านท่านนะครับผมเคยไปในต่างจังหวัดในบางที่นะครับอากาศดีมากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ท้องไร่ท้องนานะครับทำการเกษตรหรืออยู่ที่ตามแถบชายแดนภูเขาพวกนี้นะครับก็อาจจะอากาศดีนะครับผมจะ

0: มีเรื่องเล่านิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการอาหารน
1: ะ
0: สักนิดหนึ่งนะครับเป็นการเกริ่นนะครับอาหารที่คุณผู้ฟังนั้นไม่ควรรับประทานมาฝากนะครับกับทางรายการจอดเลือกสุขภาพนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยเราสามารถทานแต่บางอย่างนี่เราไม่สามารถจะทานได
1: ้ก็คือไม่น่าที่จะควรรับประทานทุกวันนะแต่ว่า
0: ไม่ควรรับประทานทุกวัน
1: ควรจะรับประทานอย่างพอดีนะ
0: ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอ่ะคุณติ่ง
1: อาหารกระป๋อง
0: อาหารกระป๋องเนี่ยอันเนี้ยพูดตรงๆว่าอาหารกระป๋องเนี่ยเข้ามามีบทบาทในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋อง
1: อันนี้มีมานานแล้ว
0: ผักผักดองผักกระป๋องทุกอย่างที่เป็นอาหารกระป๋องนะครับที่เก็บไว้นาน
1: มันอาจจะดูไม่มีพิษมีภัยเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกมันมีสารเคมีอันตรายเนี่ยที่สามารถจะสร้างความเสียหายได้ให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะในระยะยาวเนื่องจากว่าตัวกระป๋องเนี่ยประกอบไปด้วยสาร BPA นะคะซึ่งอาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานได้นะคะ
0: ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอันเนี้ยนักโภชนาการแนะนำทานอาหารกระป๋องแค่1ครั้งต่อ1สัปดาห์
1: จริงๆแทบไม่ได้ไปแตะเลยนะ
0: สำหรับบางคน
1: สำหรับบางคน
0: ครับแต่สำหรับบางคนก็ทานบ่อยนะครับสำหรับพวกอาหารกระป๋องเพราะว่าตอนนี้เขามีทั้งอะไรทูน่ากระป๋องอะไรพวกนี้นะนะครับคุณผู้ฟังก็พยายามที่จะทานอาหารสดๆ อันดับต่อมาครับ
1: ค่ะอาหารผักตระกูลกะหล่ำปลี
0: เป็นยังไงครับ
1: ค่ะแม้ว่าผักคะน้าบรอกโคลีแล้วก็กะหล่ำดอกเนี่ยจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารอาหารอื่นๆเนี่ยนะคะแต่ว่าการรับประทานผักเหล่านี้บ่อยเกินไปเขาบอกว่ามันอาจจะทำให้เป็นโรคพร่องไทรอยฮอร์โมนเนี่ยหากว่าคุณขาดผักคะน้าไม่ได้เนี่ยก็ลองนำมาปรุงสุกก่อนนะคะเนื่องจากจะช่วยลดสารที่ทำให้เกิดโรคคอพอกได้นะคะ
0: ก็ถ้าเปลี่ยนกันไปไม่ทานได้ทุกวันนะครับสำหรับกลุ่มผักคะน้าพวกกะหล่ำดอกหรือว่าเป็นบรอกโคลีนะครับอันดับต่อมาครับ
1: เป็นปลาทูน่าที่เมื่อกี้คุณกิติกรบอกไป
0: คือทูน่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบแต่ก็คือสัปดาห์ละครั้งนะครับสัปดาห์ละครั้งสำหรับทูน่า
1: ค่ะปลาทูน่าเนี่ยนะคะจะมีสารปลอดที่สูงค่ะซึ่งอาจจะทำลายพัฒนาการของเด็กแล้วก็กระตุ้นให้เกิดอาการหัวใจวายในผู้ใหญ่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยควรจะหันมารับประทานไลทูน่านะคะแทนเนื่องจากว่ามีระดับสารปลอดต่ำแล้วก็ควรรับประทานเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งก็พอนะคะ
0: ครับครับแล้วก็ต่อมาครับ
1: เนื้อสัตว์แปรรูปค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะนิยมทำแซนด์วิชเป็นอาหารกลางวัน
0: ครับ
1: แต่ว่าคุณอาจจะไม่ทราบถึงอันตรายเนี่ยว่าเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยมีสารก่อมะเร็งนะคะดังนั้นเนี่ยคุณควรจะจำกัดในเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปต่างๆอย่างเช่นพวกเนื้อรมควันนะคะหรือหมักเกลืออะไรพวกนี้เป็นต้น
0: อันนี้ผมขยายความนิดหนึ่งพอดีเมื่อวานเนี่ยคุยกับนักโภชนาการเนื้อสัตว์แปรรูปนี่รวมถึงฮอทดอกคุณเองไส้กรอกพวกนี้นะครับเป็นกลุ่มไส้กรอกหรือฮอทดอกจะเป็นเนื้อสัตว์แปดรูปฉะนั้นผู้สูงอายุในที่ทานฮอทดอกไส้กรอกท่านไม่ควรทานบ่อยในสัปดาห์นี้จำกัดแค่สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับ
1: ต่อมานะคะเป็นอาหารน้ำผลไม้ปั่นนะคะจริงๆมันดีต่อสุขภาพนะฟังแล้ว
0: แต่ถ้าว่าเป็นน้ำผลไม้ปั่นที่คุณผู้ฟังไปซื้อเหมือนผมไปซื้อเนี่ยคุณเองหวานมาก
1: จริง
0: ครับแล้วก็หวานน้ำตาลหวานน้ำเชื่อมนะครับแต่ถ้าเรามาทำเองก็ดี
1: ครับเขาบอกน้ำผลไม้ปั่นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ควรจะเป็นอาหารมื้อพิเศษมากกว่าที่จะเป็นอาหารทดแทนหรือว่าลองลดปริมาณผลไม้แล้วก็เพิ่มผักให้มากขึ้นนะคะจะดีกว่าเนื่องจากว่าจะช่วยลดการบริโภคน้ำตาลลงด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: คือผมนิดหนึ่งคุณผู้ฟังตอนนี
1: ้ค่ะ
0: เรื่องน้ำผลไม้เนี่ยระยะหลังๆเนี่ยเรากำลังมีเทรนด์ดื่มน้ำผลไม้เนี่ยด้วยความสะดวกตามร้านสะดวกซื้อคือผลไม้กระป๋องน้ำผลไม้กล่องคนเดียวน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องนะครับ
1: สะดวก
0: ที่จะสะดวกแต่จริงๆแล้วนักโภชนาการเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าน้ำผลไม้ที่บรรจุกล่องเนี่ยบางอย่างเนี่ยหนึ่งน้ำตาลสองการเก็บรักษาที่นานนะครับคือระดับการได้ประโยชน์เนี่ยจะน้อยนะครับสู้เราทำผลไม้ปั่นเอง
1: สดสด
0: ใส่น้ำผึ้งสักนิดหนึ่งพวกนี้จะดีมากนะครับสำหรับผู้สูงอายุสำหรับท่านที่รักษาสุขภาพนะครับต่อมาครับ
1: ต่อไปเป็นแป้งขาวนะคะการรับประทานแป้งสาลีขัดสีมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตามมานะคะ สารอาหารเกือบทั้งหมดเนี่ยจะหายไปในระหว่างการแปรรูปเหลือไว้แต่แคลอรี่ล้วนๆเลยทีเดียวนะคะทำให้คุณนั้นหิวแล้วก็รู้สึกเฉื่อยชาแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ
0: ตัวนี้ผมอันนี้เลยเพราะว่าคลิปนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับแป้งขาวเนี่ยเขารวมถึงข้าวนะครับเป็นหลักรวมถึงข้าวข้าวในโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรากำลังทานพวกข้าวขาวข้าวเจ้าหอมมะลิพวกนี้นะ
1: ค
0: ุณเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยข้าวเจ้าหอมมะลินี่เราอร่อยแต่พอเราไปทานข้าวกล้องเนี่ยอย่างคุณติ๋งว่าหลายท่านก็ไม่อร่อยนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ชินคุณง่ายๆบางวันเนี่ยที่ทานข้าวไรเบอร์รี่ข้าวดำข้าวอะไรพวกนี้นะก็ไม่อร่อยนะครับแต่ข้าวกล้องนั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารนะครับมีประโยชน์ทางแร่ธาตุวิตามินมากกว่าข้าวขาวพูดง่ายๆนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังก็ลองดูนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ย อย่างที่ผมบอก
1: ถ้าเกิดว่ายังไม่ถนัดที่จะกินข้าวกล
0: ้
1: อง
0: ข้าวกล้อง
1: มีวิธีก็คืออย่างละครึ่ง
0: อย่างละครึ่งหรือหุงผสมน
1: ั
0: ่นเองที่บ้านนี่ก็หุงผสมสำหรับตัวผมเองนี่ทานข้าวกล้องใน1สัปดาห์นี้2รอบ2ครั้งต่อวันนะครับบางท่านก็ทานได้ทุกวันยิ่งดีนะข้าวกล้องนะครับ
1: ได้ทุกมื้อก็โอเคเลย
0: ได้ทุกมื้อก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องทานเยอะทานข้าวกล้องจะอุดมไปด้วยวิตามิน B นะครับ B1 B6 B12 นะครับเรื่องป้องกันอาการเหน็บชานะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ไม่มีอะไรมาฝากหรอกครับนอกจากเรื่องความปรารถนาดีนะคุณเองที่เกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าเราเป็นรายการสุขภาพบางเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรก็เพียงแต่ให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะครับบางท่านไม่ได้ไปหรอกครับโทรมาหาผ
1: ม
0: พูดที่นนท์ที่นี่ก็ไปไม่ได้เพราะขานี่เดินไม่ได
1: ้
0: นะสุขภาพไม่ไหว
1: ไม่เป็นไร
0: แต่เขาก็ชอบฟังจะฟังเราสองคนคุยกันนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็มีความภูมิใจอยู่อย่างนะครับ
1: ค
0: ุณฟังอยู่ที่บ้านรักษาสุขภาพนะครับเพราะช่วงนี้เรากำลังจะผ่านสถานการณ์โควิดพูดง่ายๆนะครับผู้สูงอายุก็อยู่บ้านออกกำลังกายทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับอัปเดตสักนิดนึงเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับผมขอให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงจะมีสายเยอะตอนนี้เรากำลังเปิดสายให้เป็นหลายสายในเวลาเดียวกันนะครับสำหรับท่านจะสั่งซื้อพูดถึงเรื่องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินทาวายไลท์วีต้าพลัสเลยนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านสั่งซื้อได้ตลอดทั้งวันแต่ถ้าในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีจะสั่งซื้อคาตามินให้ได้ใน1วันท่านจะซื้อก่อนเวลาเที่ยงหรือก่อนบ่ายโมง
1: เราจะได้ส่งในช่วงบ่าย
0: เราจะส่งให้ท่านได้ในช่วงบ่ายจนถึง6โมงเย็นทุกวันนะครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังทำได้ทันนะเพราะหน่วยส่งนี่เรายังเพียงพ
1: อ
0: ส่วนที่เลยบ่าย2บ่าย3ไปแล้วก็ขอนัดเป็นวันถัดไปนะครับ คือหลายท่านนี้ไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจสำหรับท่านที่ยังเป็นสมาชิกใหม่หรือท่านยังเพิ่งเข้ามานะครับ เป็นสมาชิกของทางรายการนะครับก็ประชาสัมพันธ์ต่อกันไปนะครับซึ่งช่วงนี้โปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับ
1: ช่วงนี้นะคาตามินมีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันอย่างสุขภาพดีนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกนะคะแถมกล่องเล็กส่วนอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะในราคาเดิมค่ะรีบโทรเข้ามาในรายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0843 8ห้า6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้เรารอรับสายท่านอยู่นะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์และตัวผมเองกำลังรอรับสายท่านอยู่ตลอดเวลา
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับกับอาจารย์กิติกรนะครับ
3: ได้ยินคุณประกาศว่ามันอะไรเม็ดสีเขียวอ่ะกล่องเขียวค่ะ
2: อ๋อกล่องเขียวตัวกล่องเขียวนี่ให้ยายกินแค่วันละ1เม็ดนะตัวนั้นจะแพงหน่อยรวมทั้งคาตามิน2กล่องใช่มั้ย2กระปุกนะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็กล่องเขียวกล่องนึงแล้วยังแถมกล่องเล็กให้อีกกล่องนึงครับผม
3: อ๋อ
2: จะถูกต้องจากตัวนั้นนะให้กินแค่วันละเม็ดอย่ากิน2เม็ดนะ
3: ไอ้คาตามินกินกี่เม็ดนะคะ
2: คาตามินกินได้แต่ตัวเขียวเนี่ยกินแค่วันละ1เม็ดครับ
3: กินช่วงไหนคะคุณ
2: กินช่วงเย็นก็ได้ครับผม
3: อ๋อ
2: ครับถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาได้นะครับพี่ครับ
3: แล้วมันทำไมกินแล้วมันยังปวดที่ใต้น่องนะปวดเส้นนะปวดบางทีเดินเหมือนอ่อนแรง
2: อ๋อเดินมันอ่อนแรงเราต้องพักผ่อนหน่อยครับตรงนี
3: ้อืมแล้วมันยังปวดอยู่นะ
2: ยังปวดอยู่
3: ยังปวดใต้หลังขาค่ะใต้เส้นหัวเข่าค่ะ
2: ทำงานอะไรครับผม
3: งานบ้านนะคะ
2: อ๋องานบ้านต้องลดลงนิดหนึ่งต้องลดลงนะ
3: อ๋อค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเราไม่ลดลงเนี่ยมันจะทำให้ยังปวดอยู่นะ
3: บางครั้งเดินก็ยังปวดทุกวันนี้กินเช้าเย็นแล้วค่ะ
2: กินวันละเม็ดเอาตัวเม็ดเขียวไปช่วยนะเอาตัวเขียวไปช่วยนะครับ
3: ค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
0: ท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบบไหนอย่างไรนะครับโทรเข้ามาพูดคุยสั่งซื้อนะครับ
1: ค่ะ
0: พักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ
4: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักผังสิ่งที่น่าสนใจนะครับผ่านกันไปก็มาคุยกันต่อนะครับ
1: okay.
0: คุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมประชาสัมพันธ์ที่นิดหนึ่งนะครับช่วงที่เราปรับปรุงสถานีวันก่อน ก็คุณผู้ฟังก็โทรกันมาว่าผมเนี่ย
1: หายกันไปไหน
0: หายกันไปไหน หรือว่าไม่ได้รับปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับ ก็ยังปรึกษาเหมือนเดิมนะครับ คุณผู้ฟังเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าท่านจะมีเกี่ยวกับน้ำตาลความดันโลหิตโดยเฉพาะที่ปรึกษามากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคข้อกระดูกข้อเข่าเราก็จะมีคำแนะนำดีๆไปให้นะครับคุณผู้ฟังก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมยังหนาแน่นยังมีแฟนประจำยังมีสมาชิกยังหนาแน่นนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในทุกวันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับเราก็จะผ่านสถานการณ์ไปด้วยกันรอสายท่านอยู่นะครับรีบโทรมา
1: โทรกันได้ทุกวันค่ะเรื่องของอาหารที่ทานได้นะแต่ว่าไม่ควรจะทานทุกวันนะในปริมาณที่เหมาะสมด้วยก็ดีนะคะ
0: ครับเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงเมื่อกี้เรื่องข้าวคุณติ๋งคนก็ถามผมนะครับว่าข้าวเนี่ยที่เสนอข้าวกล้องเนี่ยนะครับหรือเกี่ยวกับข้าวไรเบอร์รี่ข้าวหลายๆข้าวตอนนี้ซึ่งมีอยู่ในโกลเด้นเพจหรืออยู่ในเลนมอนฟาร์มนะครับซึ่งศูนย์สุขภาพตอนนี้ก็จะมีหลายที่นะคือไม่จำกัดตอนนี้พวกที่เกี่ยวกับข้าวนะครับแต่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ในส่วนใหญ่เนี่ยอย่างโกลเด้นเพจโครงการหลวงหรือเลมอนฟาร์มเนี่ยจะเน้นในเรื่องปลอดสารพิษคุณติ๋งเพราะตอนนี้เรากำลังมีข้าวเขาเรียกข้าวอินทรีย์นะคุณติ๋งจะมีแปลงที่เขาปลูกนะปลูกอินทรีย์จริงๆว่างั้นเถอะ
1: ค่ะ
0: ครับบางคนเขาก็ถามว่าปลูกอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีในกลุ่ม
1: ค่ะ
0: มีกลุ่มที่ปลูกอินทรีย์ไม่ใช่ว่าแปลงปลูกอินทรีย์ข้างๆเนี้ยเป็นใช้ยาฆ่าแมลงพวกเนี้ยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังรวมกลุ่ม
1: ทำเป็นแปลงใหญ
0: ่ทำเป็นแปลงใหญ่แต่ว่าหลายเจ้า
1: ใช่ค่ะจะก็อยู่ไล่ๆกันบริเวณเดียวกัน
0: เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย
1: ์ค่ะ
0: ปลูกข้าวนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งวันก่อนเนี่ยผมไปที่คลองหลวงก
1: ็
0: มีเลยวัดธรรมกายไปนะครับก็จะมีกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์นะครับซึ่งเป็นข้าวไรเบอร์รี่ด้วยนะครับซึ่งก็ส่งหลายที่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อกันนะครับเพราะว่าอันนี้ยินดีมากคุณเด้งมีคนทานแล้วดีหมายความว่าข้าวอินทรีย์นะครับเกี่ยวกับข้าวก้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่พวกนี้เป็นทานเป็นประจำจะดีมากสำหรับผู้สูงอายุนะครับผู้ที่รักสุขภาพนะครับบางท่านก็ไม่สูงหรอกฟังรายการ
1: จริงค
0: ่ะบางท่านก็ไม่สูงอายุนะครับ อย่างพวกเราก็ยังไม่สูง
1: บางคน ไม่แสดงตัว
0: ครับก็ไปฟังก็ไปซื้อหากันนะครับเกี่ยวกับสุขภาพดีมาก สำหรับท่านที่ทานนะครับเพราะว่าบางท่านนี่ทานเป็นประจำเกี่ยวกับข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่นะครับพวกนี้จะดีมากนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เครื่องปรุงรสคุณติ๋งต่อเลยครับ
1: เครื่องปรุงรสเนี่ยนะคะอย่างเช่นพวกมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศเนี่ยอาจจะดูว่าเหมือนมันไม่อันตรายเนี่ยแต่หากว่าคุณรับประทานเป็นประจำเนี่ยผลกระทบจากส่วนผสมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มสะสมมากขึ้นในร่างกายนะคะส่วนผสมที่มีปัญหาอย่างเช่นน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูงค่ะผงชูรสนะคะรวมถึงกรดไขมันโอเมก้า6นะคะซึ่งหากรับประทานมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบความผิดปกติของสมองมีอาการเฉื่อยชานะคะปัญหาหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแล้วก็ความไม่สมดุลทางอารมณ์ท่ามกลางภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะ
0: ผมขยายความนิดหนึ่งเครื่องปรุงนั่นเองสิ่งที่บ้านเนี่ยหรือครอบครัวนี่สามสี่ครอบครัวที่อยู่ติดกันเนี่ยของผมเนี่ยไม่ทานก็คือผงชูรสผมเคยรณรงค์น
1: ะ
0: เคยรณรงค์คนไม่ทานผงชูรสเนี่ยคนผู้ฟังอาจจะมีข้อแปลกอยู่อย่างคือไปทานอาหารข้างนอกที่ไปโดนมากๆไม่ได้อย่างตัวผมเองเนี่ยลิ้นชาลิ้นชาจะลิ้นชานิดหนึ่งแล้วก็กระหายน้ำ
1: ใช
0: ่คุณติงเคยเป็นนะ
1: กระหายน้ำ
0: ค
1: ือ
0: บางทีบางร้านนี่โดนเต็มๆเลยนะครับคือดื่มน้ำเป็นขวดนะครับ
1: เป็นลิตร
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ไม่ทานได้ก็ดีคือผงชูรสนะครับ
1: ค
0: ือบางท่านก็อาจจะเอ๊ะผมพูดนี่จะรณรงค์อะไรหรือเปล่า
1: คือใส่เล็กน้อยพอได้นะแต่บางร้านนี่ใส่เป็นช้อนเลย
0: ครับคือว่าบางร้านนี่ใส่เยอะถ้าเราทานอาหารที่บ้านผงชูรสพวกน้ำบัดลมน้ำตาลทรายขาวแป้งพวกแป้งขาว อย่างเช่นพวกข้าวขาวอะไรพวกนี้นะ
1: ค
0: นหนึ่งก็พยายามลดลงนะครับคือมาทานอาหารสุขภาพเราก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากว่าเครื่องปรุงเหล่านี้ในระยะยาวเนี่ยมันมีผลเสียม
1: ี
0: ผลเสียต่อร่างกายนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการไม่ต้องลึกต้องในครับไม่ต้องมีแบบอะไรมากคือบอกกันแบบให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพทราบว่าผมรณรงค์มาตลอดเกี่ยวกับการทานน้ำบัดลมผงชูรสหรือพวกน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านมาทานน้ำตาลทรายแดงนะครับคือบางท่านจะทานมาเป็นน้ำผึ้งที่เกี่ยวกับการทานกาแฟหรือว่าการใส่กะทิของหวานเยอะๆเนี่ยก็งดนะครับคือทานได้นิดๆหน่อยอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือคุณติ่งพูดไปเรื่องซอสปรุงรสซอสปรุงรสนี่ก็ทานได้สัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะครับสำหรับพวกที่ซอสปรุงรสเพราะว่าพวกนี้จะเป็นของแปรรูป
1: บางคนนี่ติดเหมือนกันนะคะ
0: ติดอะไรฮะติดน้ำปลา
1: อะไรพวกซอสแบบปรุงรสอ่ะ
0: สี
1: ดำๆอะไรอย่างเงี้ย
0: โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นเก่าบางทีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาในสำหรับผู้สูงอายุนี่ท่านทานน้อยหน่อยเพราะว่าความเค็มจะม
1: ี
0: ผลต่อไตนะครับอย่างคนติ่งรู้นะครับเกลือพวกนี
1: ้
0: คือทานให้แต่พอดีคือไม่ทานรสจัดนะพูดง่ายๆไม่ทานความเค็มมากนะครับอัปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับรายการของเราสำหรับผมประชาสัมพันธ์มีคนพูดน้อยใจเมื่อวานก็คือไม่เห็นพูดถึงทวายไลท์ไม่เห็นพูดถึงเกี่ยวกับวีต้าพลัสนะครับอิโมนาพวกนี้นะครับยังจำหน่ายอยู่ไหมยังเหมือนเดิม
1: ยังจำหน่ายอยู่ค่ะ
0: ครับยังจำหน่ายโดยเฉพาะวีต้าพลัสตอนนี้เราจำหน่ายขายดีไปในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องแถบภาคอีสานภาคเหนือนะครับที่ใช้วีต้าพลัสกล่องชมพูนะครับคุณผู้ฟังสั่งซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้คาตามินเนี่ยเรายังนำโด่งนะครับในเรื่องของการจัดส่งไปทั่วประเทศเพราะว่าคาตามินเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยเป็น10ปีคาตามินก็ยังขายเยอ
1: ะ
0: เพราะว่าพี่น้องในต่างจังหวัดพี่น้องในกรุงเทพมหานครได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าคาตามินไม่ต้องอธิบายกันเยอะแล้วครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่แบบมาเปิดรายการใหม
1: ่
0: เอ๊ะพูดถึงคาตามินเป็นอย่างไรนะครับโทรเบอร์เข้ามา0843856644นะครับ0843856644นะครับซึ่งเบอร์เนี้ยใช้มาเป็นเบอร์เดียวเบอร์ประจำเบอร์ตลอดการไม่เคยเปลี่ยน
1: โทรได้ทุกวัน
0: โทรได้ทุกว
1: ัน ไม่มีวันหยุด
0: ไม่มีวันหยุดแล้วก็เราก็ส่งให้ทุกวันไม่มีวันหยุดอีกซึ่งต่างจังหวัดคุณเองเดี๋ยวนี้เราเพิ่มบริการส่งทั้งวันอาทิตย์ในต่างจังหวัดนะอย่างเคอรี่หรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ส่งทั้งวันอาทิตย์นะครับ คือว่าเป็นการแข่งขันนะครับในตัวเพื่อว่าให้ถึงเร็วนะครับคุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราก็เพิ่มหน่วยส่งไปไกลนะครับอย่างที่อำเภอสำพรานเนี่ยเป็นเขตบริการของหน่วยส่งกรุงเทพนะครับเราไม่ได้ส่งเคอรี่ในเขตอำเภอสำพรานนครชัยศรีนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยเราส่งไกลไปถึงลาดกระบังถ้าจะเลยลาดกระบังไปหน่อยนิดหนึ่งเราก็ยังส่งหน่วยส่งในกรุงเทพในถึงในวันเดียวนะครับส่วนปทุมธานีนี่คลอง13 14เนี่ยยังส่งให้ถึงอำเภอหนองเสือนะครับที่ว่าการอำเภอหนองเสือเขตตำบลบึงบาบึงบอนไปจนถึงคลองระพีพัฒน
1: ์
0: อันนี้ผมเคยไปเยี่ยมมาหมดแล้วนะเคยไปด้วยตัวเองเลยนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาตำหนินิดหนึ่งนะครับบางท่านที่ผมไม่ค่อยได้ไปด้วยตัวเองนะเพราะว่า
1: อยากเจอตัวจริง
0: ไม่ใช่อยากเจอตัวจริงผมเคยไปแล้วก็ระยะหลังเนี่ยมีหน่วยส่งเนี่ยลูกหลานที่ว่าหน่วยที่ทำงานกับผมได้ไปส่งก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปส่งเองด้วยตัวเองก็ต้องขอประทานโทษนะครับบางอย่างนี่มีงานก็มีการ์ดเข้ามามีการเชิญเมลอะไรเข้าไปก็ยังไปนะคนเองตอนนี้ยังไปอยู
1: ่
0: โดยเฉพาะอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่2งาน
1: โ
0: อ้นะครับก็เป็นสมาชิกของเรานี่แหละนะครับที่อำเภอหนองเสือแล้วก็ที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับอันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปเจอกันสำหรับสมาชิกของคาตามินนะครับซึ่งอันนี้เราเขาเป็นสมาชิกกันมาเป็นโอ้โหหลายสิบหลายปีนะครับหลายปีมากนะครับใช้คาตามินไม่เคยเปลี่ยนนะครับทวนเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณติ๋งครับเฉพาะเบอร์ครับ
1: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ08 4 3 8 5 6 6 44ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
4: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราก็เพิ่มหน่วยส่งไปไกลนะครับอย่างที่อำเภอสำพรานเนี่ยเป็นเขตบริการของหน่วยส่งกรุงเทพนะครับเราไม่ได้ส่งเคอรี่ในเขตอำเภอสำพรานนครชัยศรีนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยเราส่งไกลไปถึงลาดกระบังถ้าจะเลยลาดกระบังไปหน่อยนิดหนึ่งเราก็ยังส่งหน่วยส่งในกรุงเทพในถึงในวันเดียวนะครับส่วนปทุมธานีนี่คลอง13 14เนี่ยยังส่งให้ถึงอำเภอหนองเสือนะครับที่ว่าการอำเภอหนองเสือเขตตำบลบึงบาบึงบอนไปจนถึงคลองระพีพัฒน์อันนี้ผมเคยไปเยี่ยมมาหมดแล้วนะเคยไปด้วยตัวเองเลยนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาตำหนินิดหนึ่งนะครับบางท่านที่ผมไม่ค่อยได้ไปด้วยตัวเองนะเพราะว่า
1: อยากเจอตัวจริง
0: ไม่ใช่อยากเจอตัวจริงผมเคยไปแล้วก็ระยะหลังเนี่ยมีหน่วยส่งเนี่ยลูกหลานที่ว่าหน่วยที่ทำงานกับผมได้ไปส่งก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปส่งเองด้วยตัวเองก็ต้องขอประทานโทษนะครับบางอย่างนี่มีงานก็มีการ์ดเข้ามามีการเชิญมีอะไรเข้าไปก็ยังไปนะคนเองตอนนี้ยังไปอยู
1: ่
0: โดยเฉพาะอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่2งาน
1: โอ้
0: นะครับก็เป็นสมาชิกของเรานี่แหละนะครับ ที่อำเภอหนองเสือแล้วก็ที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับอันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปเจอกันสำหรับสมาชิกของคาตามินนะครับซึ่งอันนี้เราเขาเป็นสมาชิกกันมาเป็นโอ้โหหลายสิบหลายปีนะครับหลายปีมากนะครับใช้คาตามินไม่เคยเปลี่ยนนะครับทวนเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณติ่งครับเฉพาะเบอร์ครับ
1: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพต้องขอบคุณที่ติดตามอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นรายการเดียวที่คุณผู้ฟังให้เกียรติติดตามรับฟังเราสองคน พี่น้องอยู่ทั่วประเทศนะครับผมเอ่ยจังหวัดไม่หมดนะครับที
1: ่
0: ส
1: ่
0: วนใหญ่เนี่ยผมเดินทางไปผมจะเดินทางไปมากกว่าคนติ่งนะครับเดินทางไปจริงไปเองไปเยี่ยมในสมัยก่อนนะครับซึ่งระยะหลังๆเน้นด้วยความที่เวลาลัดตัวการทำรายการผมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่ค่อยได้เดินทางไปนะครับแต่ถ้ามีเวลาที่เหมาะเหตุที่ต้องเดินทางไปหรือท่านต้องการที่จะให้ไปผมก็จะไปนะครับเมื่อก่อนนี่ไปถึงแม่กลองสมุทรสงครามไม่ใช่สมุทรสาครนะไปถึงสมุทรสงครามเลยนะครับคือไปเพื่อร่วมงานนะครับช่วงสมัยก่อนโควิดเขาจะมีงานประทูซึ่งหลังช่วงนี้เขายกเลิกงานประทูของดีแม่กลองพวกนี้นะครับ
1: งองคอหัก
0: ผมก็เดินทางไปนะครับเดินทางไปส่วนที่จังหวัดอื่นๆนะครับก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับเรามีลูกค้านี่เยอะมากคุณเด็กถ้าเข้าไปอยู่ในที่บริษัทเนี่ยเราจะมีลูกค้าเยอะมากที่มาจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีนี่จะจำได้เลยทุกเกือบทุกอำเภอน่
1: ะ
0: บ้านลาดบ้านแหลมนะครับอำเภอเมืองนะครับอำเภอเยอะมากทั้งจนไปถึงหัวหินนะครับ
1: หัวหินนี่
0: หัวหินนี่จะมีเกือบทุกอำเภอทุกตำบลนะครับทุกตำบลในจังหวัดประจวบนะครับไม่ว่าจะเป็นจนถึงบางสะพานฉะนั้นนี่ผมพูดไม่หมดนะครับต้องขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศจากใจนะครับรวมถึงพี่น้องที่อยู่ตอนนี้สปป.ลาวนะครับซึ่งออกอากาศไปก็บางครั้งอาจจะขึ้นก็ยังไม่ไปถึงแต่ว่าสั่งผลิตภัณฑ์คาตามินที่มี2หน่วยตอนนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน
1: ์
0: ต้องพูดแบบเต็มๆอย่างนี้นะครับนครหลวงเวียงจันทน์และก็จำปาสักและอีกที่หนึ่งก็คือเมืองสวรรณเขตนะครับสวรรณเขตนี้ที่ผมเคยเดินทางไปนะครับจากการได้รับเชิญก็เป็นเมืองท่าเมืองเศรษฐกิจแห่งหนึ่งที่ตรงข้ามมุกดาหารคุณเด้งส่วนนครหลวงเวียงจันทร์ไม่ต้องอธิบายเยอะเป็นเมืองหลวงนะครับซึ่งตอนนี้กำลังจะได้รับการพัฒนาม ีรถไฟฟ้า
1: โอ
0: ้มีรถไฟฟ้านะ
1: เที่ยวนี้เราจะไปข้ามไปก็จะได้นั่งรถไฟฟ้าแล้ว
0: มีจริงมีจังนะครับซึ่งน่าจะเปิดในปีหน้านะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าของลาวเนี่ยทำเชื่อมมาจากคุณหมิงคุณเด้งนะครับหลวงพระบางแล้วก็เจาะทะลุภูเขาจะมาเชื่อมเพิงจันทร์แล้วก็มาต่อที่ด่านหนองคาย
1: ก็คือเข้าสู่ประเทศไทยด้วยเลย
0: ครับเข้าสู่ประเทศไทยและประเทศไทยนี้เป็นยังไงนะครับก็ประเทศไทยตอนนี้เรากำลังทำไปรับจากชุมชนสถานีรถไฟจีระที่นครราชสีมาเป็นรางคู
1: ่
0: วิ่งไปถึงขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็วิ่งกันหนองคายแต่เป็นรางคู
1: ่
0: นะครับซึ่งตัวนี้กำลังทำนะครับก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยเราก็จะได้ใช้แต่ส่วนที่สปป.ลาวเนี่ยจีนเป็นการลงทุนลงทุนสร้างรถไฟฟ้ามาจากคุณหมิงแล้ววิ่งเข้ามา
1: เชื่อมต่อกัน
0: ใช่ครับเป็นการตกลงสมผลประโยชน์กันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีการเชื่อมต่อทางสังคมกันได้มากขึ้นนะครับ
1: เส้นทางท่องเที่ยวอีก
0: เส้นทางท่องเที่ยวคือการสะดวกอย่างที่รถไฟนะในเส้นทางรถไฟเนี่ย ก็จะดีขึ้นนะครับพี่น้องที่อยู่สปป.ลาวก็ตอนนี้ด้วยความสะดวกอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถจะโทรได้ก็โทรมาทางไลน์นะครับมาสั่งผลิตภัณฑ์เราไปนะครับส ซึ่งเราก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นพูดตรงว่ามีคนใช้เยอะทั่วประเทศอยู่แล้วเรามีสมาชิกนี่เป็นแสนนะครับซึ่งคุณผู้ฟังบางครั้งในพูดเนี่ยเหมือนแบบว่าเรานี่ทำไมเราอยู่ได้นานนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเรามีกลุ่มที่ใช้นะครับ
1: และบอกต่อ
0: และบอกต่อพูดง่ายๆนะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นเป็นรายการที่พูดถึงในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพการรักษาสุขภาพอย่างที่ผมคุณติ๋งพูดไปในรายการก็คือการทานอาหารเราเป็นห่วงท่านอาหารที่ไม่ควรทานอย่างเช่นเราอธิบายในเรื่องอาหารกระป๋องนะครับผมก็ย้ำเพราะว่าอาหารกระป๋องเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยเหมือนกับคนรุ่นใหม่นะครับอาหารกระป๋องไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องทูน่ากระป๋องท่านควรทานน้อยลงข้าวกล้องก็เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนพวกผักที่เป็นคะน้าพวกอะไรท่านจะลวกสักนิดหนึ่งหรือทานสัปดาห์ละครั้งสองครั้งคือหมุนเวียนกันไปสำหรับผู้สูงอายุนะครับฉะนั้นก็จะทำให้ท่านนี้ดีขึ้น
1: มีสุขภาพที่ดี
0: สุขภาพที่ดีควรทานอาหารหลากหลายไม่ควรที่จะจำเจอยู่ในทุกๆวัน
1: คือถ้าชอบอะไรแล้วทานอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่หลากหลาย
0: ครับสำหรับเครื่องปรุงก็เช่นเคยที่ผมลงก็คือผงชูรสน้ำอัดลมน้ำตาลทรายขาว
1: ลดลงนะคะ
0: ลดลงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมเคยเจอไม่ทานเยอะที่แฟนรายการนะ
1: ค่ะ
0: แฟนรายการอย่างคุณทรีเนี่ยนะครับที่อ่อนนุชเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือไม่ทานผงชูรสนะครับไม
1: ่
0: ทาน
1: คร
0: อบทั้งครอบครัวนะครับ
1: ค่ะ
0: คือบางท่านเนี่ยถ้าท่านเลิกใหม่ๆเนี่ยไม่ทานผงชูรสเขาบอกไม่อร่อย
1: ต้องปรับตัวนะ
0: ต้องปรับตัวอย่างผมนี่คือธรรมดานะครับคือธรรมดานะครับเพราะว่าคนที่ไม่ทานเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะทราบว่าหนึ่งเราได้สุขภาพนะครับสองก็คือรสชาติมันก็จะคุ้นเคยนะครับจะคุ้นเคยในเมื่อเราไปทานอาหารข้างนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอร่อยนะคุณติ๋งบางครั้งมันจะรู้สึกได้เลยว่าผงชูรสเยอะนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ที่ทานหวานทานโซเดียมอย่างผิดพันพูดง่ายๆว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย
1: โอ้โหตอนนี้มีของเกาหลีนี่คือเข้ามาเยอะมาก
0: พวกเกาหลีที่เป็นถ้วยใหญ่ๆอะไรพวกนี้น
1: ะ
0: ผมก็เห็นอยู่นะครับคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยขอให้ท่านลดลงนะครับเพราะว่างานวิจัยในโซเดียมสูงนะครับฉะนั้นการทานบ่อยๆเนี่ยจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพท่านควรมาทานพวกข้าวต้มปลาผักปลาพวกนี้นะครับคุณฟังครับอัปเดตกับโปรโมชั่นนะครับผมก็พูดโปรโมชั่นบางหลายคนบอกว่าไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับโปรโมชั่นคาตามินตอนนี้โปร3กระปุกปุกแล้วแถม2ปุกนะครับ
1: เป็น8กระปุก
0: เป็น8กระปุกให้คุณผู้ฟังโทรมาราคาเดิมให้คุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับสำหรับท่านที่จะซื้อหรือว่าจะหุ้นกันเพราะว่าตอนนี้เขาหุ้นกันก็คือว่าซื้อ2คนแล้วจะได้ของ แถม
1: คนละครึ่ง
0: แบ่งของแถมกันนะครับแบ่งของแถมจะได้ลงตัวนะครับเพราะว่าผมก็บอกไปหลายท่านโอ้โหหลายท่านชอบใจนะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็นโหลนะครับเป็นโหลก็ถูกมากตอนนี้เราแถม3กระปุกนะครับคุณผู้ฟังก็ไปบอกที่บ้านไปบอกญาติพี่น้องของท่านนะครับ
1: มารวมตัวกันซื้อ
0: มารวมตัวกันซื้อหรือท่านจะซื้อไปเก็บไว้คนเดียว
1: ก็ได้เหมือนก
0: ัน ก็ได้เหมือนกันเพราะอายุตัวเนี้ยอายุกว่าจะหมดอายุนี่2ปีแล้วคาตามินนี่มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือผลิตต่อเดือนไม่เหมือนสินค้าตัวอื่น
1: ค่ะเราไม่มีแบบอะไรนะ
0: ไม่ค้างสต
1: ็
0: อกไม่ค้างสต็อกผลิตต่อเดือนนะครับผลิตต่อเดือนนะครับผลิตเดือนต่อเดือนคือว่าเดือนก็หมดเดือนก็หมดเดือนก็หมดนะครับซึ่งจะทำให้ใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับรับใช้ท่านเวลาตัวนี้เวลาหมดเวลานะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามขอให้ท่านสุขภาพดีอย่างที่เราหวังนะครับอยู่ที่บ้านก็คิดถึงผมกับคุณติ่งคิดถึงผมกิตติกรคุณฟังโทรเข้ามานะครับ
1: ค่ะ
0: มาแจ้งข่าวๆกันอยากจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆคุณฟังโทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายพูดคุยไม่เจอผมก็บอกไว้เดี๋ยวผมจะโทรกลับทันทีคุณติ่งเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับอยากจะคุยกับผมไม่ยากหรอกครับ คุยได้สะดวกผมเป็นลูกเป็นหลานของท่านปรึกษาท่านได้ตลอดเวลานะครับ ไม่มีการเล่นตัวไม่มีอะไรนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับเวลาหมดแล้วครับลาไปนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังมาพบกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับซึ่งผมกับคุณติ่งวัฒนรินทร์และก็ผมอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินมาเจอกันอีกครั้งสวัสดีครับคุณติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรและก็คุณฟังค่ะเนี่ยก็กลับมาพบกับรายการของเราเนี่ยซึ่งเป็นรายการที่ค้นหาสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะสุขภาพดีๆในมุมมองที่แตกต่างกันนะคะของทั่วโลกเลยนะคะมาให้ท่านได้รับฟังรับทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการรับประทานอาหารการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะรวมถึงการอัปเดตสถานการณ์ไวรัสโควิดต่างๆนะคะรวมถึงรายการของเราเนี่ยก็เลือกเพลงเพราะๆนะคะลูกทุ่งเก่าๆลูกกรุงนะคะในยุค7080นะคะอย่างคุณชรินทร์นันทนาคอนนะคะคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะหรือว่านักร้องหญิงราชินีเพลงนะคะผู้ล่วงลับอย่างคุณพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์สายยังสัญญาก็มีนะคะย่อรักสลักใจนะคะมาให้คุณได้ฟังนะคะเพื่อเป็นการขับกล่อมเนี่ยเพลงไพเราะไพเราะเนี่ยบนคลื่นวิทยุเนี่ยที่ออกอากาศไปทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังที่รักคะรายการเจาะลึกสุขภาพนะคะก็ร่วมส่งกำลังใจเนี่ยก้าวผ่านสถานการณ์โควิดไปด้วยกันนะคะเราขอเป็นกำลังใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกสาขาอาชีพนะคะไม่ว่าท่านนั้นจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะคะของประเทศเราก็ตามหรือว่าในโลกนี้ก็ตามนะคะเราคือกำลังใจที่จะก้าวผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ครับกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าในสถานการณ์ตอนนี้ทั่วโลกแม้แต่ประเทศเราเนี่ยเกิดความลำบากจากสถานการณ์โควิดนะครับเพราะว่าการเดินทางหรือการประกอบอาชีพนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดท่านที่อยู่ในภาคเกษตรนะครับทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่เหมือนเดิมอย่างไรนั้นการให้กำลังใจก็คือว่าทุกอย่างกำลังใกล้และคนเด่งใกล้จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจะเปิดกันมาได้นะครับผมก็รออยู่ตอนนี้รอคนติ่งอยู่ว่าจะเปิดการท่องเที่ยวนะครับหมายความว่าท่องเที่ยวเปิดโควิดหายเราก็จะได้ไปเที่ยวบ้างนะครับ
1: สถานการณ์จะได้เหมือนเดิม
0: ครับมันมีครั้งหนึ่งคนติ่งผมเล่าบรรยากาศสักนิดหนึ่งในช่วงที่ตัวเลขโควิดเป็นศูนย
1: ์
0: ช่วงนั้นที่ว่าเปิดอะไรนะคนละครึ่งหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้คนละครึ่งนะคุณติ่งอาจจะได้
1: ไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับคนละครึ่งอะไรที่ไปเที่ยวกันเยอะๆนะจำได้ไหมที่ไปเขาใหญ่ไปอะไรนะครับที่ช่วงวันหยุดยาว 4-5 วันผมไปโอ้โหคนเยอะมากนะครับที่โคราชไม่ว่าจะเป็นนครนายกอะไรต่างๆก็ไปเที่ยวเดียวเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงนั้นตัวเลขมันไม่มีเลยนะตอนนั้นช่วงที่ว่ารัฐกำลังจะเปิดท่องเที่ยวอะไรนี่คนละครึ่งอะไรนะผมก็ไปผมดีใจมากนะ
1: ค่ะ
0: ดีใจมากเลยคุณผู้ฟังดีใจว่าทุกอย่างก็ต้องกลับมาแล้วนะครับแต่พอตลาดกุ้งสมุทรสาครครั้งเดียวถล่มนะถล่มก็ไม่ว่ากันนะครับก็ตอนนี้ก็ดีวันดีคืน
1: ค่ะ
0: ผมคุณติ่งก็บอกต้องพูดคำว่าดีวันดีคืนเราก็จะก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นอย่างไรก็ต้องหายนะครับก็ต้องดีขึ้นนะครับทั่วโลกกำลังมีข่าวดีทุกที่ทุกแห่งนะครับบนโลกนี้กำลังจะมีข่าวดีเรากำลังจะ
1: ผ่านพ้น
0: มาผ่านพ้นจะใช้ชีวิตไปด้วยกันนะครับหลายคนก็ช่วงนั้นมีน้าของผมนี่จองตั๋วไปญี่ปุ่นนะครับก็โควิดมาก็ไม่ได้ไปนะครับเท่าตัววันนี้นะแล้วก็มีหลายท่านนะครับไม่ขอนินทานะอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะฮะ ไปจองตั๋วของบริษัทสายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็สายการบินนั้นก็ไม่ขอเอ่ยนามนะพอเราเป็นเขาเรียกสื่อสารมวลชนนะ เดี๋ยวโดนฟ้องร้องนะ ก็กำลังทำแผนฟื้นฟูอยู
1: ่
0: ไม่ได้คืนนะคุณถึงตอนนี้ยังไม่ได้คืน เพราะเขาอ้างว่าตอนนี้กำลังจัดระบบอยู
1: ่
0: นะครับคือจองไปก็ไม่เยอะหรอกครับคุณผู้ฟัง 20,000 กว่าบาท
1: ก็เหมือนกับรอสถานการณ์ให้ดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาใหม่ดีกว่า
0: แต่ก็คิดว่ายากนะ
1: อ๋อ
0: ผมรู้สึกนะฮะก็เราจ่ายไปแล้วแล้วมันก็มาโควิดพอแล้วนี่ก็ทวงไปตอนนี้ก็เราไม่รู้จะว่ายังไงนะมันเหมือนกับคนของสายการบินก็ไม่ได้อยู่ครบแล้วเหมือนมีข่าวที่จะเลย์ออฟอะไรออกจริงไหม
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่ไหมตอนนี้ก็จะออกบางส่วนบางอะไรเนี่ยคือเขาจะคัดคนเข้ามาใหม
1: ่ค่ะ
0: อะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะมันจะต้องกระชับ
1: ค่ะ
0: องค์กรเข้ามาแบบนี้ ก็มีหลายท่านที่จองตั๋วไปแล้วก็ยังไม่ได้รับการเคลียร์กันก็ไม่ว่ากันนะคร
1: ับ ต้องเก็บใบเสร็จอะไรไว้เผื่อเป็นหลักฐาน
0: ครับก็ว่ากันไปนะครับก็เราจะผ่านไปด้วยกันรายการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ
1: ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะจะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะครับคอลลาเจนชนิด2นะคะแล้วก็มีวิตามิน C ค่ะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายกันได้เนี่ยที่สายด่วนนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับก็หลายท่านก็ดีใจที่คาเล็กคาตามินก็ยังอยู่กับท่านนะครับหรือท่านจะปรึกษากับทางรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายหรือปัญหาสุขภาพข้อเข่าก็ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับเราไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
1: ยังเปิดบริการกันทุกวัน
0: ยังเปิดบริการทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดแม้แต่ช่วงที่ยากลำบากจริงๆนะครับ
1: เราก็ยังอยู่คู่กัน
0: ก็ยังอยู่คู่กันนะครับก็ยังบริการส่งทั่วประเทศนะครับ
1: ค่ะเหมือนเดิม
0: ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอบคุณที่อุดหนุนนะครับทั่วประเทศนะครับที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเพราะว่าลูกค้าก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคาตามินนี้มีความเป็นไปเป็นมาเป็นเขาเรียกถ้าจะเป็นประวัติศาสตร์ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้นะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการดอลลึกสุขภาพนั้นส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องที่ฟังรายการบนคลื่นวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศที่ออกอากาศไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เชียงรายไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์นะครับหรือว่าบนวิทยุเครือข่ายของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นวปท.หรือรักษาดินแดนนะครับก็ตอนนี้เราออกอากาศไปหลายที่นะครับ
1: ได้ฟังกันทั่วประเทศเลยนะคะ
0: หรือทางสระบุรีก็ตอนนี้เราก็มีออกอากาศทางเสียงอดิสรสระบุรีนะครับซ
1: ึ่
0: งเป็นสถานีหลักนะครับเป็นสถานีหลักของประเทศนะครับซึ่งก็รับฟังไปหลายจังหวัดพี่น้องทางนครราชสี
1: ม
0: าจังหวัดลพบุรีนะครับก็จะเรียกว่าติดตามรับฟังรายการจดลึกสุขภาพได้ในทุกวันก็สามารถโทรปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้ในทุกๆวันดังที่เบอร์ที่ออกไปนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับแม้จะสถานการณ์จะยากลำบากขนาดไหนนะครับสถานการณ์โควิดก็อย่าลืมกำลังใจที่ส่งให้ต่อกันนะครับหลายท่านก็ไม่อยากจะฟังว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่รู้แต่ว่าวันหน้าต้องดีแน่นอนนะครับต้องดีแน่นอนเพราะตอนนี้ข่าวดีนะครับดีวันดีคืนที่ฟังรายการก็เราก็จะได้กลับมาเจอกันไปใช้ชีวิตด้วยกันใช้ชีวิตที่ไม่มีหน้ากากใช้ชีวิตที่ไม่ต้องวิตกกังวลจะเดินเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับหลายท่านก็เป็นโรควิตกกังวลนะครับแม้แต่การเดินทางการไปพักโรงแรมการอะไรต่างๆปลอดปราศจากแอลกอฮอล
1: ์เรากังวลนะเน
0: า
1: ะ
0: ครับครับเรากังวลนะครับตอนนี้รายการมาพักฟังเพลงกันสักเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเรามีสาระดีๆเตรียมไว้ครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับรายการเจาะลึกสุขภาพหลังจากที่พักฟังเพลงกันมาแล้วสำหรับเพลงเพราะๆในทุกๆวันเพื่อกล่อมคุณผู้ฟังในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผมกิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพร่วมส่งกำลังใจไปในสถานการณ์โควิดนะครับ คุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งคาตามินก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้คุณติ่งมีสาระเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเล็กน้อยมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับ
2: ค่ะเรื่องของเข่าเสื่อมเนี่ยนะเกิดจากความเสื่อมสภาพนะของกระดูกอ่อนที่ข้อเข่านะคะก็จะมีสาเหตุสำคัญก็คือเรื่องของอายุที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็รวมไปถึงสาเหตุอื่นๆด้วยอย่างเช่นน้ำหนักตัวมากนะคะเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าบางทีก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะจะพบมากในวัยกลางคนเนี่ยไปจนถึงผู้สูงอายุค่ะหากว่าไม่ได้รับการรักษาโรคเนี่ยมันก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะและเมื่อมีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสียดสีจนสึกกร่อนนะคะรู้สึกฝืดที่ข้อเข่านะคะเข่าผิดรูปนะแล้วก็จะทำให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นได้นะคะหรือว่าทำให้เกิดความยากลำบากและก็ความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะอาการของเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะหากว่าต้องเคลื่อนไหวหรือว่าทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยจะทำให้มีอาการเจ็บปวดนะแล้วก็รู้สึกฝืดที่ข้อเข่านะคะทำให้เคลื่อนไหวเนี่ยไม่สะดวกนะคะรวมไปถึงเมื่อไม่ได้เคลื่อนไหวนานๆเนี่ยเพราะเรารู้สึกเจ็บปวดนะคะก็อาจจะทำให้เจ็บปวดแล้วก็รู้สึกฝืดขัดที่ข้อเข่าเนี่ยได้เช่นกันนะคะอาการอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นว่าเมื่อต้องเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีเสียงสั่นในข้อเนี่ยมีอาการกดเจ็บนะคะเข่าอ่อนแรงแล้วก็เสียมวลกล้ามเนื้อนะคะผู้ที่มีอาการสำคัญของเข่าเสื่อมเนี่ยอย่างเช่นอาการเจ็บปวดข้อเข่าฝืดรวมไปถึงอาการที่กล่าวไปเนี่ยนะคะหากว่ามีอาการติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยก็ควรจะไปพบคุณหมอนะคะเพื่อปรึกษาแล้วก็หาทางรักษานั่นเองนะคะ
1: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่
2: อม
1: นะครับที่ท่านต้องการพบคุณหมอหรือท่านที่ปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจนะครับก็ปรึกษารายการเจาะลึกสุขภาพได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าบางท่านอาจจะมีปัญหาด้านอื่น
2: ๆ
1: ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำตาลในเลือ ดนะครับหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความดันโลหิตนะครับเพราะปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับ
2: กวนใจ
1: ก็กวนใจก็มีปัญหาก็โทรมาที่รายการเจาะลึกสุขภาพนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: จ้าจะสั่งของไอ้คาตามิน2 กล่องแล้วก็เอาเป็นนี่กล่องนึงได้ไหม
3: ครับได้แต่

0: กินได้กินได้ตัวนี้มันกินในเรื่องของลดไขมันได้อะไรได้พวกนี้
1: อ๋อฉันก็กินได้เหรอ
0: ครับครับ
1: หรอเหรอถ้าเปลี่ยนเป็นสองตัวไอ้เปลี่ยนเป็นสองกล่องได้ไหมล่ะแล้วเอากระดูกมากล่องน้องฉัน
0: ครับก็ได้อยู่ถ้าตัวนั้นก็
1: ราคานี้ก่อนน้อยเดี๋ยวสั่งต่างหากอีกของเขาสั่งเป็นแท็กแท็กใครแท็กมันไปเลยเที่ยวหลังเขาจะมาลองกินก่อนนะจ๊ะ
0: เอากระดูกสองใช่ไหม
1: เอากระดูกอันเดียวได้ไหม
0: ครับมันจะเพิ่มนะ
1: นี่น้องเขยเขานั่งอยู่ด้วยเขาบอกเอามาลองเขาจะเอากระปุกนึงเดี๋ยวให้เขาสั่งคนละแท็กไปเลยจ้ะ
0: เดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
1: จ้าได
0: ้ได้ได้นะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
1: จ้า
0: ครับครับครับครับครับ
2: ปรึกษากันได้นะคะ
3: ครับก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับในสถานการณ์โควิดนะครับรายงานเจาะลึกสุขภาพเราสองคนก็ยังส่งกำลังใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ
2: ค่ะ
3: ซึ่งหลายรายการก็พูดตรงว่าปิดตัวไปนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ยังยืนหยัดยังคงกระพันนะครับ
2: ค่ะยังอยู่คู่ค
3: นยังอยู่ยังก้าวผ่านไปนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดเราก็ยังจะอยู่คู่คุณผู้ฟังนะครับ
2: ค่ะ
3: วันนี้นะครับผมมีสาระดีๆนะครับที่จะมาเล่านะครับจากบทสัมภาษณ์นะครับอ้างอิงถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
2: ค่ะ
3: เป็นของบทสัมภาษณ์ของพระนักเทศชื่อดังก็คือท่านวชิระเมธีนะครับ
2: ค่ะ
3: ที่บทสัมภาษณ์ก็คือว่าขึ้นหัวข้อว่าโควิด19ไม่ใช่วันสิ้นโลกน
2: ะ
3: ท่านวอท่านบอกอย่างนี้นะครับคือท่านบอกว่าในสถานการณ์ที่ทุกคนที่ต้องการกำลังใจเนี่ยได้มีโอกาสสนทนานะครับกับท่านเจ้าคุณวัชระเมธีนะครับว่าท่านเนี่ยจะให้ธรรมะนะครับกับคุณผู้ฟังในแบบไหนนะครับซึ่งท่านบอกว่าในช่วงเวลาที่เหมาะนะครับก็คือในช่วงโควิดนี้จะเรียนคุณโยมว่าเพราะช่วงนี้เรากำลังมีทุกข์นะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่คิดถึงเวลาที่ป่วยคือธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องดับทุกข์นะครับในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะเรียนว่าอย่าท้อนะครับท่านก็บอกว่าอย่าสิ้นหวังนะรักษากำลังใจเอาไว้ให้ดีนะครับท่านยกตัวอย่างว่าประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาเนี่ยกล่าวทุกคนว่าสำหรับคนที่อื่นบอกว่าข้าพเจ้าถูกนำมาขังคุกแม้แต่ข้าพเจ้ากำลังมาเรียนต่อต่างหากนะครับก็คือ2ไม่ปล่อยให้ภาวะติดคุกนะเจ็บช้ำน้ำใจผ่านคืนแต่ละวันด้วยความทุกข์ทรมานบางคนเป็นโรคจิตประสาทแม้แต่เรื่องเลวร้ายเหล่านั้นมารบกวนตัวเองนะครับนะครับก็พูดง่ายๆว่าพระอาจารย์นี้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม
2: ่
3: นะผมกับคุณติ่งก็คุยกันอยู่นอกห้องส่งเมื่อกี้ว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนนะครับถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการปรับเปลี่ยนต่างๆนั้นคือเขาเรียกว่าสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเรามีกำลังใจแต่ถ้าเราไปสิ้นหวังซะก่อนก็อย่างที่เป็นข่าวคนเด้งคนนี้สิ้นหวังเยอะในช่วงโควิดต่างๆนะครับ
2: คือมองไปแล้วแบบไม่เห็นทางเดินต่ออะไรแบบนี้นะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
3: กำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่ากำลังใจนั้นเปรียบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโอสถชนิดหนึ่งที่ทำให้คนนั้นมีสุขภาพจิตดีถ้าเราขาดกำลังใจขาดความหวังนะครับทุกท่านก็เราร่วมเป็นกำลังใจกับเรานะครับรายการเจาะลึกสุขภาพพูดตรงๆว่าท่านต้องโทรมานะครับ
2: ค่ะพูดคุยกับเราได้นะคะเพราะว่าทางเรานั้นเปิดบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะกับคาตามินนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0843855644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843855644นะคะ
3: ครับก็ตอนนี้ของเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับที่โปรโมชั่นนะคุณช่วยบอกโปรโมชั่นสั้นๆสักนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะช่วงนี้นี่คาตามินก็มีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะจะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันค่ะ

0: รวมเป็น8กระปุกทั้งหมดนะคะในราคาเดิมนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้เนี่ยที่ทางคาตามินนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับเพราะว่ารายการจอลึกสู่ภาพนะครับตอนนี้เราเปิดรับสายคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับที่โทรมาเพราะว่าที่โทรหลายจังหวัดเพราะว่าเราออกอากาศไปหลายที
0: ่
1: ครับทั่วประเทศนะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: ช่วงนี้มีโปรโมชั่นใช่ไหมคะ
2: ครับครับช่วงนี้มีโปรโมชั่น6กระปุกครับ
3: ไม่คิดว่าซื้อ3กระปุก
2: แถมกล่องเล็กกล่องหนึ่ง
3: แถมกล่องเล็กด้วยหรือคะ
2: ครับครับ3กระปุกนะ
3: 3กระปุกและแถมกล่องเล็ก
2: อ๋อ
3: ค่ะถ้าเอ้ยคาทามีนแค่ไปเกี่ยวกับล
2: ู
3: กเข่าเสื่อมพวกนี้ใช่ปะ
2: ใช่ครับ
3: สีส้มนะครับปุ้ย
2: สีส้มนะครับ
3: นี่เดี๋ยวที่จะสั่งหน่อยอะค่ะ
2: ครับครับส่งที่ไหนครับ
3: หมู่บ้านจามจุรีอะจ้ะ
2: หมู่บ้านจามจุรี
3: 42/463
2: ซอยอะไรครับ
3: ซอย10กอค่ะ
2: ตัวนี้จามจุรีนี่กิ่งแก้วหรือที่ไหนนะ
3: กิ่งแก้วค่ะ
2: กิ่งแก้ว43เนาะ
3: ค่ะ
2: ครับครับเดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับ
3: ค่ะ
2: ครับครับก็ถึงประมาณบ่ายๆครับผม
3: โหบ้านผม
2: ครับ
3: โอเคค่ะ
2: ครับครับได้จะโทรไปนะครับครับครับครับครับครับครับสวัสดีครับครับ
1: อ่ะผมฝากเรื่องอาหารอันตรายสำหรับกระดูกพรุนเล็กน้อยคุณติ่ง
0: ได
1: ้ข้ามไปข้อ2เลยฮะเพราะว่าเป็นอาหารยอดนิยมนะครับ
0: อันนี้นี่นะถ้าเกิดว่าเป็นเอามาลักษณะล้างทำความสะอาดอะไรแบบนี้ก็คงจะดีนะแต่ถ้าเกิดว่าดื่มเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดเนี่ยอย่างเช่นสุราเบียร์ไวน์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะหากว่าบริโภคมากเกินไปเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลต่อกระดูกทั้งสิ้นนะคะนั่นก็คือทุกครั้งที่เราเนี่ยได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะความสมดุลของแคลเซียมในร่างกายเนี่ยมันจะถูกรบกวนค่ะระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์นะมันจะสูงขึ้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลสืบเนื่องให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการสลายแคลเซียมออกจากกระดูกนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะยังไปขัดขวางในเรื่องของกระบวนการสร้างวิตามินดีค่ะในร่างกายนะคะซึ่งวิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินที่มีบทบาทสำคัญต่อความแข็งแรงของกระดูกมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะเป็นวิตามินที่ทำหน้าที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารหรือว่าอาหารเสริมเข้าสู่ร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะคะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับอะไรเป็นสาระดีๆจากรายการจอดลึกสุขภาพนะครับท่านโทรมาปรึกษากับทางรายการได้ในทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันอ่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วก็กลับมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับผมกิติกรก็มาคุยรายการจอดลึกสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับช่วงที่แล้วเราค้างไว
2: ้
1: เรื่องอาหารที่ทำให้กระดูกพรุนนะครับ
2: ใช่
1: แอลกอฮอล์แล้วก็อะไรอีกสักอย่างนะ
2: ยังจะมีเรื่องของน้ำอัดลม
1: อ๋ออันนี้ต้องพูดตรงๆว่าเป็นที่ชื่นชอบนะครับไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ
2: ่ชอบหมดนะ
1: ครับ
2: น้ำอัดลมเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะมันมีส่วนประกอบของกรดฟอสฟอริกนะคะเพื่อทำให้มีรสเปรี้ยวแล้วก็มีความซ่านะคะเวลาดื่มเนี่ยก็เลยจะรู้สึกสดชื่นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำอัดลมที่เป็นสีดำนะคะซึ่งก็มีการเติมสารเคมีชนิดนี้เนี่ยอย่างแน่นอนนะคะในส่วนน้ำอัดลมชนิดอื่นๆนะคะจะเป็นสีสารพัดสีนี่แหละนะคะก็อาจจะมีการเติมสารนี้หรือไม่ก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสูตรแล้วก็การผลิตของแต่ละยี่ห้อนั่นเองนะคะการดื่มน้ำอัดลมเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเรานั้นได้รับทั้งฟอสฟอรัสส่วนเกินนะจากกรดฟอสฟอริกนะคะน้ำตาลจำนวนมากเนี่ยจากน้ำเชื่อมหรือว่าไซรัปคาเฟอีนจากเมล็ดโคลานะคะกลิ่นแล้วก็สีที่ถูกปรุงแต่งเนี่ยซึ่งไม่มีส่วนไหนที่เป็นประโยชน์นะต่อร่างกายอย่างแท้จริงเลยนะคะทุกครั้งค่ะที่เราดื่มน้ำอัดลมเนี่ยเราจะสูญเสียมวลกระดูกนะจากกรดฟอสฟอริกเนี่ยแล้วก็คาเฟอีนนะคะของร่างกายอย่างแท้จริงเลยนะคะและเรียกว่าเสียสองต่อนะคะน้ำตาลที่อาจทำให้มีน้ำหนักส่วนเกินแล้วก็ทำให้ตับอ่อนเนี่ยต้องทำงานหนักก็ไปเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานอีกนะคะกลิ่นแล้วก็สีที่ได้เนี่ยต้องทำงานหนักแล้วก็เพื่อที่จะขับออกมาไตของเราเนี่ยทำงานหนักนะคะพูดด้วยว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารน้อยค่ะแล้วก็มีโทษมากกว่าประโยชน์นะคะหากว่าบริโภคเป็นประจำหรือว่ามากเกินไปนั่นเอง
1: ครับแต่ก็พูดตรงๆว่าน้ำอัดลมเนี่ยมีอิทธิพลแล้วก็มีขายกันเยอะแยะไปหมด
2: ขายดีด้วยนะ
1: ขายดีนะครับไม่ว่า จะเป็นเด็กและผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ
2: ต้องมีนะ
1: คร
2: ับ
1: แล้วก็เขาก็มีมาใหม่ว่าโนซูก้าบ้างอะไรบ้างพวกเหล่านี้นะครับซึ่งคุณฟังครับปัญหาเหล่านี้คือทานน้อยหน่
2: อ
1: ยก็ไม่เป็นไรหรอกครับนะ คือทานนิดทานหน่อยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า อะไรที่น้อยเนี่ยก็โทษก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนนี่ต้องถามผมว่าถ้าอดไม่ได้ทั้งนิดหน่อยได้ไหมนิดหน่อยนะครับแต่อย่ามากอย่าเป็นประจำแต่บางคนทานประจำนะ
2: อ๋อใช่
1: เคยเห็นไหม
2: ค่ะดื่มเยอะมาก
1: ครับตั้งแต่ทานอาหารเช้าหรืออาหารเที่ยงพวกนี้นะตกเย็นก็ต้องทานนะครับผมฝากไปถึงพี่น้องจังหวัดชลบุรีนะครับที่เมื่อเช้าก็โทรคุยกันที่บางแสนนะบางแสนก็มีช่วงหนึ่งที่บูมนะครับก็กลับมาเงียบนะครับคือเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าสถานการณ์โควิดนี้ทำให้หลายท่านนั้นปวดหัว
2: เปลี่ยนไปด้วยนะ
1: ครับปวดหัวนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวพี่น้องบางแสนไม่ว่าจะเป็นตลาดอาหารทะเลนะครับก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพนะครับนะครับก็พี่น้องกรุงเทพไม่ไปเที่ยวก็พี่น้องบางแสนก็อยู่ยากลำบากนะครับทะเลก็รอคุณผู้ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นพัทยาเพราะตอนนี้พัทยานี้คือที่ผ่านมาเนี่ยคุณติ่งร้อยละ90มีคนเล่าผมฟังนะต้องอาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติ
2: ใช่
1: ก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเลยก็พอต่างชาติมาไม่ได้สหรัฐอเมริกายุโรปเนี่ยนักทั้งนั้นเลยนะคร
2: ับ
1: ก็ไม่มีคนนะครับไม่มีคนพัทยาก็ไม่มีเงิน
2: เ
1: ม็ดเงินลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาไม่ว่าจะเป็นสัตหีบไม่ว่าจะเป็นบางแสนหรือหัวหินชะอำนะครับก็ล้วนแต่ยากลำบากในการประกอบอาชีพนะครับก็ส่งกำลังใจ ไปถึงทุกพื้นที่นะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ
2: ์
1: ที่เมื่อวานนี้รายงานมาจากเขาค้อนะครับเขาค้อก็บางช่วงก็จะพอมีคนแต่ก็เบาบางเพราะว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยเดินทางไปนะครับก็รอนะครับรอดีวันดีคืนนะครับก็มีลูกค้าเชิญผมไปเที่ยวผาซ่อนแก้วนะครับซึ่งคุณถึงไปมายัง
2: เลยค
1: ่
2: ะ
1: ต้องหาเวลาไปนะครับเพราะว่าสวยงามจริงๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับ
2: มีอยู่ช่วงที่เขาเปิดการท่องเที่ยวรู้สึกโอ้โหคนเยอะเหมือนกัน
1: ครับคนเยอะ
2: ไปแน่นเลย
1: ครับตอนช่วงนั้นเขาจะเป็นหนักที่ภูทับเบิก
2: ค่ะ
1: นะครับภูทับเบิกก็ยังเป็นที่ชื่นชอบสำหรับท่านที่ขึ้นไปสูดอากาศหรือว่าไปพิชิตความหนาวนะครับแต่หนาวนี่ไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะผมนะครับคุณฟังครับก็ไม่ว่ากันนะครับรายการจอดลึกสุขภาพก็ส่งกำลังใจในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเพราะโควิดนั้นเราจะต้องผ่านไปด้วยกันด้วยกำลังใจนะครับเพราะว่ารายการเราส่งเสริมกำลังใจท่านมีทุกข์มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความไม่สบายใจก็โทรมาที่รายการจอดลึกสุขภาพนะครับช่วงนี้โปรสักนิดนึงจริง
2: ค่ะโปรโมชั่นนะของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้นี่อัปเดตแล้วเนี่ยในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกันน่ะ3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบนี้นะสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมรีบเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะถึงประตูบ้านเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0844358566444อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับท่านก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับทางรายการเพื่อขอคำแนะนำอะไรต่างๆนะครับที่เบอร์0843856644นะครับเรายังรับปรึกษายังมีคำแนะนำสำหรับท่านผู้สูงอายุหรือท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับที่มีความวิตกกังวลใจโทรเข้ามาพูดคุยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์ติดต่อก
1: ิน
3: มีแม่ทำไมมันขามันตึงแล้วปลายเท้ามันรู้สึกว่ามันปวดนะ
1: กินกี่วันนะครับเนี่ย
3: กินหลายวันแล้ว
1: กินแล้วปวด
3: ปวด
1: แต่มันปวดเลย
3: เมื่อก่อนไม่ปวดนะแล้วมันกินแล้วมันปวดน้องเยอะอ่ะมันว่ามันว่ายามันขับมันไล่ป่ะ
1: ครับกินแค่วันละเม็ดนะ
3: เออฉันกินวันละสองไอ้ใน2ครั้ง2เม็ด
1: โอ้ไม่ได้จ้ะกินแค่วันละเม็ดเดียวก่อนก็ได้นะครับเม็ดเดียวจ
3: ะตอนเย็นค่ะ
1: ได้ตอนเย็นก็ได
3: ้
1: แค่ตอนเช้าก็ได้หรือตอนเย็นก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนเย็นไม่ค่อยมียานะ
3: จ้ะ
1: แค่เม็ดเดียวนะครับ
3: ค่ะเอาแล้วกินทาน2เม็ดไม่ดีเหรอคะ
1: ไม่ดีจ้ะมันจะทำให้ขับมากขึ้นนะ
3: อ๋อค่ะ
1: ค่อยๆกินไปนะ
3: จ้ะ
1: ครับครับมีอะไรก็โทรมานะครับ
3: ค่ะค่ะ
1: ครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับรายการจอดลึกสุขภาพผมกับติ๋งก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดนะครับเราก็ยังทำรายการยังส่งกำลังใจคาตามินก็ยังจำหน่ายบางคนโทรมานะยังขายยังจำหน่ายยังอะไรอยู่ไหมยังจำหน่าย
2: เนี่ยใช่
1: ยังจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับอุดหนุนอย่างดีเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องอธิบายเยอะสำหรับบางคนนะครับเพราะว่าเป็นสมาชิกแฟนรายการจอดลึกสุขภาพอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคาตามินนี่เราเขาเรียกว่าไปทั่วประเทศนะครับตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ผมมีกระเป๋านะครับ ตั้งใจที่จะให้คุณผู้ฟังในช่วงโควิดที่เราท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับก็มีกระเป๋า
2: ผ้า
1: สปองนะครับซึ่งตอนนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งทำสวยนะครับแล้วก็ลายใหม่นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เราตั้งใจว่าจะได้ประโยชน์แต่ได้นี่ประโยชน์จริงๆคนนึงทุกคนก็ต้องใช้กระเป๋าเมื่อไปซื้อของตาม
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
1: โลตัสบิ๊กซีพูดง่ายๆนะครับตามห้างสรรพสินค้าเพราะว่าจะได้ใส่กระเป๋านั้นนะครับก็หลายท่านที่สะสมตัวนี้มันมีหลายท่านที่สะสมเป็นคอลเลกชันนะครับก็เปลี่ยนสีไปนะครับเปลี่ยนสีไปเพราะว่าหลายท่านนั้นเป็นแฟนรายการมาหลายปีตั้งแต่สมัยผมคุณติ่งนะช่วงนั้นนะ
2: เก็บทุกรุ่นเลย
1: เก็บทุกรุ่นนะครับก็เราก็จะเปลี่ยนไปเพราะที่โรงงานนะเขาก็จะทำให้เราออกมาใหม่ๆนะครับหลายท่านก็บอกมีลูกหลานเอาไปนะครับกระเป๋าก็เราก็ส่งไปให้นะครับส่งไปให้เพราะบางท่านนั้นยังไม่ได้นะครับก็บอกต่อกันนะครับ
2: แข็งแรงต้นทาน
1: แข็งแรงต้นทานนะครับสำหรับท่านที่ถือว่าเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจเพราะว่ายุคมันเปลี่ยนจริงๆนะครับคือผมก็บางทีนี่ลืมคนเด็กเวลาเข้าไปซื้อของเคยลืมไหม
2: ใช่
1: ลืมนะครับ
2: จากที่จะซื้อของเยอะเราเลยต้องซื้อของน้อย
1: ใช่นะครับ ผมลืมบางทีนะครับเพราะว่าไม่สามารถพกพากระเป๋าไปได้ทุกครั้งนะครับก็ลืมนะครับแล้วก็เขาก็มี1จำหน่าย2ให้บริจาคนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนนะครับโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตัวตามนะครับไม่ว่าจะอย่างไรเราก็ต้องเอาตัวรอดต้องผ่านพ้นต้องรอดนะครับในสถานการณ์นี้นะครับคุณผู้ฟังครับนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่สายเข้ามาเยอะมากตอนนี้นะครับหลายท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยนะครับก็โทรมาในรายการเราเจาะลึกสุขภาพที่เบอร์ที่คุณติ่งและผมบอกเบอร์ไปนะครับที่เบอร์0843856644หลายท่านไม่ต้องจดนะครับตอนนี้เพราะรายการอยู่มานาน
2: จำได้แล้ว
1: จำได้เลยนะครับเบอร์นี้เราใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับก็มีคู่สายหลายสายตอนนี้เบอร์ก็ยังแน่นนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามายังรับสายได้อยู่นะครับ
0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพผมคุณติ่งก็มาพูดคุยกับทางรายการเพราะว่ารายการจอดลึกสุขภาพนั้นจากการสำรวจเรตติ้งนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบกับคุณผู้ฟังในหลายจังหวัดและมีผู้ติดตามมากนะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นเป็นรายการแนวใหม่ที่ให้กำลังใจท่านที่ชื่นชอบในรายการจอดลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นวาไรตี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับก็คุณฟังนะครับที่ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดบางท่านนี้เดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ฟังรายการของเรานะครับ
2: อยู่เป็นเพื่อนกัน
1: อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ที่บ้านนะครับเขาเรียกว่าโซเชียลอะไรนะหนึ่ง distancing
2: ใช่
1: ไม่ต้องเขาว่าเว้นระยะห่างเขาว่าคนรุ่นใหม่นะต้องเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางไม่ต้องออกไปคุยไม่ค่อยมีงานเลี้ยงนะแต่มีงานแต่งไหมช่วงนี้ไม่มี
2: มีงานแต่งแต่อาจจะแค่
1: เบาบาง
2: ญาติใช่ค่ะ
1: โรงแรมก็ไม่มีงานตอนนี้นะครับผมผ่านไปเห็นโรงแรมปิดเยอะบางท่านก็ที่ฟังรายการอยู่ก็วันเช้านี้ผ่านถนนรัตนาธิเบศรมาก็เห็นปิดเพื่อจะปรับปรุงครับเพราะว่าก็คิดว่ายังไงก็ต้องได้ใช้แน่ๆนะครับเพราะว่ายังไงโควิดก็ต้องหายนะครับ เพราะว่าตอนนี้ดีวันดีคืนนะครับดีวันดีคืนจริงๆข่าวมีแต่ข่าวดีๆนะครับ
2: ค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนให้ผ่านพ้นนะคะ
1: ครับอาหารการกินนะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่มีข่าวลือมาว่ามากับอาหารอะไรเคยได้ยินไหมช่วงนั้นนะครับทุกคนก็ไม่ค่อยไปกล้าซื้อของบางคนต้องเอามาล้างนะมีน้ำยาล้างอะไรพวกนี้นะครับที่ขายดีก็จะเป็นแอลกอฮอล์กับหน้ากากนะครับ
2: หน้ากากอนามัย
1: ซึ่งหน้ากากก็อย่างที่ผมเรียนไปหลายท่านก็ซื้อเป็นกล่องๆเพื่อเอามาใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งนะครับใช้แล้วทิ้งก็หน้ากากเป็นผ้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับ
2: เพรา
1: ะ
2: ว่า
1: ไม่ค่อยสะดวกต่อการใช้งานนะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นกล่องๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ากล่องหนึ่งก็70-80ก็มีนะ
2: ค
1: ุณภาพดีนะครับก็เลือกซื้อเลือกหากันไปนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของปัญหาสุขภาพของสมาชิกรายการทั่วประเทศเนี่ยค่ะก็ได้มีโทรศัพท์นะมาเล่าให้ทางรายการเนี่ยได้ฟังนะคะบางท่านเป็นเบาหวานนะมีน้ำตาลในเลือดสูงนะคะบางท่านมีความดันสูงก็มีบางท่านเนี่ยต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพบ้างนะคะเรื่องของการออกกำลังกายบ้างการพักผ่อนนะคะการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคือลาภอันประเสริฐเลยทีเดียวเนี่ยค่ะโทรศัพท์กันเข้ามานะพูดคุยกันได้ค่ะนะคะมาเป็นแฟนรายการกันนะเจาะลึกสุขภาพกันนะพูดคุยกันได้ขอกำลังใจกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะ
1: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่ารายการหยดลึกสุขภาพรอสายท่านอยู่แล้วก็ตอนนี้คู่สายเราก
2: ็ยังว่างอยู
1: ่มีคนโทรเข้ามานะครับ เราสามารถรับสายได้หลายๆสายนะครับ คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงที่โทรเข้ามานี้นะครับเราก็ทำรายการไปแล้วก็มีคนโทรเข้ามาเยอะนะครับเราก็มีโอเปอเรเตอร์รับสายอยู่นะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นก็ยังรับปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพจิตไม่ว่าท่านจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาหวานความดันไขมันเหล่านี้นะครับก็เป็นปัญหาสำหรับทุกท่านที่เป็นผู้สูงวัยนะครับก็โทรกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอะไรนะครับผมฝากนิดหนึ่งนะครับตอนนี้การค้นพบอีกอย่างหนึ่งของคุณผู้ฟังก็คือโรคนอนไม่หลับนะครับ
2: กังวลนะฮะ
1: โรคนอนไม่หลับนะครับเขาสำรวจว่าในช่วงที่สถานการณ์โควิดเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นโรควิตกกังวลกันมากนะครับปัญหาตามมาก็คือโรคนอนหลับๆตื่นๆนะ
2: ใช่
1: หลับๆตื่นๆนะครับซึ่งหลายๆท่านก็เคยประสบกับตัวเองนะครับคือเราอาจจะคิดไปอะไรไปแล้วก็นอนหลับๆตื่นๆทำให้การพักผ่อนไม่พอนะครับพอการพักผ่อนไม่พอเนี่ยระยะเวลานานเนี่ยก็จะเกิดสภาวะไปในหลายๆโรคนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่ารายการเราก็เป็นห่วงโดยเฉพาะผู้สูงอายุโทรเข้ามาโดยส่วนใหญ่นี้นอนไม่หลับนะครับปัญหาการนอนไม่หลับเนี่ยคุณผู้ฟังต้องหนึ่งที่เขาบอกไว้นะครับคือออกกำลังกายนิดหน่อยสองคือการทานอาหารน้อยแต่เพียงพอในช่วงเย็นนะครับนะครับสามคือทำจิตใจให้สงบโดยการทำสมาธิบ้างเล็กน้อยนะครับบางท่านเนี่ยนะครับนอนหลับในช่วง4ทุ่มแล้วไปตื่นเอาประมาณ2:00นะครับน้องนั้นก็จะไม่หลับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็ฝากท่านว่าช่วงเช้านะครับหลังจากที่ท่านตื่นนอนมาตอน5:00แล้วเนี่ยนะครับท่านก็อยู่ที่ที่นอนไม่ต้องลุกออกมานะครับท่านก็นอนไปจะไปตื่นเอาอีกทีจะหลับไม่หลับบางทีก็หลับไปบ้างก็จะตื่นอีกทีก็ประมาณ6:00-7:00นะครับ6:00-7:00เพราะว่าอาจจะบางท่านก็อาจจะลุกมารดน้ำต้นไม้บ้างมาใส่บาตรบ้างอะไรเหล่านี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นผมฝากว่าการพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมฝากโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งสั้นๆติ่งครับ
2: ค่ะ โปรโมชั่นคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้เนี่ยก็คือช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเราส่งมอบความสุขสุขภาพดีนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะโปรดีแบบนี้สุดยอดเลยก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมค่ะตอนนี้นี่สินค้ามีจำนวนจำกัดต้องรีบกันนิดนึงนะคะกับช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งนึงนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพผมกิตติกรและก็คุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับขอให้ท่านมีความสุขในการเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ระมัดระวังตัวขอให้ท่านปลอดภัยจากโควิดนะครับยังรักษาสุขภาพยังต้องการออกกำลังกายขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับและก็ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ที่ท่านชื่นชอบผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสนะครับพี่น้องทั่วประเทศนะครับก็ยังอุดหนุนกันอยู่อย่างล้นหลามเราไม่มีวันลืมท่านอย่างแน่นอนเราจะก้าวผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับเวลาหมดแล้วครับผมกับคุณติ๋งก็ขอลานะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลแรกสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกยธ.สั่งการหน่วยงานในสังกัดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมรายวันนายวีริศอัมรปานรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่าจากการที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้ออกประกาศแจ้งเตือน17จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยเกษตรกรที่อาจจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะจังหวัดน่านซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยตรงรวมถึงเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางและอุตรดิตถ์ที่ประสบทุกข์ภัยในช่วงวันที่19ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยจึงต้องเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือและกยธ.จังหวัดที่อยู่ในที่จะเตรียมข้อมูลกลางแผนป้องกันเหตุและรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกวันจบข่าวสิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นประทับใจจะเป็นประพันธ์ของทักษิณา

0: ่วงรักนางร้าย
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: คณะเกศทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ่วงรักนางร้าย
1: ต่อยนะอย่าทำฉันแบบนี
2: ้นี่แค่สั่งสอนนะคราวหลังถ้าอย่าตบนะคิดให้ดีซะก่อนกำลังจะไม่ค่อยจูบแล้วล่ะแต่จะมากกว่านี้ตามความแรงของการตบเข้าใจไหม
1: นี่ปล่อยมือฉัน
2: โอเคผมปล่อยคุณแน่จะตบอีกไหมผมจะได้ฮะ
1: ฉันเกลียดคุณ
2: นี่คุณเดี๋ยวปากก็พังพอดีหรอกเอามือเช็ดทำไมฮะจะให้สะอาดเหรอผมจูบแล้วจะทำความสะอาดยังไงก็ไม่หายหรอก
1: ใช่ถึงเราจะเช็ดยังไงก็ไม่รู้สึกหายได้เลยเราทำอาชีพนักแสดงมาตั้งหลายปีแต่ก็ยังไม่เคยถูกจูบจริงๆแบบนี้เลยแม้จะเป็นนางร้ายก็ตามแต่นี่เขา
2: ชริดาเอามือจับที่ฟิฟปากอยู่นานนี่เราทำกับเธอกันไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมนัดเอ้ยทำไมเราไม่ควบคุมสติเอาซะเลยนะชริดาผมขอโทษ
1: คุณชนะฉัน
2: ชริดาคุณจะไปไหน
1: ฉันจะไปบ้านฉันแต่รับรองฉันไม่หนีหนี้คุณดอกยังไงซะฉันต้องทำงานใช้หนี้คุณ2ปีแน
2: ่ชริดา
1: ฉันไปละ
2: เราจะไปรับนะ
1: ไม่ต้องฉันไปได้ฉันก็กลับเองได
2: ้เอ้ยนี่เราที่มันแย่จริงๆเว้ยต้องมาได้ยังไงวะทำไม่

0: ข้ามา
1: เอาคุณดาวไปไหนวะวันตินยังไม่ได้ทานเลยอ่ะ
0: แกก็กินแทนเด้อ
1: เฮ้ยไอ้นี่กวนตะวันแล้ววะเป็นไรวะฉันทำอะไรให้แกไม่พอใจฮะ
0: เปล่าร
1: ู้ว่าแกทะเลาะกับคุณดา
0: เรื่องของฉันนายไม่เกี่ยว
1: อารมณ์เสียเฮ้ยนายนี่มันมีปากมีสีนี่เลือดออกยังไงเนี่ย
0: เฮ้ยตายละลิปสติกของชลิดาคงติดที่ปากเราแน่เลยถ้าเราจูบเธอไอ้จะทำยังไงดีไอ้เจ้าปัญญาเนี่ยยิ่งสรู้สดเห็นอยู่ด้วย
1: ปากแกเป็นอะไรให้ฉันดูสิ
0: เฮ้ยไม่ต้องอย่าไปยุ่งนะแกทำแล้วก็ไปทำไป
1: โอ้ตัวปากแกอ๋อรั่วปากแตกนี่พนัทอย่าลืมไปหาหมอด้วยนะ
0: บ้า

0: เท่าไหร่คะ
1: 90บาทครับ
0: นี่ค่ะทำไมบ้านเงียบจังหายกันไปไหนหมดอ่ะแม่คะแม่ห้องนั่งเล่นก็ไม่อยู่แต่ว่าบ้านเปิดเสียงมาจากครัวนี่แม่ต้องอยู่ในครัวแน่เลยแม่คะ
2: ลูกดามาได้ยังไงลูก
0: แท็กซี่ค่ะ
2: ไปคุยกันข้างนอกลูกแม่เอาคุกกี้เข้าตู้อบแล้วไปจ้ะ

0: นี่แม่ต้มน้ำมะตูมแล้วก็น้ำตะไคร้ลองชิมดูสิรสชาติดีไหม
1: ค่ะโอเคค่ะแม่
0: จริงเหรอ
1: จริงสิคะแบบนี้ทำขายได้เลยนะคะ
0: ถ้างั้นแม่จะลองทำส่งร้านค้าหนูว่าดีไหม
1: แม่คะอย่าเลยค่ะแม่น่ะจะเหนื่อยซะเปล่าๆอยู่บ้านเฉยๆเถอะค่ะ
0: ไม่เหนื่อยหรอกหนูรู้ไหมทุกวันนี้แม่ก็ทำคุกกี้ส่งร้านขนมในซอยเรานะเขามารับถึงบ้านเงินทองก็ไม่มีปัญหาแล้วแม่ก็เพลินด้วย
1: ดาดีใจนะคะที่แม่มีความสุข
0: แล้วลูกล่ะมีความสุขดีหรือเปล่า
1: หน้าบานขนาดเนี้ยจะไม่สุขได้หรอคะ
0: อย่าโกหกแม่นะลูก
1: ค่ะแม่คุณพนัสน่ะเขาดีกับดามากค่ะถึงเราจะไม่ได้รักกันมากเพราะเวลาที่เราคบกันน้อยแต่เราก็อยู่กันได้ค่ะ
0: ถ้าเป็นอย่างที่ลูกพูดแม่ก็ดีใจแล้วทำไมเขาไม่มากับลูกด้วยล่ะ
1: เขาทำงานนะคะดาก็เลยมาหาแม
0: ่งั้นวันนี้ค้างกับแม่ไหม
1: ก็ดีนะคะดาจะโทรบอกเขาก่อนนะคะ
0: ดีลูกเย็นนี้แม่จะทำอาหารที่ลูกชอบเราจะได้ทานข้าวด้วยกันพ่อแม่ลูก
1: ค่ะแม่

0: ่านกำลังฟังบ่วงรักนางร้ายจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊ก
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
5: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
4: ้ครบทุกรส
5: สะกดทุกอารมณ
4: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์
5: ละครวิทยุคณะเกตทิพย์
4: ฟังเพลินทุกที
5: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ฮัลโหลนี่คุณฉันเองนะฉันจะบอกคุณว่าเย็นนี้ฉันจะค้างกับแม่ที่บ้านไม่ต้องมารับฉันนะ
4: ขออนุญาตคุณ
3: คุณพนัสนี่จะไม่มากไปหน่อยเหรอฉันขออยู่กับแม่แค่คืนเดียวเอง
4: ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็จะบอกว่าคืนนี้ฉันจะไปค้างกับคุณที่นั่นด้วย
3: อุ๊ยนี่ไม่ได้นะ
4: เอ้าทำไม
3: ไม่คุณไม่ต้องมาค้างกับฉันคุณก็กลับไปบ้านคุณสิ
4: ไม่ผมจะไปค้างกับคุณที่บ้านแม่คุณอย่าลืมสิเราเป็นสามีภรรยากันแล้วเราก็เพิ่งแต่งงานกันด้วยจะแยกกันได้ยังไง
3: ไม่จำเป็นเลยแค่คืนเดียวเอง
4: นั่นแหละผมไม่อยากทำให้พ่อแม่คุณไม่สบายใจ
3: แต่ถ้าคุณมาค้างที่เนี่ยฉันจะไม่สบายใจเข้าใจไหม
4: ผมเข้าใจแต่ผมจะไปนะทีนี้นะผมจะได้ทำงานละแล้วเจอที่บ้านคุณตอนอาหารด้วยข้าวกันละกันนะ
3: นี่เดี๋ยวก่อนคุณเดี๋ยวก่อนวางสายไปซะแล้วบ้าจริงเลยแทนที่ฉันจะเป็นอิสระกลับต้องมาติดคุกอีกบ้าที่สุดเลย
5: บ่นอะไรลูกดา
3: เปล่าค่ะแม
5: ่คุยกับพ่อพนัสใช่ไหม
3: ค่ะแม่
5: แล้วเขาว่าอะไรหรือเปล่าที่หนูจะมาค้างกับแม่ที่นี
3: ่เขาไม่ว่าอะไรค่ะแต่ว่า
5: อะไรเหรอลูก
3: เขาจะมาค้างด้วยสิคะ
5: ก็ดีสิงั้นแม่จะทำอาหารเพิ่มแล้วเขาชอบทานอะไรล่ะแม่จะได้ทำเผื่อ
3: ไม่ทราบสิคะ
5: อ้าวลูกทำไมพูดแบบนี้เราเป็นผัวเมียกันก็ต้องศึกษาและใส่ใจว่าสามีเราชอบหรือไม่ชอบอะไรหนูต้องสังเกตบ้างนะลูก
3: แม่ขารายนั้นน่ะเขาดูยากค่ะอะไรก็ทานได้หมด
5: ก็แสดงว่าไม่เรื่องมากกินง่ายนอนง่าย
3: ก็คงประมาณนั้นมั้งคะแม่

0: แม่วันนี้ถือว่าเป็นวันดีจริงๆนะเราอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแล้วก็ลูกเขย
1: นั่นสินะแม่น่ะรอวันนี้มานานแล้ว
2: ผมเองก็อยากจะมาที่นี่มานานแล้วครับแต่ยังไม่มีโอกาสบัวอยากยุ่งอยู่กับงานมุนิดาเขาอยากจะค้างที่นี่ผมก็เลยขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่มาค้างด้วยคนนะครับ
0: จะต้องขออนุญาตทำไมบ้านนี้ก็เป็นของพ่อพนัทเหมือนกันนะจะมาตอนไหนเมื่อไหร่ก็มาได้เลยไม่ต้องขอใครทั้งนั้นละ
2: ครับขอบคุณครับ
3: เขายกมือไหว้พ่อแม่เราอย่างนอบน้อมเหมือนจะเป็นคนดีนายพนัทนี่ถ้าหากฉันไม่รู้จักนิสัยแท้จริงของนายก็คงคิดว่านายเป็นคนดีเหมือนกับภาพลักษณ์ที่นายแสดงออกแต่ขอโทษเรามันรู้ไส้รู้พุงกันดีฉันก็เลยไม่ปลื้มกับพฤติกรรมของนาย
1: ทานเยอะๆนะคะพอทานได้หรือเปล่า
2: เฮ้ยอร่อยมากเลยครับแบบที่สงสัยว่าผมต้องมาข้าวบ่อยๆซะแล้ว
0: มาเลยมาเลยพ่อจะได้ไม่เหงาไงอยู่กันสองคนตายายไม่รู้จะคุยอะไรกันนะก็ได้แต่นั่งมองหน้ากันไปนั่งมองหน้ากันมาไอ้ความจริงพ่อนัดมาค้างที่นี่เลยก็ดีนะเสาร์อาทิตย์เข้าไปบ้านสวนที่สุพรรณ
1: นั่นสิมาอยู่ที่นี่ด้วยกันตกลงไหม
3: ไม่ได้แล้วค่ะแม
1: ่อ้าวทำไมล่ะลูกดา
3: ก็คุณพนัทน่ะเขาต้องดูแลงานที่บ้านโน้นนะคะคุณพ่อกับคุณแม่น่ะก็แก่มากแล้วปล่อยไม่ได้แล้วค่ะเขาต้องอยู่บ้านโน้นค่ะ
2: โหกันท่าเลยนะชลิดาคิดเหรอว่าเธอจะกันฉันได้ตลอดอ่ะการที่จะทำให้พ่อแม่ของเธอรักฉันเนี่ยรับรองว่าไม่เกินความสามารถฉันแน่ๆชลิดา
0: ของหวานก็มีนะพ่อพนัท
2: ผมอิ่มแล้วครับคุณพ่ออ
1: ืมทานไม่เยอะเลยนะ
2: ผมอิ่มมากเลยฮะทานทั้งสองจานน่ะ
1: งั้นเอาผลไม้ไหมล่ะแม่จะไปเอามาให
3: ้แม่ขาไม่ต้องหรอกค่ะยุ่งยากเปล่า
1: ๆเอ๊ะลูกดาทำไมพูดแบบนั้นล่ะไม่น่ารักเลยนะ
3: ดา
2: โอ้ไม่เป็นไรหรอกครับดาชอบพูดแบบนั้นนะเป็นการพูดเล่นมากกว่าครับ
1: ไม่ดีนะ

0: เดี๋ยวพ่อขอตัวไปอ่านหนังสือนะคุยกันสองคนนะ
1: กระลาคุณพ่อนี่คุณจะลุกไปไหนอะฮะ
2: ก็จะ4 ทุ่มแล้วอ่ะฉันก็จะขึ้นไปนอน
1: ผมไปด้วยดิอยากอาบน้ำเหมือนกัน
2: อาบน้ำที่ไหนอ่ะ
1: เอ้าก็ห้องนอนของเราไง
2: ห้องนอนของเราห้องไหนเหรอมีแต่ห้องนอนของฉันน่ะส่วนห้องนอนของคุณนั่นเห็นไหมโซฟานั่นน่ะส่วนชุดนอนน่ะเดี๋ยวฉันจะไปขอยืมคุณพ่อมาให้นะฉันไปละ
1: เดี๋ยวก่อนสิคุณนี่แต่ต้องพูดกันให้รู้เรื่องก่อนนี่คุณฟังให้ดีนะผมขึ้นไปนอนบนห้องของคุณนอนกับคุณ
2: ไม่ได้
1: ไม่ใช่ผมมันนอนโซฟาแบบนี้นะ
2: ไม่ได้นะคุณต้องนอนที่นี
1: ่ทำไมเล่า
2: ก็ห้องนอนฉันน่ะมันเล็กเตียงก็เล็กนอน2 คนไม่ได้หรอก
1: จะเล็กแค่ไหนผมก็นอนได
2: ้แต่ว่าฉันนอนไม่ได้ฉันไม่ชอบนอนเบียดกับใครอ่ะแล้วมันก็เป็นห้องส่วนตัวของฉัน
1: นี่ลืมไปแล้วเหรอว่าตอนเป็นผัวเมียกันอ่ะ
2: คำนี้ฉันขอได้ไหมฉันไม่อยากฟังอ
1: ่
2: ะ
1: อย่าเป็นสาวตลอดกาลอย่าให้หนุ่มๆตามจีบว่างั้นเถอะโถ่เสียใจด้วยจ้าหมดเวลาทำสาวต่อไปแล้วจำไว้เสมอนะว่าคุณน่ะมีสามีแล้วและสามีของคุณก็คือผมในพนัสคนนี้จำไว้

0: คุณมาริสาคะหยุดเดินได้ไหมคะน้องสายเวียนหัวค่ะ
1: ฉันเดินที่พื้นมันหนักหัวแกตรงไหนเนี่ยฮะน้องสาย

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามทั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ท่านผู้ฟังที่รักบ่วงรักนางร้ายจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทักษิณาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผื่อให้รุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ่วงรักนางร้ายในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำ

0: ที่นี่สถานีวิทยุโครงการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลพัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี2284541188 2284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์0875005800ขอเจริญพร
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสักการะขอพรหลวงพ่อโตและเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าร่วมโครงการบวชปฏิบัติธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0875005800ค่ะ
3: ความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการ คุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลุงตาทางคลื่นวิทยุอวปท792กรมการบริหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 โดยประมาณถึงเวลา 16:00 เป็นประจำเสมอมาลุงตาก็ต้องขอโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลุงตาแล้วก็ได้โทรศัพท์ติดต่อมาพบหาพูดคุยกับลุงตากันมาโดยตลอดต้องขอโมทนากับญาติโยมทุกท่านแล้วก็ต้องขอโมทนากับทางเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุอบต792ที่บางครั้งบางการบางวันลุงตาติดภาระธุระส่วนมากจะติดภาระธุระบ่อยโยมงานการก่อสร้างก็ต้องควบคุมดูแลแล้วก็บางทีก็มีญาติโยมท่านสาธุชนมาติดต่อธุระหรือบางทีต้องเดินทางไปต่างจังหวัดช่วงนี้งานภาระมากก็ไม่ค่อยได้เข้ามาคุยในรายการสดเหมือนอย่างวันนี้นะก็ทางเจ้าหน้าที่ก็นำเอาเรื่องราวเก่าๆที่หลวงตาได้คุยไว้หรือว่าจากทางสถานีวิทยุอบต.จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5รายการคิดดีแลนด์ซึ่งได้ออกอากาศสู่สายตาประชาชนทั่วโลก170กว่าประเทศมาเปิดแล้วมาบรรยายให้โยมได้รับชมรับฟังกันในบางครั้งบางคราวที่หลวงตาไม่ได้มาคุยในรายการสดเหมือนกับวันนี้นะวันนี้ก็พอดีเจ้าหน้าที่ทางสถานีวิทยุอบต792ก็ได้โทรศัพท์ล่วงหน้ามาแล้วว่าหลวงตาช่วงนี้ขอเก็บค่าสถานีหน่อยนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายนะสถานีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็หลวงตาก็ต้องหาปัจจัยรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายการจัดรายการในรายการเนี้ยทุกเดือนก็จะต้องมีค่าใช้จ่าย ปีที่แล้วโยมข้างค้าใช้จ่ายมากแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้โยมคงได้รับรู้รับทราบว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมากเพียงใดนะก็รายรับรายจ่ายไม่ค่อยสมดุลกันโยมก็ลดถวายเป็นแสนนะโยมไม่ร่วมทำบุญนะร่วมทำบุญก็ทุนท่านอุโบสถเป็นแสนบาทเจ้าหน้าของโฆษณากับทางเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุอบต792ไว้ในโอกาสนี้ด้วยแล้ววันนี้ก็ มาเก็บค่าเวลาสถานีแต่ว่าโยมก็ได้แจ้งล่วงหน้ามาแล้วก็ต้องพยายามต้องรวบรวมหาเก็บตรงนั้นบ้างตรงนี้นิดตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยต้องรวบรวมไว้เตรียมเพราะว่าโยมแจ้งมาแล้วว่าจะมาขอเก็บค่าเวลานะก็เพิ่งจะจ่ายค่าเวลากันไปเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าหน้าที่เพิ่งจะจับไปฉะนั้นก็นิยมวัดหัวกระบือนิยมมีค่าใช้จ่ายมากแต่ละวันแต่ละวันนิยมค่าใช้จ่ายมีทุกวันค่าวัสดุก่อสร้างค่าช่างค่าน้ำไฟกว่าน้ำประปาทุกสิ่งทุกอย่างต้องเตรียมให้พร้อมที่จะรวบรวมไว้จ่ายนะบางวันก็ติดลบนะรายได้มีบ้างแต่บางวันก็ติดลบนะในช่วงนี้ก็งานสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถหลังเดิมซึ่งเล็กและแคบๆโยมถ้าโยมมาเห็นแล้วบางคนมาเอ๊ะอุโบสถอยู่ตรงไหนท้องตาอุโบสถวัดกระบือเนี่ยสร้างอะไรอะไรคุมหมดนะว่าอุโบสถหลังเดิมเล็กแล้วก็มีกองอำนวยการที่ให้โยมมาอำนวยความสะดวกโยมที่จะมากราบขอพรหลวงพ่อโตในอุโบสถมาทำบุญไถ่ชีวิตตัวกระบือมาถวายทั้งกระทานมาทำบุญรอเทียนบ้างอะไรบ้างก็โครงสร้างก็จะคลุมนะคลุมอุโบสถเล็กนะคลุมหมดบางคนมาแล้วไม่เห็นอุโบสถก็จะถามว่าอุโบสถอยู่ตรงไหนนะอุโบสถวัดกระบือเนี่ยเล็กต้องอาจจะใช้คำว่าเล็กที่สุดในกรุงเทพมหานครก็อาจจะว่าได้นะแล้วก็เป็นอุโบสถที่เก่ามีอายุยืนยาวมาถึง280กว่าปีแล้ววันนี้โยมก็โทรศัพท์ถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่อโตเนี่ยมีอายุเท่าไหร่แล้วก็เจริญพรให้โยมได้ทราบว่าอายุหลวงพ่อโตเนี่ย200กว่าปีนะ200กว่าปีแล้วได้ก็เป็นพุทธรูปที่โยมมากราบอธิษฐานขอพรกันเป็นประจำทุกวันนะเช้าจวดเย็นเป็นประจำทุกวันนะโยมมากราบอธิษฐานขอพรเรื่องหน้าที่การงานเรื่องการทำมาค้าขายเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสารพัดเรื่องโยมก็มากราบอธิษฐานขอพรกันเป็นประจำแต่วันนี้ตั้งแต่เช้าเมื่อเช้านี้วันนี้ก็เป็นวันอะไรวันธรรมสวนะวันพระนะวันนี้วันพระ15ค่ำเดือน9ขึ้น15ค่ำเดือน9นะก็โยมวันนี้ก็มาอยู่รักษาอุโบสถมาทำบุญกันในช่วงเช้า8โมงเช้าที่วัดกระบือก็จะมีการทำบุญตักบาตรกันในช่วงเช้าวันนี้นะแล้วก็ลุงตาก็ติดภาระที่จะต้องเดินทางไปนะทำพิธีปลูกโรงงานยกเสาโรงงานก็เสร็จจากพิธีทำบุญตักบาตรถวายพรพระเจริญจิตภาวนาเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระจุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวงสมเด็จแม่ของแผ่นดินและต้นแม่ของเรานะนั่นส่วนหนึ่งแล้วก็องค์พระองค์พานะก็ทำบุญทุกวาระทุกโอกาสก็จะเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระจุศลให้พระองค์ท่านก็จะมีการทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาแล้วก็อยู่รักษาอุโบสถกันวันนี้นะโยมก็มาอยู่รักษาอุโบสถกันเป็นจำนวนมากนะโยมไม่ได้ปล่อยให้วันเวลาล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าได้ประโยชน์ได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตรแต่เช้านะถวายพรพระพระทำวัดไหว้พระสวดมนต์ถวายพรพระแล้วก็สวดนะทำบุญถวายพระราชินีและพระองค์พานะแล้วก็เจริญจิตภาวนาถวายพระองค์ท่านพอเสร็จเรียบร้อยหลวงตาก็ต้องรีบออกเดินทางไปทำพิธีปลูกโรงงานเพื่อยกเสาปลูกโรงงานที่ซอยเจริญพงศ์แล้วก็โยมก็ พอดีก็จำโยมไม่ได้หรอกโยมบอกว่าเนี่ยฉันไปกราบหลวงพ่อโตเป็นประจำไปถวายหลวงพ่อโตในอุโบสถถวายทีเป็นหมื่นบอกนะมาถวายใส่ตู้ไว้เป็นหมื่นบางทีก็ถวายกับพระที่บิณฑบาตมาก็โยมบอกว่าหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานอะไรแล้วก็ได้แต่ว่าคนที่คุยเนี่ยไม่ใช่เจ้าของบ้านที่จะปลูกแต่อยู่ใกล้เคียงกันก็มาร่วมพิธีด้วยพวกนี้หลวงพ่อโตในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ฉันไปกราบอธิษฐานขอพรเป็นประจำแล้วก็มาร่วมทอดกฐินกับวัตถุกระบือเป็นประจำแต่หลวงตาจำโยมไม่ได้เพราะว่ามากท่านด้วยกันแล้วก็โยมก็ชี้แจงเจริญพรให้ทราบว่าวัตถุกระบือหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์เขาจะบอกคนที่สร้างบ้านสร้างโรงงานนะหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นก็เนี่ยใครไปกราบอธิษฐานขอพรแล้วได้สมความปรารถนามีอยู่รายหนึ่งก็ยังคุยกับโยมวันนี้แล้วก็กุ้งกระเต่าก็ไปด้วยคือพราหมณ์เป็นพราหมณ์กุ้งกระเต่าให้เสร็จจากพิธีทำบุญช่วงเช้าเจริญจิตภาวนาที่ศาลาเอาอยู่แล้วก็ไปด้วยกันโยมแต่โยมก็จำกุ้งได้เพราะกุ้งเนี่ยลูกตาไปไหนก็จะไปเก็บภาพไปถ่ายภาพแล้วก็ลงเฟซโยมก็เอาก็เดี๋ยวผมจะทราบว่ารวมโยมเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กกันแล้วก็คุยให้ฟังวันนี้วัดหัวกระบือเนี่ยถามโยมอยู่เคยไปไหมโอ้ยท่านไปบ่อยไปกราบหลวงพ่อโตเป็นประจำไปที่ฐานแล้วอะไรแล้วก็ได้ถึงความปรารถนาเนี่ยไปถวายใส่ตู้รับบริจาคไว้เป็นหมื่นบางทีก็ถวายพระมาเป็นหมื่นแล้วก็งานกฐินก็มาร่วมเป็นประจำวันนี้ก็จึงบอกโยมว่าโยมปีนี้ก็ไปร่วมกันใหม่นะกฐินปีนี้วัดหัวกระบือก็คุณโยมฉลองโยมพันธองลืมเหลืองโรจน์ท่านเป็นผู้ที่มีกุศลศรัทธามากเป็นศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนานะก็ปีนี้ท่านก็ เจริญพรจะแจ้งให้หลวงตาทราบว่าปีนี้ถามว่ามีใครจองหรือยังท่านบอกงั้นท่านขอจองกฐินเพื่อจะได้มาร่วมทบทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่ทันอุโบสถหลังเดิมแล้วก็กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะทอดกันในวันอาทิตย์สุดท้ายของเขตกฐินนะคือกำหนดว่าวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก่อนลอยกระทง2วันแล้วก็งานนี้ก็จะมีงานประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศประกวดกระทงด้วยก็มิตรไทยแลนด์เวิลด์1991คือคุณอิสริยะนะแล้วก็คุณกนกพรแล้วก็คณะทีมงานของคุณดิริยะก็จะมาร่วมกันจัดประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศณที่วัดที่กระบือนี้นะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่มีบุตรหลานจะกวาดหรือว่าส่งเข้าประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศก็ฝึกเตรียมกันได้แล้วนะหรือว่าญาติโยมที่มีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์คือเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อขออนุโมทนาเพื่อเชิญเจริญพรโยมมาร่วมกันและทางวัดก็จะจัดทำป้ายนะป้ายชื่อของบริษัทห้างร้านหรือว่าร้านอาหารนะโยมหัวกระบือเนี่ยแหล่งอาหารซีฟู้ดบางขุนเทียนชายทะเลเนี่ยมีร้านอาหารมากต่อญาติโยมท่านสาธุชนบริษัทห้างร้านที่มีกุศลศรัทธาก็ขอเชิญเจริญพรนั้นมาร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการจัดงานทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ. 2559คือวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน22นะประธานโทษ22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก่อนนายลอยกระทง2วันนะก็โยมจะมาร่วมทอดกฐินหรือว่าจะจัดเป็นองค์กฐินมาร่วมทอดเป็นกฐินสามัคคีก็ได้นะหรือว่ามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศก็ได้ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านและก็ได้โปรดได้แจ้งให้ทราบนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะโยมมีกุศลศรัทธาก็มาร่วมกันทุกๆปีโยมก็จะมาร่วมทอดกฐินสามัคคีกันเป็นจำนวนมากหลายสายหลายแห่งหลายที่นะปีที่แล้วก็มีของวัดพระธรรมกายธรรมกายนี่ก็หลังจากนี้ก็โยมก็มาทอดโดยทุกปีนะก็ถวายปีละ 100,000 นะวัดธรรมกายคณะศิษยานุศิษย์วัดธรรมกายก็มาร่วมทอดด้วย แต่มาติดต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ได้กำหนดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านด้วยกันปีที่แล้วก็มี ของคุณแม่จันทร์ที่วัดยานาวาของชายอีกอาจารย์สอนชัยสวรรณสินคณะศิษยานุศิษย์อาจารย์สอนชัยแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายท่านด้วยกันนะที่มีกุศลศรัทธามาร่วมจัดเป็นสายๆมานะก็ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาและทางวัดก็จะจัดเตรียมของที่ระลึกไว้มอบให้กับญาติโยมท่านสาธุชนที่เป็นประธานสายนะเพื่อจัดกฐินมาร่วมทอดกันณวัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะทุกปีวัดก็จะจัดของที่ระลึกไว้มอบให้กับญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านแล้วก็ปัจจัยรายได้ก็จะได้นำมาใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถหลังใหม่ทันอุโบสถหลังเดิมซึ่งเล็กและคับแคบแล้วก็มีอายุยืนยาวมาถึง200กว่าปีแล้วนะโยมแล้วก็เป็นอุโบสถที่เล็กนะเวลาพระลงธรรมสังฆกรรมเนี่ยวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายประมาณ 5:00 น.เย็นก็พระก็จะลงธรรมสังฆกรรมคือลงพระปฏิโมกข์ต้องนั่งล้อมพระประธานนะโยมล้อมพระประธานถึงด้านหน้าอุโบสถคือหมายถึงทั้งหลังพระประธานหน้าพระประธานเต็มอุโบสถนะเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นประจำก็พระวัดหุบกระบือเนี่ยมีพระจำวัดทั้งหมด70รูปนะปีนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบว่ามี74รูปแรกเริ่มวันทำบุญเข้าพรรษาบอกว่ามี72แต่ว่าไม่ทราบหลงยังไงไม่ทราบแล้วก็หลังจากนั้นก็แจ้งว่าทั้งหมด74รูปนะพระสงฆ์วัดทุกกระบือเนี่ย74รูปก็เป็นวัดที่มีพระสงฆ์มากวัดหนึ่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียนจอมทองนะก็ได้คุยกันแล้วแต่ละวัดเนี่ยมีพระไม่มากแต่ที่วัดทุกกระบือเนี่ยจะมีพระมากทุกปีนะบางปีก็ถึง100 7 8 8 9 10ถึง100ปีนี้น้อยหน่อยก็74รูปนะ74รูปแล้วก็เป็นวัดที่มีพระนวากะมากที่สุดวัดหนึ่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียนจอมทองหรือว่าบางขุนเทียนเขตบางขุนเทียนจอมทองเขตบางบอนแต่นี้ก่อนนี้จะเป็นอำเภอบางขุนเทียนจะมี30วัดนะแต่ก็มาแยกเป็นเขตจอมทองเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนจากอำเภอบางขุนเทียนมาแยกเป็น3เขตตามเขตของบ้านเมืองนะแยกเป็น3เขตแต่ว่าวัดหุบกระบือเนี่ยใน3เขตเนี่ยวัดหุบกระบือเป็นวัดที่มีพระสงฆ์มากที่สุดวัดหนึ่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียนจอมทองแล้วก็เป็นวัดที่มีพระนวกะคือพระบวชใหม่เนี่ยพระพรรษาใหม่แม้บวชพรรษาหนึ่งเนี่ยมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เนี่ยวัดหุบกระบือพระมากแต่อุโบสถเล็กโยมที่มางานบวชนาคหมู่วันเกิดลุงตาวันที่หนึ่งกรกฎาคมทุกปีจะเห็นว่าพระนั่งล้นอุโบสถจะโยมจะถวายบาตรท่านเณรเนี่ยต้องถวายหน้าประตูเข้าไปข้างในไม่ได้นะท่านนายเต็มหมดนะต้องถวายหน้าประตูโบสถ์แล้วก็ถวายรวมใช้ไตรศีลนะ ผูกที่บาทรูปบนที่บาทแล้วก็ให้โยมถวายเพราะข้างในโยมเข้าไม่ได้เลยนะเต็มหมดฉะนั้นก็เนี่ยจึงจำเป็นต้องสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถหลังเดิมแล้วก็เป็นอุโบสถที่ใหญ่ พอสมควรเนื้อที่400ตารางวานะคือ1ไร่เป็นอุโบสถ3ชั้นขณะนี้ก็กำลังเริ่มชั้นที่3โยมชั้นที่3นี่เมื่อ2วันสถาปนิกช่างมาตีราคา8,320,000 บาทก็เลยบอกปรึกษาหรือกันว่าเอ๊ะถ้าเราเปลี่ยนอย่างนี้ได้ไหมถ้าเราทำเป็นเจดีย์ไว้บนนั้นเลย9องค์นะองค์เจดีย์ประธานและเจดีย์บริวารอีกสัก8องค์แล้วก็หาเจ้าภาพน่าจะหาเงินได้ง่ายกว่าที่เราทำอย่างนี้ขอเป็นเจ้าภาพเป็นเจดีย์แต่ละองค์เจดีย์ประธานก็อาจจะมีราคาสูงนิดนึงอาจจะสักล้านหนึ่งหรือสองล้านหรือล้านห้าและเจดีย์องค์เล็กก็ลองลงมากับสักล้านหนึ่งหรือไม่ถึงล้านนะโดยประมาณช่างก็กำลังออกแบบคือไปเห็นที่ไปหลวงตาไปลพบุรีที่ไปสร้างสำนักสงฆ์ไว้ที่พวกสำโรงลพบุรีก็จะวิ่งผ่านวัดอะไรวัดตะโกหลวงพ่อรวยวัดตะโกผ่านเส้นนั้นก็จะเห็นเจดีย์สวยเยอะสวยงามแล้วก็มองดูเด่นเป็นทั้งงานสวยงามก็เลยคิดว่าถ้าเราดัดแปลงที่ช่วงล่างเรามั่นคงแข็งแรงแต่ว่าช่ว ่วงบนใช้เงินมากถ้าเราทำเป็นจะดีจะถูกกว่าไหมช่างก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองคำนวณดูว่าถ้าถูกกว่าก็ทำเป็นจะดีแล้วก็เราก็หาเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพจะดีแต่ละองค์แต่ละองค์แล้วก็ในจะดีนั้นก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุประจำตระกูลจะมีชื่อของตระกูลแต่ละตระกูลแต่ละตระกูลและพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยหลวงตาก็มีพระเถระที่ได้รู้จักที่ได้เคยไปประชุมกันที่ประเทศอิหร่านนะประเทศศรีลังกานั่นมีพระบรมราชินีทิกธาตุมากแล้วก็หลายๆวัดใหญ่ๆอย่างวัดบวรนิเวศวิหารวัดหลายๆวัดมีพระบรมสารีริกธาตุมากถ้าเรากราบเรียนท่านแล้วก็ขอพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ของแต่ละตระกูลแต่ละตระกูลเนี่ยก็น่าจะง่ายกว่าแล้วก็โยมเวลาโยมวิ่งโยมเห็นโบสถ์บางทีโยมไม่ไหว้นะแต่ถ้าเห็นเจดีย์เนี่ยโยมจะไหว้ด้วยเห็นพระเนี่ยโยมจะไหว้ก่อนนี้ก็กำลังเคยคิดดัดแปลงจะทำเป็นหล่อเป็นหลวงพ่อโตโยมก็คัดค้านว่าหลวงพ่อโตไว้บนโบสถ์ข้างบนเลยปิดทองให้เด่นเป็นทั้งงานสวยงามโยมคัดค้านก็เลยจะให้ช่างเขียนแบบได้อะไรนะก็ยกเลิกแต่คราวนี้ก็คือค่าใช้จ่ายโยมใช้จ่ายมากนี่หมดไปมากแล้วก็ขณะนี้ปัจจัยเราหาไม่ทันก็จึงปรึกษาหารือกับสถาปนิกว่าถ้าเราทำเป็นเจดีย์บนนั้นเนี่ยนะว่ารากฐานแข็งแรงก็เป็นเจดีย์สัก9องค์นะองค์ประธานองค์ใหญ่หน่อยแล้วก็จารึกชื่อประธานเจ้าภาพแต่ละองค์แล้วก็ให้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีรูปมีอะไรของท่านเจ้าภาพติดไว้นะเป็นตระกูลไปก็น่าจะหาปัจจัยง่ายกว่าแล้วก็ช่วงนี้โยมค่าใช้จ่ายมากแล้วก็รายรับไม่ค่อยสมดุลเจอภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้โยมน่าเป็นห่วงแต่ยังคุยกันพ่อค้าแม่ค้าหลายๆท่านบอกหลวงพ่อช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจนี้ไม่ไหวนะโยมจะทำบุญมากก็ไม่ได้ก็ต้องห่วงเรื่องครอบครัวนะฉะนั้นก็จึงได้วางแผนกันว่าเราอาจจะทำเป็นเจดีย์นะ9องค์นะไว้บนอุโบสถหลังใหม่คือท่านตอนนี้เทคว้าไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ฝนตกมาเนี่ยท่านที่1ที่2ที่3เนี่ยไม่เปียกละนะก็อาจารย์ที่3ยังฝนสาดได้อยู่ก็กำลังเตรียมนะตอนนี้ต้องใช้พระและโยมสร้างโดยพระนะพระที่บวชมาเนี่ยพระเก่าๆที่มีความรู้เรื่องงานการก่อสร้างก็กำลังเรียนชั้นที่3ก็ยังขาดปัจจัยที่จะมีซื้ออิฐนะอิฐก็โอ้อิฐมากโยมนะชั้นที่3เนี่ยชั้นที่3ก่ออิฐแล้วก็ติดประตูหน้าต่างทวนหลังคาบนฟ้านั้นนะที่จะเป็นโครงจั่วก็เปลี่ยนนะแปลงมาเป็นเจดีย์9ยอดเล็กพระเจดีย์9องค์นะก็ดูเด่นเป็นสง่าสวยงามแล้ววัดทุกกระบือนี่อุโบสถสูงวิ่งทางด่วนเนี่ยโยมเห็นเด่นชัดนะสวยงามฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบหากว่าโยมมีกุศลศรัทธาหรือว่าถ้าโยมท่านสาธุชนได้รับรู้รับทราบแล้วมีกุศลศรัทธาก็เทศน์เจริญพรนะมาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถกันเพื่อจะได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช้ประโยชน์ได้สืบต่อไปแต่ขณะนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้ในโยมท่านที่1ท่านที่2ก็นะติดวงกบประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขณะนี้ก็กำลังทำชั้นที่3ก็ขอเจริญพรที่โยมทราบแล้วก็งานทอดกฐินธรรมกินในปีนี้ก็จะได้หาปัจจัยมาเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถหลังใหม่การอุโบสถหลังเดิมให้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยสืบต่อไปนะโยมโยมแล้วก็ช่วงนี้นะวัดกระบือก็กำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังวัดทางด้านทิศใต้นะงานนี้ก็รถแมคโครมาแล้วโยมเข้าซ่อมทำทุบตึกอะไรพวกนี้ก็จะมีอิฐหักมีดินมีอะไรก็จะมาโถมให้วัดกระบือจะมีค่าใช้จ่ายโยมนะก็วันหนึ่งก็หลายเงินอยู่ฉะนั้นโยมมีโอกาสก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมเป็นเจ้าภาพอิฐนะอิฐหักแล้วก็ค่ารถค่าน้ำมันนะที่จะมาโถมพื้นที่ปรับพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตกหลังวัดนะที่วัดที่หลวงตาได้ซื้อขยายไว้ใหม่เนี่ยยังเหลืออีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่เต็มนะโยมมีโอกาสก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วม บริจาค กันตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาแล้วก็โยมนี่ข้าวควายมาอีกแล้วตอนนี้ก็ยังรอรวบรวมเงินเดือนนี้ก็แสนกว่าบาทนะโยมผลัดกันมาเรื่อยก็ว่าสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนเนี่ยคือ30อาจจะเป็น31นะ31คือวันจันทร์ก็จะต้องรวบรวมปัจจัยไปจ่ายค่ากระแสไฟนายกของวัดดุกระบือเดือนนี้ก็แสนกว่าบาทนะแสนกว่าบาททุกเดือนนะค่าน้ำ 60,000 กว่าบาทค่าน้ำจ่ายไปแล้วแต่นี่ข้าวไฟมาอีกแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะค่าน้ำจะติดตามมาใกล้ๆเพราะนี่ไฟผลัดมาเรื่อยๆ เพราะไฟนี่เขาจะคิดค่าดอกเบี้ยอย่างเดียวแต่น้ำไม่ได้ถ้าเกินกำหนดเขาตัดต้องเสียค่าตัดนะโยมค่าตัดต่อเนี่ย2มิเตอร์นี่ 8,000 บาทโยมเขาคิดมิเตอร์ละ 4,000 นะที่วัดมี2มิเตอร์นะ2มิเตอร์มิเตอร์2นิ้วมิเตอร์ละ 4,000 บาทเสียค่าตัดนะค่าตัดต่อเนี่ย 8,000 แล้วก็ค่าใช้จ่ายอีก 60,000 กว่าบาทแต่ว่าค่ากระแสไฟหรือไฟกว่าเนี่ยก็จะเสียค่าดอกเบี้ยค่าปรับบ้างเล็กน้อยก็เดือนนี้ก็แสนกว่าบาทฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบได้มีกุศลศรัทธาถ้าโยมมีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพจ่ายค่ากระแสไฟหรือค่า ปรับปรุงพื้นที่ก็เชื้อเชิญเจริญพรนะหากว่าโยมไม่สะดวกในการเดินทางมาที่วัดกระบือบางคนบางท่านโยมอยู่ถิ่นฐานบ้านกายรายการเนี้ยโยมอยู่ในต่างจังหวัดมากหลายท่านนะก็ได้รับชมรับได้รับรู้รับทราบแล้วก็มีกุศลศรัทธาโอนเงินเข้ามาร่วมทำบุญกันอยู่เป็นประจำหากว่าญาติโยมท่านสาธุชนท่านจะรับรู้รับทราบยังไม่ทราบว่าจะทำบุญวัดหุบกระบือค่าน้ำค่าควายค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถหลังใหม่ทันอุโบสถหลังเดิมหรือว่าการถ่ายชื่อโคกระบือให้รอดปลอดภัยจากการถูกฆ่าหรือว่าสร้างสภารถยนต์ก็โอนเงินนะถ้าไม่สะดวกในการเดินทางโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหุบกระบือนะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหุบกระบือนะธนาคารกรุงเทพวัดหุบกระบือเป็นบัญชีรวมทั้งทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือสร้างอุโบสถโถมที่ดินอะไรๆทุกสิ่งทุกอย่างเลขบัญชีก็228โยมจดไว้นะถ้าหากว่าโยมจะร่วมทำบุญก็เลขบัญชี228454188อันนี้เป็นบัญชีรวมใช้บัญชีเดียวเดียวก็ได้นะ228454188บัญชีออมทรัพย์วัดหุบกระบือธนาคารกรุงเทพถ้าโยมจะโอนบัญชีโดยตรงไถ่ชีวิตโคกระบือก็เลขบัญชีก็228454099นะ0099เปลี่ยนจาก1188เป็น0099เลขหน้าเหมือนกัน228454188เป็นบัญชีรวมหรือว่าจะโอนไถ่โคกระบือโดยตรงก็2284400099นะวันนี้รายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลุงตาก็หมดเวลาแล้วก็ต้องขอโฆษณากับญาติโยมทั้งสามชนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็มีกุศลศรัทธาร่วมทำบุญกันก็ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้ทุกท่านมีสุขภาพประณามัยร่างกายแข็งแรงขอให้โยมทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญเป็นเศรษฐีที่มีคุณธรรมได้โปรดกันช่วยประทับกำรุงพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกระนานโดยทั่วถึงกันทุกท่านเถิดทุกคนเถิดขอเจริญพร
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสักการะขอพรหลวงพ่อโตและเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าร่วมโครงการบวชปฏิบัติธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร087-500-5800ค่ะ
1: ก ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี228454118822844118ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
7: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: วัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะดิฉันจันสุจิราสิริวิชโชอยู่กับท่านผู้ฟังในบรรยากาศและก็พื้นที่ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเราก็จะนำเสนอเพลงจังหวะสนุกๆให้กับท่านผู้ฟังของเราเพื่อได้ออกกำลังกายกันนะคะถือเป็นยาอายุวัฒนะแขนงพิเศษนะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเราทำให้ทุกๆวันนะคะวันละประมาณ20นาทีก็ได้หรือถ้าไม่มีเวลาเลยก็อาจจะน้อยกว่า20นาทีก็แล้วแต่นะคะทำเป็นช่วงๆทำเป็นช่วงสั้นๆเช้าบ้างกลางวันบ้างบ่ายว่างบ่ายบ้างนะคะเพราะบางท่านบอกว่าให้มีเวลาจริงๆเนี่ยไม่มีหรอกนะเนื่องจากว่าภาระมันเยอะไหนจะลูกไหนจะครอบครัวไหนจะตัวเองไหนจะต้องไปทำงานไหนจะภาระโน่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นก็ลองให้เวลากับตัวเองสัก5นาทีเช้า5นาทีเย็นหรือไม่ก็ถ้ามากได้ก็10ประมาณนี้นะคะทำให้ทุกวันสม่ำเสมอค่ะถือเป็นยาขนาดวิเศษที่จะช่วยลดพุงลดโรคป้องกันโรคภัยต่างๆได้เยอะนะคะคุณฟังคะสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้เราได้ทราบข่าวกันก็คือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นแต่การรักและก็ใส่ใจสุขภาพตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนั้นหาความเป็นกลางให้กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะอย่าไปสุดโต่งอะไรมากจนเกินไปหาความบาลานซ์ให้กับตัวเองนะคะกลางเข้าไว้ค่ะคุณฟังมันจะได้พอดิบพอดีอย่างเช่นอาหารก็รสชาติกลางๆค่อนมาทางรสจืดหน่อยนึงนะคะจะได้ไม่มีปัญหากับกระเพาะกับลำไส้อารมณ์ก็กลางๆไว้ค่ะนะไปวีนไปแวดมากเกินไปมันก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกันเนาะแล้วก็เรื่องของการทำกิจวัตรอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเป็นกลางนี่แหละค่ะคือทางแห่งความสุขมากที่สุดนะคะผู้จัดก็กลางๆเข้าไว้คืนพูดมากกว่านี้เดี๋ยวเสียงไม่มีเอาเป็นว่าออกกำลังกายกันดีกว่านะคะจากสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งซื้อได้จาก0625100560-9อันนี้ว่าแต่เขาอินออกเป็นเองอ่ะเชิญออกกำลังกายกันค่ะ
1: สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดปวดพื้นจะหายไป

ท่าแรกท่าโบกแท็กซี่เอ้ายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็

วันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะหลายๆท่านวันนี้รู้สึกว่าฮึดสู้ในการที่จะออกกำลังกายกันมากขึ้นนะคะจากเรื่องของป้าบุญหลายคนก็แสดงความคิดเห็นว่าเหตุการณ์นี้มันไม่แน่นอนจริงๆนะคะวันนี้มีชีวิตอยู่พรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นคนที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกใบนี้ได้หรือไม่ก็อาจจะจากไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะวันนี้ก็เลยมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเห็นดีด้วยนะกับประโยคนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาต่างๆนานาก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้คุณผู้ฟังออกกำลังกายแนะนำเพลงเข้ามาเยอะมากๆจนสุขก็เปิดเพลงไปต่างๆนานาเนาะจะแสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยเพลงจะไม่สอดคล้องกันเพราะว่าคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าขอสักเพลงเถอะจะได้ออกกำลังกายด้วยก็เลยไปกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็วันนี้ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆกับการออกกำลังกายก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อวันต่อไปจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็สุขภาพดีๆก็จะได้อยู่กับเราด้วยนะคะอย่าลืมว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆด้วยเหมือนกันนะคะคุณฟังเช่นนะคะคุณฟังอันนี้เนี่ยขอท้วงติงคุณฟังด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่คุณฟังท่านใดท่านหนึ่งนะแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นเคล็ดรับหรือเปล่าคือกรณีที่ว่าเมื่อเราไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็คุณหมอก็ตรวจเราสมมติว่าเราอาจจะมีเรื่องของเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเลขมันก็มากขึ้นคุณหมอบอกว่าเอ๊ะอย่างงี้คุณหมอรับไม่ได้นะเอ๊ะเป็นมาได้ยังไงเอ๊ะไปทำอะไรมาคุณหมอเขาก็เช็คดูอย่างงู้นอย่างงี้เราก็ให้เหตุผลไปพอเรากลับมาถึงบ้านเนี่ยกับการที่เราจะอยู่เฉยๆแล้วก็ทานยาแล้วเราก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยอย่างงี้ก็ไม่ถูกนะคุณฝั่งอย่างงี้ไม่ยากหรอกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะต้องปรับต้องเปลี่ยนนะคะต้องแก้ไขจากที่เคยทานข้าวเยอะๆไม่ได้แล้วฉันทานข้าวไม่ได้แล้วเพราะอะไรทานข้าวเยอะเนี่ยอันตรายกับฉันแน่ๆแล้วความดันสูงถ้าเผื่อว่าฉันยังคงนอนดึกอยู่แบบนี้ฉันจะแย่แน่ๆคุณฟังลองคิดดูไม่มีใครรักคุณฟังเท่ากับตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองวันนี้เพื่อตัวเองในวันข้างหน้าแล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือว่าการทานอาหารให้เป็นยาหรือว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของการนอนพักผ่อนให้เต็มที่อารมณ์สดชื่นสดใสแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาก็จะไหลเข้ามาสู่ตัวเราเราปรับเปลี่ยนแล้วนะคะพฤติกรรมต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาค่ะจะมีสมุนไพรแปลกเวทราไปกินด้วยหรือไม่นั่นอยู่ในวิจารณญาณของคุณผู้ฟังแต่ถ้าตอนนี้จะสั่งซื้อนะคะ0625100569นะคะนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะถูกใจแล้วก็ปลอดภัยที่สุดอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังปรับเปลี่ยนแล้วก็แจ้งข่าวกันว่าถ้าจะสั่งซื้อแปลกเวทราไปกินก็ต้องรีบกันนิดนึงจะได้ไม่เสียหลักจะได้ไม่เสียหลายจะได้ไม่เสียหายนะคะแล้วก็จะได้ไม่เสียใจ0625100509นะคะช่วงท้ายนี้คุณฟังค้ายังไม่ท้ายที่สุดฟังเพลงเพราะจากคุณพิทยาตามคำขอค่ะ

0: ุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ตามคำขอนะคะความสุขอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็สุขภาพดีๆก็อยู่กับคุณฟังนะคะช่วยกันดูแลตัวเองรักตัวเองค่ะเพื่อวันนี้วันที่ดีที่สุดของคุณวันพรุ่งนี้นะคะเราไม่รู้ค่ะแต่ว่าการที่เราป้องกันไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราด้วยเหมือนกันนะคะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: เพลงนี้คือวันเสาร์ที่รักนะคะกับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะก็ผู้จัดได้รับเพลงนี้มาก็จากคุณผู้ฟังเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยหยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นบทเพลงแรกตามที่คุณผู้ฟังบอกว่าเคยฟังเพลงนี้ใช่ไหมใช่เพลงวันเสาร์อะไรหรือเปล่าใช่แล้วค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงวันเสาร์ที่รักนะคะวันจันทร์อันเป็นที่รักยิ่งวันอังคารก็เป็นที่รักสุดนะคะวันพุธก็สุดหัวใจนะคะวันพฤหัสบดีก็ยิ่งรักที่สุดเหมือนกันนะคะวันศุกร์ก็เหมือนกันวันศุกร์ก็ยิ่งศุกร์แล้วก็ศุกร์อันเป็นที่รักอีกนะพอวันเสาร์ก็ที่รักวันอาทิตย์ก็ที่ของเธอประมาณนั้นนะคะคุณฟังเอาละค่ะคุณฟังไม่ว่าจะอยู่กับรายการนี้วันไหนนะคะเป็นวันแห่งความสุขต้องขอบคุณคุณฟังมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็มีรับฟังกันอย่างมีความสุขนะคะรายการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งรายการที่ส่งเสริมความสุขแล้วก็นำเสนอความสุขแล้วก็สะท้อนกลับความสุขให้กับคุณผู้ฟังเหมือนกับบูมแมรงใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่แล้วค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์ตุ้มค่ะ
1: ค่ะแล้วนะคะเราก็จะยิ่งเพิ่มความสุขแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้คุณผู้ฟังด้วย
0: ก็สองสุขไง
1: ใช่แล้ว
0: สองสุขค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะจำได้ว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเผื่อว่าตุ้มจะมานะพี่สุต้องไม่ต้องดูในไลน์นะตุ้มก็จะมาตามหน้าที่แต่ถ้าบอกว่าตุ้มมีภารกิจตุ้มก็จะเขียนข้อความมาใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เพราะอาจารย์บางครั้งอาจารย์ก็มีภารกิจในเรื่องของผู้ดูแลผู้ป่วยเหมือนกันนะเป็นพยาบาลที่ทำงานทั้งนอกเวลาในเวลาอาจารย์เก็บตังค์ไว้ตรงไหน
1: วันนี้ไม่ต้องดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแต่ว่ามาดูแลผู้ที่เป็นรายการสุขภาพ
0: เป็นผู้ฟังไหม
1: ผู้ฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเข้าใจว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี
0: อาจารย์ขยับมาใกล้ๆใกล
1: ้ๆนะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วไม่ได้เป็นผู้ป่วยแล้วก็ต้องช่วยการส่งเสริมให้ไม่เป็นผู้ป่วยในอนาคต
0: อาจารย์ดิฉันทานแปะกล้วยตราไวกิ้งสีนี้แล้วไม่ต้องใช้แว่นก็นำเสนอเรื่องนี้นิดนึงนะเรื่องของความเบื่อทำลายสุขภาพจริงไหมคะ
1: ความเบื่อโอ้ใช่สิคะเขาบอกว่าถ้าเราเบื่ออะไรแล้วมันก็จะบั่นทอนจิตใจเน
0: า
1: ะ
0: ก็ข้อมูลก็เป็นที่น่าสนใจนะคะบอกว่าผลการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยของลอนดอนนะคะบอกว่าความเบื่อนั้นมีผลร้ายต่อสุขภาพอาจถึงขั้นทำให้อายุสั้นได
1: ้
0: ก็จริงอยู่นะเพราะเขาก็พูดกันอยู่เสมอๆว่าเสียงหัวเราะกับรอยยิ้มมันจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็ต่ออายุจะให้ยืนยาวยิ่งรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์อายุอาหารดีทำให้อายุยืนได้
1: ใช่ค่ะ
0: เรามากันต่อที่เรื่องของความเบื่อทำลายสุขภาพงานวิจัยจากชาวอังกฤษจำนวน 7,000 คนนะคะที่มีอายุระหว่าง35ถึง55ปีนะคะบอกว่าเขาใช้งานวิจัยครั้งนี้เป็นระยะเวลาในการศึกษา3ปีนะคะโดยให้ผู้ที่เข้าสู่งานวิจัยเนี้ยสอบแบบสอบถามในเรื่องของความเบื่อพบว่าที่ผู้ที่มักเบื่อหน่ายในชีวิตและทำงานนะคะมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากกว่าคนปกตินะแล้วก็เพราะว่าความเบื่อนั้นนำไปสู่พฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพอย่างเช่นเขาอาจจะเบื่อแล้วก็คิดว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วก็หันไปสูบบุหรี่หรือว่าดื่มเหล้านะคะถ้าคุณเบื่อลองหางานอดิเรกทำหรือไม่ก็ฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลง
1: ใช่
0: นะเป็นเพื่อนค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ไขความเบื่อเนี่ยค่ะมีหลากหลายช่องทางแต่ถ้าการวิจัยนี้เขาบอกว่าความเบื่อทำให้เราอาจจะหันไปพึ่งในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นเรื่องของดื่มสุรา
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าสูบบุหรี่
0: อาจารย์ควบรวมกิจการเป็นสุรี
1: ใช่ค่ะควบรวมกิจการสุรีแค่สองคำนี่นะคะมันทำลายสุขภาพเนาะแล้วก็ความเบื่อทำให้มีส่งผลต่อสภาวะจิตใจแล้วก็ความเครียดนั่นเองพอความเครียดก็จะส่งผลต่อเรื่องหลอดเลือดต่อหัวใจก็ถึงทำให้คนเนี่ยเป็นโรคหัวใจแล้วก็เสียชีวิตจากโรคหัวใจ
0: อันนี้คือที่มาที่ไปที่เห็นชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องปฏิเสธอะไรเลยนะดังนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าการหันตัวเองเข้าไปสู่สิ่งที่เป็นตัวที่พาตัวเองออกไปดีกว่าพาตัวเองหรือว่านำตัวเองออกไปจากความเบื่อ
1: ค่ะ
0: นะก้าวผ่านไปและคิดว่าเราจะต้องไม่เบื่อเราจะต้องถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆเราก็ทอดสายตาออกไปมองนอกหน้าต่างนอกช่องประตูเราจะมองสิ่งต่างๆในบ้านเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งเดิมๆถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราขยับตัวเราก็จะเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นตรงนี้ไม่เคยมองลองก้มต่ำดูดิลองแงนหน้าดูซิบนฝ้าเพดานมีหยักย่อยบ้างหรือเปล่าแมงมุมมากี่ตัว
1: อันนี้ไม่ได้คือแก้ไขความเบื่อด้วยการไปหาไม้กวาดมากวาดออก ใส่หน้ากากได้มั้ยก่อน
0: ต้องสอดส่องสายตาน
1: ะ
0: เออแล้วไม่ก็ลองดูดิว่าวันนี้มีมดเนาะเดินมาตามพื้นหรือเปล่าเราจะเหยียบเศษอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเท้าของผู้สูงอายุนี่บางทีรูปแบบของเท้าเนี่ยผิวก็บางน
1: ะ
0: มีอะไรตกหล่นนิดหน่อยนะก็อาจจะรู้สึกว่าเหยียบแล้วมันก็จะต่ำเข้าเท้าเพราะฉะนั้นก็ทั้งแหงมองทั้งมองตรงทั้งมองล่างมองซ้ายมองขวาอันนี้ก็แก้ความเบื่อนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: เล็กๆน้อยๆเอาแบบนี้แล้วก็แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าอาจจะอยู่ในบ้านเราดูแลบ้านระหว่างที่อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็แก้ไขความเบื่อโดยอะไรบ้างคะดูสิ่งแวดล้อมอย่างที่อาจารย์สุบอกว่าอาจจะดูว่าตรงนู้นตรงนี้มีอะไรไหมเราเบื่อสภาพแวดล้อมบ้านอย่างนี้หรือเปล่ายกต้นไม้มาไว้ตรงมุมนี้ไหมหรือว่าจะขยับอันนี้ก็เป็นการ
0: ใช่แต่ว่า
1: เปลี่ยนแปลง
0: ถ้าเผื่อว่ากระถางใหญ่ๆอย่าขยับเองนะ
1: ถูกต้องใช่ไหมคะต้องที่ยกถูกยกได้อะไรแบบนี้เบาๆ
0: ต้องหาเพื่อนมาช่วยยกนะอาจารย์นะ
1: ใช่ค่ะอาจจะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรก็จะให้อันนี้แก้ไขเรื่องของการที่ซ้ำซากจำเจ
0: ค่ะ
1: แล้วทำให้เราสดชื่นขึ้นนะ
0: อ
1: เอาสั่งกาแฟแบบ
0: ไ
1: ว้คอฟฟี่มานะ
0: ใช่
1: เอาผีเสื้อ
0: ปิดที่ต้นไม้
1: ตรงน
0: ี
1: ้มันทำให้เรามีความสุขได
0: ้แล้ว
1: ก็ไม่ต้องเบื
0: ่อแล้วก็อย่าไปนั่งทานกาแฟอยู่ที่มุมเดิมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนะเก้าอี้ที่เคยวางก็เลื่อนๆค่อยๆเลื่อนมาอีกมุมหนึ่งนะจะได้มองไปทางด้านขวาบ้างด้านซ้ายบ้างถ้านั่งอยู่ที่เดิมทั้งที่โต๊ะอาหารก็ใช่นะแต่ว่าการทานอาหารก็นั่งที่โต๊ะอาหารแต่การทานกาแฟจิบกาแฟอาจจะถือถ้วยเดินไปมาก็ได้นะเดินช้าๆนะคะระวังกาแฟหก
1: เสียดายไงถ้าหกแล้วมันจะเสียดายเท่าไหร่ไม่ใช่นะคะก็คือจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะแล้วก็หาสิ่งที่แก้ไขความเบื่อนะคะเนี่ยรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนี่แหละเป็นที่ดีที่สุดนะคะ
0: ก็ถ้าอย่างนั้นก็ขอนำคุณผู้ฟังมาเพื่อให้ห่างไกลจากความเบื่อด้วยกันหันไปฟังเพลงตามคำขอน
1: ะ
0: จากสางสาสางค่ะเพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้นะคะเริ่มต้นด้วยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์นั่นเองนะคะคุณผู้ฟัง

0: พลงนี้ก็เป็นเสียงร้องจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะคะชื่อเพลงว้าวสาวอีสานแล้วก็สาวต่างงามนะคะอาจารย์สองเพลงนี้นี่เป็นความไพเราะแล้วก็เป็นแนวดนตรีพื้นบ้านมีดนตรีไทยพื้นบ้านอีสานนะคะทำให้จังหวะจากคนค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะถ้าถือถ้วยกาแฟไปมาก็ได้อยู่นะแต่ระวังหกค่ะยังคงมีเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังแนะนำมานะคะผ่านทาง0813346666ค่ะก็ต้องขอบคุณมากเพลงแรกที่จะให้ฟังคือหนาวตักเสียงจากคุณพิสมัยวิไลศักดิ์แล้วก็เพลงที่2นะคะเราจะฟังบทเพลงตามคำขอนะคะเงาไม้ค่ะจากเสียงของคุณกุลวดีเวกชาลิกานนท์นะคะในเวอร์ชันที่มีเสียงเปียโนนะคะบรรเลงโดยเปียโนค่ะนะคะหนึ่งเพลงก็คือเงาไม้นั่นเองนะคะทั้งสองเพลงนี้เราฟังพร้อมๆกันนะคะกับช่วงเวลาของสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะกลับมาเปิดรับสายคุณฟังที่081334666นะคะส่วนนะตอนนี้ถ้าหากว่าคุณฟังจะสั่งซื้อแปะกุ้ยตอวิกิงหรือว่าจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเตรียมคำถามไว้อาจารย์ตุ้มพร้อมใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะ

0: ฟังเพลงเพลินๆนะคะหรือว่าขยันทำงานบ้านก็ค่อยๆทำนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย
1: ่
0: ารีบอย่าร้อนค่ะ จะทำให้เราค่อนข้างที่จะเกิดอันตรายได้เหมือนกันนะอาจารย์บางครั้งผู้สูงอายุเนี่ยคือลักษณะของบางท่านก็สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะคะต้องค่อยๆทำต้องค่อยเดินค่อยๆเดินค่อยๆทานค่อยๆจิบน้ำนะแล้วก็ค่อยๆค่อยนอน
1: ค่อยๆหมดเลย
0: ใช่ค่อยหมดเลยคือถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะพอเห็นที่นอนปุ๊บเราก็กระโจนลงไปโดนที่นอนเลยเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุไม่ได้ต้องนั่งก่อนนะคะแล้วก็ล้มตัวลงนอน
1: เป็นขั้นเป็นตอน
0: ใช่ค่ะเราเปิดรับสายกันดีกว่านะ
1: คะ
0: เผื่อว่าคุณผู้ฟังจะมีคำถามนะคะหรือว่าจะแนะนำบทเพลงค่ะคุณฟังดิฉันไม่อยากจะใช้คำว่าขอเพลงเน
1: า
0: ะแต่ให้เป็นแนะนำบทเพลงนะคะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยจะมีความคิดหรือว่าแนวเพลงในความสุขของท่านนะคะก็เป็นการแนะนำบทเพลงนะคะขอฟังเพลงนี้ให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคำว่าแนะนำมันดูจะเป็นความสุขมากกว่านะ
1: ใช่แล้ว
0: เป็นคำนี้ก็แล้วกัน
1: 0813346666นะคะหนึ่งสายนี้สวัสดีนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีคุณสุวิทย์ด้วยสุด้วยเหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะ
1: ต้องสามต้องทริปเปิลนะต้องสามสุ
0: ใช่ค่ะค
2: ่
0: ะ
2: ตอนต้นชั่วโมงอ่ะผมได้ยินเสียงอาจารย์สุผมรู้เลยว่าอาจารย์ตุ้มมา
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะอะไรคะมันดู
2: มันเสียงแบบมีความสุขอ่ะ
0: โอ้โห
2: ความสุขของเฮ้ยก็เสียงดังฟังชัด
0: เติมพลังแบบกล้วยมาเยอะนะวันนี้อ
2: าจารย์ตุ้มมาเนี่ยจริงๆเลยเขาสร้าง
0: ไงแต่อาจารย์เขาก็ให้เทคนิคดิฉันไว้นะคุณสุวิทย์บอกว่าถ้าตุ้มมานะพี่สุตุ้มก็จะไม่เขียนอะไรมาเลยนะแต่ถ้าตุ้มไม่ว่างตุ้มจะเขียนโน้ตมาเพราะนั่นคือภารกิจของตุ้มถูกไหม
1: คะ
0: ดิฉันก็เดาใจฟ้า
1: ค่ะ
0: เดาใจพยาบาล
1: ใช่ค่ะอาจารย์สุก็เลยแบบว่ามีพลังละว่าดีเนี่ยเรามาสองคนสองสุแล้วก็คุณสุวิทย์อยู่ด้วยนี่ก็ยิ่งสามสุยิ่งความสุขกันไปใหญ่ค่ะเชิญค่ะ
0: อันนี้ three in one
2: อาจารย์สุกับอาจารย์ตุ้มสิ่งที่มีชีวิตในโลกเนี่ยอะไรที่มีอายุยืนที่สุด
0: โอ้เดี๋ยวเนี่ยมันมีคนตรงนี
2: ้ผมดูสารคดีมา
0: เดี๋ยวหนวดเต่าเขาแลนเกนผักบุ้ง
2: ส
0: ิ่
2: งที
0: ่
2: ม
0: ี
2: ช
0: ี
2: ว
0: ิ
2: ต
0: สิ่งที่มีชีวิตนี่ก็ใช่เหรอเดาไม่ทราบจริงๆ
2: เห็นคนตอบเต่าง่ายตอบอะไรมั่ง
0: ใช่
2: เต่าก็แค่ร้อยสองร้อยนี่อายุเป็นหมื่นปีเลยผมงงเลย
0: แต่กล้วยสี่สามพันล้านปีสามร้อยล้าน
2: ปีเนี่ยฟองน้ำยัดใต้ทะเล
0: เขาเรียก
2: พันปีถึงหมื่นปีเลย
0: เป็นอะไรนะคะเป็นอะไรนะ
2: ฟองน้ำยัดใต้ทะเล
0: ฟองน้ำ
1: อยู่ใต้ทะเลอ๋อค่ะ
2: เป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะ
0: จริงเหรอคะเป็นฟองน้ำเหรอเคยได้ยินแต
1: ่เป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ทะเลใช่ไหมคะ
2: ฟองน้ำยัด
0: เคยได้ยินแต่นี้นะคุณสุวิทย์กับอาจารย์ตุ้มกันละปังหาเคยได้ยินไห
1: ม
0: ชาวเลเขาบอกว่าเป็นของขลังด้วยนะใช่
2: ใช่แต่ว่าผมว่าเขาคงไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจอ่ะในฟองน้ำยัดเนี่ยเพราะถ้ามีชีวิตใหญ่เขาไม่อยู่ยาวๆไม่นานคนมีความคิดมีอะไรก็ต้องกุ้งมั่งอะไรบ้างอ
1: ัน น
2: ี้คงจะไม่มีชีวิตอยู่เพียงเดียวเลยพันกว่าปี
1: ค่ะค่ะ
0: อันนี้เป็นการสำรวจใช่ไหมคะแต่ใต้ท้องทะเลนี่เราก็ไม่รู้แหละมันคือมันลึกล้ำนะคะสุดขนาดนับแต่จะกี่ยอดกี่พันเนี่ยมนุษย์ก็สามารถที่จะค้นได้นะแต่ใจมนุษย์นี่สิมนุษย์ค้นไม่
1: แท้อย่างถึง
0: ใช่จริงนะจริงนะจริงนะพี่น้องท้องเดียวกันยังวัดใจกันไม่ได้เลยนะ
2: ค่ะไปคดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: ฟังรายการนี้ก็ต้องไปพบหมอมาก
0: ครับใช่ใช่เนาะโอ้โหนี่ก็ยิ่งแบบคุณสวิทย์นี่คืออาหารเป็นยาเนาะออกกำลังกายนะถามจริงปีนี้ไปพบคุณหมอหรือยัง
2: อาทิตย์ที่แล้วไปจอดนึกว่าจะไปร้อยถึงห้าก็ไม่อยากไปเลยโอ
0: ้หมายความว่าไงแสดงว่าไปพบคุณหมอเพื่อเจาะน้ำตาลไปนิ้วแล้วเหรอคะ
2: ไม่ครับผมไปให้เพื่อนเจาะเนี่ย
0: อ๋อ
2: เพราะน้ำตาลนิ้ว
0: ร้อยถ
2: ึงห้าเองนะที่ผมก็จะไปหาหมอผมกินหวานเยอะเหลือเกินเดือนนี้ขึ้นแน่พอไปเจาะโอ้ร้อยสิบห้าไม่ไป
0: โอ้นี่แสดงว่าเข้าใจตัวเลขเนาะแสดงว่าคุณสุวิทย์ถามนิดนึงนะว่าจากการที่คุณสุวิทย์เข้าใจว่าตัวเลขขนาดนี้ตัวเลขแค่นี้คุณสุวิทย์ทราบจากรายการนี้หรือว่าคุณสุวิทย์ศึกษามาก่อน
2: ทราบเพราะฟังจาก
0: อาจารย์เกณฑ์ศักดิ์
2: ใ ช
0: ่แล้วก็ในแพทย์ชำนาญนะนี่คือประโยชน์ของรายการนี้จริงๆนะคะเมื่อก่อนเราตัวเลขเราไม่ค่อยรู้นะเราไม่รู้เราดิฉันก็ไม่ทราบค่ะ
2: คนถามบอกว่าหลัก200อาจารย์ร้องอู้
0: ใช่เมื่อก่อนเราก็นั่งงงนะเอ๊ะตัวเลขคืออะไรคืออะไรแต่พอเราฟังไปทำให้เราได้ทราบข้อมูลของคุณหมอนะคะที่ท่านพยายามอธิบายข้อมูลต่างๆให้เราได้ทราบน้ำตาลค่าเท่านี้ฟาสติ้งบัตชูการ์เท่านี้โมโกบินเออใช่แล้วก็ทราบจากอาจารย์ตุ้มด้วยว่าค่าเรื่องของชีพจรเนี่ยตัวเลขตัวที่3เนี่ย PUL เนี่ยนะคุณหมอปุ่นก็มาพูดถึงเรื่องของความดันกับชีพจรนะคะก็ขอบคุณด้วยทำให้เรามีความรู้ขึ้นนะค่ะมีโนเลดขึ้นค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่ยังจดแล้วแรกๆนี่ผมฟังนะผมจดเป็นเล่มเลย
1: เออนี่มันจำได้อัตโนมัติเลย
2: ครับโรค50กว่าโรคเนี่ยแล้วก็ใช้ยาอะไรๆฟังอาจารย์2ท่านเนี่ยนานครับ
0: ใช่อ
2: าจารย์เช่นสัก
0: จริงนะคะดิฉัน
2: ดีหมดเลยพอฟังเขาทุกวันไม่ต้องไปดูหนังสือเลย
0: ใช่จริง
2: ใครมีปัญหาอะไรนะรถผมตอบก็ได้หมดเลย
0: นี่ไงเห็นไหมคะแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นใช่ไหม
2: ใช
0: ่เอาละค่ะค่ะเจอเลยค่ะ
2: ถึงสั่นมือสั่นเขาบอกเนี่ยโรคนี้รักษาไม่หายนะบอกรู้ได้ไงทุกฟังรายการนี้ทีนี้ก็ฟังกันใหญ่เลย
0: แล้วก็มันมีประโยคนี้ด้วยนะคุณสุวิทย์วันนี้ดิฉันก็พยายามพูดนะคือผู้สูงอายุเนี่ยทุกท่านนะคะฝากตรงนี้ไว้เลยคือขอให้ท่านสุขภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ก็ตามแล้วก็มรดกที่ท่านจะทิ้งไว้ให้กับลูกหลานก็คือสุขภาพดีๆเมื่อท่านจากไปแล้วไม่มีโรคให้ลูกหลานรับไว้ไงใช่ไหมคะเป็นมรดกที่ดีค่ะคุณสุวิทย์ด้วยเหมือนกันเนาะเราเองก็เหมือนกันนะ
2: แล้วในอีกอย่างนึงคนที่ชอบเพลงและอยากฟังเพลงเนี่ยผมว่าอาย
0: ุ
2: ย
0: ื
2: นถ้าคนแบบฟังเพลงไม่พอเนี่ยแย
0: ่
2: แล้ว
0: ใช่เอาวันนี้เพลงเพราะที่อยากจะฟังคือเพลงอะไรคะ
2: ครับเดี๋ยวฝากอาจารย์ตุ้มก่อน
0: ค่ะได้เลยค่ะ
2: เด
0: ี๋
2: ยวอาจารย์ตุ้มช่วยเล่าเรื่องไวรัสติดเนื
1: ้
2: อ
1: ได้เลยค่ะ
2: โอเคคร
1: ับ
0: เพลงค่ะเชิญเลยค่ะ
2: บอลล่าแมนหรือเบลล่าแมนเนี่ยของนาธานีเวชคือเพลงลาภาว
0: ะเดี๋ยวนะเพลงเลยนะเอาใหม่
2: บอลล่าหรือเบลล่าแมนยังไม่มั่นใจเลย
1: อ๋อเบลล่าแมน
2: ชื่อเนี่ยบอลล่าหรือเบลล่าแมนนาธานอีเวน
0: ของชาญอะไรนะคะ
2: นาธาน
0: อีเวนนะคะ
2: อีเวน
0: อ๋อนาธานอีเวน
2: ครับฝากไว้สามเพลงเขินไม่เจอนะ
0: คะโอเคค่ะ
2: ลิตเติ้ลฮิล
1: ค่ะ
2: ของแดนโพเคนเบิร์ด
0: ลิตเติ้ลฮิลเดี๋ยวนะลิตเติ้ลฮิลอ๋อโอเคเพลงนี้เคยเห็นของแดนฟอร์เกเบิร์ดนะคะ
2: ครับค่ะแล้วก็ How Did It You Love
1: อ๋ออันนี้มีแน่นอน เพลงนี้เพลงเพราะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: หวาน
1: ใช่แล้ว
2: อาจารย
1: ์
2: ตุ้มนี่ทำนายเพลงหวาน
1: ใช่ค่ะเพลงที่3ที่ชอบมาก
2: ครับ
1: ค่ะ
2: แต่ผมรู้เลยอาจารย์ตุ้มเนี่ยชอบเพลงหวานแต่อาจารย์สูงเนี่ยท
1: ุ
2: กแนว
1: จะได้ทุกแนว
0: จริงค่ะจริง
1: ทำไมช่างเป็นคนรู้ใจอะไรขนาดนี้นะเนี่ย
0: แหมเขาเดาใจฟ้าถูกค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราได้ฟังเพลงกัน
2: จะพยายามหาเพลงนี้ให้หน่อยนะบอลล่าแมนเน
0: ี่
2: ย
0: ได้ค่ะบอลล่า
2: สนุกค่ะสนุก
0: บอลล่าหรือบอลล่าหรือเบลล่าใช่ไหมบีใช่ไหมตัวบีใช่ไหมโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณสุวิทย์ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะวันนี้คุณสุวิทย์ก็มาเพิ่มเติมความสนุกแล้วก็บทเพลงเพราะๆให้กับเรานะคะ081เรายังคงเปิดรับสายนะคะเชิญค่ะ
1: 0813346666นะคะสวัสดีค่ะ
3: ส
1: ูงที่สี่โอเคยินดีต้อนรับ
3: แล้ว
1: โอ้ยสูงที่สี่
3: มาแล้ว
1: นี่85เองน้องใหม่เนาะหนุ่มน้อย
3: จำมาแค่เมื่อมันมีทางเป็น
1: นี่ค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: คุณลุงจุกต้องคุยทุกวันนะต้องคุยทุกวันต้องร้องเพลงทุกวันทำเพลงทุกวันใช่
3: ถ้าหน่อย
0: ได้ค่ะ
3: อาเซมเบอร์เพราะว่าเราจำเนื้อได้หมด
1: ค่ะ
3: เอาสักเพลงได้ไหม
0: ได้เลยค่ะเพลงอะไรคะวันนี
3: ้คำมั่นสัญญา
0: โอ้โหเชิญเลยค่ะบทเพลงบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6นะวันนี้จะมาในเพลงคำมั่นสัญญา
3: โอ้ยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุด ความรักเสมอ

ขอพบพานมีสวัสดิ์มีคลาดคลาแม้เหลือเย็นเป็นห่วงมันนบที่ขอพบมีสวัสดิ์

0: ทุ่งทองแม้เป็นคำอำไพใกล้เป็นหงจับร้อนลงสิสู่เป็นคู่สองขอติดตามสามสมุนหน่วยองเป็นคู่ครองพิสวาสทุกชาติไปจบแล้วครับ
1: จบแล้วโอ้โหปรบมือให้ค่ะทุกท่านปรบมือให้ได้นะคะไม่ผิดกฎกติกาสุดที่สี่คือสู่วิชานี่เอง
2: เป็นการเรียกว่าเรียกความทรงจำนะคะ
0: สยายปอดม
2: ัน
0: จะแก้เบื่อด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะเบื่อแล้วลองไปสักหน่อย
3: ใช่ใช่ค่ะก็เป็นความ
0: นี้ก็พอละ
2: ได้ร้องเพลงแล้วมีความสุขไหมคะคุณลุง
0: มีความสุขมาก
2: โอ้
0: แต่โวยดี8ปีแล
2: ้
0: ว
2: แล้วถ้าอยู่คนเดียวร้องเพลงด้วยไหม
0: อยู่ฮะ
2: ถ้าอยู่คนเดียวฮัมเพลงที่บ้านมีไหม
0: ก็ฟังเพลงอย่างเดียว
2: อ๋อไม่ได้ร้องใช่ไหมไม่รู้จะร้องให้ใครฟังนี่เดี๋ยวมาร้องให้รายการนี้ฟังขอบคุณมากมากเลยนะคะ
0: อาจารย์ผมจะร้องให้อาจารย์เจ๊ครับฟังทุกวันอ่ะ
3: ใช่ใช
0: ่พอหมอปีที่ร้องจบผมร้องต่ออ
2: ืมค่ะค่ะ
0: ชัดชัด
2: ค่ะ
3: ขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ร้องเพลงเพราะค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ค่ะวันนี้คุณสุสี่มาร้องเพลง
1: แล้วนะคะมาเริ่มต้นด้วยสุจิรานะตามมาด้วยสุชาดาตามมาด้วยสุวิทย์แล้วก็สุวิชา
2: ขออีกสักสูตรหนึ่งได้ไหม
1: จริงจริงแล้วไม่ได้จำกัดเฉพาะสูตรนะได้ทุกชื่อนะคะ
2: ได้ทุกชื่อนะคะได้ทุกชื่อนะ
1: ที่0813346666นะเดี๋ยวเราเปิดรับสาย
2: คุณผู้ฟังที่จะเพิ่มเติมขอเชิญนะคะ0813346666ค่ะนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะระหว่างที่เราพูดคุยกันดังนั้นการเป็นเจ้าของแปลกไว้จึงต้องเตรียมไว้นะเชิญอาจารย์เลยค่ะ
1: ค่ะนะคะรับอีกช่วงปลายชั่วโมงนี้อีกหนึ่งสายเนาะสวัสดีค่ะอันนี้สูตรหรือเปล่าเนาะ
4: ค่ะคนนี้ไม่มีสูตร
1: โอเคไม่มีสูตรสูตรวิสิตก็ได้ไหม
4: อ๋อว่าวันอังคารจะไปดิสเคทอ
1: ่
4: ะ
1: ไปเปลี่ยนเลยใช่ไหม
4: เปลี่ยนเอาสูตรน้ำหน้าเนี่ยช่วยตั้งให้หน่อยสิครับ
1: สูตรวิสิตแล้วกันขอบคุณมากค่ะ
4: เอาสูตรวิมลจะเอาสูตรวิมลเนี่ยเขาก็หาว่าเป็นเพศอีกเพศหนึ
1: ่งไม่ต้องเปลี่ยนแล้วป่ะ
4: อาจารย์สู่ผมถามหน่อยพอดีผมออกกำลังเป็นประจำนะวันละ10กิโลใช้เดินรอบหมู่บ้านตอนนี้มันเมื่อคืนเนี่ยมันยังไงไม่รู้กล้ามเนื้อเราก็ว่ากล้ามเนื้อระบมหรือว่ากล้ามเนื้อฉีกทีนี้เราสังเกตได้ยังไงคือผมไม่ทราบนะ
2: อาจารย์บาดเจ็บหรือเปล่ามีอาการเจ็บไหม
4: ช่วยอธิบายให้ผมหน่อย
2: เดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์คืออาจารย์มีรู้สึกอาการบาดเจ็บเป็นตรงไหนคะ
4: มีเป็นตรงต้นขาตรงหัวเข่าขึ้นมาถึงในพับบนน่ะพับบนน่ะตรงนั้นน่ะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
4: เนื้อตรงนั้นน่ะ
1: ค่ะค่ะ
4: เป็นเพราะว่าเราก็ออกเป็นประจำนะเพราะเราพกไอ้นาฬิกาจับระยะทางอ่ะ
1: ค่ะ
4: ของผมจะเช้า6กิโลและตอนก่อนนอนอีก4กิโล
1: ค่ะ
4: เดินอย่างเดียวไม่วิ่งไงแต่จู่ๆเมื่อคืนมันเราก็ไม่ได้เดินตกท้องร่องหรืออะไรนะมัน
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แต่จู่ๆมันเกิดขึ้นมามัน
1: ตอนเช้านี่เหรอคะ
4: แต่ผมคิดว่ากล้ามเนื้อคงระบมมากกว่า
1: ค่ะเป็นตอนเช้าใช่ไหม
4: ผมไปซื้อไอ้ยูดอยอ่ะมาทาแล้วเขายังชั่วแล้วเอาผ้าเตสเนี่ยผ่านไว้เหมือนกับนักฟุตบอล
1: อ
4: ่ะแล้วก็ไปซื้อสเปรย์บอกยี่ห้อได้ไหม
3: ได้
4: ของเนเธอร์แลนด์เนี่ยไอเปิดสกินดอร์ม
1: ัน
4: มีของอย่างเย็นกับอย่างร้อนซื้อมาทั้งเย็นทั้งร้อนเลยฉีดมันเลยสลับกันนี่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเช้าตอนนี้จับแล้วไม่เป็นไรแล
1: ้
4: วว่าวันคืนนี้จะเดินออกกำลังดีไหมหรือจะพักสักวันหนึ่ง
3: ต้องพักนะคะ
2: ถ้ามีอาการบาดเจ็บเนาะ
1: ใช่
2: ถ้ามีอาการบาดเจ็บแล้วต้องพักนะคะ
1: ต้องพักหรือว่าเดินให้น้อยลงกว่าเดิมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องราวของกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อบาดเจ็บหรือกล้ามเนื้อฉีกเดี๋ยวอาจารย์ตุ้มจะพูดให้ฟังด้วยนะค่ะ
4: เพราะว่าผมมีเวลานี้รักกล้ามเนื้อผมมากเลยเพราะอายุถึง72แล้วยังไม่เคยเป็นอะไรเลยเมื่อมาเดินอย่างเดียวทำไมม
1: า
4: เพราะอย่างเดียวคือถ้ามันอักเสบหรือมันยังไงเรายังไม่มีปัญหายังแก้ได้ใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
4: พวกยาทาระบม แต่ถ้ามันกล้ามเนื้อฉีกขาดอะไรโอ้โหมันต้องเรื่องใหญ่
2: เดี๋ยวต้องมาฟังกันว่
4: า
2: เป็นยังไงได้ค่ะ
4: เพลงฝรั่งตอนปลายก็เพลงได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
3: เพลงอะไรคะ
4: Bridge Over Troubled Water เพลงมีเนื้อเพลงแฝงไปด้วย Philosophy of Life กับปรัชญาชีวิตครับขอบคุณมาก
2: ขอบพระคุณมากมากนะคะ
4: ไซมอนครับคุณเก่งคร
2: ับ ค่ะค่ะสวัสดี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขอบพระคุณนะคะดร.วิสิทธิ์ด้วยเนาะ
1: ค่ะ
2: ไม่เป็นสุวิสิทธิ์นะไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อค่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะชื่อใดๆเราก็ยินดีรับสายเป็นครอบครัวแปดกล้วยกันหมด
5: น
2: ะ
5: คะข้อมูลเบื้องต้นอาจารย์แจ้งให้กับคุณผู้ฟังเราทราบนิดนึงว่าอาการบาดเจ็บถ้าไม่ว่าจะเกิดจากการเดินของผู้สูงอายุหรือว่าการออกกำลังกายถ้ามีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าหรือว่าบริเวณข้อเข่าอะไรต่างๆสิ่งที่ควรจะดำเนินการก็คือสต็อป
2: ก่อนชั่วคราวเนาะการคลายกล้ามเนื้อนะคะที่ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้คลายก่อนนะอาจจะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทุเลาเบาบางในเรื่องของการออกกำลังกาย
5: ใช่ค่ะ
2: นะคะ
6: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
7: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
6: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
7: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
6: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
7: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
8: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
9: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิตรายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:15 น.ถึง 19:00 น.โดยประมาณทางวปท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านผมพิทยาธานีขอรายงานตัวนะครับอยู่ดูแลรับใช้คุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังและบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังบทเพลงแรกนะครับจริงๆแล้วบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่มีศิลปินหลายท่านร้องไว้ไม่ว่าจะเป็นแนวเพื่อชีวิตก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หงาคาราวานก็ร้องคำพีก็ร้องนะครับนะแต่ผมหยิบของฝนธนสุนทรมาฝากคุณฟังนะครับฝากเพลงถึงเธอนะครับคุณฝนธนสุนทรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ฝากความรู้สึกดีๆไปถึงคุณฟังนะครับไม่ว่าคุณฟังจะอยู่ที่ไหนขอฝากเพลงขอฝากกำลังใจขอฝากความรู้สึกดีๆจากสื่อมวลชนทางชีวิตและผมพิทยาธานีไปถึงคุณฟังทุกท่านนะครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สภาพอากาศฝนตกชุกไหมครับคุณผู้ฟังครับก็ตกบ่อยเนาะเดี๋ยวนี้นะครับฝนตกเร็วมากเลยนะครับนะสงสารคนขายของจริงๆเก็บกันไม่ทันเลยนะครับเก็บกันไม่ทันเลยนะมาเร็วเลยครับตากผ้าหลังบ้านนี่ยังไม่ทันเลยคุณผู้ฟังครับบางครั้งนะครับมาเห็นเผลอแป๊บเดียวนะครับแต่เผลอแป๊บเดียวนั่งทำนู่นทำนี่เพลินๆหน่อยอ้าวฝนลงมาแล้วเก็บเปียกซะแล้วนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนทุกวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเพียงแต่ว่าให้เราดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับแต่ให้เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะครับคุณผู้ฟังครับนะผมเชื่อว่าเราก็สามารถปลอดภัยและมีความสุขอะนะครับความสุขนั้นมีมากกว่าความทุกข์อะนะครับคุณผู้ฟังครับให้เราคิดแบบนี้สร้างกำลังใจแบบนี้ขึ้นนะครับบทเพลงเพราะๆครับทยอยนำมาเปิดให้รับฟังกันนะครับมีอะไรก็เรียกว่าโทรคุยกันส่งไลน์ทักกันบ้างนะครับนะสภาพอากาศนะครับหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่คุณฟังพบเจอนะครับเราก็สามารถพูดคุยทักไลน์กันได้นะครับฟังรายการได้ชัดเจนดีนะครับออกอากาศได้ชัดเจนดีเลยโอ้ดีมากเป็นกำลังใจให้กับสื่อมวลชนทางชีวิตแล้วก็พี่ๆที่ทีมงานนะครับทีมงานของวิทยุกรมการพลังงานทหารกันด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราออกอากาศหลายช่องทางคุณผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังผ่านอะไรครับผ่าน Google นะครับนะพิมพ์คำว่า AM 792เข้าไป AM 792เข้าไปใน Google นะครับก็จะขึ้นคำว่าวิทยุกรมการพลังงานทหารก็สามารถติดตามฟังรายการของสื่อมวลชนทางชีวิตได้ช่วงเวลาไหนโทรสอบถามทีมงานของเราได้โทรสอบถามได้จะฟังรายการฟังช่องทางไหนบ้างตรงไหนบ้างนะครับ0841247876นี่แหละครับคุณฟังครับหมายเลขที่โทรกันเข้ามาทีมงานรับสายกันเป็นเลยแล้วก็เป็นหมายเลขที่เล่นเกมคำถามกันด้วยเร็วไปใช่ไหมครับ0841247876หมายเลขนี้นะครับคุณฟังครับให้ลูกหลานช่วยจดให้ก็ได้ถ้าผมพูดเร็วไปนะครับนะก็ต้องขออภัยกันนะครับคุณผู้ฟังครับนะขอบคุณครับเป็นกำลังใจกันในช่วงต้นรายการนะครับบทเพลงเพราะๆนำมาฝากกันและกิฟต์วอเชอร์มอบให้กับคุณผู้ฟังที่เล่นเกมคำถามและได้ลุ้นรับรางวัลเป็นผู้โชคดีนะครับจับฉลากในรอบที่2นะครับเมื่อคุณผู้ฟังตอบรอบแรกถูกต้องแล้วว่าเกมคำถามเนี่ยข้อกอไก่หรือขอไข่นำรายชื่อเข้าสู่รอบ2จับฉลากส่งของรางวัลไปที่บ้านคุณผู้ฟังเลยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังเกมคำถามวันนี้ครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
2: คำถามประจำวันนี้คือตู้ไปรษณียักษ์ที่อำเภอเบตงทำหน้าที่อะไรก็เป็นวิทยุกระจายเสียงขอเป็นหัวน้ำดับเพลิงตู้ไปรษณียักษ์ที่อำเภอเบตงทำหน้าที่อะไรก็เป็นวิทยุกระจายเสียงขอเป็นหัวน้ำดับเพลิง
0: เกมคำถามวันนี้นะครับถามคุณผู้ฟังว่าตู้ไปรษณียักษ์ที่เบตงเนี่ยทำหน้าที่อะไร บางคนบอกโอ้ก็ตู้ไปรษณีย์ก็เป็นที่รับจดหมายไม่ใช่หรือคุณฟังครับอันนี้เป็นตู้ไปรษณีย์ยักษ์อะครับที่เบตงอะครับใช้ทำหน้าที่อะไรครับกอไก่เป็นวิทยุกระจายเสียงตู้ไปรษณีย์ยักษ์นะครับที่เบตงขอไข่เป็นหัวน้ำดับเพลิงโอ้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะครับคุณฟังคิดว่าเป็นข้อไหนแล้วครับนะเป็นข้อไหนแล้วครับนะครับระหว่างกอไก่วิทยุกระจายเสียงขอไข่หัวน้ำดับเพลิงนะครับคุณผู้ฟังครับผมใบ้ว่าหัวน้ำดับเพลิงนี่ไม่น่าจะใช่แล้วอะไรคือใช่ล่ะครับอีกหนึ่งบทเพลงครับนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเป็นบทเพลงที่ชื่อว่าฉันมีพระองค์

0: จงให้พรอย่าแช่งด่าเลย
1: จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไปสูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ
0: อย่าถือตัวว่าฉลาด
1: อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดี
0: ถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
3: คำถามประจำวันนี้คือตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่อำเภอเบตงทำหน้าที่อะไรก็เป็นวิทยุกระจายเสียงขอเป็นห่วงน้ำดับเพลิงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่อำเภอเบตงทำหน้าที่อะไรก็เป็นวิทยุกระจายเสียงขอเป็นห่วงน้ำดับเพลิง
4: คุณผู้ฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงของสาระสุขภาพนะครับวันนี้ตั้งใจนำเรื่องราวเกี่ยวกับสาระที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของโรคไอกรนนะครับไอโรคไอกรนเนี่ยคุณผู้ฟังครับมันเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจทำให้มีอาการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจและเกิดอาการไอกรนนะครับคุณฟังครับมันจะมีลักษณะพิเศษคือไอซ้อนกันแล้วก็ติดกัน 5-10 ครั้งหรือมากกว่านั้นจนบางครั้งเด็กหายใจไม่ทันหรือจึงหยุดไอไปเลยและมีอาการหายใจเข้าลึกๆจะเป็นเสียงวูบๆสลับกันไปนะครับเป็นอาการไอเป็นชุดซึ่งเราเรียกว่าโรคไอกรนนะครับบางครั้งอาการอาจจะเรื้อรังเป็นเวลา 2-3 เดือนด้วยเช่นกันคุณผู้ฟังครับแล้วมาดูกันสักนิดนึงนะครับว่าไอโรคไอกรนนะครับมันเป็นโรคที่ติดต่อกันง่ายจากการไอหรือจามก็บอกอยู่แล้วว่าโรคไอนะครับนะแต่เป็นไอกรนนะครับซึ่งมันก็เกิดจากการที่บางครั้งก็ไอลดกันโดยตรงหรือว่าผู้สัมผัสโรคที่ไม่มีภูมิคุ้มกันก็จะติดเชื้อและเกิดโรคเกือบทุกรายโรคนี้พบได้บ่อยในเด็กส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากผู้ใหญ่ในครอบครัวซึ่งเป็นการติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรืออาการไม่มากไอ้โรคไอกรนเนี่ยคุณผู้ฟังครับมันเกิดได้กับทารกตั้งแต่แรกเกิดทั้งนี้เนื่องจากภูมิคุ้มกันจากแม่ผ่านมายังลูกไม่ได้นะครับมายังลูกมันไม่ได้หรือได้น้อยมากนะครับคือมีน้อยมากจากแม่มาสู่ลูกนะครับภูมิคุ้มกันระยะการฟักตัวเนี่ยมันก็ประมาณสัก 6-20 วันนะไอกรนเนี่ยนะครับแต่ละพบบ่อย 7-10 วันถ้าสัมผัสโรคมาเกิน3สัปดาห์แล้วไม่มีอาการก็แสดงว่าไม่

ฉะนั้นต้องแยกกันแยกผู้ป่วยที่ได้การรักษาด้วยยาเฉพาะเชื้อจะหมดไปภายใน5 วันจึงแยกผู้ป่วยออกสัก5วันนับจากที่เริ่มให้ยาหรือแยกไว้สัก3สัปดาห์หลังจากที่เริ่มมีอาการไอระยะที่2การป้องกันอย่างที่2คือผู้สัมผัสโรคทุกคนควรได้รับการติดตามดูว่าจะมีอาการไอหรือมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับนะโดยติดตามอย่างน้อยนะครับ2สัปดาห์อันนี้คือผู้สัมผัสโรคทุกคนควรได้รับการติดตามดูอาการด้วยนะครับนะและในส่วนที่3คือให้วัคซีนป้องกันนะเป็นมาตรการที่สำคัญเลยนะครับในการป้องกันและควบคุมโรคไอกรนได้คุณผู้ฟังครับปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้กำหนดให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคไอกรน5ครั้งนะครับโดยให้ในรูปแบบของวัคซีนป้องกันคอตีบไอกรนและบาดทะยักนะครับตับอักเสบ B 3ครั้งเมื่ออายุ2ปี4ปีหรือ6เดือนและให้ในรูปของวัคซีนนะครับวัคซีนรวมป้องกันคอตีบไอกรนบาดทะยัก2ครั้งเมื่ออายุ1ปีครึ่งและ4ปีนั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะหาวิธีการป้องกันได้แยกนะครับแล้วก็การสัมผัสดูแลนะครับนะถ้ามีอาการไอเกิดขึ้นนะครับนะครับเราก็ต้องจำเป็นต้องกลับมานะครับดูแลตัวเราเองนะครับการให้วัคซีนด้วยนะครับนะการให้วัคซีนนะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับนะจะช่วยป้องกันควบคุมโรคไอคนได้เอาละครับคุณฟังครับก็นำมาฝากกันสั้นๆในช่วงของสาระสุขภาพนะครับนะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเรารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะครับคือรู้ไว้เพื่อจะป้องกันเพื่อจะระมัดระวังก่อนนะครับเหมือนกับการเดินเข้าไปในโรงพยาบาลหรือในสถานที่แออัดเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้นะครับเราจะใส่แมสไม่ใส่แมสก็ได้แต่โดยหลักแล้วก็ต้องมีแมสใช่ไหมครับป้องกันนะป้องกันตัวเราเองและป้องกันคนอื่นด้วยเช่นกันนะเช่นกันครับนะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็เป็นมาตรการที่สำคัญที่เราต้องป้องกันนะครับตัวเราป้องกันคนอื่นด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับนะไม่พูดเยอะพูดน้อยๆฟังเพลงกันเยอะๆมาฟังกันอีกเพลงนึงครับเป็นบทเพลงที่ชื่อว่า We Thank

0: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
1: คำถามประจำวันนี้คือตู้ไปรษณียักษ์ที่อำเภอเบตงทำหน้าที่อะไรก็เป็นวิทยุกระจายเสียงขอเป็นหัวน้ำดับเพลิงตู้ไปรษณียักษ์ที่อำเภอเบตงทำหน้าที่อะไรก็เป็นวิทยุกระจายเสียงขอเป็นหัวน้ำดับเพลิง
2: คุณผู้ฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงข้อคิดจากพระธรรมวันนี้ผมจะพูดในเรื่องชีวิตอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วคุณผู้ฟังครับมีคนได้พูดกล่าวไว้นะครับบอกว่าหากใครยังทำตัวดังน้ำเต็มแก้วนั่นคือคิดอยู่แค่ว่าสิ่งที่ฉันรู้ฉันเข้าใจหมดแล้วนั่นเท่ากับอุปสรรคอันใหญ่หลวงในการช่วยให้เขาผู้นั้นพัฒนาตนเองและยังคงวนเวียนอยู่ในความมืดบอดต่อไปเป็นคำกล่าวที่น่าสนใจนะครับถ้าใครที่ยังทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเนี่ยรู้ทุกอย่างหมดแล้วนะครับมันเป็นอุปสรรคใหญ่ในการช่วยให้คนนั้นพัฒนาตนเองแต่เท่ากับเขายังคงวนเวียนอยู่ในความมืดบอดตลอดไปคุณผู้ฟังครับไอ้คำว่าชีวิตอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับเราคงเคยได้ยินคนที่กล่าวว่าน้ำเต็มแก้วหมายความอะไรครับก็คือเติมอะไรลงไปไม่ได้อีกเลยมันเป็นคำเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยมันเติมอะไรไม่ได้แล้วมันเต็มแก้วแล้วนะครับเปรียบเหมือนอะไรอ่ะคนที่คิดว่าตัวเองนั้นรู้ทุกอย่างแล้วก็ไม่เปิดใจรับความคิดความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากผู้อื่นในความเป็นจริงแล้วเราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากวันนี้เราเรียนรู้สิ่งนี้เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วงั้นเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องยอมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับสิ่งที่เคยถูกต้องในอดีตอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็ได้หากเรายึดติดกับความคิดเดิมๆและปฏิเสธการเรียนรู้ก็จะพลาดโอกาสในการพัฒนาตนเองจริงไหมครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเป็นแก้วที่ยังไม่เต็มแก้วที่ยังไม่เต็มด้วยน้ำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราขาดความรู้นะแต่หมายถึงการที่เรามีความถ่อมตัวถ่อมตนแก้วที่ยังไม่เต็มน้ำเนี่ยเรามีความถ่อมตนเปรียบเสมือนพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่เด็กๆเพราะทุกคนล้วนมีประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกับเราเหมือนบางครั้งผมจะไม่ชอบคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเพราะผมได้เรียนรู้ได้ฟังประสบการณ์ของเขาทำไมเขาคิดแบบนี้ล่ะเพราะอะไรครับผมอยากทราบจังเลยนะทำไมต้องคิดอย่างนี้ทำไมต้องทำแบบนี้งั้นผมได้รับประสบการณ์จากการคุยกับผู้สูงอายุนะผมนี่เป็นคนชอบคุยกับผู้สูงอายุส่วนกับเด็กๆผมก็คุยนะครับเด็กวัยรุ่นเด็กเยาวชนเนี่ยนะครับก็จะฟังเขาว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไรทำไมคำคมแบบนี้หมายถึงอะไรเห็นไหมครับเราก็ได้รับความรู้นะครับสิ่งใหม่ๆนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องแต่เป็นคนที่ไม่ยอมหยุดในการเรียนรู้พวกเขากล้ายอมรับข้อผิดพลาดกล้าถามเมื่อไม่เข้าใจใช่บางครั้งอาจจะดูเสียฟอร์มหน่อยหนึ่งนะเราต้องยอมรับเราก็ทำไม่ได้แล้วเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ขึ้นมานะครับบางครั้งเราก็ทำบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นมันช้ามันใช้เวลาเราก็ให้เด็กรุ่นใหม่ทำให้กล้าถามเมื่อไม่เข้าใจและพร้อมที่จะปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงความคิดเช่นนี้แหละครับทำให้เราเติบโตทั้งด้านความรู้การทำงานและการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังครับชีวิตอย่าทำตัว เป็นน้ำเต็มแก้วในหนังสือพระคิดธรรมคัมภีร์สอนเรานะครับนะสอนเราว่าเราจำเป็นต้องเรียนรู้และแสวงหาความรู้ที่มาจากพระเจ้าด้วยนะครับอย่าคิดว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วเราเคยศึกษามา5ปี10ปีฉันรู้จักทุกอย่างแล้วแล้วก็พูดไปมั่วๆนะครับก็จะมีคนแบบนี้นะครับนะไม่ได้พระคัมภีร์สอนเราว่าให้เรานั้นเป็นคนที่มีใจถ่อมสุภาพพูดบ่อยมากและพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างมีใจถ่อมสุภาพพร้อมรับการสั่งสอนการตักเตือนจากพระเจ้านะครับและพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราทั้งหลายเป็นคนที่ถ่อมใจลงเพราะคนที่เย่อหยิ่งนี้พระเจ้าจะต่อสู้นะพระองค์ทรงต่อสู้คนที่เย่อหยิ่งแต่เมื่อเราถ่อมใจเราเปิดโอกาสพระเจ้าสามารถช่วยเราได้พระเยซูสามารถที่จะให้สติปัญญาให้ความสำเร็จกับเราได้พระคำของพระเจ้าตอนหนึ่งครับบอกว่าแต่พระองค์ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจเห็นไหมครับงั้นการที่เราทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วเนี่ยคือการที่เราถ่อมตัวยอมรับการสอนการแนะนำการตักเตือนที่มาจากคนรอบข้างมาจากคนที่รักคนที่ห่วงใยเรารวมถึงมาจากองค์พระเยซูคริสต์ด้วยนะครับเราจะไม่ปิดกั้นนะครับไม่ปิดกั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเพราะว่าการเป็นแก้วน้ำที่ยังไม่เต็มนั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความรู้แต่หมายถึงเรามีหัวใจพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะฟังสิ่งที่ดีๆและยอมให้พระเยซูคริสต์ทรงนำชีวิตของเราในทุกด้านนะครับและแน่นอนครับชีวิตของเราก็จะประสบความสำเร็จและอยู่อย่างมั่นคงและปลอดภัยได้ความสำเร็จก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วฝากไว้เป็นข้อคิดครับ

0: จะไปไหนทำไมต้องเอาถุงผ้าไปด้วยคะ
1: อ๋อป้าจะไปตลาดซื้อของเดี๋ยวนี้เขารณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกแล้วนะเพื่อช่วยลดโลกร้อนไง
0: อ
1: ๋
0: อใช่ใช่ค่ะป้าถุงพลาสติกใช้เวลาทำลายกว่า450ปีจึงจะย่อยสลายได้นะป้า
1: โอ้โหนานขนาดนั้นเลยเหรอเออต่อไปเนี้ยป้าจะไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วล่ะ
2: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
3: ดังนั้นจงมุ่งหาความรักและของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
2: ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
3: เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
2: และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้ามีคนหนึ่งถามว่าอาจารย์เจ้าค่ะในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด
3: พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
2: ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา
4: สื่อมวลชนทานชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876 0841247876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ

0: เธอเรียน
1: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
2: ์0841247876 0841247876
0: ไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลข
3: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876

0: ู้ไปรษณียักษ์ที่อำเภอเบตงทำหน้าที่อะไรก็เป็นวิทยุกระจายเสียงขอเป็นหัวน้ำดับเพลิงตู้ไปรษณียักษ์ที่อำเภอเบตงทำหน้าที่อะไรก็เป็นวิทยุกระจายเสียงขอเป็นหัวน้ำดับเพลิง
1: คุณผู้ฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายผมต้องขอบคุณมากในการติดตามฟังรายการนะครับเป็นกำลังใจกับผมมากเลยโดยเฉพาะการโทรกันเข้ามาร่วมสนุกในการเล่นเกมคำถามกันให้ผมได้รับรู้ว่ามีคุณผู้ฟังได้ติดตามฟังรายการในหลายที่หลายแห่งนะครับขอบคุณมากๆครับตอนนี้เราต้องเฉลยกันแล้วนะครับว่าเกมคำถามคำตอบที่ถูกต้องเป็นข้อใดนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็ทราบกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับถามคุณผู้ฟังว่าตู้ไปรษณียักษ์ที่เบตงทำหน้าที่อะไรกอไก่เป็นวิทยุกระจายเสียงขอไข่เป็นหัวน้ำดับเพลิงคำตอบที่ถูกต้องคือตู้ไปรษณียักษ์ที่เบตงนั้นทำหน้าที่วิทยุกระจายเสียงครับข้อกอไก่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับตู้ไปรษณียักษ์นะครับคุณผู้ฟังครับทำหน้าที่เป็นวิทยุกระจายเสียงนะครับขอบคุณครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณมากๆในการติดตามฟังรายการในการร่วมสนุกนะครับนำรายชื่อคุณผู้ฟังที่ตอบถูกเข้าสู่รอบ2รอบของการจับฉลากลุ้นรับรางวัลนะครับแล้วจะส่งของรางวัลไปที่บ้านคุณผู้ฟังนะครับเป็นบัตรกิฟต์วอเชอร์นะครับในการซื้อสินค้านะครับคือของใช้ที่จำเป็นนะครับแม้เพียงมูลค่าไม่มากแต่ว่าความตั้งใจที่เรารักที่เราอยากจะให้กับคุณฟังนั้นมันมากมายนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ขอพระเจ้าพระเยซูคริสต์อวยพรคุณฟังที่ผมรักและเคารพทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาะคลาร์กศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านกำลังถูกกองทัพสหรัฐโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่และต้องมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและการหารือในวันนี้มุ่งเน้นจำเพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาชัดเจนเสนอแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
2: ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแล้วเพื่อนำไปสู่ข้อปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงติดตามจากรายงานมารีชัยโยค่ะ
5: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจมีข้อเสนอเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์โครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด้านชายแดนให้ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานรวมถึงแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านสังคมผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดแบบครบวงจรด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนและด้านภัยพิบัติโดยมีข้อเสนอแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์
2: สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยในปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผ่านน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดส่วนความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2568หรือไม่นั้นมองว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ยืนยันว่าอำเภอหาดใหญ่มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทสำหรับดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเร่งตัดน้ำจากคลองร.6ออกจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะเดียวกันเพื่อมีความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญด้วยการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาหรือ World Bank และผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลกลองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความยินดีและเน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองโครงการดีว่าให้ดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิราวดีพร้อมขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาเพื่อให้เป็นสะพานแห่งโอกาสในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันพร้อมยกระดับให้ภาคใต้ของไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคอาเซียน
7: อีกไม่กี่ปีจากสงขลาไปพัทลุง15นาทีครับจาก2ชั่วโมงเหลือ10เซ็กไอ้ลันตาแล้วก็ลันตาน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างเกาะกับแผ่นดินไม่มีวันนี้เราเชื่อมทั้งเกาะทั้ง2เกาะแล้วก็แผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้จะต้องเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้ชีวิตโอกาสของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3: สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่จากเดิมใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีปภิชญานันท์ที่พรักสวทนราธิวาสรายงาน
2: นอกจากนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องการให้จัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดปัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานจริงคืนคนดีกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบรวมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ชนิดนาถเหมือนแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
9: ขณะที่การพัฒนาภาคการเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางอารยะเกษตรมุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัญจรย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอโคงไปอำเภอปากช่องติดตามรายงานจากชวนันท์มาลี
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยะเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1.5 ล้านคนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 700,000 ล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.พิจารณาย้ายสถานที่การจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้
9: ส่วนกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนาทักษะแรงงานช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมที่ทำหน้าที่เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงในอนาคต
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอโดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ปั่นเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
9: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติน
13: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตาม7มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
14: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม7มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
13: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: วุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
15: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569โดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
16: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
15: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชาววิสาประทุมมารายงาน
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
18: รัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Trophy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ Super App Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริง

0: นและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11

เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงจาก

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L3 Oneทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพและเป็นรายการที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านและทั่วทั้งประเทศไทยค่ะผ่านการรับฟังทางรูปแบบของ FM แล้วก็ AM ในรูปแบบของวิทยุแต่ปัจจุบันเนื่องจากว่าสื่อมีบทบาทมากขึ้นทางรายการก็เลยเพิ่มเรื่องของสื่อในการติดตามรับฟังให้มากขึ้นด้วยเช่นการติดตามรับฟังทางรูปแบบออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ฟังเข้ารับฟังจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเพิ่มเติมทาง www.kcsradio.online เลือกไปที่ภาคกลาง FM 89.0 FM 101กองบัญชาการกองทัพไทยและ FM 91.5 MHz ค่ะและพร้อมกันนั้นรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์รวมไปถึงศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทระภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราธิปประคองวงศ์ค่ะและมีท่านผู้ฟังให้เกียรติโทรศัพท์เข้ามาผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่เราพูดคุยกันนะคะ0813346666ค่ะและหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกกับการที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งเพื่อเป็นตัวเลือกในการที่จะใช้เป็นซัพพลีเมนต์หรือว่าส่วนของตัวเลือกช้อยสำหรับการดูแลสุขภาพของท่านผู้ฟังคือ10คู่สาย10หมายเลขของคลินิกสี่แยกไฟฉายนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังสะดวกคือ0625100560-9สักครู่หนึ่งนะคะเราจะเจอกันในช่วงต่อๆไปของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: Cafe Pekoi Coffee Cafe Pekoi Coffee
1: มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: Cafe Pekoi Coffee Cafe Pekoi Coffee
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ Dry Fish
0: Cafe Pekoi Coffee Cafe Pekoi Coffee
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: Cafe Pekoi Coffee Cafe Pekoi Coffee
2: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: ท่านผู้ฟังคะเรามาติดตามรับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงกันในรูปแบบของคนที่รักสุขภาพนะคะชีวิตของคนเราแต่ละคนแต่ละคนก็จะผ่านชีวิตทั้งในเรื่องของการทำงานมานะคะบ้างก็ทำงานเป็นธุรกิจส่วนตัวบ้างก็ทำเป็นรูปแบบของลูกจ้างบ้างก็ทำเป็นรับราชการองค์การรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะบางคนก็มีธุรกิจส่วนตัวก็ว่ากันไปบางท่านก็อาจจะทำงานต้องใช้แรงงานบางท่านอาจจะทำงานต้องใช้สมองแต่บางท่านอาจจะไม่เคยทำงานเลยก็ได้โดยเฉพาะคุณผู้หญิงบางท่านคุณผู้ชายบางท่านเนาะเพราะว่าท่านอาจจะต้องทำตัวเป็นแม่บ้านในการที่จะมีครอบครัวนะพอมีครอบครัวแล้วเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนรูปแบบแต่ถ้าบอกว่าเป็นคนในวัยทำงานก็ทำงานกันไปทีนี้เมื่อชีวิตย่างไกลเข้าสู่จากวัยทำงานหรือว่าวัยที่เป็นแม่บ้านมีครอบครัวมีลูกมีสมาชิกในครอบครัวร่างกายก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นไปตามอายุไขของแต่ละคนจาก10ก็เป็น20จาก20ก็เป็น30จาก30ก็เป็น40จาก40ก็เป็น50 60 70 80 90 100 100กว่าก็มีนะคะคุณฟังปัจจุบันนี้เพราะวิวัฒนาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นผู้คนใช้วิชาการทางการแพทย์วิธีการยุทธวิธีในการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เข้าไปรักษาสุขภาพทำให้ชีวิตมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็แข็งแรงอย่างเดียวไม่พอค่ะคุณฟังมีการแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะฉะนั้นถ้าจะไปดูเรื่องของสุขภาพกายก็ยังเดินได้ยังมองเห็นได้ยังทานข้าวได้เองยังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ถึงแม้อายุจะร้อยกว่าก็ตามขนาดเดียวกันทางด้านปัจจัยเรื่องของอวัยวะภายในแล้วก็สมองความคิดความอ่านก็ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมไม่ได้นอนติดเตียงนะคะนี่คือสภาพของคนยุคใหม่ที่มีอายุยืนกว่าเดิมด้วยเหตุผลที่ว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้ามากขึ้นและคุณฟังเข้าใจในระบบการรักษาทางการแพทย์การแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ซึ่งมันสำคัญมากๆคือศาสตร์แห่งการชะลอวัยAnti-Aging หรือว่า Lifestyle Medicine หรือว่า Longevity มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนทุกยุคทุกสมัยยิ่งถ้าทำได้มากแล้วก็รักษาแล้วก็มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตอายุจะยืนยาวมากขึ้นความจำไม่เสื่อมอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ได้อย่างมีความสุขจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตลมหายใจที่รวยรินค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปนั่นคือมีสติรู้สึกตัวแต่เมื่อร่างกายต้องลาลับจากโลกนี้ไปก็ต้องให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะความอ่อนล้าอ่อนแรงของร่างกายและจุดจบของชีวิตก็ต้องมีค่ะตามหลักทางพุทธศาสนาที่บอกไว้ว่ามีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายบางคนก็อาจจะข้ามขั้นตอนการเจ็บไม่มีก็เป็นไปได้แต่เป็นไปตามวัฏจักรของวิถีชีวิตมนุษย์ของเราในโลกใบนี้ไม่มีใครเป็นอมตะนะคะคุณฟังคะเพราะฉะนั้นเมื่อปรับความเข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ได้แล้วท่านผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่วัยไหนวัยใดค่ะจะมีโรคอะไรบ้างนะคะจะมีเลือดออกตามไรฟันจะมีเส้นเลือดฝอยแตกในดวงตาจะมีรอยจ้ำเขียวจ้ำแดงจะมีความดันสูงจะมีความดันต่ำจะมีเบาหวานจะมีโรคต่างๆก็เข้าใจในการที่จะรักษาโรคปรึกษาแพทย์ รายการนี้จึงมีทีมแพทย์ซึ่งนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์แล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ให้คุณผู้ฟังท่านผู้ฟังของเราโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะโทรได้ตลอดถ้าไม่มีคุณหมอสองท่านก็จะมีคุณหมอท่านอื่นๆมาประจำการมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์มีทั้งผู้ดำเนินรายการและข้อสำคัญคือท่านผู้ฟังที่ใช้การรักษาในรูปแบบของแพทย์แผนปัจจุบันแล้วนะคะเผื่อว่าท่านอาจจะต้องใช้วิธีการในการที่จะดูแลสุขภาพในรูปแบบของศาสตร์ชะลอวัยท่านก็สามารถใช้ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นคือหมายเลขโทรศัพท์0625100560-9นะคะซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการที่จะเพิ่มเติมในส่วนของสมุนไพรที่มีงานวิจัยรองรับและเป็นสมุนไพรที่รับรองโดยทีมแพทย์นะคะ0625100560-9ในนามของสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งรูปแบบของสารสกัดจากใบแปลกวยมาพร้อมๆกับกาแฟแปลกวยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บค่ะคุณฟังคะสุขภาพจะดีได้ไม่ใช่คือการดูแลแค่เพียงวันเดียวนะคะแต่จำเป็นที่จะต้องต่อเนื่องทุกวันทุกวันทุกวันยาที่ดีคือการดูแลสุขภาพที่ดีทุกๆวันค่ะคุณฟังคะช่วงนี้เราจะนำคุณฟังไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งคุณฟังให้เกียรติโทรศัพท์เข้ามาการวินิจฉัยนะคะอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ก็จะให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังในการที่จะดูแลสุขภาพนะคะในรูปแบบของโรงพยาบาลทางอากาศค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดี
5: สวัสด
4: ี
5: ค่ะ
4: เป็นยังไงตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
5: อยู่ปทุมธานีค่ะอ
4: ย
5: ู่
4: ปท
5: ุ
4: มธานีเน
5: า
4: ะ
5: จ้าจ้าก็อยากเรียนถามอาจารย์ว่าตอนแรกนะคะมันมีเลือดออกทางอุจจาระทีนี้ก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเขาก็ให้ยาฤทธิ์สีดวงมากินแล้วมันก็หายไปเลยหายทีนี้ก็อยู่มาอีก3เดือนก็หยุดยาทีนี้มันก็มีเลือดออกอีกแต่มันไม่ใช่เลือดสดๆนะคะมันเป็นเม็ดๆอย่างถั่วเขียวถั่วเหลืองแต่มันเป็นเหนียวๆหนึดๆสีแดงๆเลือดๆค่ะ
4: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับ
5: อายุ69ค่ะ
4: 69นะครับน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนัก51ส่วนสูง150ค
4: ่
5: ะ
4: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนนะแล้วมีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
5: ก็มีเบาหวานแล้วกินแต่ก้นมา3ปีเบาหวานเหลือ105
4: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมสวัสดีกับหมอชำนาญก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: คืออย่างนี้เราเล่าใหม่น
5: ะ
4: ตอนนี้อายุคืออย่างนี้เล่าเรื่องเบาหวานก่อนนะครับว่าเบาหวานคุณจากน้ำตาลเท่าไหร่หรือเท่าไหร่กินแปะกล้วยน้ำตาลลดยังไงนะครับแล้วก
5: ็
4: แล้วน้ำหนักลดยังไงทำตามรายการเราฟังรายการเราประจำใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
4: เราบอกวิธีการรักษาเบาหวานโดยการไม่ต้องกินยาโดยการลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมอาหารใช่ไหมครับและออกกำลังกายใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
4: แล้วมันได้ผลหรือเปล่าครับ
5: ผลค่ะ
4: เอาละเดี๋ยวค่อยๆเล่านะครับตอนนี้ให้หมอชำนาญจะได้เล่าเพราะว่าเป็นเจ้าตำรับนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: 69ค่ะ
4: เป็นเท่าไหร่นะ
5: 69ค่ะ
4: โอ้ก็ไม่มากเลยสำหรับคนกินแปะกล้วยเนี่ยนะน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: 150ค่ะ
4: สูงหนักเท่าไหร่ครับ
5: หนัก51ค่ะ
4: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนมากเนาะมีพุงนิดหน่อยกันเองนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
5: มีเบาหวานอย่างเดียวค่ะ
4: เบาหวานก่อนที่มีเบาหวานและภูมิแพ้หอบหืดใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
4: แล้วน้องยาเราต้องเข้าใจว่าไม่มียารักษาเบาหวานให้หายขาดไม่มียารักษาโรคภูมิแพ้หืดหอบให้หายขาดจริงหรือเปล่า
5: ค่ะ
4: แล้วทำไมมันหายอ่ะ
5: ก็กินแปะกล้วยมา3ปีเช้า4เย็น4
4: แล้วทำไมไม่ไปรักษาโรงพยาบาลเขาบอกว่าต้องกินยานั่นยานี้เป็น
5: ก็ไปโรงพยาบาลรามาประจำมาเป็น10ปีแล้วอะค่ะ
4: แล้วเขาเคยบอกว่าไม่หายใช่ไหม
5: เขาไม่ได้บอกอะไรไปถึงเขาก็บอกค่าน้ำตาลค่าไขมันแล้วก็จ่ายยามาแล้วก็นัดรอบต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ครั้งล่าสุดมันเหลือ105แล้วก็น้ำตาลสะสม 5.2 ไขมัน 7.2
4: เอ้ยแล้วหมอก็ไม่ตกใจเลย
5: เขาก็พูดเขาก็จ่ายยาเหมือนเดิม
4: เอาละกายาเหมือนเดิมนะครับแล้วฟังจากรายการนี้เมื่อก่อนนี้ไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าค่าน้ำตาลจะลดอุตรุดถึงขนาดนี้จริงหรือเปล
5: ่
4: า
5: ก็คุณหมอก็บอกว่ารายการคุณหมอก็บอกว่าแค่นี้ไม่ต้องกินยาหยุดยาได้แล้วแต่คุมอาหารออกกำลังกายลดน้ำหนักค่ะ
4: เออแล้วได้ผลไหม
5: ได้ผลค่ะ
4: เบาหวานเมื่อก่อนนี้นะครับก่อนจะรู้จักรายการนี้ 3-4 ปีที่แล้ว 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
5: ค่าน้ำตาลสะสมก็6 กว่า 6 กว่าค่ะ
4: กว่าเท่าไหร่ครับ
5: 6.5 6.8 อะไรอย่างเงี้ยค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อแล้วฟาติมาชูการน้ำตาลตอนอดอาหารเท่าไหร่ครับ
5: ก็ไอ้น้ำตาลที่เจาะที่แขนก็ประมาณ120 125 30อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วหมอก็ให้ยากินก่อนอาหารหรือหลังอาหารครับ
5: อ๋อหลังอาหาร1 เม็ดวันละ1 เม็ดค่ะ
4: ครับแล้วเคยลดไหมกินยาตลอดเคยลดไหมในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยลดไหมน้ำตาล
5: ก็ลดค่ะลดแต่ทีนี้ก็คิดว่ากินยามากมันอาจจะไม่เป็นผลดีก็ได้ฟังรายการคุณหมอก็เลยซื้อใส่กล้วยมากินก็เลยลดยาบ้างค่ะเหลือตอนนี้เหลือ105ลดยาบ้างกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่กินเหมือนก่อนยาเบาหวานนะคะลดมาเยอะแล้วค่ะ
4: อายุ
5: ตอนนี้เราเป็นโรคลิ้นสีดวงอยากปรึกษาโรค
4: เดี๋ยวเอาที่โรคก่อนคือเบาหวานขนาดนี้น้ำตาลสะสมเหลือ50เศษนิดหน่อยนะครับ
5: 5.2 ค่ะ
4: 5.2 คืออะไรเดี๋ยวถามอาจารย์หมอจำตาลก่อนบางทีก็ผมก็เถียงกันเรื่องนี้นะครับเนาะเราก็ลดยาเองใช่ไหมครับ
5: ค่ะก็ฟังรายการคุณหมอค่ะ
4: เออแล้วหมอเขารู้ไหมหมอที่
5: เ
4: รามาร
5: ู้ค่ะเขายังไม่ถึงรอบตรวจ
4: เอาละเราไม่ขอวิจารณ์ต่อนะครับเป็นหน้าที่ของหมอไปแล้วก็โรคหืดหอบมันหายได้ยังไงครับ
5: โรคหืดหอบก็กินแปะกล้วยเนี่ยค่ะถ้าก็ไม่ต้องกินยาตลอดไม่ต้องกินยาประจำนอกจากว่าไปกินของทะเลหรือไปโดนฝุ่นก็จะมีอาการเล็กๆบางครั้งก็กินยาแก้แพ้บางครั้งก็มากินก็หายไปเองแต่ก็โรคหืดหอบไม่ต้องห่วงค่ะสามารถคุมได้กินแปะกล้วยก็สบายมาก
4: คุณรู้หรือเปล่าโรคหืดหอบถ้าเป็นอยู่คนเดียวมันตายลูกเดียวนะบางทีมันหายใจไม่ออก
5: ใช่ค่ะใช่
4: เคยบอกอาการของคนที่เป็นโรคหืดหอบใกล้ตายเป็นยังไงครับเมื่อก่อนนี
5: ้
4: คนที่เป็นโรคหืดหอบนี่เขามีอาการยังไงครับเวลาหืดจับหอบจับเนี่ย
5: อ๋อๆก็เหมือนกับว่าไปกินของแสลงมามันจะรู้สึกเอาละรู้สึกไอแล้วทีนี้จะเหนื่อยก็จะเริ่มหอบแล้วจะมีเสมหะแล้วค่ะทีนี้รู้สึกอึดอัดไม่สบายแล้วค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าหากว่ากินยาถูกกันก็จะหายเร็วถ้ากินยาไม่ถูกหาหมอก็เป็นอาทิตย์นะจ๊ะ
4: โอ้แล้วทรมานมากไหม
5: ก็ไม่ถึงมากแต่ก็ไม่ถึงว่าจะสบายก็ดีกินแปะกล้วย
4: โอ้คุณไอ้อาก็แปะกล้วยทั้งเบาหวานก็ 5.2 นะ 5.2 เนี่ย 5.2 นะ
5: เมาเข่ง
4: เอาละเมาเข่งอันนี้เราไม่ขอวิจารณ์ต่อนะครับ
5: บ้านนอกอีก
4: เออแล้วเบาหวานมันหายได้ยังไงว่า A1C ได้ 5.2 เนี่ย
5: กินยาบ้างไม่กินบ้างอ่ะค่ะเบาแต่ก็เบายาลดยาแต่ว่าไม่ทิ้งเลยจ
4: ้
5: ะ
4: โอ้สาธุนี่คุณเก่งมากๆเลยนะเราหืดหอบคุณพุ่งกลัวคุณจะตายซะก่อนนะยังโชคดีที่ว่ามันหายขาดไปแล้วนะ
5: ไอ้หืดหอบเนี่ยก็คิดว่าถ้าหากว่าอยู่ในระดับนี้ก็คงไม่ห่วงอ่ะค่ะ
4: โอ้ตายแล้วพระเจ้าทรง
5: ไม่ห่วงก็พยายามรักษาตัวเองไม่ให้เย็นมากไม่ให้ร้อนมากก็กินน้ำอุ่นไม่กินของแสลงแต่ก็กินแต่กล้วยเข้าไปด้วยมันก็หายรู้สึกจะหมดห่วงไปประมาณ80ตัวเนี่ย
4: เชื่อหรือเปล่าเต้นลี่จริงนักร้องดังๆเขาไปตายที่เชียงใหม่อยู่ในห้องโรงแรมของห้องเขาตายด้วยโรคหืดหอบแอสมาญาติผมอยู่ในโรงพยาบาลหมอสงวนเนี่ยอยู่บ้านพักของทันตแพทย์เนี่ยตอน2:00ก้าวออกมาจากห้องบนชั้น2เดินเข้ามาตายที่ขาบันไดนึกจะเป็นหืดหอบ
5: ตอนที่ต่อไปก็พกไปไหนก็พกแปะกล้วยไปนะคะแล้วก็กินแปะกล้วยถ้าวันไหนกินแปะถ้าไม่ได้กินแปะกล้วยหลายๆวันรู้สึกฟืดถ้ากินแปะกล้วยเข้าไปมันก็โอเคกับคุณหมอแปะกล้วยนี่หายห่วงเลยค่ะใช้ได้โอเคเลยจ้ะ
4: ลองบอกวิธีการกินที่ผมเล่าให้ฟังลองการกินที่กินยังไงครับแล้วก็กินผักกินผลไม้ยังไงแล้วก็
5: ก็กินผักเป็นปันมันชามากับผักต้มบ้างค่ะออร์แกนิกบ้างกินปลานึ่งบ้างกินปลาย่างบ้างแล้วก็กินไข่ต้มไข่ขาวแล้วก็กินอาหารจืดไม่กินรสจัดไม่กินน้ำมันมากก็มันเป็นอย่าง
4: น
5: ี้ครับก
4: ็
5: แล้วออกกำลังกายเช้าละครึ่งชั่วโมงทุกวันแล้วก็ออกไปตักบาตรนะคะ
4: โอ้โหจิตใจก็สบายเอาละตอนนี้จบไปแล้วนะเรื่องเบาหวานจบไปแล้วนะ นะโดยการกินแปะกล้วยเรื่องแอสมาหืดหอบก็จบไปแล้วนะ
5: แล้วก็ยังส่งไปบ้านนอกอีกเจอใครก็เล่าก็ฟังเจอใครก็เล่าก็ฟังแล้วคนบ้านนอกให้ซื้อส่งให้ก็ซื้อส่งไปให้ก็อีก
4: ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอาละทีนี้เรื่องฤทธิ์สดวงทวารเป็นยังไงครับ
5: ก็อยู่ๆดีๆก็ปัสสาวะอุจจาระก็มีเลือดสดๆออกก็ตกใจก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลน
4: ั่
5: นแหละวันนั้นแหละพอเช้าขึ้นมาถ่ายก็เป็นเลือดก็เสร็จแล้วก็ไปหาหมอก็ส่งไปทางเดินอาหารหมอก็บอกให้ยาฤทธิ์สีดวงไปกิน10กว่าวันนะป้าแล้วก็มานัดดูอาการใหม่พอกินปุ๊บมันก็หายไปเลยค่ะคุณหม
4: อ
5: หายไปเลยนะคะแล้วไปตรวจอุจจาระครั้งหมอก็บอกไม่มีละแล้วก็ตรวจเลือดอีกก็ไม่มีมะเร็งนะไม่มีเม็ดเลือดดีอะไรดีสะอาดนะเขาก็โอเคแล้วก็ทีนี้มาหยุดยาค่ะก็มาหยุดยาประมาณเนี่ยช่วงนี้หยุดยาไปแล้วบางทีตอนเช้าทุกวันเนี่ยไม่ได้ท้องผูกนะคะเวลาถ่ายอุจจาระมันก็จะมีเม็ดเลือดหรืออะไรไม่รู้มันแดงๆหนึบๆก็เม็ดเท่าถั่วเขียวถั่วเหลืองวันละเม็ดละเม็ดที่ก้นกระดาษซับดูมันก็ไม่มีก็คิดว่ามันอาจจะเป็นจากฤทธิ์สีดวงหรือเปล่าครับคุณหมอ
4: แล้วหมอได้ส่องกล้องดูหรือเปล่าครับที่ก้น
5: ก็ยังไม่ส่องกล้องเพราะว่าหมอโรงพยาบาลวิแคร์ก็บอกว่าถ้าหากมีเลือดอีกกลับไปหาเขาใหม่นะเขาจะทำเรื่องส่องกล้องให
4: ้
5: ทีนี้ส่องกล้องที่โรงพยาบาลเนี้ยเขาแพงมากอะรู้อะค่ะคุณหมอ
4: ก็ส่องกล้องที่ก้นประมาณ 7,000 ถึง 12,000 ครับ
5: ก็นั่นแหละทีนี้ก็ว่าจะไปโรงพยาบาลรามาเพราะรักษาเบาหวานก็รักษาที่รามาอยู่แล้วคิดว่าจะไปปรึกษาหมอที่รามาค่ะแบบนี้มันจะเกิดจากฤทธิ์ดวงกำเริบหรืออะไรคะคุณหมอคิดว่า
4: จะมาชำนาญนะเรื่องเบาหวานเรื่องแอสมาคือขอบจบไปแล้วนะครับแล้วเรื่องสายตาจบไปแล้วนะครับโดยการกินแปะกล้วยนะครับตอนนี้ว่าถึงเรื่องฤทธิ์ดวงทวารเป็นหรือไม่ขนาดไหนขั้นตอนบอกแล้วควรจะไปส่องกล้องหรือไม่ขนาดไหนตรวจเลือดไม่มีอะไร
5: แล้วก็ไม่มีตุ่มมีเม็ดอะไรที่ทวารเลยนะคะ
4: เอาเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับ
6: ก็คนไข้ก็มีหลายโรคอ่ะนะครับจากการที่มีไขมันสูงมีน้ำตาลสูงเนี่ยนะครับ
5: ไขมันไม่สูงน้ำตาลก็ไม่สูงค่ะคุณหมอ
6: ไม่สูงเพราะทานยาไงครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ไม่สูงเพราะทานยาแล้วน้ำตาลจะต่ำโดยซ้ำไปนะครับน้ำตาล105เนี่ย 5.2 เนี่ยมันต่ำไปนะครับแล้วโรคพวกนี้พอมันเป็นแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบกับเส้นเลือดโดยเฉพาะอย่างนี้เส้นเลือดดำนะครับเพราะฉะนั้นในการที่คุณเป็นฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณมีโรคประจำตัวแล้วมันก็ทำให้คุณภาพของเส้นเลือดได้ไม่ดีนะครับมีความยืดหยุ่นลดลงน้ำเลือดหายข้นหายหนืดน้ำเลือดมันข้นมันหนืดนะครับเพราะนั้นพอน้ำข้นเลือดมันข้นมันหนืดเนี่ยมันทำให้เลือดที่ไหลเวียนจากขาเข้าหัวใจเนี่ยมันไปได้ช้ามันก็ทำให้เป็นเส้นเลือดขอดก็ได้หรือฤทธิ์สีดวงก็ได้นะครับการที่เป็นฤทธิ์สีดวงนั่นก็หมายความว่าเลือดตรงบริเวณทวารหนักของคุณเนี่ยมันไหลช้านะครับมันไม่ได้ไหลเร็วเหมือนแต่ก่อนแล้วตรงเนี้ยมันเป็นเส้นเลือดดำแล้วมีเส้นเลือดดำเยอะมากเลยแล้วพอมันไหลช้าปั๊บเนี่ยแล้วพอโดนอุจจาระไปกดเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดการอักเสบนะครับเพราะนั้นการรักษาของคุณหมอก็ให้ยาทานอะไรต่ออะไรก็ดีแล้วแต่ถ้าเราสามารถทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นน้ำเลือดหายก้นหายหนืดเนี่ยการใช้สมุนไพรที่คุณทานอยู่ก็จะมีประโยชน์นะครับแต่ถ้ามันเป็นซ้ำอีกเนี่ยเป็นแบบเนี้ยคุณต้องไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาล นะครับอาจจะต้องไปส่องกล้องดูนะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่านอกจากฤทธิ์ดวงแล้วก็การตรวจเลือดนะครับการมีเม็ดเลือดอยู่ในตรงเนี้ยตรงในอุจจาระเนี่ยมันก็มีความสำคัญเพราะว่าบางทีเราก็เจอคนไข้อายุเยอะๆแล้วเป็นแบบเนี้ยแล้วในสุดแล้วก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการซ้ำๆอย่างเนี้ยคุณต้องไปตรวจไปเช็คดูนะครับจะได้
5: แต่ตรวจเลือดที่โรงพยาบาลบีเคแล้วเขาก็บอกไม่มีมะเร็งนะป้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเชื้อไม่อะไรก็ตรวจเลือดแล้วแต่อย่างนี้มันจะมีเพิ่มมาอีกหรอคะ
6: คือถ้าตรวจแล้วไม่มีอะไรก็สบายใจนะครับก็
5: เขาตรวจเลือดที่เวลามาไอซีบีแคแล้วค่ะบอกป้าเชื้อมะเร็งไม่มีเลยนะเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงดีเลือดดีมากไหลเวียนดีมากค่ะไม่มีนะเขาก็พูดอย่างนี้ค่ะเชื้อมะเร็งไม่มีเขาตรวจไปแล้วอย่างนี้ค่ะ
6: เพราะนั้นถ้าไม่มีก็สบายใจแต่ว่าฤทธิ์ดวงทวารเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณเบ่งอุจจาระมากเกินเบ่งอุจจาระแล้วก้อนอุจจาระมันค่อนข้างแข็งเนี่ย มันก็ไปกดเส้นเลือดดำที่อยู่รอบสว่างนะครับ
5: แต่คุณหมอคะขออนุญาตนะคะอุจจาระไม่เคยแข็งเลยเขากินผักกินปลาเยอะแหละ
6: ถึงอุจจาระจะไม่แข็งแต่คุณต้องเบ่ง
5: นะครับ
6: เพราะว่าการที่เส้นเลือดมันแตกตรงเนี้ยมันต้องมีอะไรไปกดอ
5: ุ
6: จจาระจะไม่แข็งแต่คุณเบ่งเยอะนะครับแล้วก็คนสูงอายุเนี่ยประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆทวารเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรมันบางทีก็ต้องเบ่งเยอะเพื่อนำมาอุจจาระออกมาแต่นี่อุจจาระที่ออกมาเนี่ยมันไปกดเส้นเลือดดำที่อยู่รอบๆทวารมันก็ทำให้เป็นลิสิดวงเพราะนั้นคุณก็ต้องไปตรวจไปเช็คว่าลิสิดวงเนี่ยมันเป็นเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันมีหัวอยู่ข้างในหรือเปล่าการรักษาโดยการกินยาอาจจะไม่พอนะครับต้องส่องกล้องดูถ้ามันมีหัวก็ต้องฉีดยาให้มันฝ่อลงไปนะครับอันนั้นก็รักษาไปแต่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องพยายามทานผักเยอะทานอาหารที่เป็นไฟเบอร์เยอะๆเพื่อทำให้อุจจาระเนี่ยไม่แข็งนะครับแล้วก็เวลาที่เราเบ่งก็จะไม่ต้องเบ่งเยอะนะครับมันก็จะดีขึ้นแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทานยารักษาเบาหวานที่โรงพยาบาลอยู่แล้วน้ำตาล105น้ำตาลสะสม572เนี่ยมันต่ำไปนะครับการดูแลคนสูงอายุเนี่ยเราต้องให้น้ำตาลสูงสักนิดสัก130เนี่ยกำลังดีนะครับแต่ถ้าต่ำไปเนี่ยถ้าเกิดมันต่ำมากแล้วมันเป็นลมแล้วมันช็อกแล้วมันเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามให้น้ำตาลมันสูงกว่าปกติสักนิดนึงเพราะนั้นทางแก้ที่ดีที่สุดการที่คุณทานสมุนไพรมันก็ช่วยทำให้ความเสื่อมของเซลล์จับบอลมันดีขึ้นน่ะแล้วการดูแลเบาหวานน้ำตาลมันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นถึงวันนี้ถ้าน้ำตาลมันอยู่ระดับตรงนี้น้ำตาลสะสมก็ดีหรือน้ำตาลที่เจาะปลายนิ้วก็ดีเนี่ยมันต่ำเนี่ยคุณต้องลดยาแผนปัจจุบันต้องลดยาโรงพยาบาลนั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นไขมันสูงนะครับไอ้พวกนี้ถึงเราจะทานยาอยู่ก็ตามมันก็จะมีผลต่อเส้นเลือดแล้วพออายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาก็คือมันไม่แข็งแรงเหมือนสมัยสาวๆอ่ะ
5: คุณหมอคะขอแทรกนิดค่ะคือว่าหัวมันไม่มีเนี่ยมันจะเกิดจากข้างในหรือเปล่าคะแล้วที่การที่หมอก็ตรวจเลือดแล้วก็บอกไม่มีเชื้อมะเร็งเลยอย่างเงี้ยมันจะครอบคลุมได้มันรู้ได้ทุกอย่างหรือเปล่าคะ
6: คือการตรวจเลือดบอกได้นะครับว่าคุณไม่ได้เป็นมะเร็งบอกได้แต่การที่เป็นลิสิดวงเนี่ยมันอาจจะอยู่ข้างเป็นมีหัวอยู่ข้างในก็ได้มันอาจจะมีหัวโผล่มาก็ได้นะครับ
5: อันนี้ไม่มีเลยอะค่ะมันมองไม่เห็นเลยค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นภายในใช่ไหมคะ
6: มันก็อาจจะมีภายในเพราะมันมีเลือดออกแสดงว่ามันต้องมีหัวฮะแสดงหัวที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นหัวที่อยู่ภายในนะครับทวารหนักซึ่งมันไม่ได้โผล่มาแล้วเรามองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปตรวจ
5: ถ้าสองกล้องนี่จะใช้เงินมากไหมคะคุณหมอคะตัวโรงพยาบาลมาเนี่ยค่ะ
6: ถ้าคุณไปโรงพยาบาลรัฐบาลหมอคิดว่าไม่มีปัญหาหรอกครับนะครับแต่ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนมันก็แพงหน่อยแต่ในกรณีต้องคุณ
5: ก็จะไปโรงพยาบาลรามาค่ะเพราะว่าเบาหวานตรวจอะไรก็อยู่ที่นั่นหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีงานอะไรทำอาศัยอยู่กับลูกก็คงจะไม่มีเงินมากค่ะแค่มีค่ายาเล็กน้อยเท่านั้นได้แต่ค่าสองกล้องนี่เขาจะคิดแพงไหมคะ
4: โรงพยาบาลรามาแทบไม่คิดตังค์เลยครับ
5: อุ้ยสาธุ
4: โรงพยาบาลเอกชน 7,000 ถึง 12,000 ครับถ้า
5: สองกล้องคิด
4: ก็ 3,000 ถึง 7,000 ครับก็แล้วแต่โรงพยาบาลเกรด A เกรด B เกรด C นะครับนะ
5: ค่ะ
4: ที่ส่งไปโรงพยาบาลนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
6: การส่องกล้องเนี่ยมันจะสามารถทำให้เรารู้ว่ามีก้อนมีสีดวงอยู่ข้างในหรือเปล่าซึ่งบางทีเนี่ยคนไข้คำไม่ได้แล้วมองไม่เห็นเพราะนั้นถ้าเป็นตรงเนี้ยถ้าเป็นไม่เยอะเนี่ยคุณหมอก็อาจจะฉีดยาทำให้มันปลอกก็ได้นะครับแต่อันนั้นมันเป็นการรักษาปลายทางการที่จะทำให้ตรงนี้มันดีขึ้นคุณภาพของเส้นเลือดดำต้องดีด้วยแต่ทีนี้คนไข้มีโรคประจำตัวมีเบาหวานมีไขมันถึงแม้จะทานยารักษาอยู่จนผลเลือดเป็นปกติก็ตามเนี่ยแต่มันก็มีความเสื่อมเกิดขึ้นเพราะนั้นเส้นเลือดมันจะไม่แข็งแรงนะครับน้ำเลือดมันจะข้นมันจะหนืดแล้วมันทำให้เกิดการเสียดได้ง่ายเลือดไหลเวียนได้ช้าลงนะครับเพราะนั้นในกรณีคุณเนี่ยหมอคิดว่าน่าจะมีลิสิดวงอยู่ภายในเพราะนั้นก็ต้องไปรักษาไปส่องกล้องดูที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับหมอคิดว่า
5: การส่องกล้องเนี่ยเขาจะนัดกี่เดือนอย่างน้อยอย่างเร่งรีบประมาณกี่เดือนคะ
6: อันนี้คุณต้องไปคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณรอให้หมอพูดเดี๋ยวคุณรอให้หมอพูดให้จบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณพูดนะครับเพราะหมอยังพูดไม่จบเลยในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าอายุขนาดเนี้ยนะครับระบบภูมิในร่างกายมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้น ในการที่ระบบภูมิมันไม่ดีคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นหอบเป็นหืดได้เพราะนั้นถ้าคุณทานสมุนไพรแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันทำให้ระบบภูมิดีขึ้นเนี่ยอาการต่างๆที่มันเป็นหอบหืดมันก็จะเป็นน้อยลงเพราะนั้นหมอก็เลยบอกอยู่เสมอว่าการรักษาสุขภาพโดยพวกผู้สูงอายุเนี่ยการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับแต่บางทีมันก็มีข้อจำกัดเพราะนั้นการใช้การรักษาแบบผสมผสานโดยใช้สมุนไพรก็ไปช่วยด้วยเนี่ยแล้วถ้ามันทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้นเบาหวานคุณก็ดีขึ้นทำให้การเผาผลาญไขมันดีขึ้นไขมันก็ดีขึ้นทำให้ระบบภูมิดีขึ้นมันก็ทำให้เป็นหอบหืดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าพอคุณทานไปแล้วเนี่ยอาการต่างๆก็ดีขึ้นอันนี้มันเป็นจริงไม่ใช่เป็นจริงที่ผิดปกติมันเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันสามารถอธิบายได้นะครับมันสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุและผลนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เซลล์ในร่างกายของเราแข็งแรงเนี่ยนะครับระบบภูมิในร่างกายของเราดีเนี่ยทุกอย่างมันจะดีหมดทุกอย่างมันจะฟื้นตัวได้เพราะเซลล์ที่อยู่ในคนสูงอายุเนี่ยมันจะต้องเสื่อมตามวัยนะครับมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นสาวแต่มันไม่ได้เป็นเซลล์ที่ตายเพียงแต่ว่ามันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพไม่สามารถทำหน้าที่ได้ไม่สามารถสร้างพลังงานได้เพราะนั้นการที่คุณทานสารทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่แผนปัจจุบันเนี่ยแล้วมันทำให้ระบบภูมิดีขึ้นเซลล์แข็งแรงขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วมันก็จะออกมาบอกออกมาจากปากของใครคนไข้เองนะครับว่าทานไปแล้วมันดีขึ้นนะดีขึ้นทุกอวัยวะเลยนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยพอไปตรวจเลือดมันก็ดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะสมุนไพรเนี่ยในปัจจุบันในต่างประเทศเขาฮือฮากันมากเลยนะครับแล้วก็สามารถที่นำมาใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันยาแผนปัจจุบันประชาชนคนเมืองนอกเนี่ยเขาไม่ใช้กันนะครับเขาใช้สมุนไพรแล้วสมุนไพรในปัจจุบันเนี่ยมันมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดจริงๆนะครับว่าถ้าเราใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยแล้วมันจะมีประโยชน์มากและช่วยดูแลฟื้นฟูเซลล์ไม่ว่าจะเป็นสมองก็ดีความจำก็ดีตาก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณก็รักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับถ้าต้องการให้ค่าใช้จ่ายมันไม่แพงคุณก็ต้องไปโรงเรียนแพทย์ไปโรงพยาบาลรัฐบาลจะดีที่สุดนะครับราคามันก็สมเหตุสมผลแต่ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนมันก็แพงนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าก็ต้องดูแลทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความผิดปกติทุกอวัยวะโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีคนไข้มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันเนี่ยโรคพวกนี้เป็นโรคสามกษัตริย์ที่อันตรายมากนะครับแล้วมันมีผลกระทบต่อเส้นเลือดมีผลกระทบต่อเซลล์ทุกๆอวัยวะอย่างที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับ
0: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
7: ดูแลหัวใจของเราให้ดี
3: ภายหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลทางการแพทย์ผ่านไปคุณฟังจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพท่านก็จะร้อนอกร้อนใจท่านก็จะมีความกลัวแล้วก็เกรงนะคะแต่สิ่งหนึ่งเราเข้าใจทุกๆคนนะคะเพราะว่าทุกๆคนไม่อยากจะไปพบแพทย์ไม่อยากจะไปปรึกษาแพทย์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะคือคนไข้เนี่ยอยากจะไปพบคุณหมอแต่คุณผู้ฟังคะก็โชคดีที่คุณเป็นคนไทยนะ30บาทรักษาสุขโรคก็ใช้การได้แต่กับการที่จะไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ไม่ทานยาเลยคุณฟังก็ไม่ต้องออกจากบ้านไม่เปลืองค่าน้ำมันไม่เปลืองค่ารถจะไปพบหมอถึงแม้จะฟรีทุกรักษาทุกโรคฟรีแต่หลายคนก็ไม่อยากจะทานยาเพราะไม่อยากจะนำสารเคมีเข้ามาไว้ในร่างกายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรับไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้วิถีชีวิตแห่งศาสตร์ของการชะลอวัยใช้อาหารเป็นยาใช้กระบวนการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายพักผ่อนควบคู่ไปกับการทานอาหารเป็นยารักษาสุขภาพแล้วก็การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรพร้อมกับการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มีตัวช่วยตัวเลือกแบบแบกวิตราไวกิ้งคุณฝั่งเองก็ยอมรับในระดับหนึ่งว่าการมีสมุนไพรพร้อมกับการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีบางครั้งก็ต้องยอมรับเช่นกันว่าร่างกายของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยตามโอกาสตามสถานะตามวัยนี่สำคัญก็คือความเสื่อมหรือความแก่นั่นเองค่ะ วลาที่เขามาเย้าเยือนเราทุกๆปีเราไม่รู้นะคะว่าเขาจะมาก่อกลุ่มหรือว่าจะมาทำให้อวัยวะส่วนใดของร่างกายของเราที่ใช้งานไปมากๆที่ใช้งานไปหนักๆอะไรที่จะเสื่อมถอยลงไปบ้างอะไรบ่งบอกบ้างคะอาการค่ะคุณฟังคะหรือว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็อาจจะไม่มีอาการแต่เมื่อไปตรวจถึงได้ทราบจากผลของการตรวจเลือดเช็คเลือดค่าต่างๆก็จะบ่งบอกนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จำเป็นที่คุณฟังอาจจะต้องไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะเช็คเลือดนะคะแล้วก็ดูอวัยวะต่างๆว่าเขาทำงานเป็นปกติหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ต้องให้บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลทำหน้าที่มิฉะนั้นเราก็จะไม่รู้นะคะคุณฟังเราจะไม่มีโอกาสได้ทราบว่าค่าไตของเราจะมีการทำงานเหลือแค่ไหนมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ค่าตับของเรามีประสิทธิภาพแค่ไหนอวัยวะลำไส้ของเรามีอะไรที่กีดขวางทางเดินอาหารอยู่บ้างลำไส้ใหญ่ของเรานะคะมีการทำหน้าที่อย่างดีหรือเปล่าตับไตไส้พุงต่างๆยังทำหน้าที่ได้เต็ม 100% หรือไม่นั่นคือกระบวนการที่เราจะต้องไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์นะคะการประคับประคองความเสื่อมการเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ทุกอวัยวะนะคะแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดสมุนไพรแปลกวิตาวิงจะทำหน้าที่ได้นะคุณฟังค่ะแต่ก็ไม่มากอาจจะไม่ใช่ยาต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องนิดนึงพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะคุณฟังค่ะสนใจสมุนไพรแปลกวิตาวิงพร้อมด้วยกาแฟแปลกวิคอฟฟี่จากคลินิกสีแยกไฟฉายท่านผู้ฟังโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็ขอสั่งซื้อได้นะคะจากคลินิกสีแยกไฟฉายเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บวกเสาร์บวกอาทิตย์ค่ะที่0625100560-9นะคะ10หมายเลขด้วยกันค่ะท่านฟังคะ10หมายเลขด้วยกันนะคะสำหรับการเป็นเจ้าของสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ่ง8โมงเช้าถึง5โมงเย็น8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะคุณฟังคะก็ขอเรียนเชิญนะคะส่วนการเพิ่มเติมพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์ท่านผู้ฟังใช้หมายเลข0813346666ค่ะช่วงนี้จะนำท่านผู้ฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติมรับฟังกันได้ในชุดที่2นะคะเชิญรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะครับหมายเลขโทรศัพท์ขณะนี้คือ0813346666 0813346666แล้วก็64ตัวครับสวัสดีครับ
9: ก็ฟังเพลงด้วยอาจารย
8: ์อยู่ที่ไหนครับเนี่ยฮะ
9: อยู่ราชบูรณะครับ
8: ราชบูรณะนะครับนะเราฟังรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
9: ชอบทุกอย่างครับมีสาระหมด
8: เราได้ทำตามไหมอาหารเป็นยาการกีฬาอย่าให้ขาดได้ทำตามไหมครับ
9: กำลังจะทำอยู่อาจารย์แต่ยังไม
8: ่อ้วนหรือเปล่า
9: โอ้เป็ดสิบอาจารย
8: ์สูงเท่าไหร่
9: 270คร
8: ับ คุณต้องลดน้ำหนักอีก10กว่ากิโลเนาะยังอ้วนอยู่นะครับเข่าก็เริ่มปวดแล้วนะครับ
9: คร
8: ับ น้ำหนักเท่าไหร่เราก็ส่วนแล้วก็น้ำหนักกี่กิโลครับ
9: น้ำหนักนะครับ
8: 80สูงขนาดนี้คุณผู้ชายต้องเอวไม่เกิน90เซนต้องส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย100นะครับน้ำหนักไม่ควรเกิน80นะครับนะแล้วก็มีโรคเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
9: เมื่อกี้วัดเมื่อกี้150อาจารย
8: ์โอ้สูงมากเลยนะครับ จอดที่ปลายนิ้วใช่ไหมครับแล้วน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
9: โอ้นี่ผมไม่เคยนี่ไปหาหมอเลยอาจารย์เรื่องอันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
8: โอ้โหคุณเลยผมเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะแถมให้หนังสือเนี่ยกำลังคิดจะพิมพ์อยู่เนี่ยนะครับ
9: ครับทำ
8: หนังสือสำหรับผู้คนอยากจะหายจากเบาหวานความดันไขมันสูงหรือต้องการลดน้ำหนัก
9: ครับ
8: ของคุณน้ำหนักนี้เราเคยฉี่บ่อยๆไม่ปัสสาวะบ่อยๆเป็นไหมครับ
9: ก็ฉี่ก็บ่อยนะอาจารย
8: ์เราก็ไม่เคยตรวจเลือดว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงไม่เคยตรวจเลยใช่ไหมครับ
9: แต่ ที่แน่ๆเป็นความดันอาจารย์ในเรื่องเบาหวานผมยังไม่ได้เช็คดูเลยว
4: ่
9: า
4: อ้าวความดันก็เช็คแค่ท้องแขนไม่เกี่ยวกันนะฮะต้องตรวจเลือดนะครับนะไอ้จอดที่ปลายนิ้วมันตามจริงจอดที่ปลายนิ้วก็ตรวจหาน้ำตาลสะสมได้นะครับนะแต่ว่าต้องรู้ตัวนี่ไอ้ตัวปกตินะเขาปกตินะครับน้ำตาลต้องไม่เกินร้อยหลังจากอดอาหาร8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับน้ำตาลต้องไม่เกินร้อยนะครับถ้าเกินตั้งแต่ร้อยขึ้นไปถึง126ถือว่าความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานนะครับนะถ้าเกิน126ถือว่าเป็นเบาหวานนะครับแล้วก็น้ำตาลสะสมเนี่ยถ้าเกิน 6.5 ถือว่าเป็นเบาหวานเป็นโรคเบาหวานแต่ผมว่าไม่ใช่คุณจะเป็นเพชฌฆาตตัดสินใจเขาเป็นโรคเบาหวานได้ยังไงต้องรู้ถึงอายุรู้ถึงสภาพความดันไขมันต้องรู้จักว่าคุณอ้วนไม่อ้วนถึงไม่อ้วนน้ำตาลปกติคุณก็มีความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานแล้วคุณต้องลดน้ำหนักทำไมถึงลดน้ำหนักเพราะคนที่ตรวจเบาหวานวันนี้นะถ้าเป็นเบาหวานวันนี้แสดงว่า15-20ปีที่แล้วคุณเป็นเบาหวานอยู่แล้วแต่ว่าตรวจเลือดไม่เจอตรวจเลือดไม่เจอคุณต้องตรวจหาค่าอัลเลาะกลูโคสโทรลานเทสแต่ไม่มีใครสนใจให้ตายซะก่อนถึงจะสนใจใช่ไหมเพราะฉะนั้น
9: เอาอย่างนั้นเลยนะ
4: ก็พูดตรงไปตรงมาอย่างนี้ก็ความหวังดีไง
9: แล้วผมเราคอมเลยใช่ไหมอาจารย
4: ์มันทำไมคุณอายุขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้คนอ้วนมากๆนี่ชอบกินข้าวเยอะๆสองกะละมังชอบกินก๋วยเตี๋ยว
9: เลยข้าวนะอร่อยมาก
4: น้ำมันก็คือน้ำตาลดีๆนี่เองอ่ะ
9: คร
4: ับ คนฟังรายการนี้นะไม่มีรายการไหนเหมือนรายการนี้แม้กระทั่งคุณอยู่ที่อเมริกาแคนาดาในญี่ปุ่นประเทศไทยเราก็มีรายการนี้รายการเดียวที่ให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วกล้าพูดว่าของคุณเนี่ยถ้าน้ำตาลซื้อถ้าน้ำตาล90น้ำตาลสะสมคือ5 120คือ6 150คือ7ของคุณเป็นเบาหวานแล้วแต่ต้องตรวจว่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่เพราะความอ้วนนี่มีความเสี่ยงต่อเป็นเบาหวานถ้าตรวจเจอเบาหวานตอนสมมติว่าคุณอายุ60แสดงว่าคุณเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ40-45แล้วครับเป็นแ
9: บ
4: บแต่ว่าตัวเลขยังไม่ปรากฏครับตรวจปกติมันไม่เจอครับแต่คุณเจอเบาหวานแสดงว่าเป็นมาแล้วไม่ประมาณ10กว่าปีขึ้นไปครับเนี่ยไอ้โรคแห่งความเสื่อมเนี่ยแล้วการที่มาตู่ว่าเขาเป็นเบาหวานไม่ถูกต้องเลยนะครับมันต้องบอกว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดครับคุณต้องไปตู่ที่ไตด้วยว่าไตวายไหม eGFR เท่าไหร่คุณต้องไปตู่ที่ตามาตาคุณเบาหวานลงตาไหมนะครับคุณต้องไปตรวจที่โรคภูมิแพ้ด้วยบางทีเป็นเบาหวานมากๆมันจะคันเขยเนี่ยแล้วคุณต้องอธิบายให้ฟังว่าไอ้โรคพวกนี้สมมติว่าเป็นเบาหวานเรียกว่าเบาหวานความดันไขมันสูงมันหายได้โดยเปลี่ยนพฤติกรรมโรคพวกนี้เกิดจากพฤติกรรมในการกินข้าวเยอะกินแป้งเยอะแต่ขาดการออกกำลังกายน้ำหนักเยอะแต่อ้วนถึงแม้ไม่อ้วนมากก็ตาม80สูง170ถือว่าไม่อ้วนมากแต่ยังมีภูมิกะทิอยู่จริงหรือเปล่า
9: ครับครับใช่
4: คุณหิวน้ำบ่อยจริงหรือเปล่า
9: ครับ
4: คุณชอบกินน้ำแล้วก็ฉี่บ่อยๆจริงหรือเปล่า
9: ใช่ครับถูกต้องครับ
4: คุณเป็นเบาหวานแล้วครับ
9: ครับ
4: ไปตรวจน้ำตาลสะสม
9: เอออาจารย์ขอวางเพลงด้วยนะ
4: เออได้เลยต้อง
9: พังเพลงนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีหรือเปล่าเพลงนี้มั้ยแม่เรียกหารักของแม่พองมีไหมคร
4: ับพองศรีเขาเคยเป็นคนมโนรมจังหวัดชัยนาทเกิดเมื่อปี2482เป็นศิลปินแห่งชาตินะใช่ไหมบ้านเขาพ่อเขาเป็นตำรวจแม่เขาเป็นแม่ค้าขายขนมอยู่นะครับนะแม่พองเราเนี่ยนะครับก็ชื่อเพลงอะไรนะ
9: ก็เหลือตอนนี้ก็เหลือดวงเดียวแม่พองเหลืออยู่คนเดียว
4: เขาเกิดปีเดียวกับไอ้สมเสียนพานทองอะรู้จักไหมชัยเมืองสิงห์อะเกิดปีเดียวกันชายเมืองสิงห์82แล้วตอนนี้นักร้องอายุสายันเขาเกิดปี95ยอดรักเกิดปี97แล้วใครล่ะเอ้ยไปหมดแล้วนี
9: ่ไม่มีเหลือแล้วไปละ
4: หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีเขาเกิดปี68แม่กินแปะกล้วยต้องจำให้ได้เลยเนี่ยใช่ไหมล่ะ เออนักร้องลูกทุ่งเอ้ยไปหมดแล้วเนี่ยหวานเนี่ย
10: ไม่เหลือหมด
4: คุณอยากอายุยืนคุณกินแปะกล้วยสิเช้าสี่เย็นสี
10: ่ต้องกินแน่นอน
4: เออมันทำให้หลอดเลือดดีอะไรต่อมีอะไรดี
10: มีโครงการอยู่แล้ว
4: เออต้องไม่มีโครงการแล้วคุณไปตรวจหาค่าน้ำตาลสะสมหน่อยนะ
10: คร
4: ับ นะครับคุณเป็นเบาหวานแล้วนะครับ
10: คร
4: ับแสดงว่าคุณเป็นมาแล้วเกือบ20ปีที่แล้วครับคุณชอบกินหวานกินมันกินเค็มกินก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ต้องต้มยำหวานหวานใช่จริงเขาป่ะ
10: ใช่
4: สามชาม5ชามอ่ะคุณกินทีจริงเขาป่ะ
10: กินเท่าไรกินเท่าไรก็ไม่รู้จ
4: ัก
10: อ
4: ี
10: ม
4: าจากก็ใช่สินี่คือว่าที่เบาหวานหรือเป็นเบาหวานแล้วนะครับแต่คุณไม่รู้ตัวคุณจะตายทั้งเป็นเลยครับนกเขาก็ไม่ขันจริงเขาป่ะ
10: เออขันนิด
4: นิด
10: น
4: ้
10: อย
4: นิดน้อยคุณลองอีก3ปีมันจะบอกมีไกด์แล้วถ้าไม่ฟังรายการนี้คุณต้องให้น้ำตาลให้เหลือไม่เกิน126
10: คร
4: ับ น้ำตาลสะสมไปตรวจหน่อยนะไม่ต้องอดข้าวหรอกน้ำตาลสะสมไปที่คลินิกก็ได้ข้างๆบ้านเนี่ยตรวจดูนะครับเพราะรายการนี้ไม่ได้ขายแปะกล้วยแต่ทุกคนต้องกินแปะกล้วยครับอ้าวฟังผ่องสีเรียก
10: ครับขอบคุณครับ
4: หารักนะครับเจอกันครับ

ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์มี10เครื่อง10หมายเลขโทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง062-5100-560-9 อีกครั้งนะครับ062-5100-560-9ครับ

ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0 MHz และ FM 91.5 MHz ย่านเกาะกลับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียว];];];

0-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
2: กา
0: แฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ชอบกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: ท่านผู้ฟังคะมาถึงช่วงท้ายของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะซึ่งท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการนี้ก็คงจะทราบว่าเรามีวิทยุนะคะ3 FM ด้วยกันที่คุณผู้ฟังจะฟังสุขภาพกับเสียงเพลงได้ช่วงเช้าๆตื่นเช้าขับรถเนี่ยเปิดวิทยุฟังนะคะสุขภาพกับเสียงเพลง 89.0 91.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ FM 101กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับ AM ปตอ594ระบบ AM 1269คสทบระบบ AM สทร2บางนา 6-7 โมงเช้าพอสายๆก็กระจายกันออกไปเริ่มสตาร์ทที่9โมงบ้างอย่างเช่นม2 774จังหวัดระยองพลปตอ594วปท792หรือว่าจะเป็นระบบ AM ตชด576หรือรด AM 747ค่ะคุณฟังได้หมดนะคะภาคบ่ายค่ะคุณฟังเราก็จะฟังกันทั้ง FM แล้วก็ AM เหมือนกันนะคะตามมาด้วย www.kcsradio.online ฟังทางออนไลน์หรือว่าฟังทางอินเทอร์เน็ตนะคะในโทรศัพท์มือถือบ้างหรือจะเป็น YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดอันนี้ก็สามารถรับฟังได้และถ้ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจะโทรศัพท์มาพูดคุยกับคุณหมอท่านจะเป็นอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศาสตราจารย์ดร.แพทย์ปิติพลังวชิรารองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมหรือจะคุยกับคุณหมอพนิจจันทระภักดีนาวาโทในแพทย์ธราธิประคองวงโทรมาที่0813346666ค่ะโทรมาในเบอร์นี้นะคะแนะนำฟังเพลงก็หมายเลขนี้พูดคุยหรือว่าให้ข้อมูลสุขภาพหรือว่าจะมาแชร์เรื่องราวดีๆกันก็0813346666ค่ะและนะคะเพิ่มเติมกับการที่จะเป็นเจ้าของสมุนไพรแบกวิตราไวกิ้งกล่องสีเขียวกาแฟเพื่อสุขภาพในนามของกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ไม่ใช้น้ำตาลใช้สารสกัดจากหญ้าหวานนะคะแทนความหวานเพื่อเกิดความปลอดภัยใช้ครีมจากมะพร้าวแทนไขมันทรานเพื่อลดอาการไขมันในหลอดเลือดนะคุณฟังแล้วก็วิตามิน B6 B12 ค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่พร้อมสารสกัดจากแปะกล้วยซองละ2เม็ด2เม็ดราคาเท่ากันนะคะทุกผลิตภัณฑ์แปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บ260บาทค่ะคุณฟังคะสั่งซื้อจากคลินิกสี่แยกไฟฉาย10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์8โมงเช้าถึง17นาฬิกา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา062-5100-560-9 062-5100-565ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และคุณหมอหลินผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะท่านจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาหารและโภชนาการนะคะปัจจุบันคุณหมอเป็นแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมเวชกรรมและสาขาพดุงครรภ์ค่ะด้วยความสามารถของคุณหมอที่หลากหลายนะคะทำให้ท่านได้ปรุงสูตรสมุนไพรออกมามากมายหลายชนิดด้วยกันเพื่อดูแลสุขภาพของคนไข้และมอบโอกาสทางเลือกใหม่นะคะในการรักษาสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรให้กับท่านผู้ฟังรายการที่เคารพรักทุกท่านค่ะ
4: ค่ะบางท่านนะคะก็อาจจะอยากจะรู้เหมือนกันใช่ไหมคะว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นมีกี่ชนิดมีกี่ประเภทกันแน่โรคต่างๆนะคะที่อาจเกิดแก่มนุษย์ได้นั้นมีเป็นพันชนิดเลยเราอาจแยกประเภทของโรคเหล่านี้ได้หลายๆวิธีด้วยกันนะคะวิธีที่หนึ่งนั้นก็คือแยกประเภทตามสาเหตุของโรคนะคะซึ่งแบ่งได้เป็น11ประเภทเลยประเภทที่1 นั้นก็คือโรคที่เกิดจากแบคทีเรียนะคะมีมากมายหลายโรคอย่างเช่นโรคข้ออักเสบโรคไทฟอยด์วัณโรคอหิวาตกโรคอาหารเป็นพิษพวกนี้นะคะประเภทที่2คือโรคที่เกิดจากไวรัสก็จะได้แก่โปลิโอโรคหัดไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาอย่างนี้นะคะก็เกิดจากพวกเชื้อไวรัสแล้วก็ประเภทที่3ก็คือโรคที่เกิดจากปรสิตก็คือได้แก่พวกเชื้อราหนอนพยาธิแล้วก็สัตว์เซลล์เดียวนะคะอาทิเช่นนะคะก็อย่างพวกอะมีบาเป็นสาเหตุของโรคบิดอย่างนี้นะคะโรคทั้ง3ประเภทนี้นะคะที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นโรคที่มาจากสาเหตุภายนอกทั้งนั้นเลยนะคะส่วนประเภทที่4นะคะก็คือโรคขาดสารอาหารนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผลมาจากความยากจนซะมากกว่ามีทั้งการขาดวิตามินไปจนถึงการขาดโปรตีนซึ่งทำให้ร่างกายเด็กเล็กเสื่อมโทรมได้เร็วประเภทที่5นะก็คือโรคเนื้องอกอย่างเช่นพวกมะเร็งแล้วก็ประเภทที่6นั้นก็คือโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันบกพร่องเกิดจากภูมิของการจำเซลล์ในร่างกายของเราไม่ได้นะคะอย่างเช่นในพวกกรณีของโรคไขข้อรูมาตอยพวกนี้นะคะประเภทที่6ประเภทที่7นะคะก็คือโรคที่เกิดจากต่อมไร้ท่อนะคะก็คือต่อมไร้ท่อทำงานบกพร่องนะคะไม่ผลิตฮอร์โมนสำคัญในสัดส่วนที่พอเหมาะนะให้กับร่างกายอย่างเช่นโรคเบาหวานอย่างนี้นะคะประเภทที่8นะคะโรคที่เกิดจากสาเหตุของพันธุกรรมอย่างเช่นกลุ่มอาการดาวทั้งหลายนะคะซึ่งเป็นอาการพิการทางสมองอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็โรคโลหิตจางก็ใช่นะคะประเภทที่9นะคะโรคจากเกิดจากความเสื่อมสภาพอย่างเช่นอาการหูตึงในตาฝ้าฟางโรคประเภทที่5ถึง9นี้เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากภายในร่างกายของเราเองนะคะประเภทที่10นะคะการได้รับบาดเจ็บก็จะได้แก่พวกการถูกสารพิษถูกเผาไหม้หกล้มแล้วก็อุบัติเหตุอื่นๆพวกนี้นะคะประเภทที่11นี้การได้รับยานะคะซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดหรือความจงใจก็แล้วแต่นะคะยาอันตรายบางอย่างนะคะอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงขึ้นชั่วคราวในขณะที่รักษาโรคอื่นที่ร้ายแรงกว่านะคะหรือว่าบางครั้งอาจเจ็บป่วยก็อาจเกิดจากการใช้ยาเสพติดหรือการดื่มสุรามากเกินไปพวกนี้นะคะประเภทที่11นะคะ
2: สำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพและโภชนาการบำบัดที่ถูกต้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาในรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์
1: 064265 1 4 2
5: 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
6: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ชื่อสิทินอ่อนน้อมนะคะอยู่บ้านเลขที่14หมู่6ตำบลสันและแดงอำเภอเมืองจังหวัดนางทองนะคะ
7: คุณสุทินปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: อายุ72ค่ะ
7: ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่ไหม
6: ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรค่ะเพราะว่าเป็นหลายโรคแล้วก็ดูแลหลานด้วยอยู่เป็น2คนใช่ไหม
7: ประสบปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
6: ก็เป็นนี่นะคะเป็นน้ำท่วมปอดหัวใจโตแล้วก็มาเป็นกระดูกทับเส้นที่สั่งยามาทานนะใช่ไหมคะเพราะว่าปวดจากเอวด้านหลังลงไปสะโพกแล้วก็ลงไปขาเพราะอะไรยืนก็จะปวดเดินก็จะปวดนะคะก็เมื่อก่อนก็ไปฉีดยาใช่ไหมเพราะเป็นไม่มากตอนนั้นนะคะไปฉีดยาก็อยู่ได้ประมาณปีมั้งก็เริ่มปวดอะค่
7: ะ
6: ปวดเราไปนวดไปอะไรน้ำมันก็คือไม่หายนะคะก็เป็นมาได้สักประมาณ6เดือนได้มั้งก็สั่งยามาก็ฟังมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
6: สั่งยามาทานขวดแรกก็คือยานี่จะไม่ได้ผลทันทีคือต้องทานไปเรื่อยๆใช่ไหม
7: คะ
6: ถึงว่าขวดที่สองก็สบายนะคะเดินไม่ปวดยืนก็ไม่ปวดแล้วค่ะแล้วก็ทานต่อมาอีก2ขวด
7: ค่ะ
6: แล้วก็สั่งมาเรื่อยๆนะของที่นี่สูงใบนะคะ
7: อ๋อสั่งมาเรื่อยๆเลยยาไทยเนี่ยต้องอาศัยเวลาในการทานนะคะแล้วก็ต้องมีวินัยในการทานสม่ำเสมอเช้าเย็น
6: เช้าเย็นเช้าสองเย็นสองแล้วก็มาเหลือเช้าไม่เย็นไม่เที่ยง
7: ทานเพื่อดูแลสุขภาพใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
7: แล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่ทานอยู่เนี่ยมีอาการข้างเคียงอะไรอื่นอีกไหม
6: ไม่เป็นค่ะ
7: มีท่านผู้ฟังบางท่านโทรมาถามว่าบางคนทานแล้วมันถ่ายมากขึ้นนะคะรายการก็เลยแนะนำไปว่าคือสมุนไพรไทยโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อรับประทานเข้าไปเนี่ยจะมีอาการอาจจะถ่ายมากขึ้นกว่าปกติอันนั้นเป็นปกติของการทานสมุนไพรโดยเฉพาะสมุนไพรไทยนะคะก็คืออาจจะมีเฉพาะในบางคนเท่านั้นแต่ของคุณสุทินไม่เป็นใช่ไหมคะ
6: ค่ะไม่เป็นค
7: ่ะเพราะฉะนั้นก็คือท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่มีอาการคือถ่ายมากกว่าปกติเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะอาการเหล่านี้อาจจะเป็นอยู่แค่เพียง 2-3 วันเท่านั้นในช่วงที่ร่างกายกำลังจะปรับ
6: ค่ะ
7: คุณสุทินทานอยู่กี่กระปุกคะ
6: 2ค่ะ2กระปุก
7: ค่ะ
6: คือเดินยืนไม่ปวด
7: ก่อนหน้านี้ไปนวดมาแล้วทานยาอะไรไหมคะ
6: ก็ไปทานยาของคลินิกนะคะแต่ก็คือไม่หายนะคะ
7: มาฟังรายการแล้วก็เลยซื้อสั่งไปทานดูใช่ไหมคะ
6: ค่ะก็เห็นมีตัวยาเก่นที่เหล็กมีอะไรที่สำคัญมองดูก็พอรู้เรื่องสมุนไพรบ้างใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
6: ก็เลยสั่งค่ะ
7: ค่ะแล้วอาการอื่นๆอีกนะคะที่คุณสุทินเป็นอยู่รักษาอยู่หรือเปล่าคะโรคหัวใจโตหรือ
6: คะเป็นอยู่หรอคะก็ไปหาคุณหมอก็บอกว่าไม่ใหญ่ขึ้นนะคะ
7: ค่ะ
6: ก็บอกปกติค่ะเพราะว่าไม่ใหญ
7: ่แต่มีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะเพราะว่านอนก็ต้องนอนหมอนสูงหน่อยค่ะ
7: ค่ะ
6: เพราะมีอายุด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องดูแลหลานนะหลานก็เป็นออทิสติกด้วยไม่ปกติ
7: ค่ะ
6: ก็คืออยู่สองคนนะก็ต้องทำเช้าก็ทำหุงข้าวอะไรใส่บาตรแล้วก็ดูแลหลานไปโรงเรียนแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าใครเป็นนะคะพูดถึงว่าอยากให้ใช้เลยนะคะดีแน่นอนนะคะต้องยอมรับนะคะแต่ว่าจะให้หายปุ๊บปั๊บคือไม่ใช่นะคือต้องทานไปเรื่อยๆคือ
7: ค่ะ
6: กระปุกผ่านไปแล้วก็จะรู
7: ้ค่ะต้องสังเกตตัวเองด้วยนะบางทีทานจนลืมใช่ไหมคะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ก็อย่าลืมสังเกตตัวเองด้วยนะคะ
6: ค่ะ
7: ท้ายนี้ขอบพระคุณคุณสุทินมากนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ดีๆให้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านได้รับทราบด้วยค่ะ
6: ค่ะ
7: ขอให้อาการต่างๆหายวันหายคืนนะคะคุณสุทิน
6: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
7: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ
6: สว
7: ั
6: สดีค่ะ
5: คุณหมอคะโรคหนึ่งนะคะซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยประสบปัญหากันมากเลยทีเดียวนะคะเรื่องอาการของข้อเข่าเสื่อมนะคะ หรือว่าแคลเซียมลดน้อยลงในคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่คลอดบุตรแล้วนะคะปัญหาต่างๆนี้มีสมุนไพรตัวไหนที่จะมาแก้ไขในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเราจะดูแลสุขภาพในส่วนนี้อย่างไรบ้างนะคะเชิญคุณหมอหลินค่ะ
8: ค่ะพวกข้อเข่าเสื่อมทำให้เกิดอาการปวดข้อปวดกระดูกหรือว่าบางคนนี่ก็น้ำหนักเกินนะคะเกิดจากน้ำหนักเกินก็ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ก็มีนะคะสำหรับเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมเส้นเอ็นตึงนะคะบางคนก็เกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆข้อนะคะรอบๆกระดูกรอบๆหัวเข่านะคะสมุนไพรของเรานะคะช่วยแก้ไขปัญหาคือมีคุณสมบัติรวมๆโดยตรงเลยนะคะก็ช่วยบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะดับพิษในข้อในกระดูกนะคะแล้วก็ขับพยาธิในท้องได้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็แก้ลิ้นสีดวงทวารนะคะส่วนผสมก็จะมีกำแพง7ชั้นกำลังเสือโคร่งพวกนี้นะคะก็จะเป็นสมุนไพรพวกโดไม่รู้ล้มพวกนี้จะแก้ปัญหาเรื่องของปวดขาปวดเอวนะคะปวดเมื่อยที่ก้นกบแก้กระสายบำรุงไตได้ด้วยนะคะทำให้เส้นเอ็นอ่อนรักษาเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการโรคข้อเข่าเสื่อมแก้อักเสบตามกล้ามเนื้อรอบๆข้อนะคะบางท่านก็ปวดนิ้วเนื่องจากนิ้วล็อกก็ใช้ได้ค่ะตัวนี้นิ้วล็อกก็ใช้ได้บางคนก็ปวดโรคเกาต์บางคนเป็นกรดยูริกนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคเกาต์หรือเป็นมีกรดยูริกในเลือดสูงก็จะเกิดอาการปวดตามข้อตามนิ้วมือนิ้วเท้านะคะตามข้อศอกอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่จะเกิดตรงนี้หมายถึงว่าเป็นโรคเกาต์นะคะมีกรดยูริกในเลือดสูงนะคะแล้วก็จะไปพอกพูนทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นอักเสบเขาจึงบอกว่าปวดเกาต์หรือว่าโรคเกาต์มันก็จะมีการบวมแดงอักเสบตรงนั้นนะคะก็จะมีส่วนผสมของแก่นขี้เหล็กนะคะมีเถารางแดงมีเถาวัลย์เปลียงนะคะลูกมะขามแขกพวกนี้เพื่อที่จะช่วยในการถ่ายเส้นได้นะคะโกรดน้ำเต้าผักชีล้อมนะคะเถาเอ็นอ่อนเถาโคครานกำลังเสือโคร่งพวกนี้กำลังหนุมานกำลังช้างสารพวกนี้เป็นตัวยาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะที่ใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณกันมาแล้วนะคะแล้วก็บางท่านก็ทานแค่ 3-4 วันนะคะแต่บางท่านก็ทานต้องทานเป็นเดือนเนื่องจากว่าอยู่ที่เรื้อรังมานานแค่ไหนนะคะก็ต้องดูตามอาการก่อนนะคะแคลเซียมลดน้อยลงนี่จะเกิดจาก2สาเหตุก็คือ1นะคะอายุมากแล้วก็วัยทองแล้วก็ชอบทานเนื้อสัตว์พวกเนื้อสัตว์ใหญ่ที่ย่อยยากๆนะคะอย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูอะไรพวกนี้นะคะทานมากๆก็จะทำให้ดูดแคลเซียมจากร่างกายของเราแล้วผู้หญิงไม่ควรทานกาแฟดื่มกาแฟเกินวันละแก้วก็จะทำให้แคลเซียมลดลงได้เหมือนกันนะคะแต่ผู้ชายนี่ได้อยู่นะคะวันหนึ่งก็ประมาณ 3-4 แก้วเพราะทานไปแล้วจะป้องกันต่อมลูกหมากโตได้ด้วยนะคะตัวนี
5: ้หมอคะผู้หญิงกับผู้ชายนี่ต่างกันอย่างไรคะทำไมผู้หญิงวันละ1แก้วแล้วก็ผู้ชายได้มากกว่า1แก้วต่อวันคะ
8: ฮอร์โมนค่ะผู้หญิงเนี่ยพออายุมากแล้วก็จะฮอร์โมนเริ่มลดลงเพราะตัวฮอร์โมนเนี่ยถ้าร่างกายเราขาดฮอร์โมนแล้วก็กระดูกก็จะไปไขมันก็จะเพิ่มนะคะจะทำให้มีปัญหาเรื่องของกระดูกมากขึ้นนะคะ
9: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
10: หากคุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของท่านโทรมาปรึกษากับเราได้นะครับโดยมีคุณหมอคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเงินทองไม่สามารถซื้อความรักซื้อเวลาซื้อมิตรแท้และซื้อชีวิตได้นะครับ หากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมเรียกหาสมุนไพรกระใสเส้นสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดที่ทรงคุณค่าช่วยบำรุงดูแลและฟื้นฟูสุขภาพให้มีความแข็งแรงพร้อมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆที่บั่นทอนสุขภาพนะครับสมุนไพรกระใสเส้นเหมาะสำหรับทุกเพศที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากโรคต่างๆเช่นโรคเกาต์กล้ามเนื้ออักเสบปวดหลังปวดเอวเรื้อรังปวดข้อปวดกระดูกหรืออาการปวดเมื่อยต่างๆจากการทำงานและออกกำลังกายอย่างหนักสมุนไพรกระใสเส้นมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขภาพช่วยบำบัดอาการปวดเมื่อยร่างกายเส้นตึงเส้นยึดปวดข้อไขข้ออักเสบสมุนไพรกระใสเส้นนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
2: สำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์แผนไทยสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาในรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์
11: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
4: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสาระน่ารู้วันนี้นะคะเรื่องของกระใสเส้นค่ะกระใสเส้นก็คืออาการปวดเส้นนะคะคำว่ากระใสเส้นก็เป็นคำพูดของแผนโบราณนะคะก็คือสมัยโบราณมักจะเรียกอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั้นว่ากระใสเส้นนะคะอันนั้นอาการกระใสเส้นนะคะหลักๆก็คืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะจะเป็นกันมากในวัยประมาณ32ปีขึ้นไปนะคะตำราแพทย์แผนไทยเรียกโรคนี้ว่ากระใสเส้นนะคะก็คือโรคในกองลมกองเส้นนั่นเองนะคะในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็เลยกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดเหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดเหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจ้งรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆนะคะบางทีอาจจะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยนะคะถ้านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านอนไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่านอนในหมอนสูงเกินไปนะคะก็จะทำให้คอเอียงไปอีกข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะทำให้ปวดต้นคอด้วยแล้วก็ปวดศีรษะด้วยแล้วก็การที่นอนหมอนนิ่มเกินไปนะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นโก่งได้งอได้นะคะถ้านอนเป็นเวลานานๆ นะคะพอตื่นมาก็จะรู้สึกปวดเมื่อยด้วยนะคะ
8: และถ้าใช้นะคะถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไปอย่างเช่นนอนกับพื้นนะคะแล้วก็นอนหงายเป็นเวลานานๆ นะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถพวกนี้นะคะก็จะปวดสันหลังนะคะส่วนเอวก็จะมีอาการแอนตัวผิดปกตินะคะเพราะว่าส่วนนั้นก้นและสะโพกนะคะติดกันกับพื้นมากเกินไปนะคะแล้วก็หนุนให้ส่วนเอวแอนขึ้นก็ทำให้ปวดหลังได้นะคะเนื่องจากไปดัดส่วนนั้นนะคะการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆนะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงอย่างเช่นถ้าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงถูกกดทับนะคะก็จะทำให้ต้นคอของเราตื่นมาก็เหมือนคนคอตกหมอนนะคะแล้วก็อย่างเราไปกดทับที่กระดูกต้นคอก็จะเกิดจากกระดูกสันหลังบริเวณคอนะคะเสื่อมแล้วก็มีแคลเซียมมาเกาะอยู่มากนะคะก็จะทำให้กดทับเส้นประสาทที่ออกจากช่องระหว่างกระดูกคอก็จะมีอาการปวดที่คอไหล่แล้วก็อาจจะปวดลงไปที่แขนแล้วก็มือนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่ต้นคอเป็นต้นเหตุนะคะนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2อันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะเพราะว่าเนื่องจากอิริยาบถของท่านนั้นๆนะคะจะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาแขนข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าทั้งสองข้างนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆนะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ขึ้นลงอย่างรุนแรงอย่างเช่นว่าการวิ่งหรือว่าการกระโดดพวกนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกในข้อเข่าหรือว่าข้อต่อนั้นเสื่อมนะคะมากกว่าปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะในรายอาการปวดเมื่อยตามเส้นเอ็นนะคะโดยเฉพาะปวดในเส้นเลือดหรือเขาเรียกว่าเลือดดำเลือดขอดนั้นนะคะคือหมอจะแนะนำอย่างนี้นะคะก็คือมันจะเกิดขึ้นจากเส้นเลือดแดงแล้วก็เส้นเลือดดำนี้นะคะถ้ามีอาการผิดปกติของเส้นเลือดแดงหรือว่าเส้นเลือดดำก็จะทำให้เกิดอาการปวดได้นะคะแต่ลักษณะการปวดจะแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นเกิดจากเส้นเลือดแดงตีบแคบลงนี้นะคะเลือดเดินไปสู่กล้ามเนื้อไม่สะดวกก็จะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยที่กล้ามเนื้อนั้นแล้วก็บวมแดงนะคะการปวดก็จะเป็นค่อนข้างปวดแบบเร็วนะคะไม่ใช่ว่าปวดเรื้อรังนะคะคือบางครั้งนี้ไม่คิดว่าจะมีอาการด้วยซ้ำไปนะคะแต่อยู่ๆแล้วการเดินของเลือดนั้นค่อนข้างจะไม่ดีนะคะก็จะทำให้ปวดขึ้นมาทันทีก็มีแล้วก็มักจะมีอาการจนทำให้ผู้ป่วยต้องหยุดการเคลื่อนไหวได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการใช้งานของกล้ามเนื้อนั้นๆ นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเส้นเลือดแดงที่ขาตีบนะคะถ้าเดินมากนะคะกล้ามเนื้อขาต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นแต่เลือดไปเลี้ยงไม่ได้นะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อทำงานต่อไปไม่ไหวนะคะเกิดอาการเจ็บปวดจนต้องหยุดเดินแล้วก็นั่งพักนะคะเพราะว่าลักษณะอาการอย่างนี้เกิดจากเส้นเลือดแดงตีบนะคะ
12: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
5: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจการใช้สมุนไพรในการบำบัดดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
12: ์064 2 6 5 1 4 2 6
11: ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
12: 064 2 6 5 1 4 2 6
13: ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยนะคะชื่ออะไรคะ
14: ครับผมชื่อนายบุญมีก่อการคลองเรืออำเภอวิหารแดงสระบุรี
13: ค่ะคุณบุญมีตอนนี้ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
14: 82
13: มารู้จักผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเราได้ไงคะ
14: ก็รู้จักสุปตาตั้งนานแล้วล่ะ
13: ขออนุญาตเรียกคุณลุงคุณลุงทานตัวสมุนไพรตัวไหนของเราคะปัจจุบันนี
14: ้ยาอะไรบำรุงสายตานี่แหละ
13: บำรุงสายตา BMB ใช่ไหมคะ
14: ครับทีนี้กินยี่ห้ออื่นมาตั้งเยอะแล้วมันก็ไม่หายสักทีมาฟังวิทยุเลยลองดูสิว่างั้นก็เลยลองดูแผงหนึ่งไอ้กล่องหนึ่งกล่องหนึ่ง
13: กล่องหนึ่งค่ะ
14: ทีนี้มันข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นต้อหิน
13: ค่ะ
14: ข้างขวาเป็นอะไรต้อกระจกทีนี้มันก็เป็นอะไรรู้อยู่ในตาเนี่ยก็ว่ามันเป็นก้อนอยู่นะทำไงวะต้องไปโรงพยาบาลไปผ่าวักกะมันจะต้องไปผ่าเนี่ย ทีนี้มาลองกินยาตัวนี้ดูอ้าวเลยไม่ต้องไปผ่าจ้ำ
13: เลยไม่ต้องไปผ่าแล้วใช่ไหมคะที่คุณลุงบอกว่าผ่าเนี่ยคือผ่าต้อหินหรือว่าผ่าทั้งสองข้างหรือไงคะ
14: ว่าจะไปผ่าต้อกระจกก็ต้อหินนี่แหละมันจะผ่าได้เปล่ามันก็ต้องไปปรึกษาหมอดูนี่มาลองกินยานี่ดู
13: ค่ะ
14: น้ำตาที่มันไหลอยู่เรื่อยเนี่ยมันก็เลยหายไป
13: ค่ะ
14: แล้วตามันก็สว่างขึ้นอ้าวเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือไม่ต้องใส่แว่นเลย
13: คุณลุงบุญมีทานไปกี่กล่องคะอาการถึงเป็นแบบเนี้ย
14: ได้สามกล่องแล้วกินได้สามกล่อง
13: หลังจาก
14: รู้เห็นผลครั้งแรกกล่องเดียวไปหมดสักแผงนึงเนี่ยแหละมันมีสามแผงบ้างมีสามแผง
13: ค่ะ
14: ทีนี้พอทานไปหมดแผงหนึ่งเอ๊ะตามันจะดีขึ้นเนี่ยพอกินไปหมดกล่องหนึ่งเอ๊ะมันดีขึ้นก็เลยไปสั่งต่อทั้งหมดไปสามกล่องแล้วล่ะ
13: หมดไปสามกล่องแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ได้ไปผ่าตาแล้วใช่ไหมคะ
14: ไม่ผ่า
13: ค่ะ
14: ก็มันดีแล้วก็ไม่ต้องไปผ่าดิ
13: แล้วคุณลุงบุญมีว่าผลิตภัณฑ์ BMB เนี่ยค่ะแพงไหมคะ
14: มันก็ไม่แพงนั่นแหละแต่ผมกินไอ้ยี่ห้ออื่นมันถูกกว่านี้แต่มันไม่ได้ผลนะ
13: ค่ะ
14: มันถูกกว่าแต่มันถูกจริงแต่มันไม่ได้ผลมันไม่หายสักที
13: ค่ะ
14: มายี่ห้อมันก็ไม่แพงกว่าไหนหรอกน้องพูดจังหวะไปฝากก็หมดเยอะกว่านี
13: ้ถ้ามันได้ผลที่เราพึงพอใจก็ราคาก็ไม่แพงใช่ไหมคะคุณลุงคิดแบบนั้นใช่ไหมคะ
14: ครับครับ
13: ค่ะแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์สายตาแล้วคุณลุงทานตัวอื่นของหมอหลินด้วยไหมคะ
14: ยังไม่เคยทานเลยทานแต่ยาตานี่อย่างเดียว
13: ท้ายนี้คุณลุงมีอะไรฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีอาการเช่นเดียวกับคุณลุงบุญมีไหมคะ
14: เนี่ยถ้าพูดถึงว่าเป็นต้อหินต้อกระจกที่น้ำตามันไหลอยู่เรื่อยหรือว่าตาแห้งเนี่ยผมว่ากินเนี้ยมันจะดีขึ้นและไม่ต้องไปผ่า
13: ไม่
14: ต้องไปผ่าผมว่ามันก็สะดวกสบายขึ้นเยอะผมนี่นับถือเลยนะนับถือเลยโอ
13: ้คุณลุงบุญมีคะก็รบกวนเวลาคุณลุงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะ
14: ครับครับ
13: ขอให้คุณลุงหายวันหายคืนสุขภาพแข็งแรงนะคะ
14: ครับขอบคุณมากครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
14: ครับสวัสดีครับ
5: ส ำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์สีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลีนซีนป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

มาเจอกันในช่วงนี้ค่ะ21นาฬิกากับ12นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังอยู่ที่หน้าปัดวิทยุ 89.0 นะคะเป็นหน้าปัดวิทยุที่คุณฟังสามารถรับฟังรายการนี้ได้ตลอดทั้งวันค่ะตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็น6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้านะคะหรือว่า18นาฬิกาจนถึง6โมงเช้าแล้วก็มีหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ที่จะให้พูดคุยแนะนำบทเพลงเสนอแนะไหมคะคอมเมนต์ได้ไหมได้ค่ะ0813346666ค่ะคุณฟังคะหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณฟังจะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยคือ0813346666นะคะเป็นหมายเลขของรายการประจำการของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหมายเลขนี้ตัวจริงเสียงจริงนะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บ0625100560-9จำให้แม่นนะคะคุณฟังโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง17นาฬิกาการรับฟังรายการนี้ทำให้คุณผู้ฟังมีความรู้ในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นทำให้คุณผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตาการได้ยินการได้ฟังการได้รับรู้ข้อมูลมันจะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะเรามีทีมแพทย์ที่มาจากรั้วมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ขออภัยคณะแพทยศาสตร์นะคะจากโรงเรียนแพทย์ของประเทศไทยจากรัฐบาลนะคุณฟังคะเท่าที่สังเกตมาเนี่ยไม่มีแพทย์คนไหนที่จบมาจากเรียกว่าส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนนะการันตีนะคุณฟังคะเพราะนั้นหมายเลขโทรศัพท์ที่จะแนะนำคุณฟังอยู่อย่างสม่ำเสมอก็คือ0625100560-9นะคะ10คู่สาย10หมายเลขนี้โทรสั่งซื้อได้เป็นเจ้าของได้ถ้าจะสอบถามก็โทรเข้ามาในรายการก่อนนะคะพอได้ข้อมูลในการที่จะดูแลสุขภาพแล้วจะสั่งซื้อสมุนไพรก็ค่อยไปที่10คู่สายนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีผู้จัดเนี่ยจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวเนาะแล้วก็เวลาที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลก็จะใช้หมายเลขนี้ล่ะค่ะเนาะหมายเลขนี้แหละจึงเป็นแกนกลางให้คุณผู้ฟังนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะทุกเรื่องนะที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกสบายใจกันได้นะคะนั้นก็ฝากหมายเลขโทรศัพท์นี้อีกครั้งหนึ่งดีกว่าเพื่อยืนยันคอนเฟิร์มว่าโทรที่นี่เลยคุณฟังคะ062สายตานะคุณฟังที่หลอดเลือดไปเลี้ยงอย่างดีที่สุดเราจะมองเห็นได้ชัดโอ้ที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันจะทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงนะคะระบบภายในหลอดเลือดจะไม่หนืดน้ำในหูจะได้ส่งสัญญาณเท่าๆกันนะคะจะได้ไม่มีเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการที่สายตาได้ยินสายตามองเห็นหูได้ยินได้ฟังประสาทรับรู้การเดินนะคุณฟังต้องไปให้ถูกที่ถูกทางนะคะแปะกล้วยตราไวกิ่งพร้อมด้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และไวเฮิร์บจากคลินิกสี่แยกไฟฉายค่ะ

0: ป้าอายุเท่าไหร่คะคุณป้าอายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะ
1: 80ค่ะ
0: อ๋อ80เนาะคราวนี้ก็อาการเนี่ยที่บาดเจ็บเนี่ยมันเมื่อกี่ปีที่แล้วคะที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: หมายถึง
1: เมื่อปีที่แล้วเอง
0: อ๋อเหรอเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคราวนี
1: ้
0: ไปเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วจากโรงพยาบาลคุณหมอก็ให้ข้อมูลแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรกระดูก
1: เขาให้ยามาแล้วคือให้ยามันประกันก็ให้มานิดเดียวแล้วมันก็ไม่หาย
0: หมายถึงว่า
1: แล้ว
0: ค่ะ
1: ไอ้ป้าก็กินยาอย่างอื่นมันกินมันก็ทุเลาแต่มันไม่หายขาด
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีอาการเจ็บขึ้นมาถูกไหมคะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
1: ค่ะตอนนี้ป้าก็บอกตรงป้าซื้อยาน้ำมงคุดทานนะ
0: ฮะอ๋อค่ะค่ะ
1: ตอนนี้มันก็ทุเลาอ่ะมันก็หายแต่มันไม่คือกินมันก็หายถ้าไม่กินมันก็เป็นดี
0: อืมค่ะอันนี้คืออาการปวดที่คุณป้าเป็นนี่คือปวดที่สะโพกใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวนะ
1: เดินมากมันก็ปวดนะคะ
0: ถูกต้องเนี่ยเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวสุคุณป้าก็คอยตอบคำถามตรงนี้นิดนึงก่อนเพราะว่าอยากจะรู้ว่าในวันที่คุณป้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทางคุณป้าก็ต้องเข้าโรงพยาบาลถูกไหมคะพอเข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยคุณหมอท่านก็ต้องให้คุณป้าไปเอ็กซเรย์เพื่อที่จะดูว่ามันมีส่วนของกระดูกร้าวกระดูกแตกหรือว่ามันมีปัญหาเรื่องของศีรษะอะไรไหมซึ่งตอน
1: คือมันล้มแล้วหัวมันก็กระแทกที่เตียงแต่หัวหายแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้ว
1: มันไม่เต็มที่นะ
0: แล้วอาการที่สะโพกตอนนั้นมีเจ็บมีปวดอะไรไห
1: ม
0: ตอนที่ล้มตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
1: มันเพิ่งมาออกผลตอนหลังเนี่ย
0: ตอนไม่หมายถึงว่าตอนนั้นตอนที่เราเอ็กซเรย์ในวันที่เกิดอุบัติเหตุนะมันไม่มีใช่ไหมคะมันไม่ได้เกิดใช่ไหมไม่มีจากการตรวจของคุณหมอเนี่ยคุณหมอไม่ได้ตีค่าให้ว่าคุณหมอไม่ได้แจ้งว่าป้ามีปัญหาเรื่องของสะโพกนะเพราะว่ากระดูกมันร้าวกระดูกมันแตกนะคุณหมอบอกไม่ได้บอกใช่ไหม
1: ตอนนี้ประกันเขาอยู่แค่2วันเองค่ะ
0: ใช่ๆอันนั้นคือใช่แต่ว่าไอ้การอาการปวดสะโพกตอนนั้นมันมีหรือเปล่าคะได้ตรวจเจอไหม
1: ตอนนั้นมันยังไม่มีอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วโอเคค่ะนั้นมันก็ผ่านมา
1: ป้าเลยอยากจะกินแปะโป้ยมาแต่ฟังมานานแล้วทีนี้ป้าก็ไปตลาดสะพานใหม่อ่ะนะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ทีนี้ชอบบอกร้านก็ให้ดู
0: เ
1: ขาบอกกล่องมา200ว่างี้แต่นี่ป้าก็ลังเล
0: เอาอย่างนี้ค่ะเอาอย่างนี้นะคุณป้าคืออย่างนี้ก็ถ้าคุณป้าอยากทานเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วล่ะเพราะว่าคุณป้าก็สามารถทานได้นะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยอาการที่คุณป้าอยากทานนี่เป็นเพราะว่ามันมีอาการปวดสะโพกขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อืมการปวด
1: เบอร์เนี่ยเบอร์เนี่ยเพิ่งได้เมื่อวันนี้เองนอนฟังเพลง
0: ได้อ๋อเหรอคะได้จดทันใช่ไหมคะเพิ่งจะจดทันใช่ไหม
1: จดทันแต่เบอร์
0: 081 333466666
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ค่ะใช่081 334 3 3 4 6 6 6 6ใช่คราวนี้คุณป้าอย่างนี้นะคะแล้วคุณป้ายังคงทำงานอยู่ไหมหรือว่าทำเฉพาะในบ้านอย่างเดียว
1: ทำไม่ไหวแล้วค่ะ
0: อ๋อก็คือทำแค่ในบ้านนิดๆหน่อยๆ
1: อยู่ในบ้าน
0: อืมแล้วเดินไปตลาดนี่ไกลไหม
1: อะไรนะคะ
0: เวลาไปตลาดอะไรนี่เดินไกลไหม
1: มันก็ไม่ไกลนะคะคือขึ้นรถจากปากซอย
0: อ๋อ
1: สองแถวแล้วก็ไปลงตลาดก็เดินหน่อยเด
0: ิน
1: นานไม่ได้
0: มัน
1: ปวด
0: อืมถูกต้องค่ะคืออย่างนี้นะคะคุณป้านะอธิบายให้เข้าใจว่าคุณป้าอายุก็80แล้วนะคะทีนี้จากการเกิดอุบัติเหตุในวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นระยะเวลาก็ยังคงใกล้เคียงกันอยู่คราวนี้เนี่ยอาการของคุณป้านี่คือคุณป้าอายุมากเพราะฉะนั้นเนี่ยยังโชคดีในขณะที่เกิดอุบัติเหตุมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าจากการที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยบางทีความเสื่อม
1: แต่ขอโทษนะคะนี่ป้าสายออกกำลังเอาใช้รถเข็นค่ะอ
0: ืมก็ดี
1: เช้าใส่บ่ายก็ไปเข็นไปเข็นมา
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะดีแล้วแต่ว่ากับการที่จะขึ้นรถไปนี่บางทีการโหนขึ้นรถเนี่ยมันต้องใช้แรงเหวี่ยงของสะโพกของขาเนาะคุณป้าเรามาระวังนิดนึงนะ
1: ป้าก็ไม่มีใครป้าอยู่คนเดียวอ
0: ๋ออยู่คนเดียวเหรอคะโอ้ปฏิท
1: ินก็เสียไปแล้ว4ปีแล้วอ๋อ
0: แล้วลูกหลานไม่มีเหรอคะ
1: ลูกหลานเขาก็ไม่เหมือน

0: เด็กผู้ชายน่ะ
1: อืมไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: ก็ไม่ค่อยอาศัยอะไรก็ไม่ค่อยได้นี่ยายก็ต้องช่วยตัวเองค่ะ
1: หมายถึงว่าลูกใช่ไหมคะแล้วอยู่กับคุณลูกอยู่กับป้าไหมแต่ว่ากลางวันก็ไปทำงานหรือเปล่า
0: ลูกก็เขาพิการก็ผ่าตัดค่ะ
1: โอ้
0: เราก็ต้องช่วยตัวเองนะ
1: ถูกต้องใช่ค่ะคุณป้าคะคุณป้าน่ะสามารถทานแปะกล้วยตาไวกิงกล่องสีเขียวได้นะแต่ว่าอย่างนี้อาการที่ปวดเนี่ยคุณป้าต้องไปโรงพยาบาลสักนิดนึงนะคะไปตรวจเพราะว่าบางทีมวลกระดูกบางทีกระดูกมันเสื่อม
0: มันไปลำบากค่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่าโรงพยาบาลน่ะเขาก็ให้ไปอยู่ไกลๆแพทย์ปัญญาอะไรอย่างเงี้ยน่ะไกลๆอย่างเงี้ยน่ะ
1: อ๋ออัน
0: นี้ป้าก็หาคลินิกแถวใกล้บ้านเอา
1: คือถ้าเป็นคลินิกใกล้บ้านเนี่ยอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ไอ้เครื่องตรวจบางชนิดมันไม่มีนะคุณป้าเขาจะได้แค่ตรวจธรรมดาสังเกตไหมว่าเครื่องตรวจกระดูกมวลกระดูกเนี่ยเรื่องของกระดูกเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องใหญ่เครื่องเอ็กซเรย์เครื่อง MRI พวกนี้น่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ตอนนี้มันก็จะแพงเพราะว่าป้าเบิกไม่ได้แล้วอ
1: ๋อแต่ป้ามี
0: ใ
1: ช้บัตรทองได้นะคะ
0: บัตรทองเหรอ
1: ใช่ไปสิคะไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งว่าป้าอยู่ในเขตนี้ป้ามีอสมผ่านหมู่บ้านผ่านบ้างไหมคะอสมเออเอาอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: ตอนนี้เขาจะให้ไปโรงพยาบาลนู่นนะแพทย์ปัญญาดูนะจะเป็นไกล
1: มันไกลแต่ก็ต้องยอมไปนะเพราะว่ามันจะไม่มีค่าใช้จ่ายมันมีแต่ค่ารถอย่างเดียวแหละที่อาจจะต้องจ่ายบ้างเนาะแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่จะปล่อยให้เรื้อรังนะคุณป้านะคะแล้วการที่จะทานแปะกล้วยสมุนไพรตัวนี้คุณป้าทานได้เลยนะคะแต่ว่าสุก็ขอให้คุณป้าเนี่ยจดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรไปสั่งที่คลินิกสี่แยกไฟฉายนะคะให้เขามาเก็บเงินปลายทางก็ได้มันจะได้สะดวกคุณป้าแต่ว่าไอ้เรื่องของสะโพกเนี่ยที่มันปวดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องไม่นั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาคุณป้าเดินไม่ได้นะเราจะหวังพึ่งแต่แปะกล้วยเนี่ยใช่มัน
0: ต้องตรวจ
1: แต่ว่าอันเนี้ยทานไปได้เลยทานได้ประคับประคองไปได้แต่ว่าเราก็ต้องไปตรวจให้มันถูกต้องด้วยนะคะเราไม่ได้หวังพึ่งแต่แปะกล้วยอย่างเดียว
0: ขอโทษนะ
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อก่อนเนี่ยนานแล้วล่ะป้าเคยไปตรวจที่ภูมิพลน่ะ
1: ถูกเออไปภูมิพลก็ได้ไปสิคะ
0: ไปเพราะว่าไม่ได้อะเพราะว่าติดป้า
1: อยู่ที
0: ่ป้ามีเสียแล้วติดเขาไม่ให้แล้วค่ะ
1: ไม่มันก็
0: มีเป็นเจ้าหาอันน่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรก็เขาไม่ให้แล้วเหรอคะก็ลองไปก่อนเหรอคะนั้นถ้าอย่างนั้นลองโทรไปก่อนว่าป้าน่ะเป็นมีสามีเป็นทหารแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ให้แล้วแต่ว่าให้ป้าเป็นคนไข้ที่นี่ได้ไหมมีสิทธิ์ให้มาตรวจรักษาบ้างได้ไหม
0: ป้าไปแล้วค่ะเขาไม่ให้
1: เขาไม่ให้เหรอ
0: เขาส่งไปแจ้งวัฒนะหมอเหรียญทอง
1: เออก็ไปตรงก็
0: ไม่มาแจ้งวัฒนะส่งไปแพทย์ปัญญา
1: เออก็
0: หลายต่ออ
1: ๋อนั้นก็ต้องไปนะเพื่ออะไรคะคุณป้าเพราะว่าวันนี้เรายังเดินได้นะแต่ถ้าวันหน้าถ้าเราปล่อยให้มันเรื้อรังความเจ็บมันเกิดมากขึ้นเนี่ยบางทีสะโพกมันแตกมันร้าวเนี่ยหรือว่ามันเกิดการอักเสบอยู่ตอนนี้เนี่ยมันถึงได้เจ็บเนี่ยเพราะคุณป้าต้องขึ้นรถต้องลงรถนะต้องใช้ขาต้องใช้สะโพกมันก็ต้องมีอาการบ้างล่ะ
0: อาศัยใช
1: ้
0: ไ
1: ม้
0: คำ
1: ใช่ใช่ใช่ๆๆแต่ว่าการทานแปะกล้วยเนี่ยมันทานได้อยู่แล้วล่ะนะทานประคับประคองไปก่อนได้เลยนะคะแต่ว่าเรื่องของ
0: ทานก่อนได้มั้ยแล้วก็ไปท
1: ีหลังได้ค่ะได้ๆไม่มีปัญหาค่ะแต่ต้องไม่ลืมที่จะไปตรวจนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะอักเสบขึ้นมานั้นคุณป้าขาคุณป้าโจทย์หมายเลขก่อนในการที่จะโทรไปที่คลินิกสี่แยกไฟฉายมีกระดาษเลข062ค่ะ062นะคะตามด้วย5100
0: 1100
1: เลข02ตัวนะคะต
0: ่
1: อไปต่อไปนะคะ564ค่ะ
0: อะไรคะ
1: 564 ลองทวนให้ฟัง
0: ป้าทวนอีกครั้งนะคะ
1: จ้า
0: 5100
1: ค่ะ062ก่อนสิคะ ไม่0062มีไหม062ได้จดไหม
0: 0062
1: แล้วก็062ข้างหน้า
0: 062 5100
1: ค่ะ
0: 5100 5564
1: ถูกต้องถูกต้องค่ะจดไปเพิ่มอีกหมายเลขนึงถ้าหมายเลขนี้โทรไม่ติดนะคะเราก็โทรกดอีกหมายเลขนึงเขามี10หมายเลข
0: เอาเลขเดียวก่อนเนี่ยจะสับสน
1: อ๋อเลขเดียวโอเคเลขเดียวก็ได้แต่เลขเดียวบางทีถ้าเผื่อว่าเขาโทรเยอะคุณป้าต้องรอหน่อยนะ
0: ไม่เป็นไรนี่ไม่มีปัญหาระยะป้าคอยได
1: ้ได้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะเอานะโทรไปในช่วง8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะรับประทาน
0: นี่เข้าไปที่ได้โทรสั่งซื้อเข้ามาส่งบ้านใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็บอกให้เขามาเก็บเงินปลายทางนะค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วก
0: ็
1: ค่ะแล้วก็พอได้ทานแล้วเนี่ยก็สักระยะหนึ่งถ้ามีโอกาสมีเวลาก็อย่าลืมไปตรวจเช็คที่อาการเจ็บที่สะโพกนะโอเค
0: ค
1: ่ะปลอดภัยโอเค
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะสวัสดีค่ะโอเคนั้นจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสารในกลุ่มโพลีฟีนอลนะคะลดการอักเสบบ้างนะคะช่วยในเรื่องของหลอดเลือดบ้างแต่ร่างกายเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจก็คือความเสื่อมนะคะอายุตั้ง80แล้วนะแล้วก็มีอาการได้เจออุบัติเหตุมาก่อนเนี่ยบางทีการใช้งานของสะโพกเนี่ยมันก็อาจจะจำเป็นต้องเดินนะยิ่งกระชากขึ้นรถขึ้นรถขึ้นหรือว่าไปตลาดนะบางทีการหิ้วของอะไรมันใช้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็สะโพกในการเดินทั้งนั้นเลยคุณป้าจะต้องไม่เพิกเฉยกับอาการที่มันเกิดขึ้นนะจะเสริมจะเติมด้วยการทานแปะกล้วยประคับประคองไปก่อนเนี่ยมันทานได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าแปะกล้วยเนี่ยคือการรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันก็ได้นะคะคุณฟังคะนี่คือส่วนของสมุนไพรซึ่งมีชื่อว่าแปะกล้วยตราไวกิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้รับจากคลินิกสี่แยกไฟฉายนะคะก็คือ062ที่เราให้หมายเลขกันไปค่ะคุณผู้ฟังคะหมายเลข0813346666ค่ะสำหรับท่านที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าสอบถามปัญหาเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะยินดีนะหรือว่าจะฟังเพลงกันก็ได้เหมือนกันนะก็เป็นหมายเลขนี้นะคะ0813346666ค่ะคุณฟังสงสัยหรือว่าพูดคุยอยากจะฟังเพลงอะไรไทยสากลได้เลยนะอันนี้นี่เราอยากจะให้คุณฟังได้เข้าใจในทิศทางที่ถูกต้องนะคะดีแล้วที่โทรเข้ามาเนี่ยทำให้รู้นะคะว่าหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยคืออยากจะทานแปะกล้วยล่ะแปะกล้วยนี่ก็ทานได้นะคะรวมในนามของสมุนไพรเป็นตัวช่วยตัวเลือกแต่คุณฟังต้องเข้าใจระบบการเจ็บปวดของคุณฟังด้วยว่ามันเกิดอาการขึ้นมาเนี่ยเราต้องไปรักษาให้ถูกต้องถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยอาการลุกลามมันอาจจะใหญ่โตกว่าที่เราคิดก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิกเฉยกับอาการเจ็บปวดบางทีอายุมากขึ้นเคยใช้งานเขามากๆเขาเกิดมีอาการขึ้นมานะคะฟันเอ่ยต้องไปตรวจต้องไปเช็คกับทันตแพทย์นะคะพออายุ50-60ขูดหินปูนก็ต้องไปค่ะนะคะจะบอกว่าโอ้มันไกลมันไม่ได้นะคุณฟังคะมันไกลโรงพยาบาลมันไกลต้องไม่อยากจะไปมันไม่แล้วจะปล่อยให้ตัวเองจมกองทุกข์อยู่ที่บ้านเหรอคะแล้วถ้าเกิดว่าเดินไม่ได้ล่ะมันไม่ยิ่งกว่านั้นหรอนะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้พูดให้กลัวนะคุณฟังแต่ว่าพูดด้วยความจริงว่าต้องระมัดระวังต้องรักษาแล้วก็ต้องเข้าใจในทิศทางที่มันเป็นความจริงนะคะดังนั้นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์นะคะก็เราต้องไปตามสิทธิ์นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยทราบว่าบัตรประชาชน1ใบของเราถ้าไปใช้ใกล้บ้านเนี่ยตอนนี้เขาอนุมัติแล้วนะคะครม.อนุมัติว่าบัตรประชาชนของคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่อยู่ในหลายพื้นถิ่นนะคะบัตรประชาชนใบเดียวไปยื่นที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยไม่ต้องไปไกลแล้วไม่ต้องให้โรงพยาบาลก็ปฏิเสธแล้วเพราะฉะนั้นคุณป้าก็มีสิทธิ์ที่จะไปโรงพยาบาลใกล้บ้านคือภูมิพลได้ลองอีกครั้งนะคุณป้าลองอีกครั้งนะไปโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณป้าจะปลอดภัยที่สุดค่ะอันนี้ก็คือความห่วงใยจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพเป็นรายการที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนั่นเองค่ะหวังใจว่าคุณป้าคงจะเข้าใจนะคะเราพักเบรกตรงนี้สักครู่ค่ะคุณฟังเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อตามคำขอนะคะ
2: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลง ขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: ันนี้เราก็ฟังเพลงกันไปด้วยนะคะคุณฟังคะสาระที่เพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังก็ยังคงเป็นสาระเพื่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะหลายๆท่านที่มักจะชอบในการที่จะเติมความเค็มให้กับร่างกายนั่นคือการเหยาะอาหารด้วยซอสหรือว่าจะเป็นพวกโซเดียมชนิดต่างๆนะคะจริงๆแล้วเรื่องของโซเดียมนี่ก็คุยกันมานานๆ นะคุณฟังแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีประโยชน์เอาซะเลยนะคะเพราะถ้าเผื่อว่าร่างกายขาดโซเดียมเนี่ยบางทีก็มีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะถ้าถามว่าอันนี้คุณผู้ฟังก็ถามมาเนาะก็บอกว่าให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคือไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าขาดโซเดียมซึ่งคุณป้าเองนี่ก็บอกว่าเป็นคนที่ก็ทานน้ำปลาอยู่บ่อยๆเหมือนกันแต่ทำไมร่างกายมันขาดอายุมากขึ้นหรือเปล่าการขาดสมดุลในร่างกายบางทีถึงแม้ว่าเราจะทานแต่ว่ากับการที่จะร่างกายมันมีการเรียกว่าเป็นการขับออกหรือว่ามีกระบวนการย่อยกระบวนการรับเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกับการที่คุณป้าได้รับข้อมูลจากคุณหมอว่าขาดเนี่ยต้องไปเติมก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำนะคะแต่ถ้าถามตรงนี้ก็ต้องให้ข้อมูลละค่ะว่าตัวโซเดียมเนี่ยทำไมร่างกายต้องมีนะคะข้อสำคัญก็คือโซเดียมเนี่ยคือแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ร่างกายโดยส่วนใหญ่ที่เราได้รับมาจากอาหารในรูปแบบของเกลือแกงนะคะหรือว่าโซเดียมคอรายอันนี้ก็คือส่วนของแร่ธาตุเขาก็มีหน้าที่สำคัญอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่มีไม่ใช่ว่าจะทานไม่ได้นะคุณฟังปริมาณในความต้องการของร่างกายโซเดียมเนี่ยควรไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อร่างกายต่อคนต่อวันนะคะหรือว่าประมาณสัก1ช้อนชาเนาะในขณะที่น้ำมันน้ำปลาน้ำมันน้ำตาลนะของมันเนี่ย6ช้อนชายังได้อยู่แต่เกลือโซเดียมเนี่ยเอาแค่1ช้อนชานี่ก็ว่ามาแล้วว่ามาว่ามากแล้วนะคะช่วยรักษาสมดุลในร่างกายนี่คือประโยชน์นะคะช่วยควบคุมความดันและปริมาณของของเหลวในร่างกายของเราช่วยเส้นประสาทส่งสัญญาณได้ตามปกติช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อรวมถึงการเต้นของหัวใจนะคะถ้าขาดเนี่ยบางทีก็อาจจะส่งผลกระทบต่อหัวใจพูดง่ายๆก็คือหากร่างกายไม่มีโซเดียมเพียงพอระบบต่างๆก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลักษณะของโซเดียมเนี่ยนะคะคุณฟังช่วยให้อาหารนั้นมีรสชาติที่ดีขึ้นไม่ใช่แต่เพียงแค่ความเค็มเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยทำให้รสชาติอาหารมีความเด่นชัดขึ้นในด้านอื่นๆเช่นช่วยทำให้รสชาติของอาหารมีความเด่นชัดมากขึ้นอย่างเช่นว่าโซเดียมอาจจะสามารถกระตุ้นตัวรับรสบนลิ้นของเราทำให้สมองรับรู้รสชาติได้ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นว่ามะเขือเทศที่เราโรยด้วยเกลือเราอาจจะไปอบเล็กน้อยทำความร้อนเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาผ่าตรงกลางแล้วก็โรยด้วยเกลือกับพริกไทยนิดๆเราจะรู้สึกว่าหวานขึ้นเอ๊ะมันก็แปลกแตงโมที่เติมเกลือเพียงเล็กน้อยจะช่วยให้ดึงความหวานออกมาได้ถูกไหมคะหรือไม่ก็มะนาวที่เปรี้ยวๆพอโรยด้วยเกลือเอ๊ะกับรสชาติดีฮะนี่แหละค่ะคือความแปลกของรสชาติของเจ้าโซเดียมช่วยลดความขมและช่วยเพิ่มรสอูมามิโซเดียมนั้นช่วยลดความรู้สึกขมของอาหารบางชนิดนะคะหรือว่าผักบางชนิดอยากจะมีรสขมเล็กน้อยและนอกจากนี้อาหารที่มีโซเดียมอย่างเช่นพวกน้ำปลาซีอิ๊วนะคะกะปิปลาร้าชีสอาหารหมักดองยังมีสารให้รสอูมามินะคะซึ่งเป็นรสชาติที่ช่วยให้อาหารรู้สึกเข้มข้นแล้วก็น่าทานมากขึ้นถ้าอย่างนั้นนี่เราถามกันต่อไหมคะว่าแล้วโซเดียมอันตรายไหมคำตอบก็คือว่าโซเดียมไม่ใช่สิ่งที่อันตรายหากได้รับในปริมาณที่เหมาะสมแต่ถ้าหากว่ามากจนเกินไปปริมาณของโซเดียมที่ได้รับนะคะเกินความต้องการของร่างกายก็จะต้องรักษาสมดุลของน้ำทำให้เกิดการกักเก็บมากขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นอันนี้คือปริมาณของโซเดียมที่มากเกินไปนะคะเมื่อได้รับมากเกินไปมีความเสี่ยงต่ออะไรคะความดันโลหิตสูงค่ะคุณฟังโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดภาวะไตทำงานหนักมากขึ้นและนะคะส่วนหนึ่งก็คือว่าภาวะบวมหนาม อันนี้เคยคุยไปเหมือนกันว่าเด็กๆ เนี่ยเวลาเขาทานของกบเก็บที่มีโซเดียมเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่กินละพอแล้ววันนี้นี่บวมโซเดียมทั้งวันเลยเขาก็รู้ตัวนะแต่ก็ยังกบเก็บแต่ก็ยังกบเก็บยังทานอยู่นะคะอาหารที่มีโซเดียมนี่ก็มีอยู่หลายๆประเภทเหมือนกันนะคะอย่างเช่นว่าส่วนของน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสแล้วก็น้ำจิ้มพวกต่างๆอาหารแปรรูปนั่นก็จะเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะคุณฟังที่เราเจอกันไส้กรอกแฮมเบคอนอาหารกระป๋องแต่บางทีนะคะคุณฟังอาหารที่ไม่ได้รู้สึกว่าเค็มแต่ก็มีโซเดียมสูงเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังค่ะดังนั้นปริมาณที่พอดีก็คือต้องไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมนะคะก็เท่ากับ1ช้อนชาหรือว่า5กรัมต่อวันต้องไม่เกินนะคุณฟังต้องรวมอยู่ในปริมาณของอาหารชนิดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคือเรื่องของโซเดียมซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทานนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันติดในรสชาติแล้วทานจนคุ้นเคยทานจนชินปรากฏว่าพอไปตรวจเนี่ยเจอแบบนี้เข้าก็เลยกลายเป็นว่าโซเดียมอาจจะไม่ใช่ตัวร้ายนะคุณฟังมีประโยชน์ด้วยซ้ำแต่ต้องรู้จากการรับประทานอย่างพอดีก็คือการทานอย่างมีสตินั่นเองค่ะอาหารบางชนิดอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงนะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่เรารับประทานกันเนี่ยเขาก็มีโซเดียมในตัวของเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลารับประทานเนี่ยต้องพอดีกับร่างกายนะคะต้องพอดีต้องไม่มากจนเกินไปค่ะขออนุญาตรับสายหนึ่งสายนะคะสายนี้คุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะ
1: ขอเพลงได้ไหมครับ
0: ได้เลยค่ะเพลงอะไรคะ
1: คนรักใจกองครับ
0: ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังโทรจากที่ไหนคะ
1: บางเขตครับจุฬาวิทยา
0: อ๋อค่ะยินดีต้อนรับค่ะฟังรายการนี้มานานหรือยัง
1: มาแล้วจะไม่ค่อยได้ฟังคร
0: ับ อ๋อมนรักแม
1: ่รู้จักมานานแล้ว
0: อ๋อรู้จักมานานแล้วนะมนรักแม่กลองนี่ฟังเสียงของใครดีคะ
1: ของใครก็ได้คร
0: ับ ของใครก็ได้เป็นเพลงลูกทุ่งถูกไหมคะใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: โอเคมนรักแม่กลองของ
0: ศิลปินท่าน
1: อะไรนั่นลืมนึกชื่อไม่ออก
0: สอนคีรีศรีประจวบไหม
1: ได้
0: โอเคนะค่ะได้เลย
1: ขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะโอเคค่ะแล้วก็ฟังเพลงลูกทุ่งกันบ้างนะคุณฟังคะตามคำขอนะที่นี่คือ 89.0 ค่ะคุณฟังชื่นชอบเพลงอะไรก็บอกกันมานะคะแต่ขอสิ่งที่สำคัญก็คือให้รู้จักรายการนี้ให้รู้จักการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดนะคะไม่ได้หมายความว่าโทรศัพท์มาฟังเพลงบ่อยๆแล้วเราจะดีใจนะดีใจค่ะคุณฟังอันนี้ดีใจประมาณหนึ่งแต่ถ้ายิ่งคุณฟังได้ฟังเพลงด้วยได้รู้จักการรับฟังข้อมูลจากคุณหมอด้วยจะดีใจมากขึ้นแล้วก็ขอให้สุขภาพดีทุกท่านทุกคนนะเดี๋ยวขอตั้งหัวใหม่หน่อยนึงมนรักแม่กลองค่ะ

ุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่สทท.2บางนานะคะในช่วงนี้อาจจะหมดเวลานะคะก็กลุ่มกันนิดนึงค่ะรับฟังเพิ่มเติมที่ AM รด .747 นะคะหรือว่าจะเป็น1269ก็ได้แล้วเดี๋ยวประมาณ4ทุ่มเพิ่มเติมให้ที่ FM 102.0 MHz นะคะสำหรับการรับฟังเพิ่มเติมในรูปแบบของ FM ค่ะคุณผู้ฟังคะสั่งซื้อแปะกุ้ยตราไวกิ้งจากคลินิก4แยกไฟฉายด้วย10หมายเลขโทรศัพท์พร้อมกาแฟแบกเวกคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวท์เฮิร์บค่ะจำหมายเลขโทรศัพท์ไว้นิดนึงนะคะจะได้ไม่ต้องคลางแคลงใจได้ไม่ผิดพลาด0625100560-9เดี๋ยวเรากลับมานะคะจากมนรักแม่กลองล่อยไปถึงลาสาวแม่กลองแล้วเจอกันค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊ก เป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลูซีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
1: ดูแลหัวใจของเราให้ดี
2: สุขภาพกับเสียงเพลง
3: บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายทำลายชาติและอนาคตของประเทศไทย

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาปิ้งกาแฟวันยังทำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: มาต้อนรับคุณฟังนะคะกลับสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงทั้งที่ 89.0 นะคะแล้วก็ตอนนี้คุณฟังคะถ้าเผื่อว่าฟังอีกหนึ่ง FM เพิ่มเติมก็คือเลย FM 102.0 MHz นะคะเป็นในนามของวิทยุคสทบนะคะตอนนี้คุณฟังก็จะรับฟังได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่า 89.0 บางทีบางครั้งเนี่ยกลางคืนก็เสียงก็เบาลงนิดนึงนะคุณฟังนะคะอันนี้มันเป็นระบบของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่รู้แต่ว่าสัญญาณน่ะมันจะเบาลงนะคะเวลาที่เราเปิดเพลงก็จะรู้ว่าเอ๊ะมันมีความเบาความดังความค่อยแตกต่างกันนะเขาจะเปลี่ยนเครื่องหรือสลับเครื่องไงไม่แน่ใจนะแต่ในความรู้สึกของผู้จัดเนี่ยคือมันมีความเบาลงนิดนึงเพราะนั้นคุณฟังที่จะฟังให้ชัดเจนนะคะ FM 102.0 MHz เพิ่มเติมให้กับคุณฟังรับฟังกันด้วยนะคะและนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นระบบ AM คสทบนะคะที่คุณฟังจะรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบ AM ด้วยนะคะพร้อมกันนั้นก็คือ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนในนามของวิทยุระบบ AM รดอ AM 747ค่ะคุณฟังคะรับฟังเพิ่มเติมได้เลยนะคะพร้อมกันนั้นก็คือทางรูปแบบออนไลน์จะชัดเจนมากขึ้นจะแกว่งจะไหวยังไงก็ยังนิ่งๆอยู่นะคะกับ www.kcsradio.online เป็นรูปแบบของรายการถามตอบปัญหาสุขภาพค่ะคุณฟังและพร้อมกันนั้นก็คือข้อมูลสุขภาพที่จะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพคือกิจกรรมการพูดคุยนี่แหละนะคะเพราะว่ามันจะช่วยแบ่งเบาภาวะความหนักใจของคุณผู้ฟังได้เนาะบางคนบางท่านอึดอัดใจนะบอกใครไม่ได้มันเจ็บมันปวดอยู่คนเดียวใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอเพลงค่ะ
0: ดีดีค่ะ
1: ขอเพลง
0: ได้เลยเพลงอะไรคะคนเสียงค่ะ
1: รักกันไว้เธอเราเธอร่วมแดน
0: ไทยโอ้อันนี้มาแปลก
1: เลยอยากฟังแล้วมันจะอัดใส่โทรศัพท์ไว้ด้วย
0: ได้เลยค่ะรักกันไว้เถิดนะคะฟังน่าจะเป็นต้นฉบับเดิมดีไหมคะหรือว่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆดีคะ
1: ของคุณสันติคุณเพหรืออะไร
0: อ๋อโอเคได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
1: ค่ะแล้วเพลงที่เคยขอก็อัดใส่ไว้ทั้งเพลงเลยค่ะ
0: โอ้ขอบพระคุณมากค่ะหลายๆเพลงนะได้เลยค่ะยินดี
1: ชอบเสียงมากค่ะฟังมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะกล้าขอเพลง
0: เปิดตัวใช่ไหมคะเพิ่งจะเปิดตัวนะค่ะโอเค
1: ค่ะ
0: ได้เลยค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมาก
1: ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากรักกันไว้เถิดนะคุณฟังดูแลสุขภาพกันไว้เถิดวันนี้สุขมีข้อมูลนี้มาเพิ่มเติมให้คุณฟังเนาะก่อนที่จะไปฟังเพลงเพราะๆดึกของแป๊บหนึ่งนะคุณฟังคะวันนี้น่ะคุณหมอจิตนะคะลูกชายของนายแพทย์ในแพทย์อะไรที่เป็นเพื่อนของอาจารย์เกียงศักดิ์เนาะท่านก็บอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่ต้องให้มีความสบายใจมากอันนี้ให้มีความคืออย่ามีความสะดวกมากนะคะคุณหมอบอกว่าผู้สูงอายุยิ่งมีคนดูแลมากเนี่ยอาจจะยิ่งเสื่อมเร็วขึ้นนะคะเราฟังก็เก็ทแฮลองดูข้อมูลของคุณหมอค่ะเพราะคุณหมอบอกว่าช่วยมากเกินไปเนี่ยอะไรก็ไม่ต้องทำไม่ต้องทำเดี๋ยวก็ทำอะไรกันไม่เป็นพอดีพอลูกออกไปนอกบ้านนะแทนที่จะทำอะไรเป็นกลับทำไม่เป็นแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆคราวนี้ไม่กระตือรือร้นซะเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้สบายมากอย่างเช่นว่าจะไปเดินไปหยิบแก้วน้ำคุณพ่อไม่ต้องเดี๋ยวผมหยิบให้คุณพ่อไม่ต้องเดี๋ยวหนูหยิบให้คุณแม่ไม่ต้องอันนี้เคยพูดบ่อยๆเพราะฉะนั้นให้ทำบ้างเถอะค่ะนะจะได้ไม่มีปัญหานั่งเถอะเดี๋ยวแม่บ้านทำเองอย่าเป็นแบบนี้ปล่อยให้ทำไปเถอะค่ะทำไปบ้างนะเก๊ๆกังๆ ก็เดี๋ยวก็คล่องตัวเองยิ่งไม่ให้ทำเนี่ยเดี๋ยวจะไม่คล่องนะแล้วก็มีด้วยนะคะอย่างเช่นว่าบางทีมันก็เป็นความสามารถในชีวิตประจำวันนะอย่างเช่นว่าเวลาที่จะทานอาหารเตรียมช้อนเตรียมจานเองนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญที่อาจจะให้ผู้สูงอายุทำหรือว่าบรรดาผู้สูงอายุอาจจะเคยทำได้อย่างเช่นเคยเช้าเคยเดินได้ตั้ง1ชั่วโมงเอาปีนี้ทำไมเดินได้น้อยอย่าไปพูดอย่างนั้นนะคะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคุณพ่อจะเดินได้น้อยลงแต่ก็ดูแข็งแรงเหมือนเดิมนะมันก็เป็นไปตามอายุนะทำเท่าที่ทำได้จิตใจจะได้ไม่หดหู่จะได้ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องซึมคือสภาพของร่างกายนะคะพอเป็นผู้สูงอายุเนี่ย มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะต้องยอมรับว่าร่างกายประสิทธิภาพเนี่ยมันอาจจะน้อยลงไปก็ได้คุณผู้ฟังสังเกตสิคะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะอาจจะเป็นไปตามการเวลานะเราต้องเข้าใจนะคะอันนี้เป็นเส้นทางสายกลางๆสายพุทธด้วยหน่อยๆสายกลางๆนะคุณฟังเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงเขาก็เป็นของเขาเช่นนั้นแหละเราเองต่างหากที่ไปจับเขาไว้จับต้องเขาไว้เลยแหละจะยึดมั่นถือมั่นว่าตรงโน้นตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะไปค่อนแค่คนโน้นคนนี้จริงๆเราไม่ควรนะคะเราก็เขาก็เปลี่ยนของเขาไปนะคะเขาก็ปรับของเขาไปร่างกายของเราก็เหมือนกันคุณฟังคะอย่าได้ถือสาหาความเคยเดินได้ทั้ง1ชั่วโมงก็อาจจะลดลงเหลือ45นาทีก็ไม่แปลกแต่ก็ยังเดินได้ใช่ไหมคะต้องภูมิใจด้วยซ้ำไปว่ายังเดินได้กล้ามเนื้อถึงแม้จะลดลงก็ตามแต่ก็ยังไม่ต้องกังวลใจนะคะแล้วก็ข้อสำคัญลองทำอะไรทำเองบ้างอย่างเช่นว่าลุกจากเก้าอี้เองลุกจากเตียงเองเดินไปหยิบของเองทำงานบ้านเบาๆเตรียมอาหารทานเองบ้างนะคะหรือว่าจะเป็นอะไรอีกคะอย่างเช่นว่า เรื่องของการตัดสินใจเองหรือไม่ก็อาจจะอย่ารีบติดป้ายว่าแก่แล้วเนี่ยจงทำด้วยตัวของท่านเองถ้าไม่ไหวก็อาจจะร้องขอความช่วยเหลือว่าเดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวหนูไปช่วยเอามาช่วยคุณพ่อด้วยนะมาดูอยู่ห่างๆมาดูคุณแม่ด้วยนะมาดูอยู่ห่างๆนี่แหละมันทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมั่นใจอบอุ่นใจแต่ถ้าจะให้มากกว่านั้นก็คืออย่าลืมที่จะสั่งซื้อแบกไว้ตราไวกิ้งให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้ประจำให้สม่ำเสมอเพราะนั่นคือส่วนที่ท่านต้องการนะคุณฟังต้องการจริงๆนะบางทีไม่กล้าบอกนะเอ๊ะแล้วไม่รู้จะซื้อมาหรือยังไม่กล้ากวนใจลูกไงบางคนเกรงใจเนาะกลัวว่าจะรบกวนลูกนะก็ไม่ยอมบอกไม่ยอมที่จะทนในการที่จะไม่ได้ทานเองเว้นวรรคไปสองสามวันรู้สึกกระวนกระวายใจแล้วเห็นไหมคะเพราะนั้นโทรเองก็ได้คุณฟังลองสั่งซื้อเองลองค่อยๆโทรที่0625100560-9นะคะนี่เป็นส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งจากคลินิกสีแยกไฟฉายจากนี้ไปจะเป็นเพลงตามคำขอค่ะเริ่มต้นด้วยรักกันไว้เถิดค่ะ

จากเพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะคุณฟังมันทำให้เรารู้สึกสัมผัสได้ถึงเพลงปลุกใจที่เราเคยฟังกันในอดีตนะคะผู้จัดขออนุญาตในการที่จะนำเสนอแล้วก็ให้คุณได้ฟังเพลงในแนวนี้อีกสักเพลงหนึ่ง

เพลงน้ำใจชาวเหนือนะคะจากคุณอรวีสัจจนนท์ที่เลือกให้เนี่ยดนตรีค่อนข้างที่จะชัดนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังเป็นดนตรีที่ร่วมสมัยอยู่แต่ถ้าเผื่อว่าเก่ากว่านี้ดนตรีก็จะไม่ทันสมัยนะคะมันก็จะก็แก๊กก็แก๊กหน่อยๆเนาะนี่ก็เลยขออนุญาตในการที่จะนำเสนอเป็นเพลงจังหวะใหม่ๆให้กับคุณผู้ฟังนะคะเป็นการใส่ดนตรีใหม่ก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังโทรมาที่081-334-6666บอกว่าแปลกใจวันนี้ทำไมเป็นคุณสุก็จำหน้าที่อยู่ตรงนี้ประจำวันอังคารวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเจอกันอีกหนึ่งวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพี่ดีเจแจ๋วแหววบอกว่าขอฟังลูกทุ่งได้ไหมได้เลยให้เลือกให้หนึ่งเพลงเมื่อสักครู่นี้ดนตรีก็น่าจะคล้องจองกันฟังคุณเสรีรุ่งสว่างก็แล้วกันลูกทุ่งที่เลือกให้ตามคำขอนะคะสุขภาพกับเสียงเพลงจัดให้

0: มีคุณ
1: เขายังอยากจะมาผมว่า
0: ก็อย่างนี้ค่ะถ้าเผื่อว่าจะทานพวกอาหารที่เป็นซองซึ่งก็จะต้องมีโซเดียมอยู่แล้วนะการรับประทานโจ๊กซองเนี่ยบางทีมันก็มีโซเดียมนะ
1: โจ๊กซองโจ๊กครับ
0: โจ๊กครับก็ได้ใช่ใช่เอาอย่างนี้นะคะถ้าเผื่อว่าเราจะลดโซเดียมก็คืออาจจะต้องลดเขาเรียกว่าคือถ้าเป็นอยู่ในคัพของเขาอยู่ใน
1: ช่วง
0: ใช่ใช่เอาอย่างนี้เรามีเรามันอยู่ในถ้วยอยู่แล้วนะโจ๊กคัพเนี่ยบางทีก็อยู่ในถ้วยพลาสติกเนาะเทน้ำลงไปก่อนแล้วก็คนเบาๆนะใช่ใช่แล้วก็ทิ้งน้ำไปก่อนน้ำแรกทิ้งไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาถูกต้องเหมือนกับเราลวกบะหมี่แล้วเราล้างบะหมี่ไปก่อนบะหมี่กึ่งสำเร็จ
1: รูปไม่เหมือนกันจ้ะไอ้รถผมกินรถกระเพาะ
0: ได้
1: มันไม่มีเค็มเลย
0: มันไม่เค็มแต่มันก็ยังเป็นอาหารแปรรูป
1: มัน
0: ยังแปรรูปใช่ใช่เห็นไหมนี่พูดถูกเลยว่าการที่เราพึ่งพาพวกอาหารเสริมพวกนี้นะคะหรือว่าไม่ใช่อาหารเสริมขออภัยเป็นพวกสำเร็จรูปพวกนี้มันจะมีโซเดียมอยู่นะค่ะก็ทิ้งน้ำแรกไปนะแล้วก็คนเบาๆเนี่ยอาจจะอย่าคนหนักนะเดี๋ยวเนื้อมันจะหายไปด้วยคนเบาๆแล้วก็ทิ้งน้ำแรกไปก่อนลดความเค็มไปหน่อย
1: ใช
0: ่ใช่
1: ใช
0: ่ใช่
1: ใ
0: ช่ค่ะใช่
1: ใส่อะไรรู้ไหมไอ้ชีสขาวๆเป็นผงขาว
0: ๆอ๋อ
1: ไอ้ชีสเน
0: ี่
1: ยต
0: ั
1: วเค็มเลย
0: ใช่ใช่อันนั้นมันคือมันต้องได้ก็มีบ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทานทุกวันใช่ไหม
1: วันที่ตอนเช้าอ่ะมันเจ็บจะทานอินซูลินแก้ต
0: ัวแล้วหัวใจมีปัญหาหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ไม่เลย
0: ไม่ความดันสูงไหมความดันสูง
1: ไม่มีอาการอะไรเลย
0: โอเคถ้าอย่างนั้นก็ดี
1: ตัวอย่างเดียวเป็นโรคไต
0: เลยใช่ใช่
1: ไตชีมันไม่มีฟองอ
0: ่
1: ะ
0: โอเคนั่นก็อาจจะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีด้วยแหละมันก็เลยนะยัง
1: สังเกตดูว่ามี
0: ฟองไหลถูกต้องถูกต้องดีแล้วค่ะคุณลุงจุนะดีแล้วที่พูดมานี่
1: ก
0: ็
1: กินเช้าด้วยเย็นด้วยมันเยอะ
0: มันเยอะเอาเหลือแค่มื้อเดียวพอใช่ใช่ถูกต้องแล้วดีมาก
1: ดีมากจะไม่กินโจ๊กก็ได้กินเฉพาะเนื้อแล้วอย่างเดียวเอ็นจอย
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะ
1: ชาวเย็นไม่มีใครมาเสียไปอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ถูกต้องแล้วค่ะ
1: เสียไปเหมือนกันกล่องละ20 บาท
0: โอเคนี่เห็นไหมคะคุณฟังเนี่ยทำให้เรารู้ว่าคุณลุงจุก80เท่าไหร่85 87นะอยู่นะอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่ฟังเพลงให้เรื่อยๆมีความสุขนะคะใช่ใช่วันนี้น่ารักมากเลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: อยากฟังเพลง
0: จ้ะ
1: เพลงพวกต่อสาย
0: สงขลาของคุณชลินใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่ได้เลยนั้นเดี๋ยวสุขขอไปที่ข้อมูลสุขภาพก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาจัดลูกกรงให้โอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพนะต้องให้ได้90 91 92นะคะเป็นกำลังใจให้คุณลุงจุกอ่ะขอบคุณมากมากค่ะข้อมูลสุขภาพจากทีมแพทย์ของรายการโดยท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
2: นี่คือรายการสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหาสุขภาพกับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์สวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: คืออย่างนี้นะเราภูมิใจถ้าคนทั้งประเทศไทยเนี่ยเขาหายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมผมไปดูงานวิจัยต่างๆอาจารย์เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนนะไลฟ์สไตล์เวชศาสตร์ครอบครัวเวชศาสตร์ชะลอวัยเวชศาสตร์ทั้งหลายแหล่ลงท้ายด้วยการกินยังไงการกินเนี่ยให้ความสำคัญ 80% การออกกำลังกายแค่ 20% อันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือโปรตีนที่จะไปทำให้สมองดีแต่คุณถ้าไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ออกกำลังกายไม่ควบคุมอาหารแปะกล้วยก็ไม่มีความหมายไม่มีความหมายกันเลยนะครับคุณต้องช่วยตัวเองไว้ก่อนตำราทุกตำราที่เขามีความยุติธรรมไม่ได้ขายของนะครับเขาจะบอกเป็นจุดเดียวกันคือเรื่องไลฟ์สไตล์แต่เขาไม่ได้บอกว่ากินอะไรเท่าไหร่กินอะไรก่อนหลัง ฝรั่งตอนนี้มันมีแล้วครับอาจารย์มีแล้วกินผักก่อนทำไมต้องกินผักกินผักก่อนแล้วกินเท่าไหร่เคี้ยวยังไงกลืนยังไงตามด้วยการกินผลไม้ที่มีไฟเบอร์ข้อมูลล่าสุดนะครับล่าสุดเมื่อกี้นี่เองอะบอกว่าหวานนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะคุณมีผักคอยแอบซอบพวกน้ำตาลและไขมันกินโปรตีนก็เหมือนกับที่เราว่าไว้ฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์งดเป็นโปรตีนประดิษฐ์มันอันตรายอย่างยิ่งนะครับกินหมูมันติดมันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับน้ำตาลไม่ขึ้นไม่อ้วนนะครับแต่อย่ากินมากกินไข่สองสามลูกก็ไม่เป็นไรจะกินโปรตีนจากหมอชำนาญถ้ากำลังฟอกไตอยู่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะครับไม่ได้ขายของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องชีวิตใครก็ชีวิตมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งแล้วรายการวิทยุล่าสุดนะครับน่าเห็นใจรายการเกี่ยวกับเรื่องแพทย์ตามสถานีวิทยุต่างๆแทบไม่มีเลยหายไปเกือบหมดนะครับมีรายการเราที่อยู่ได้หลายๆสถานีเพื่อนๆเพื่อนซีไอ้ชื่อปัญญาไข่มุกสีกันเรียนไปด้วยกันยังไม่เจอหน้ากัน 5-60 ปีแล้วนะครับก็คือว่าอย่างนี้การพูดโดยไม่หวังสิ่งประโยชน์ตอบแทนเพื่อจะให้คนทั้งประเทศไทยและทั้งโลกนี่ทับตาบอย่างนี้มันยากนะครับมันผิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยุมันออกมาเขาไม่เห็นหน้าเวลาก็ไม่แพงเท่ากับทีวีทีวีออกอย่างนี้คุณเดือนละร้อยล้านก็ไม่หนีครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับหมอแก้วครับครับ
2: ฟังรายการนี้สนุกไหมทำจริงๆอ่ะ
4: สนุกดีหวังทุกคืนนะครับทีเที่ยงคืนทุกคืน
2: เอาไ
4: ว้เออหมอทราบไหมเนี่ยผมกินไป8กล่องแล้วนะ
2: เออ
4: กินวันละ8เม็ดใช่ไหม
2: เออเท่า4ยัน4เออ8กล้วยอืม
4: ครับแต่ทีนี้นี่ผมลดเหลือ2
2: เดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: 70
2: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: สูงประมาณ70ไป67
2: เ
4: ออน้ำหนักก็60ฟ้าๆนี่แหละ
2: โอเคดีแล้ว
4: เร
2: ามีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
4: มีความดันไขมันสั่งกินยาอยู่โรงพยาบาล
2: แต่เบาหวานไม่มีเนาะ
4: ไม่มีครับ
2: เพราะคนคุณดีไงคุณก็ไม่อ้วนไง
4: ไม่อ้วน
2: แต่คุณยังชอบกินของทอดอยู่ใช่ไหมครับ
4: ก็ไม่ได้กินของทอดอ
2: ่ะอืมแสดงว่าระบบ
4: แกงผักเปล่าๆแล้วก็ไม่ได้แกงใส่เนื้อใส่อะไรแกงผักเปล่าๆ
2: อืม
4: แบบแกงตุ้งหรือละกออะไรพวกนี
2: ้อ๋อกินตามที่เราพูดออกวิทยุทำไลฟ์สไตล์ทำไอเอฟใช่ไหมครับ
4: ครับผมฟังทุกคืน
2: โอ้ตายเลยแล้วพอทำตามเรามันมีผลดีผลเสียยังไงครับเจ๋งเลยครับ
4: นี่มันลดน้ำหนักมันลดอี
2: กลดแล้วดีลดดีไหม LDL ลดหรือเปล่า
4: ดีเดี๋ยวผมเนี่ย24เนี่ยผมจะไปหาหมอจริงๆหมอนัดไว
2: ้ลดน้ำหนักจากกี่กิโลหรือกี่กิโลครับ
4: ยังไม่ได้ไปชั่งเลยหมอ
2: มันรู้สึกว่ากางเกงหลวมไป2นิ้วหรือเปล่าครับ
4: หลุดเลย
2: คุณต้องซื้อเข็มขัดหน่อยนะครับเราอย่าเพิ่งตัดใหม่มันต้องแข็งแรงด้วยกล้ามเนื้อนะครับนะ
4: ครับมันเกี่ยวกับตาเนี่ยหมอผมตา
2: เป็นต้อกระจกหรือเปล่า
4: ผมไปทำมาแล้วต้อหิน
2: เอ้ยต้อหินเขาได้ยิงเลเซอร์หรือเปล่าครับ
4: ยิง
2: เออยิงเลเซอร์ก็อย่างเงี้ยแล้วก็ยาหยอดแต่คุณกินสมุนไพรแปะกล้วยมันก็
4: จะได้ฟังหมอ
2: เออ
4: ผมไปทำที่ไร่ขิงหมาหมอไม่เห็นเลยข้างขวา
2: เออที่มองไม่เห็นเพราะว่าจอประสาทตาเสื่อมหรือเปล่าครับ
4: สงสัยอยู่
2: แล้วหมอไม่ได้พูดใช่ไหมครับ
4: ไม่ได้พูด
2: บอกว่าไม่มียารักษาใช่ไหมครับ
4: ครับ
2: โอเคจอประสาทตาเสื่อมครับเชิญเลยครับเชิญต่อเลยครับ
4: ผมก็มาข้างซ้ายทำวันแผล
2: เ
4: ออวันแผลนี่เห็นแค่เลือดล้าง
2: เออ
4: เนี่ยเลือดล้างที่นั่นโยกเห็นแค่เลือดล้างเองหมอจำหน้าใครไม่ค่อยได้อะ
2: เออตาบอดอะบ้านอย่างนั้น
4: ถ้าเสี่ยงคุ้นๆเนี่ยจำได
2: ้เออ
4: แต่เดินไปไหนได้วิ่งได้นะ
2: เออ
4: ในบ้านเนี่ยทำกับข้าวกินได้ผมต้องทำข้าวเองไงล่ะ
2: เออแล้วพอกินแปะกล้วยแล้วมันดีขึ้นไหมครับ
4: ก็บอกว่ามันดีขึ้นน
5: ี่เอ้าเดี๋ยวก่อนกินแปดกล้วยบาลากี่เม็ดฮะที่มันดีขึ้นเนี่ย
4: ทีแรกผมกินแปดเม็ดนะ
5: เออแล้วไอ้ที่มันมัวมันเห็นชัดขึ้นใช่ไหม
4: มันก็มองมันชักดีขึ้นนิดๆอ่ะ
5: คืออย่างงี้นะคำพูดบางทีนะครับบอกว่าไม่มียารักษาตากูต้องบอดมันท้อแล้วนะฮะมันเกี่ยวกับเรื่องเซลล์ที่อาจารย์หมอชำนาญพูดเมื่อกี้นี่มันยังไม่ตายมันป่วยครับ
4: ครับ
5: มันป่วยคุณต้องให้อาหารแก่มันนะครับนี่ผมว่าแบบลูกทุ่งนะครับพอให้อาหารแก่มันเนี่ยแล้วคุณเกิดมองเห็นบ้างก็ยังดีใช่ไหมครับ
4: ครับครับนี่ผมวิ่งได้หมออ
5: ้าวอาจารย์งงอย่าจอประสาทตาเสื่อมผมอยากจะเห็นคนที่หยอดตาลูกอีกช่างหยอดเนี่ยหยอดมัน20ปี30ปีเนี่ย
4: โอ้นี่ผมหยอดมาตั้ง61ไม่อยู่กัน
5: แล้วเราตอนนี้ต้องหยอดมั้ย
4: หยอดต้องหยอดนะ
5: แต่หยอด
4: หมาก็ต้องหยอดเดี๋ยวหมอเขาว่าเอาดิ
5: หยอดทำไมวันนี
4: ้เอาละเวลาเดียวนะหมอ
5: เออเอาละก็หยอดก็หยอดนะครับนะแต่หยอดมันไม่ระคายเคืองไม่แสบจะหยอดทำไมมันไม่แห้งอ่ะ
4: แล้วนี่ไปหาหมอแล้วหมอเขาให้ยามาหยอดอะเอาไปไหนล่ะ
5: เอาหยอดก็หยอดเอา
4: ครับ
5: นะครับทีนี้โรคบางโรคนี่ไม่มียารักษาอย่างเบาหวานเนี่ย ความดันไขมันมันแก้ที่ปลายเหตุนะ
4: ครับผมเข้าใจหมอพูดทุกคืนผมเข้าใจทุก
5: เออเออนั่นแหละแล้วแล้วเขาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เขาเกิดเขาหายเมื่อกี้นี่จากขอนแก่นเนี่ยแล้วจอประสาทตาเสื่อมของคุณไปที่วัดไร่ขิงกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วนี่สุดยอดของประเทศไทยแล้วครับระดับโลกแล้วครับ
4: ครับ
5: แต่คุณมาตายด้วยการกินแปะกล้วยเช้า4-4จริงหรือเปล่า
4: เนี่ยผมกินเช้า4-4
5: เออแล้วมันมองเห็นนะแล้วจะให้ผมพูดยังไง
4: มันก็เห็นแค่เลือนลางเลย
5: ก็พอแล้วมันต้องใช้เวลาอาจจะเป็นปีก็ได้ครับ
4: ก็ไปเรื่อยๆครับ
5: เออแล้วคุณแค่มองเห็นช่วยหรือตัวเองได้เนี่ยจาก
4: นี่ผมวิ่งได้นะหมอไปโลวิโลอ่ะ
5: นั่นแหละคุณมองเห็นแล้วล่ะ
4: เช้านะ
5: เออแล้วหมอเขาบอกว่าคุณไปช่วยไปฝึกที่โรงพยาบาลแถวอสัญญาว่าไปถือไม้เท้าขาวหรือเปล่าฮะ
4: เปล่าเปล่าผมไม่เคยไปผมไปรถไฟตอนตาดีผมชวนตอนหลังผมไปรถนี
5: ่เออ
4: ไปรถตัว
5: เอออืมตอนนี้ขับรถได้ไหมตอนนี้
4: ไม่ได้
5: แต่เดินข้ามถนนได้ใช่ไหมครับ
4: ได้
5: เอ้ยพอแล้วพอแล้วแค่นี้นะมันความเสื่อมต้องใช้เวลาครับอาจจะเป็นปีก็ได้ครับแค่คุณมองเห็นพอที่ช่วยตัวเองได้มันก็เป็นบุญแล้วเป็นบุญแล้วครับ
4: ครับ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพูดให้หมอที่โรงพยาบาลฟังว่ากินแปะกล้วยหมอที่ไหนเขา
4: ไม่บอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาว่า
5: อาจารย์เขาไม่กล้าบอกเชิญอาจารย์มาชำนาญฮะผมก็สงสัยมานานแล้วว่ามันต้องมีระเบิดเวลาที่เราได้คิดถึงว่าคนจัดตาบอดแล้วเขาพอจะมองเห็นบ้างช่วยตัวเองได้บ้างก็ยังดีทำไมเขาถึงมองเห็นด้วยหลักวิชาการครับเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับ
6: ที่สามในการรักษาโรคเนี่ย
4: ส่วนแล้ว
6: มันก็ต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักนะครับแต่การรักษาโรคโดยแผนปัจจุบันในเป็นหลักเนี่ยในบางโรคเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดแล้วมันก็ไม่สามารถทำให้คนไข้หายได้เพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งถ้าคนไข้มีปัญหาเรื่องมีความเสื่อมของเส้นเลือดที่เส้นประสาทตาออปติกเนิร์ฟหรือจอประสาทตาหรือเลนตาด้านหน้าเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คนไข้มีโอกาสที่จะเป็นต้อหินต้อกระจกต้อประสาทตาเสื่อมเนี่ยนั่นหมายความว่านะครับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่อวัยวะตาเนี่ยมันเริ่มมีปัญหานะครับและก็ในฐานะเดียวกันเนี่ยนะครับดวงตาของเราเนี่ยบางทีเราได้รับสารอนุมูลเสื่อมเข้าไปแล้วก็ตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สีที่รับภาพเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ความดันตาสูงขึ้นนะครับแล้วก็น้ำตาก็จะแห้งนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาโรคตาเนี่ยบางครั้งเนี่ยหมอก็ต้องรักษาให้ดีที่สุดนะครับแต่บางทีมันก็มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นการรักษาที่โรงพยาบาลจะหยอดตาหรือให้ยาน้ำตาเทียมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นการรักษาตามอาการนะครับแต่ถ้าเราใช้สารทางเลือดผสมผสานกันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นได้ก็เซลล์ที่อวัยวะตาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเซลล์ที่ตายเลยถ้ามันฟื้นตัวเมื่อไหร่มันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วเราไม่รักษาอะไรเลยเนี่ยถึงวันหนึ่งเราก็จะต้องตาบอด นะครับแล้วมันก็ไม่มีทางเลี่ยงด้วยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลไปด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องใช้สาขาเลือกที่เห็นว่ามีประโยชน์ผ่านการค้นคว้าวิจัยมามากมายแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้ก็ต้องปรับพฤติกรรมด้วยนะครับในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางการเคลื่อนไหวเนี่ยเพราะถ้าเรามองไม่เห็นแล้วเนี่ยไปไหนก็อันตรายขับรถก็อันตรายข้ามถนนก็อันตรายนะครับต้องระวังทุกอย่างนะครับแล้วหมอคิดว่าถ้าเราโชคดีแล้วถ้าเซลล์ที่อวัยวะตามันฟื้นตัวได้นะครับแล้วสารอนุมูลอิสระที่เข้ามาที่กระทบที่ตามันน้อยลงเนี่ยโอกาสที่เซลล์มันจะฟื้นตัวได้แล้วมันก็ทำให้ดีขึ้นด้วยครับ
2: การใส่แว่นก็เป็นเรื่องสำคัญแว่นผู้ใหญ่ลีโค้งๆป้องกันลมป้องกันแสงแดดนะครับป้องกันแสง UV คุณต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับคุณอย่าหวังพึ่งแต่แปะกล้วยอย่างเดียวนะครับคุณน้ำหนักก็ดีแล้วนะครับคุณผอมก็ดีแล้วนะครับนะ
7: มันมีอะไรเสริมอีกไหมมี
2: ก็แค่นี้ก็จะโอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วไอ้น้องเอ้ยผมก็จะโดนเซ็นเซอร์ตายแล้วแค่ตาบอดมองเห็นนี่ผมก็จะตายอยู่แล้วนะครับนะนี่โทรมาจากจังหวัดไหนเนี่ย
7: ประจวบคร
2: ับ
7: อ
2: ยู่ประจวบเหรอ
7: คร
2: ับ ดูสิแห
7: มแ
2: ล้วคุณเวลาเดินเล่นชายทะเลที่ประจวบ
7: ผมไม่ได้ออกไปผมอยู่ข้างบน
2: ข้างบนคุณต้องออกฮะคุณต้องใส่แว่นผู้ใหญ่ลีฮะแว่นคงคง
7: แว่นดำ
2: แว่นดำแว่นดำแล้วคงคงป้องกันลมด้วยนะครับ
7: ครับแว่นดำ
2: แล้วคุณต้องออกกำลังกายทุกวันนะครับ
7: ที่วิ่งในบ้านเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยสบายเลยยังไม่ได้วิ่ง
2: นั่นแหละก็วิ่งในบ้านก็ดีแล้วนะครับตอนนี้ตาคุณมองเห็นแต่ต้องอย่าประมาทนะครับเพราะว่าโอกาสจะเกิด
7: ครึ่งชั่วโมง
2: ฮะ
7: ครึ่งชั่วโมง
2: ก็ยังดีถูกแสงแดดบ้างนะครับสายลมแสงแดดเดินชายทะเลก็ใส่แว่นผู้ใหญ่ลีหน่อยนะครับ
7: ไม่ใช่ลีไม่เคยลงไปไม่ไป ไม่มีใครพาไป
2: แล้วดีใจไหมที่ว่าคุณมองเห็นถึงแม้จะเลือนลางจังๆนิดหน่อยก็ยังดีกว่าบอดสนิท
7: ดี
2: แล้วครั้งแรกที่หมอที่โรงพยาบาลคุณไม่เอ่ยถึงโรงพยาบาลอะไรกิ่งหรือโรงพยาบาลอะไรนะครับนะครับครั้งแรกบอกว่าคุณต้องตาบอดคุณมีความรู้สึกยังไงบ้างครับ
7: ผมก็เฉยๆเพราะไม่ได้คิดอะไรตามแต่วาสนา
2: เรา
7: พ่อผมมีผมอยู่บ้านเพื่อนๆมารับไปก็ไปจะไปนู่นไปนี่กัน
2: เราไปในฐานะเมื่อก่อนนี้มันฐานะคนพิการคนพิการนี่นะหัวจะไปก่อนเพราะว่าไงรู้ป่ะเอาหัวชนเอาหัวนำหน้าหัวโนประจำหัวแตกประจำจริงก็ป่ะ
7: ครับ
2: นั่นแหละหัวไปก่อนเลยครับ
7: แล้วก็ผมมันมีนี่ด้วยมีบัตรส่งใบ
2: บัตรอะไร
7: บัตรพิทักษ์รีชนกับบัตรบัตรสืบชั้น3
2: ดีเขาช่วยเหลือดี
7: ครับ
2: เราเตรียมตัวไปทำบัตรคนพิการหรือยังครับ
7: ทำแล้วบัตรพิการเกือบผมทำไว้เรียบร้อย
2: บัตรคนพิการตาบอดคุณได้เดือนเท่าไหร่
7: เขาให้มาพันนึง
2: ไงแล้วคุณต้องเอาไปคืนเขาถ้ามันบาปนะฮะคุณมองเห็นแล้วเนี่ยคุณเอาเปรียบเขานะคุณกินแปะกล้วยแล้วคุณมองเห็นคุณเอาไปคืนก็ได้ไหม
7: เฮ้ยผมยังมองไม่เห็นชัดผมยังออกนอกไม่ได้
2: คุณเอาไปคืนเขาหน่อยสิมันเผื่อคนเขาอื่นจะใช้อ่ะเอา
7: ไม่ทีแรกผมเงินในนี่ก็ได้เงินใน
2: พันศึก
7: สูงอายุ
2: โอ้600นึงไง
7: ตอนนี้ได้7แล้วอ่ะ
2: โอ้ได้7เลยแม่
7: ผมว่าให้เอาคืนไปเถอะเพราะผมได้ทางความสึกอีกเลยแล้วเขาก็ไม่เอาไปอ่ะ
2: คืออย่างนี้คุณต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นไปได้นะครับ
7: ครับ
2: คุณยังแข็งแรงอยู่อยากให้อ้วนกันแล้วกันอยากกินหวานมันเค็มคุณหมั่นออกกำลังกายคุณ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลื่นสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการซวยไซไวทองสมุนไพรไวทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาก่อนเข้ารายการนี่เองคุณสุนันท์นะคะอยู่ปีดีพนมยงค์41นะคะก็โทรเข้ามาสั่งคอร์ฟิน่า1กระปุกสาหร่ายแดงพรมีก1กระปุกค่ะเดี๋ยววันนี้จะส่งให้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะอยู่ที่ซอยสตรีวิทย์29นะคะแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโทรเข้ามานะคะบอกว่าฟังรายการอยู่เป็นประจำและฟังทุกวันนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของการขับถ่ายมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายมานานมาก
1: ต้องกินยาถ่าย
0: ต้องกินยาถ่ายยาระบายนะคะนะคะก็กินมาเป็นเวลานานถ้าไม่กินก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: นั่นก็คือตับนั่นเองนะครับตับไม่สามารถที่จะหลั่งน้ำย่อยนะครับก็เลยทำให้การย่อยอาหารย่อยไม่ได้อึดอัดกินก็จุกนะกินก็จุกไม่ย่อยก็ไม่ย่อยนะอาหารก็ไม่สามารถไหลลงสู่ลำไส้ใหญ่ได้นะครับกากอาหารนะครับก็ทำให้ท้องผูกดันขึ้นนะมีกรดไหลย้อนนะอึดอัดนะครับคนเป็นโรคตับนี่อึดอัดไปทั้งตัวนะครับร่างกายก็อ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะครับติดเชื้อก็ง่ายนะครับ
0: ติดเชื้อง่ายนะก็มีคุณลูกค้าพี่ระเบียบนะคะ
1: ครับ
0: อยู่พี่ระเบียบนี้อยู่ที่อะไรนะคะฮาไทยราชนะคะโทรมาสั่งเบลล่า2ชุดค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะโทรมาสั่งเบลล่า2ชุดแดงจัดส่งให้นะคะก็เป็นลูกค้าประจำของเรานั่นเองนะคะแล้วก็กินมานานละหลายปีมากอาจารย์คะตั้งแต่เรายังจัดอยู่สถานีวิทยุ1ปน.ตอนนี้สถานีวิทยุปิดไปแล้ว
1: ปิดไปแล้วครับ
0: ค่ะปิดไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็น
1: ใกล้สนามบิน
0: คืนเขาเรียกว่าอะไรนะคืนคลื่นนะคะเพราะตรงนั้นจะใกล้สนามบินมากๆนะคะก็เลยปิดสถานีไปแล้วนะคะที่ก็มาใช้ประโยชน์ส่วนรวมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแดงจะส่งผลิตภัณฑ์ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะหนึ่งก็คือเรื่องของสินค้านะคะพี่กับท่านก็ทานมาอย่างต่อเนื่องก็ยังทานอยู่นะคะแต่ก็ห่างๆเนาะ
1: ครับ
0: กินวันเว้นวันวันเว้น2วันนะคะก็สั่งทีก็อยู่ได้นานเหมือนกันหลังจากที่เคยเมื่อก่อนนี้ทานทุกเดือนค่ะอาจารย์คะชุดพรีเมียมพิเศษอ่ะทุกเดือนทุกเดือนนะหลังจากนั้นก
1: ็พอเข้าที่แล้วก็
0: ค่ะ
1: ลงได
0: ้ลดลงได้นะคะถ้าเรากินไปแล้วประมาณ 4-5 เดือนนะเราก็ลดลงเรื่อยๆนะคะจาก2เม็ดเหลือเม็ดเดียวนะคะกินวันเว้นวันกินวันเว้น2วันนะบางทีชุดหนึ่งก็ได้2เดือน3เดือนนะคะก็ขอบคุณพี่ระเบียบนะคะพี่สาวที่น่ารักก็ขอบคุณมากนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพของเราเราต้องดูแลเราเป็นคนเลือกเองนะคะว่าจะดูแลส่วนไหนของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งจากภายในสู่ภายนอกเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรนะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษากับเรานะคะอาจารย์ภูริศแล้วก็แดงนะคะได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกับเราได้นะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะถ้าหากผูกเขาเรียกว่าท้องผูก นะคะ
1: ค
0: ของเสียจะอยู่ในลำไส้เยอะอยู่ในร่างกายเยอะนะคะร่างกายก็จะหมุนเวียนของเสียนั่นแหละค่ะนะคะหรือบางทีอาจจะมีเขาเรียกว่าเน่าอยู่ใน
1: ลำไส้นะครับปกติเรากินเช้าควรจะถ่ายเที่ยงกินเที่ยงถ่ายเย็นกินเย็นถ่
0: ายเช้าน
1: ะแต่คนท้องผูกบางทีอยู่กันถึง
0: 2-3 วันนะคะ
1: 7 วันก็มี
0: ใช่ค่ะอย่างที่เราเคยฟังลูกค้าแดงก็แปลกใจนะว่าอยู่ได้ยังไงบอก15 วันไม่ถ่ายขนาดแดงนะ7 วันนะอาจารย์แดงแทบจะแบบไม่อยากอยู่เลยนะคะพอตอนที่จะถ่ายนะโอ้โหทรมานมากนะทวารจะฉีกเลยแหละเรานะไม่เคยคิดว่าการถ่ายไม่ออกนานขนาดนั้นนะมันจะทำให้มันทรมานตอนที่มันจะออกนะเดี๋ยวเกือบไม่ได้ไปหาหมออาจารย์นะคะแต่เผอิญว่าเขาบอกว่าให้ใช้สบู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันลำบากอึดอัดหายใจไม่ออกนะแบบเหมือนเพื่อนพ่อของเพื่อนอ่ะไม่ถ่ายนะอาจารย์เป็นอาทิตย์2 อาทิตย์ไม่ถ่ายอ่ะนะแล้วท้องนี่บวมแข็งมากบวมนะก็พอเราได้รู้นะคะเราได้รู้เราเอาอาหารเสริมไปให้เอาสมุนไพรไปให้เอาทั้งน้ำว่านทั้งไวต้าเซลล์ล้างตับไปให้ปรากฏเอาไปไว้แล้วก็วางไว้เฉย
1: ๆ
0: ไม่กินนะคะพอเห็นว่าหมอบอกว่าไม่ให้กินก็ไม่กินทั้งน้ำว่านทั้งคือน้ำว่านนี่แดงจะให้เป็นเรื่องของลำไส้นะคะแล้วก็ไวต้าเซลล์เป็นเรื่องของตับปรากฏว่าก็ไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ออกนะคะมันก็คงแข็งเป็นเม็ดกระสุนแล้วกระสุนใหญ่อะกระสุนใหญ่ออกไม่ได้นะคะอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เลยบอกว่าก็รักษาตามอาการนะคะไม่งั้นก็ต้องผ่าตัดแต่พ่ออายุมากแล้วเขาก็เลยว่าไม่ต้องผ่าเพราะไม่ผ่าคนเรามันออกไม่ได้นะอาจารย
1: ์
0: ของเสียอยู่ในลำไส้เขาก็บอกก็งั้นก็ฉีดยาตามอาการสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะแดงไปงานศพเนาะ
1: ครับ
0: แดงไปเห็น
1: ยาที่เราให้ไว้
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไม่ถ่าย
0: แดงมีความรู้สึกว่าไม่ได้ละนะคะก็น้องให้อ่ะแดง
1: คือเราเห็นคุณค่า
0: เสียใจกับพ่อ
1: แต่เขาไม่เห็นคุณค่า
0: เขาไม่เคยรู้เรื่องของสมุนไพร
1: ครับ
0: ไม่เคยรู้เรื่องของอาหารเสริมนะคะที่จะแก้ไขเฉพาะจุดนะเราเองเราก็นะบอกพูดไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ฟังเขาไม่ได้เชื่อเราก็เท่าที่เราทำได้ก็ถือว่าเราให้เขาดูแลแต่เขาไม่ได้ดูแลก็ทำได้แค่นี้ค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้น
1: ฟังแล้วเข้าใจ
0: ค่ะ
1: ถึงจะเกิดความเชื่อนะครับเพราะรายการของเราค่อนข้างจะให้ข้อมูลเชิงลึกให้ท่านได้จินตนาการถามว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองนะครับนั้นคนที่ไม่ได้ฟังแน่นอนความเชื่อเขาจะไม่มีครับ
0: ค่ะในส่วนของการที่จะดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อจริงๆแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้หรือว่าบอกเขาไม่ได้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เราก็ได้แต่เป็นห่วงอยู่ห่างๆเนาะในส่วนของการเพราะฉะนั้นแดงถึงมองว่าถ้าเป็นของฟรีแล้วเนี่ย
1: ไม่รู้
0: คุณค่านะคะแดงก็กินบางคนไม่กินเลยบางคนกินมั่งไม่กินมั่ง
1: บางคนเอาไปให้คนอื่นกิน
0: ใช่ค่ะเราไปให้เนี่ยเขาไปให้คนอื่นกินเนี่ยเราก
1: ็ทางที่เขาเป็นคนป่วยอยู่
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าคนอื่นเขาเอาไปแล้วเขากินเนี่ยเราก็มีประโยชน์แต่ถ้าเอาไปแล้วคนอื่นไม่กินต่อเนี่ยเพราะว่าไม่กินดิเพราะคุณยังไม่กินเลยจริงไหมคะมันก็จะกลายเป็นอะไรค่ะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่มีของฟรี
1: คร
0: ับ นะเราก็เลยมองว่าถ้าคนกันเองเท่านั้นแหละไม่ว่ากันนะอาจารย์เหมือนบ้านที่บ้านแดงเองก็เหมือนกันแดงขายมาหลายปีมากอาหารเสริมนะแต่ที่บ้านเขาไม่เคยคือเขามองว่าแดงอ่ะอยู่วงการแว่นตามา 20-30 ปีจะมาอยู่สมุนไพรเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะที่บ้านแดงนะ
1: ครับ
0: นะคะจนกระทั่งเขาป่วยแดงไปบังคับให้กินนะ
1: เขาถึงกิน
0: ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเขากินแล้วเขาแบบโหทุกวันนี้นะเมื่อไหร่จะมาบอกเต้นนะ ก็ทุกวันนี้ก็คือพอเขากินแล้วเขาดีขึ้นแล้วเขากินแล้วเขาแบบอย่างน้าแดงเนี่ยเขาผ่าตัดลำไส้มาน่ะผ่าตัดเป็นปีโอ้จะยกของก็ยกไม่ได้มันหนักมันเจ็บอ่ะเจ็บลำไส้อ่ะเจ็บแป๊บๆคือพอยกนิดนึงก็เจ็บแป๊บๆนะช่วงหลังเราเอาน้ำว่านไปให้กินอ่ะ6ขวดอ่ะ
1: ครับดีขึ้น
0: โอ้โหเขาบอกยกของหนักอะไรทำงานหนักได้สบายใช่ค่ะนะคะจนทุกวันเนี้ยคือบางทีในแดงยกไปให้ทานกันทั้งบ้านเนี่ยเป็นลังๆนะก็กินกันแบ่งกันกินแล้วกันนะก็เอาที่เขาป่วยก็เหมือนเราอะเราไม่ได้ว่าเขานะเพราะตัวเองเราก็เป็นไงเพื่อนเขาเห็นเพื่อนเห็นแดงป่วยอะเขาเอามาให้อะแดงก็เอาวางไว้เฉยๆเพราะแดงรู้ว่าไม่เชื่อจนกระทั่งเราหมดทางเลือกอะเราก็ถึงได้กินพอกินแล้วอ้าวเป็นอย่างนี้นี่เองนะหลังจากนั้นเราก็กินมาเรื่อยๆนะคะจนติดเลยค่ะไม่กินไม่ได้ไม่กินมันต้องการดูแลสุขภาพไงยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องกินนะคะอาหารเสริมทำไมเขาถึงมีขายกันทั้งในวิทยุใน
1: ทั่วโลก
0: ทีวีนะวิทยุทีวีหรือว่าในเว็บไซต์ออนไลน์นะคะในอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาขายอาหารเสริมกันเนี่ยเพราะว่าคนเราทุกวันนี้มันจะต้องดูแลสุขภาพนะองค์รวมเพราะว่าร่างกายไม่สามารถอายุมากขึ้นร่างกายมันการเผาผลาญมันก็ช้าลงเรื่อยๆเพราะนั้นเราจึงต้องมีสารสกัดอาหารเสริมนะคะหรือว่าสารสกัดที่เราทานแล้วเนี่ยให้ประโยชน์กับร่างกายมากนะคะแต่ถ้าเรากินอย่างถามว่ากินข้าวเนี่ยเรากินได้เยอะไหมกินเยอะเนี่ยแต่สารอาหารเขาก็ได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเหมือนกับการที่คนเราจะลดความอ้วนแต่มากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลก็ไม่ลดหรอกนะคะหรือแม้ว่าจะออกกำลังกายมากแต่ว่าเรากินอย่างพวกแป้งน้ำตาลเยอะหน่อยเนี่ยก็ลงยากเหมือนกันนะคะเพราะสารอาหารพวกนี้เลือดมันหนืดไง
1: ครับกินเข้าไปก็ไปสะสมอยู่ข้างใน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นเองนะครับ
0: เอาละค่ะใครที่สนใจนะอยากจะดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณพี่ระเบียบโทรเข้ามานะคะก็บอกเรามาว่าอยากจะกินอาหารเสริมเนาะในส่วนของการดูแลสุขภาพก็คือเบลล่านะ
1: ครับ
0: เบลล่าก็1ชุดสองชุดนะสั่งสองชุดเบลล่าคือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมดลูกภายในนะคะแล้วก็ทำให้ที่เขาบอกว่าไม่ต้องร้อยไหมไม่ต้องฉีดโบท็อกไม่ต้องทำรีแพรนะคะให้สมุนไพรเบลล่าดูแล15วันรู้เรื่องนะคะรู้เรื่องของผู้หญิงนะคะสาววัยทองวัยที่เริ่มมีภาวะริ้วรอยรอยตีนกาถุงใต้ตาหน้าอกเริ่มหย่อนคล้อยหน้าท้องบานกลมภายในไม่กระชับภายในมีกลิ่นไม่มีน้ำหล่อลื่นหนาวๆร้อนๆนอนไม่ค่อยหลับงุดงิดอารมณ์แปรปรวนขี้หลงขี้ลืมก็มาทานสมุนไพรไฟทองเบลล่านะคะ1ชุดนะคะมี2อย่างมีเบลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยล์นะคะถ้าเป็นชุดพรีเมียมเบลล่าชุดพรีเมียมจะมีทั้งหมดอยู่3อย่างมีเบลล่าคาร์โลฟิน่าแล้วก็โกลเด้นออยล์นี่คือ3อย่างเขาเรียกว่าชุดพรีเมียมถ้าชุดพรีเมียมพิเศษอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณธนพงศ์อยู่เพชรเกษม80สั่งชุดพรีเมียมพิเศษมา1ชุดนะคะก็คือมีทั้งเบลล่าคาร์โลฟิน่าโกลเด้นออยล์แล้วก็สาหร่ายแดงพรหมมิเนี่ยนะคะสั่งมา1ชุดก็ได้4อย่างนะคะ1ชุดใหญ
1: ่ชุดที่
0: ขายดิบขายดีใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็ทานควบคู่กันนะคะทานไปอย่างน้อยนะคะสำหรับคนที่จะทานชุดเบลล่าของเรานะคะอย่างน้อยต้อง2เดือนนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นซีสเนื้องอกนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ที่ขนาดของซีสของเนื้องอกนะคะที่มีว่าใหญ่เล็กแค่ไหนหลายเม็ดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะตั้งแต่3เดือนถึง6เดือนนะคะก็ทานก็พูดกันไปนะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการดูแลจุดไหนนะคะจุดไหนที่ทำให้เราสวยดูดีมีเสน่ห์เราก็ทานไปแล้วจุดไหนที่ทำให้เราข้อเข่าดีนะคะเราก็มีนะเกี่ยวกับแคโรแมกไนกันบำรุงกระดูกทานควบคู่กับคอโรฟิน่าจะดีมากเลยนะคะหรือทานควบคู่กับสาหร่ายแดงนะคะเรื่องของเส้นเอ็นเส้นยึดเนาะนะท่อเลือดเราดี
1: ท่อเลือดดีครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะคะภาวะหมายคนเป็นกระดูกพรุนก ระดูกมีปัญหานะคะปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเราก็ทานผลิตภัณฑ์บำรุงกระดูกนะคะเรามีสินค้าครบวงจรจริงๆใครที่อยากจะดูแลบำรุงดวงตาเราก็มีอาหารเสริมที่จะบำรุงดวงตาเพราะดวงตาของเรามีค่านะคะตาถ้าคงจะดีเนาะถ้าเกิดว่าโลกนี้มันสวยงามแต่เผอิญว่าเรามองไม่เห็นนะสิคะอาจารย์คะจะมีความรู้สึกว่ามันทรมานนะคะ
1: ยิ่งช่วงปีใหม่นี่คนไปเที่ยวภูเขาทะเลน้ำตกนะถ้าสายตาดีนะเราก็มีความก็จะมีความชื่นอกชื่นใจ
0: มีความสุขกับการมองเห็นกับการที่เราได้เห็นวิวเห็นทิวทัศน์สวยงามนี่ก็เป็นความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาด้านดวงตาเพราะบางคนปล่อยให้ดวงตามันเป็นผ้ามัวไปแล้วนะคะโดยเฉพาะต้อกระจกเกิดจากตาเราได้รับแสงแดดแสงคือมันสว่างมากเกินไปนะคะ
1: แล้วเดินหน้าหนาวนี่ไอ้น้ำในอากาศมันน้อยความชื้นมันน้อยทำให้แสงมันแรงนะครับเพราะหน้าหนาวนี่สายตาเนี่ยกระทบต่อแสงอาทิตย์ได้อย่างรุนแรงนั่นเอง
0: ทั้งจริงๆแล้วก็ทั้งทุกหน้านะอาจารย์ถ้าแดดมันแรงมันจ้าแสงมันเข้าดวงตาเรามากๆทำให้ดวงตาของเรานี่มันคือมันไปทำให้เขาเรียกว่าม่านตาของเรามันต้องแบบหดตัวนะคะม่านตาคือได้รับแสงมากๆเนี่ยเราจะต้องหลายคนเนี่ยสังเกตไหมจ๊ะเวลาเราเจอแสงมากๆเราจะหลีตาเพื่อให้ตาเราได้รับ
1: แสงน
0: ้
1: อยล
0: งเมื่อเราหลีตามากๆหลีตานานๆจะเริ่มละปวดที่หัวตาหัวคิ้วปวดที่ขมับนะคะแล้วก็ขึ้นสมองนะถ้าเรารับเนี่ยไปออกไปนอกพื้นที่นานๆออกกลับเข้ามาข้างในเนี่ยหน้ามืดเลยนะตาเรามันจะปรับแสงนะแต่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันเป็นบ่อยๆเป็นมากๆเนี่ยตาเราโดนแสงมากๆเขาเรียกว่ามันจะเป็นต้อกระจก
1: ครับ
0: นะคะเกิดจากการได้รับแสงแดดแสงอุลตราไวโอเลตนะมากเป็นระยะเวลานานแล้วต่อเนื่องนะคะแต่ตาเราก็ไม่ว่าจะเป็นต่อจอรับภาพประสาทตาเราก็จะเกิดการมีปัญหาในการมองเห็นสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นต้อกระจกนะคะบางคนไปลอกแล้วก็พอเป็นเบาหวานด้วยนะพอไปลอกกลับมานะบางคนถึงขั้นต้องเสียลูกตาเลยทีเดียว บางคนไปลอกมาแล้วยังไม่บำรุงดวงตาคิดว่าลอกแล้วก็ลอกปุ๊บมันจะเห็นนะอาจารย
1: ์
0: เห็นแต่ทีนี้
1: เลือดก็ยังเลี้ยงดวงตาไม่ได้มากเหมือนเดิม
0: คือลอกแล้วมันสามารถที่จะมองเห็นได้นะคะแต่ถ้าเกิดไปนานๆถ้าเราไม่ใส่แว่นไม่ป้องกันไม่มีอาหารเสริมบำรุงเขาไว้นะคะเขาก็จะกลับมาอีกแบบนึงคือ
1: หน
0: ักกว่าเดิ
1: ม
0: ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะบำรุงดวงตานะคะรักษาตาของเราเอาไว้ค่ะกล่องนึงทานได้หนึ่งเดือนนะคะถ้าเป็นการบำรุงแต่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องตาหนักขึ้นแล้วเนี่ย2กล่องได้1เดือนนะคะก็สนใจก็โทรกันเข้ามาค่ะสอบถามพูดคุยรายละเอียดกับแดงนะคะได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของเมื่อเช้าเราก็คุยในส่วนของหลายๆโรคเนาะโดยเฉพาะโรคที่เราพูดกันทั้งโรคกระเพาะทั้งโรคตับนะคะทั้ง HLE นะคะทั้ง HLE ก็หนักเหมือนกันนะคนเป็นกันเยอะมากขึ้นนะคะเกิดจากระบบเลือดระบบไขกระดูกของเรานะคะเกิดการความเสื่อมขึ้นมาแล้วที่สำคัญที่โรคที่ตามมาตอนนี้ที่หนักๆมากขึ้นนอกจากโรคตับโรคมะเร็งแล้วนะอาจารย์โรคกระเพาะอาหารนี่ก็มีส่วนที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันบางคนเป็นกระเพาะอาหารเป็นหายเป็นนะคะจนบางทีลามไปนะคะลามแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอักเสบเรื้อรัง
1: คร
0: ับ อักเสบเรื้อรังกระเพาะอาหารหรือลำไส้ของเรานี่หากเกิดการอักเสบเรื้อรังก็จะกลายเป็นมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่คิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะเป็นหายๆแล้วเนี่ยต้องมาดูแล
1: ครับ
0: นะคะ
1: มาแก้ที่ต้นเหตุมาฟื้นที่ต้นเหตุกันนะครับ นะเพราะโรคกระเพาะนะเกิดจากเลือดจางนะถ้าไม่พื้นเลือดจางกินแต่ยาเคลือบนั่นคือการแก้ที่ปลายเหตุครับ
0: ค่ะเราต้องแก้ที่ต้นเหตุนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะอยากจะดูแลร่างกายเพราะร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่าส่วนผสมนะ อวัยวะของเราไม่ใช่ส่วนผสมร่างกายของเรามีอวัยวะ32เราอย่าไปให้ใครเข้ามาตัดเหลือ30 31อย่างเงี้ยนะคะมันบางคนโดนตัดไปบางคนโดนตัดถุงน้ำดีบางคนโดนตัดเขาเรียกอะไรนะ
1: ตัดม้ามตัดถุงน้ำด
0: ี
1: ตัดไส้ติ่งนะครับตัดมดลูกนะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยพอตัดไปแล้วเนี่ยนะมันเอาคืนไม่ได้นะร่างกายเราทดลองไม่ได้เราไม่มีอะไรนะครับนะบางคนก็ตาบอดนะก็ไม่มีอะไรนะครับนะก็ต้องดูแลกันให้ดีที่สุดนะร่างกายส่วนไหนที่มันเริ่มสึกหรอมันฟ้องออกให้เรารู้ได้ในระดับหนึ่งนะครับ
0: ค่ะพอลูกค้าไลน์เข้ามานะคะก็ขอสั่งนาสะสาหร่ายแดงพรมมิ1ชุดเอาเหมือนเดิมจ้ะ
1: ครับ
0: เอาเหมือนเดิมนะคะเนี่ยเอาเหมือนเดิมนี่ก็คือคาราฟินา1สาหร่ายแดง1
1: คร
0: ับ นะคะคุณศรีเรนูนะคะอยู่ที่เพชรเกษมนะคะซอยเพชรเกษมอยู่เพชรเกษมบางแคเหนือนะคะแขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพมหานครนะคะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะโอนให้นะคะโอเคขอบพระคุณ

0: มัดก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นเพื่อนในไลน์ในเฟซก็สามารถเป็นได้นะอันนี้ก็สั่งมา1ชุดคือคอร์ฟิน่า1สาหร่ายแดงผมมี1เดี๋ยวโอนให้นะคะเอาละค่ะใครที่อยากจะดูแลส่วนต่างๆของร่างกายจุดไหนโทรเข้ามาได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเราก็มีสินค้าครบวงจรนะเป็นโรคกระเพาะลำไส้หรือว่าอยากจะล้างตับเกิดมาทั้งทียังไม่เคยล้างตับเลยก็มาล้างกันบ้าง1โดสนะคะตอนนี้1โดสก็มี2กระปุกทานได้1เดือนโทรเข้ามาค่ะพูดคุยกับแดงแล้วหรือสั่งผลิตภัณฑ์ได้ที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะ
1: ครับนะก็ต้องดูแลละครับนะเพราะถ้าเราปล่อยไว้นะก็เป็นปัญหาให้กับตัวเรานั่นแหละครับ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ก็มาพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะคะเชิญค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวแดงจะส่งให้นะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณมณีรัตน์ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะคุณมณีรัตน์นะคะอยู่แถวสวนผักค่ะอาจารย์คะ
2: ครับ
0: ก็สั่งล้างตับมา2นะคะสั่งน้ำว่านด้วยขอแถมดวงตาได้ค่ะนะคะ
2: นะดวงตาแรกๆนี่นะยังไม่มีคนรู้จักนะครับเราก็แถมให้คนละแผงคนละแผงนะก็ตอนนี้ก็ดังไปเลยนะครับนะบางคนก็บอกว่ากินมาหลายตัวแล้วไม่ดีขึ้นนะครับพอกินของเราก็ดีขึ้นนะที่เราดีขึ้นเพราะเรารู้ว่านะสายตาเนี่ยนะท่อเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตานี่สำคัญนะถ้าท่อเลือดเล็กมันก็ไปเลี้ยงได้ไม่ดีนะครับเราก็เลยใส่

0: สารไอแดงลงไปนะครับทำให้ท่อเลือดทุกส่วนในร่างกายนะโดยเฉพาะท่อเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตานะมันยืดหยุ่นดีขึ้นนะทำให้สารอาหารเข้าไปสู่ดวงตาได้ดีนะครับก็เลยได้ผลชัดเจนทันใจรวดเร็วครับ
1: ค่ะนะคะอ้าวค่ะก็มีหลายเคสกันเลยทีเดียวนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องมาดูแลกันเองเนาะ นะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์นะคะอ่ะแล้วก็ยังมีอีกท่านนะคะที่เมื่อกี้ไลน์เข้ามาก็เมื่อกี้โทรเข้ามาคุณมณีรัตน์เนาะคะแล้วเมื่อกี้ไลน์เข้ามาคุณศรีเรนูอยู่บางแคนะคะก็บอกว่าเดี๋ยว ค่ะ
0: ครับนะก็สามารถดูใน YouTube ได้นะครับนะเช่นพิมพ์คำว่าสวยใสห่วยทอง
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของโรคนะคะนะโรคตับใครเป็นโรคตับตอนนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของโรคตับก็คือคนที่ถ่ายลำบากเนาะถ่ายยากนะคะมีปัญหาเรื่อง
0: กินก็ไม่ได้ถ่ายก็ไม่ออก
1: ค่ะ
0: นะครับนี่คือคนเป็นโรคตับแล้วนะครับนะซึ่งโดยเฉพาะคนเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยนะครับตับตันมากนะครับนะเราปล่อยให้ตับตันนานๆก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งนะครับเพราะแค่คุณท้องผูกถ่ายยากเบื่ออาหารกินอาหารไม่อร่อยนั้นก็ต้องล้าง
1: ตับนะคะอาการนี่คือคนที่มีภาวะเป็นโรคตับก็กินข้าวก็ไม่ค่อยได้กืนก็ไม่ค่อยลงนะคะสำหรับเบื่ออาหารมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเหมือนเวลาทานอาหารแล้วเนี่ยมันไม่ย่อยนั่นเองนะคะหรือบางทีจะมีการง่วงเหงาหาวนอนกลางวันก็อยากจะนอนแต่ก็นอนไม่หลับรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยง่ายคล้ายคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงบางคนก็มีปัญหาเรื่องคลื่นไส้ด้วยอาเจียนด้วยนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถึงขั้นอาเจียนเนี่ยบางคนอาเจียนเป็นเลือดด้วยนะนะคะเนื่องจากว่าก
0: ระเพาะเป็นแผลนะครับ
1: คือที่อาเจียนเป็นเลือดเนี่ยนะคะเพราะว่าความดันในตับมันสูงทำให้หลอด เลือดดำเนี่ยในหลอดอาหารที่มีความดันสูงเนี่ยถ้าหากมันได้รับความดันสูงมากก็จะทำให้หลอดเลือดดำมันแตกนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการอาเจียนเป็นเลือดนั่นเองนะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะลดลงนะคะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายขึ้นแล้วก็ติดเชื้อง่ายขึ้นคนที่เป็นโรคตับเนี่ยจะมีการติดเชื้อได้ง่ายนะคะ อาการที่สำคัญที่เราบอกว่าเราเป็นโรคตับนะคะก็แน่นบริเวณชายโครงด้านขวานะคะบางทีรู้สึกว่าร้อนวูบวูบวาบนะคะบริเวณช่องอกนะคะรวมไปถึงอาการที่อาการตึงที่กล้ามเนื้อช่องท้องนะคะซึ่งเป็นที่มาของอาการเขาเรียกว่าปวดท้องน้อยบางคนเขาเรียกปวดตับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับอาการปวดตับเนี่ยนะคะ
0: คือมันจุกแน่นนะครับเอามือไปวางยังรู้สึกว่าหนักเลยนะครับมีลูกมีหลานมานั่งทับเนี่ยอึดอัดนะครับนั่นคืออาการของตับแล้วนะครับ
1: นะคะนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคตับนี่คือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าตับเสื่อมนะตับเสื่อมมันก็จะมีปัญหาตับเสื่อมตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะเกิดจากบางคนกินเขาเรียกว่าแอลกอฮอล
0: ์
1: มาเป็นระยะเวลานานนะคะตับเกิดการอักเสบเป็นตับเรื้อรังตับแข็งตับแข็งนี่คือมันจะเป็นมะเร็งแล้วอะเนาะนะคะคนที่เป็นตับแข็งมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตับแข็งเนี่ยมันเป็นภัยร้ายใกล้ตัวนะที่น่ากลัวกว่าที่คิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีปัญหาโรคตับคืออวัยวะของเรานะคะแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราไปทำให้มันซ้ำๆซากๆเช่นดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะคะซ้ำๆซากๆน่ะตับเราก็ได้รับอันตรายนะคะเหมือนกันเพราะว่าท้องคือคนที่เป็นโรคตับมันจะมาออกฤทธิ์ก็คือมันตับมันเหลือแค่นิดเดียวเองนะ
0: พอประสิทธิภาพในการทำงานเหลือนิดเดียว
1: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เป็นโรคตับนะคะเราต้องมาดูว่าใครที่เป็นโรคตับนี่เราต้องมาแน่นอนต้องมาดูแลเรื่องของตับของเรานะคะว่าตับมันสามารถฟื้นฟูเองได้นะแต่ว่าเราต้องมาดูแลนะคะพฤติกรรมที่เรากินแล้วทำให้ตับเรามีปัญหาคือยาค่ะยาบางชนิดส่งผลไปถึงตับโดยเฉพาะคนที่กินยาปฏิชีวนะนะเป็นระยะเวลานานเช่นยาเบาหวานยาความดันนะคะอันนั้นก็เป็นทั้งโรคไตด้วย
0: ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับมีผลต่อตับหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: ใครที่กินเป็นประจำสังเกตว่ายิ่งต้องเพิ่มโดสขึ้นเรื่อยนะครับนั่นคือไปสะสมในตับทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะแล้วก็พวกที่มีสารพิษสารเคมีสารเขาเรียกว่าสารเคมีสารพิษนะคะยาฆ่าแมลงบางทีเรากินอาหารเรากินผักไปเงี้ยมันมีค่ายาฆ่าแมลงมีสารเคมีนะคะแล้วก็สารพิษบางชนิดที่เข้าสู่ร่างกายของเรามันเป็นสาเหตุทำให้ตับอักเสบได้อย่างเช่นพวกสารกำจัดพืชนะคะสารหนูนะหรือว่าอาจจะปนเปื้อนมากับในผักในผลไม้รวมถึงการน้ำยาทำความสะอาดต่างๆนะคะควรหลีกเลี่ยงหรือบางทีน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยบางทีเราเทราดอาจารย์แล้วมันฟองขึ้นแล้วก็กลิ่นมันเข้าจมูกมันเข้าไปสะสมเราหายใจเข้าไปเนี่ยแน่นอนปอดเราได้รับผลกระทบแน่นอนตับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะเราต้องใช้ให้ถูกวิธีถ้าเกิดว่าเราจะล้างห้องน้ำทุกวันนี้แมสเราต้องใส่นะนะคะช่วยกรองได้บ้างนะคะสำหรับแมสหรือว่าเลือกการทำความสะอาดที่ปราศจากสารอันตรายต่อร่างกายนะคะอีกส่วนหนึ่งของที่จะต้องดูแลตับก็คือเรื่องของไขมัน
0: ครับ
1: ไขมันพอกตับนะคะในร่างกายเรามีไขมันส่วนเกินเป็นจำนวนมากหรือเปล่านะคะอาจจะเกิดจากสะสมที่ตับจนนำไปสู่โรคคือไขมันพอกตับและส่งผลไปยังตับอักเสบเรื้อรังนะคะจนนำไปสู่ภาวะของเรียกว่าตับแข็งเหมือนกันไขมันพอกตับก็เป็นตับแข็งได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะเป็นโรคอ้วนหรือเป็นเบาหวานนะคะพวกเราก็ต้องมาหันมาส่งมาเขาเรียกว่ามาใส่ใจฟื้นฟูสุขภาพของตัวเองหรือเรื่องอาหารพวกที่มีไขมันสูงหรือว่าไขมันทรานนะคะเช่นขนมกรุบกริบขนมทอดกรอบทอดแล้วทอดอีกนะคะอย่างนี้เป็นต้นต้องออกกำลังกายด้วยนะคะถ้าจะดูแลตับด้วยก็ต้องออกกำลังกายนะไม่ว่าจะเป็นน้ำแอลกอฮอล์ด้วยน้ำอัดลมด้วยพวกนี้งดได้งดเลิกได้เลิกนะคะแล้วก็พวกเบียร์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็น้ำตาลที่มีผลต่อตับเยอะก็คือน้ำตาลแน่นอนน้ำตาลมันมากเกินไปก็ย่อมไม่ดีต่อฟันต่อน้ำหนักตัวนะคะที่มากขึ้นเรื่อยๆหรือบางทีอาจจะอย่างน้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อตับ
0: ตับอ่อนนะครับ
1: ใช่ค่ะนะคะทั้งตับใหญ่ตับอ่อนด้วยแล้วก็มีระดับน้ำตาลสูงก็ทำให้เกิดสะสมไขมันในตับนะคะจนกลายเป็นโรคไขมันพอกตับนะแม้ในผู้ที่ เขาบอกไม่อ้วนก็เป็นได้นะถ้ากินน้ำตาลกินน้ำตาลเยอะๆอะไรต่างๆอ่ะล่ะค่ะใครไม่อยากจะเป็นไขมันพอกตับไม่อยากจะเป็นโรคตับล้างตับกันด้วยไวต้าเซลโกนะคะ1โดสทานได้1เดือนฮะ2กระปุกทานได้1เดือนก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเราได้นะคะที่หมายเลข087 0607054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะมีอีกบางอย่างนะจันเกี่ยวกับเลือดเนี่ยแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้เราเป็นโรคตับได้เช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: โดยเฉพาะเลือดเนี่ยนะคะการใช้เข็มซ้ำๆนะคะหรือเห็นไหมคนที่เขาติดยาเสพติดอาจารย
0: ์ครับ
1: เขาใช้เข็มที่ฉีดยาเสพติดเข้าไปนะคะ
0: ในเส้นเลือด
1: ในเส้นเลือดอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดการติดต่อของโรคไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C นะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B อักเสบ C ด้วยนะอาจารย์นะคะก็เลยและก็การใช้แปรงสีฟันเงินไกตัดเล็บหรือมีดโกนร่วมกับผู้ที่เขาเป็นโรคไวรัสตับอักเสบเนี่ยเพราะเนี่ยนะพังบางทีก็ได้รับเชื้ออาจจะทำให้เป็นตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งเรื้อรังนะคะแล้วก็เป็นโรคมะเร็งตับได้ในที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราไปใช้สิ่งของนะคะร่วมกับคนที่เขาเป็นไวรัสตับนะคะก็จะส่งผลให้คนที่ไม่เป็นกลายมาเป็น
0: คนที่เป็นได้
1: ใช่
0: นะครับพอแปรงสีฟันมันแปรงแล้วมีเลือดออก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็ทำให้มีคราบเลือดติดที่แปรงสีฟันถ้าไปใช้ซ้ำกัน
1: ค่ะไม่ได้นะคะหรือว่าการดูแลสุขภาพตับเนี่ยนอกเหนือจากการเลี่ยงเรื่องพฤติกรรมการทำร้ายตับที่เราพูดไปไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ก็แล้วแต่หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินต่างๆที่เราพูดไปนะคะก็ต้องเราก็ต้องมาเขาเรียกว่ามาดูว่าเราก็ต้องมาดูสุขภาพเราล้างตับนะคะเพื่อให้ตับเราได้ยืดอายุการใช้งานแล้วก็มีการทำงานของตับก็จะได้ดีขึ้นถ้าตับเราดีอุจจาระเราจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนยาวสีเหลืองลื่นรอยน้ำผิวมันแล้วก็ถ่ายทุกวันอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมากินยาถ่ายยาระบายนะคะเพราะนั้นการกินยาถ่ายยาระบายมันเป็นการไปบล็อกตับนะคะ
0: ทำให้ตับยิ่งเสื่อมเร็วขึ้นไปอีก
1: ใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการดูแลตับเนี่ยนะคะเรามาดูแลกันโดยใช้สารอาหารอย่างไวต้าเซลโกของเราเนี่ยเป็นสารอาหารที่จะ
0: มีสารอาหารมีจุลินทรีย
1: ์ค่ะ
0: นะครับซึ่งจะไปช่วยในการล้างเหล่านี้ออกมาครับ
1: ค่ะล้างสารพิษสารเคมีให้ออกจากตับนะคะแล้วก็ไปบำรุงตับของเรานะให้ตับเราแข็งแรงนั่นเองนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลตับก็โทรกันเข้ามาอยากจะดูแลไตนะคะไตของเราเนี่ยนะคะก็จะมี เกี่ยวกับเรื่องของจริงๆไตของเราเนี่ยหน้าที่ของไตเนี่ยมันก็จะมีหน้าที
0: ่ฟอกเลือด
1: ฟอกเลือดนะคะ
0: ฟอกเลือดดำให้กลายมาเป็นเลือดแดงใหม
1: ่ค่ะคนเรามีไตอยู่สองข้างนะคะหน้าที่สำคัญของไตคือการขับของเสียต่างๆที่อยู่ในร่างกายออกทางปัสสาวะนะคะทำให้ร่างเลือดแล้วก็ร่างกายของเราสะอาดของเสียที่ไตต้องขับออกนะคะส่วนหนึ่งมาจากการเผาผลาญอาหารในร่างกายและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายถ้าคนเราไม่มีไตหรือว่าไตวายหยุดทำงานของเสียเหล่านั้นก็จะค้างอยู่ในร่างกายค้างในเขาเรียกว่ากระแสเลือด
0: ครับ
1: ใช่ค่ะในกระแสเล
0: ือ
1: ด
0: ทำให้ติดเชื้อง่าย
1: ใช่ค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคนที่มีภาวะเกี่ยวกับโรคไตนะคะสาเหตุคือบางคนก็ทานอาหารโรคจัดจัดมากๆนะคะอาหารรสจัดมีความดันมีเบาหวานนะคะทานยาปัดเคมีเป็นระยะเวลานานนะคะอันนี้ก็คือทำให้เราเป็นโรคตับนะคะวิธีการดูแลการเราดูแลเราก็ต้องกินน้ำให้เพียงพอแต่ไม่ใช่มากเกินไปนะคะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะแต่ไม่ใช่ว่ากินแบบอาหารที่ดีมีประโยชน์มันนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนแล้วกันนะคะว่าสัญญาณที่บอกว่าเราเป็นโรคไต 1. ปัสสาวะผิดปกติ
0: ครับ
1: เช่นปัสสาวะกลางคืนบ่อย
0: ๆครับ
1: ปัสสาวะน้อยลงแสบขัดเวลาปัสสาวะหรือว่ามีเศษนิ่วปนออกมาที่ปัสสาวะบางทีจะมีเลือดปนมีสีเลือดนะคะมีปัสสาวะมีฟองมากๆนะคะนี่คือสัญญาณบ่งแล้วว่าเราเป็นโรคไตร่างกายก็จะบวมน้ำค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: นะคะ
0: เท้าบวมเริ่มเท้าบวม
1: ใช่
0: ใต้ตา
1: ค่ะรอบตาจะบวมหน้าจะบวมนะคะเท้าจะบวมนี่แหละคืออาการบวมน้ำแล้วก็มีอาการปวดบริเวณบั้นเอวใครที่ชอบปวดบั้นเอวบ่อยๆนะคะมีภาวะนะใกล้จะเป็นโรคไตหรือเป็นโรคไตละนะคะแล้วก็มีความดันสูง แล้วก็ตัวเนี่ยจะซีดหน้าตาจะมองคล้ำอ่อนเพลียนะคะคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะบางทีก็มีอาการคันตามเนื้อตามตัวปลายมือตาปลายเท้าจะเป็นตะคริวบ่อยด้วยนะอาจารย
0: ์ชาครับ
1: นะขาดสมาธิในการทำงานนี่คือคนที่มีภาวะที่เขาบอกว่าจะเป็นโรคไตนะคะแล้วคนที่เป็นไตวายเป็นยังไงแน่นอนไตวายเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานนะคะการติดเชื้ออย่างรุนแรงหรือว่าการใช้ยาเป็นระยะเวลานานที่เราบอกทั้งยาความดันยาเบาหวานอะไรต่างๆเป็นเวลานานหรือว่าการได้รับสารพิษหรือเกิดจากอุบัติเหตุโดยตรงบริเวณไตนะคะหรือว่าไตเสื่อมตามอายุก็แล้วแต่บางคนเนี่ยจะเสื่อมเร็วก่อนอายุนะคะบางคนต้องอายุนานขึ้นนะกินเนี่ยพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องของโรคไตนะคะเกิดจากอันนี้คือเกิดการเป็นไตวายนะคะส่วนไตอักเสบเป็นยังไงอาจจะเป็นมาจากเรื่องของพันธุกรรมการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็การติดเชื้อไวรัสการอักเสบจากโรคในระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่างๆภูมิคุ้มกันก็คือพวก SLE พวกกินยานานๆอาจารย์SLE ลูคีเมียทรัสซีเมียอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นโรคที่เขาต้องกินยากดภูมิยาภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆนะคะแล้วมาถึงกรวยไตอักเสบบ้างกรวยไตอักเสบนี่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเหมือนกันนะคะอีโคโรไลท์นะคะท่อปัสสาวะมันจะมีการอักเสบกรวยไตอักเสบอย่างเพื่อนแดงอะเป็นกรวยไตอักเสบนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนหมอเขาให้คือเขาเป็นมากจนกระทั่งต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเพราะที่ทำงานน่ะเขาให้หยุดแค่เดือนเดียวพอทางนี้เขาเป็นกรวยไตอักเสบหยุด1เดือนยังไม่หายไงเพราะยังไม่หายก็ต้องกลับมาทำงานพอกลับมาทำงานร่างกายไม่ไหวอาจารย์คือไม่ไหวเขาก็ไม่ให้ลาหยุดแล้วไง
0: ครับ
1: ก็ต้องลาออก
0: โอ้โหขนาดนั้นเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าคุณลาไปแล้วเดือนนึงอ่ะนะคะคือเราก็เข้าใจในเรื่องของเจ้าของธุรกิจนะองค์กรก็ต้องทำงานให้เขาเขามีกำหนดให้ลาหลังจากนั้นคุณก็ลาคือ
0: ยังทำงานไม่ได้ก็ต้อง
1: ถูกต้องค่ะต้องลาออกนะคะก็เลยต้องลาออกมานะคะมาดูแลตัวเองอันนี้เพื่อนแดงโดยตรงเลยเป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทกันเลยนะคะเป็นกรวยไตอักเสบปัสสาวะเป็นเลือดปวดเอวปวดกับตรงช่องคลอดอะนะคะอยู่ตลอดเวลาปวดกระเพาะเขาเรียกกระเพาะ
0: กระเพาะปัสสาวะ
1: อักเสบด้วยนะคะอันนี้ก็ทุกวันนี้ก็ได้ออกมาแต่ก็ดีนะเขาออกมาเขามาเปิดร้านอยู่ในที่ร้านของเขาเองหนึ่งเลยเปิดร้านแว่นทำเองเลยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าบางทีมันปัสสาวะท่อปัสสาวะอักเสบทางเดินปัสสาวะอุดตันไงเพราะคนเป็นกรวยไตอักเสบ
0: มันจะมีการบวม
1: ใช่ค่ะ
0: จนปิดรูปัสสาวะ
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็บางคนก็เกิดนิ่วในไตด้วยนะคะนิ่วในไตเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิสุทธ์สวัสดีค่ะอุ้ยหายเงียบหายไปนานเนาะคิดถึงจังเป็นยังไงบ้าง
2: คะไอ้ฝั่งนั้นให้อย่างละขวดเ
1: ลยเอาชื่อไหนบ้างคะ
2: ไอ
1: ้คอร์ฟิน่าสาหร่ายแดง
2: จ้าคู่หนึ่ง
1: อ๋อคู่หนึ่งเลยจ้าจ้าแดงจะส่งให้นะคะ
2: ราคาเท่าไหร่อ่ะ
1: เดี๋ยวราคาก็
2: ราคา
1: ก็พิเศษให้อยู่แล้วสักครู่นะ
2: หน่อยนะ
1: จ้านะคะเดี๋ยวสักครู
0: ่ครับนะก็เป็นคู่ฮิตนะครับสาหร่ายแดงกับคอร์ฟิน่านะว่าทำให้ท่อเลือดเหนียวยืดหยุ่นทำให้เม็ดเลือดนะไม่เป็นเลือดจางนะส่งผลให้จะไปฉีดโควิดก็มั่นใจนะแล้วที่สำคัญคือนะเมื่อท่อเลือดกระจายตัวไปทั่วนะริ้วรอยต่างๆก็ตื้นขึ้นสั้นลงนะบางคนนี้ทำไมทานไปหน้าตาอ่อนเยาว์ขึ้นนะครับเพราะท่อเลือดมันสร้างใหม่ขึ้นมานะครับท่านสังเกตนะส่วนไหนที่โดนแดดทำไมส่วนนั้นเหี่ยวย่นนะสังเกตได้เลยหลังมือโดนแดดหลังมือเหี่ยวหน้าโดนแดดหน้าเหี่ยวนะพอทานคู่นี้ไปนะครับรอยเหี่ยวย่นตื้นขึ้นสั้นลงนะครับทำให้ดูดีขึ้นนะครับก็นี่คือเป็นเรื่อง ธรรมชาตินะครับซึ่งเราได้พิสูจน์มาเยอะนะหลายท่านไม่เชื่อก็ลองทานนะชุดที่สองท่านนั้นเริ่มดีขึ้นแล้วนะเดือนแรกก็ถือว่ามันไปปรับสมดุลก่อนนะอาจจะยังไม่ได้นะยิ่งถ้าทานสารแดงคลอโรฟีนาแล้วทานเบลล่าด้วยนะคุณผู้หญิงจะชอบชุดนี้มากนะก็จะทำให้ภายในสะอาดภายในดีนะหน้าตาอ่อนเยาว์นะครับครับก็โทรมาได้นะครับปรึกษากันนะครับใครมีอาการยังไงโทรมานะครับท่านสามารถโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยครับ087 06 07 054นะครับ087 06 07054นะครับมาปรึกษาพูดคุยกันครับก็โรคต่างๆนะครับนะฟังรายการของเราทุกวันนะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มซึมซับแล้วก็เราจัดสมุนไพรให้กับตัวเองได้นะครับบางคนโทรมาก็สั่งเลยนะรู้เลยว่าต้องทานตัวไหนบ้างครับก็มาปรึกษากันนะครับนะรายการของเราก็มีทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์นะครับต่างวัดก็มีหลายสถานีนะท่านใดที่อยากทราบนะโทรมาสอบถามได้นะครับหรือถ้าท่านจะดูใน YouTube นะครับท่านก็พิมพ์คำว่าสวยใสไวทองนะครับก็จะพบเราสองคนนะครับอยู่ในนั้นนะครับเอาละครับเวลาหมดลงอีกแล้วนะครับย้ำเบอร์อีกทีครับนะโทรมาได้ที่เบอร์087 06 07 054นะครับอีกครั้งนะครับ087 06 07 054นะครับวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความสุขกายสบายใจครับสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแรงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขนึงครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะเป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยมีทีมแพทย์นะคะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาสั้นที่จะโทรศัพท์มานะคะในภาคเช้าเนี่ยจะมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงตอบปัญหาสุขภาพตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันพฤหัสนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นจะเป็นท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมคืนวันอังคารกับวันพฤหัสช่วงตั้งแต่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะจะเป็นท่านรองศาสตราจารย์ท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิราแล้วก็มีดร.กันนะคะทีมงานของท่านมาด้วยส่วนวันพุธกับวันศุกร์ช่วงบ่ายถึง6โมงเย็นแล้วก็คืนวันเสาร์วันอาทิตย์3ถึง4ทุ่มจะเป็นท่านนาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีนะคะช่วงตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดามาตอบปัญหาสุขภาพคุณฟังสามารถเลือกรับฟังได้นะคะที่คลื่นของ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 และกองทัพไทย101พร้อมในเครือข่ายของ KCS Radioออกอากาศตลอด24ชั่วโมงนะคะทางช่องทาง YouTube ท่านเข้าไปชมได้หมายเลขโทรศัพท์ปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรไปที่0813346666ส่วนท่านจะส้มเซลล์จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่พร้อมผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บ10คู่สายนะคะโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: โอ้มีโทรมามากมายนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจากจังหวัดไหนครับเนี่ย
5: กรุงเทพ
3: พี่เองกรุงเทพแล้วเป็นไงตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: 63ค่ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงนะครับ
5: 55ค่ะ
3: อายุ55
5: น้ำหนัก55
3: น้ำหนัก55แล้วน้ำผมทวงไว้เผื่อไม่กินแปะกล้วยมันจะได้ความจำมันเฟื่องยังไงพอกินแปะกล้วยได้คำพูดฉะฉานเลยใช่ไหมความจำก็ดีใช่ไหมเออดีมะไอ้กล่องสีเขียวเนี่ยนะ
5: กินค่ะอยากจะสอบถามคุณหมอครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าไอ้ฟังทุกวันเลยค่ะ
3: ฟังทุกวันทำไมถึงฟังทุกวันนะครับ
5: ฟังที่คุณหมอพูดสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ทุกวันเลยนะคะ
3: แล้วฟังแล้วก็ติดใช่ไหมล่ะ
5: ใช่ฟังแล้วก็อยากจะคุยว่าเออยังไงอะไรยังไงนะคะมาหาที่คลินิกนะคะเพราะว่าบ้านดูมีสารภาพซีนหนึ่งนะคะ
3: โอ้ใกล้ๆกับ
5: ใ
3: กล้กับคลินิกหมอชำนาญเนาะ
5: แล้วถามว่าอยากจะกินว่าเป็นยังไงแล้วก็เห็นแต่ว่าบางคนกินเขาก็ว่าดีดีนะคะคุณหมอ
3: คืออย่างงี้อะไรสิ่งที่ใช่คุณอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่เชื่ออาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่ฟังทุกวันแล้วฟังแล้วมันติดใช่ไหมล่ะ
5: ใช่ใช่
3: มันติดทำไมมัน
5: หมอพูดอ่ะบางทีคนก็พูดซะเยอะไปละเกินนะ
3: คืออย่างนี้การฟังให้มันติดแสดงว่าฟังสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ใช่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายจริงก็ป่ะ
5: ใช่
3: เราบางทีเราเพิ่งรู้ว่าฮิปโปแคทิสเขากล่าวไว้ต้อง 2,500 กว่าปีเนี่ยบอกว่าสู่เจ้าการรักษาโรคจงใช้อาหารเป็นยาเฮ้ อะไรว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวเรากินราดหน้ามันเป็นอาหารได้ยังไงมันเป็นแต่ยาได้ยังไงแล้วพระพุทธองค์ตรัสกับอานนท์ว่า รู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์ตรงจนดับที่ต้นเหตุจนท่านสารีบุตรไม่เชื่อนั่งเฉยเลยพระเจ้าก็ถามต่อไปว่าท่านสารีบุตรท่านเชื่อหรือไม่หรือไม่เชื่อยังไงข้าพุทธเจ้าคือว่าสารีบุตรตอนแรกไม่เชื่อจนกินแปะกล้วยแล้วนี่จึงเป็นจริงที่ท่านพูดเห็นไหมเห็นไหมการพูดให้มันสนุกให้ขำนี่มันเรื่องมันไม่ใช่ง่ายนะมันต้องมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าเราเขาทำไมมันสนุกอย่างนี้เน
5: า
3: ะมันตลกด้วยใช่ไหมล่ะแล้วเราได้รับความรู้โดยไม่รู้ตัวจริงหรือเปล่าน
5: ี
3: ่แต่คนที่พูดสนุกกับผมคืออาจารย์หมอชำนาญข้างๆผมนะครับเขาใหญ่ผมเดือดร้อนทุกทีเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำรายการนี้มันจึงแตกต่างจากรายการสุขภาพที่ไม่เครียดใช่ไหมล่ะ
5: ใช่
3: แล้วทำให้เราจำได้อาหารเป็นยาการทำไอเอฟเราก็จำได้ใช่ไหมการกินอะไรก่อนหลังต้องทำเรื่องยากๆเป็นเรื่องง่ายๆตอนนี้มีโรคเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
5: ก็มีไขมันสูงแหละค่ะเขาให้กินยาเม็ดครึ่งนะคะ
3: โอ้แสดงว่า LDL เกิน200แน่ๆเลยเนี่ย
5: ใช่ใช่ค่ะ
3: จะมา200เท่าไหร่ครับ
5: เพราะว่าไปตรวจนานแล้วค่ะ
3: เห็นไหมล่ะทําไมผมรู้ล่ะฮะ
5: ตอนที่เป็นโควิดอ่ะอ๋อสูงเหมือนกันนะคะ
3: เราชอบกินของทอดประจําเลย
5: ใช่ๆ
3: เช่นหมูทอดกรอบ3ไปกินแถวพุทธมณฑลสาย3ประจําใช่มั้ยล่ะหมูข้าวหมูแดงใช่มั้ยล่ะ
5: ใช่ชอบหม
3: ู
5: แดง
3: เห็นไหมล่ะนี่แหละตัวแสบแต่คนไม่รู้ไงว่าไอ้กินพวกเนี้ยทําให้ LDL ขึ้นสูงทําให้น้ำหนักขึ้นอาจจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานความดันไขมันด้วยนะครับมีเบาหวานหรือเปล่าครับ
5: เบาหวานไม่มีค่ะ
3: มันจูนน้ำหนักเท่าไหร่ถามอีกทีนึง
5: ฮะ
3: น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนัก60นะคะ59
3: 60ติด60แล้วสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร
5: ่สูง55ค่ะ
3: 55ลบด้วย110เหลือเท่าไหร่เหลือ45ใช่ไหม
5: ก
3: ็
5: ไทยนี่ก็สัก52ก็คงจะดีนะคะ
3: ไม่ใช่ต้องเหลือไม่เกิน45ครับ
5: จริงเหรอคะ
3: ต้องมีอกมีเอวมีสะโพกมีโหนกแก้มเพราะว่าความอ้วนนี่ทำให้ดื้อต่ออินซูลินควรจะไปตรวจน้ำตาลหลังอาหารเรียกว่าเล่ากลูโคสโทรานเทสนะครับเพราะว่าเบาหวานไม่ใช่เกิดจากน้ำตาลนะครับเกิดจากดื้อต่ออินซูลินนะครับเดี๋ยวอาจารย์มาทีนี้จะถามอาจารย์หมอจำนังข้างๆผมยังไงครับ
5: อยากจะถามว่าถ้าทานนี่จะมีปัญหาอะไรไหมคะถ้าทานยาไอถ้าทานไอแตกกล้วยนี่ค่ะ
3: โอ้ถามยากตอบง่ายคือมันต้องกินทุกคนอยู่แล้วถึงไม่เป็นอะไรก็ตามนะครับมันทำให้ท่อเลือดมีแรงยืดหยุ่นนะครับ elasticity ทำให้พลาคที่ไปเกาะตามท่อเลือดทั้งดำทั้งแดงเนี่ยมันเกิดจากไขมันสูง LDL เกิน200นี่คุณระวังให้ดีนะครับมันจะอุดตันที่หัวใจมันเกิดพลาคขึ้นมาเมื่อไหร่ ICU ช่วยไม่ทันนะครับ
5: ตอนนี้แหละว่าก็เลยเห็นแหมมีคนจะเขาถามอย่างนี้ก็เลยว่าจะไปหาคุณหมอที่นี่อยู่
3: แ
5: ล้วค่ะ
3: แล้วคุณต้องมีการไปหาพบแพทย์นะฮะคุณต้องรู้จักตัวเองคือค่า LDL เท่าไหร่ค่าไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ HDL เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาไม่ใช้วิชาโหราศาสตร์นะครับเขาใช้วิชาแพทยศาสตร์นะครับส่วนผมนี่ช่วยโหราศาสตร์นิดหน่อยนะครับนะครับของทอดก็ต้องงดแล้วต้องรู้จักการลดน้ำหนักลดยังไงนะครับการทำ IF ยังไงกินผักสัก 50% ตามด้วยการกินผลไม้อีก20ที่มีกากใยแล้วก็กินโปรตีนนั่นน่ะอันดับสุดท้ายคือคาร์โบไฮเดรตนะฮะคุณต้องลดน้ำหนักครับตอนนี้อาการปวดเข่านิดมีหรือเปล่าครับ
5: มีค
3: ่
5: ะ
3: เห็นไหมนี่แหละเห็นไหมผมเรียนพยากรณ์โหราศาสตร์มาเรียนน่ะใช่ไหมล่ะเฮ้ยต้องคนที่เก่งกว่าผมก็สอนเชิญอาจารย์มาชำนาญต่อเลยครับเชิญเลยครับ
4: แล้วคุณไข้ต้องการถามเรื่องอะไรครับ
5: ก็อยากจะถามว่าถ้ากินแปะกล้วยนี่แบบว่าความดันไขมันนี่จะลดไหมคะคุณหมออ
4: าจารย์สมุนไพรเนี่ยที่มีที่มาที่ไปเนี่ยนะครับมาผ่านการค้นคว้าวิจัยมามากมายเนี่ยมันได้ประโยชน์อยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยสมุนไพรตัวนี้มันไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทานสมุนไพรนะครับเป็นสารธรรมชาติเนี่ยคุณก็ต้องทานยาโรงพยาบาลควบคู่กันไปด้วยนะครับ
5: ค่ะ
4: แรก ถ้าเมื่อไหร่ที่ความไขมันมันลดลงนะครับถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถลดยาไขมันได้จากเหลือ2เม็ดเหลือ1เม็ดจาก1เม็ดเหลือครึ่งเม็ดแต่ทั้งนี้แล้วทั้งนั้นเนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้เขาก็พฤติกรรมเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะฮะอายุของคุณก็ยังไม่เยอะเลยนะไขมันสูงมากนะครับคุณหมอก็ต้องให้ทานยาถึง2เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายาม
5: ทานยาเม็ดครึ่งนะคะคุณหมอเม็ดครึ่งเม็ดครึ่ง
4: ก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่อาจารย์ยืนยันได้บอกไว้ว่าเราจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคก็ดีการออกกำลังกายก็ดีหรือแม้กระทั่งการที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานนี่แหละครับของคุณเนี่ยน้ำหนักเกินมาตรฐานไป15กิโลนะครับเพราะฉะนั้นพออ้วนแล้วมันก็จะมีพุงมันก็จะมีโรคนะครับแล้วโรคที่เป็นก็จะหายยากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าอายุก็ยังไม่เยอะนะแต่ถ้าเราสามารถดูแลในเรื่องของพฤติกรรมได้เนี่ยอะไรตอนนั้นที่มันหนักๆก็มันก็จะเบาลงค่าไขมันก็จะลดลงแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็สามารถลดยาแผนปัจจุบันได้นะครับถ้าผลจากการที่มีไขมันสูงแบบนี้ถึงแม้จะทานยาอยู่ก็ตามเนี่ยวันดีคืนมีไขมันเนี่ยมันไปเกาะที่เส้นเลือดของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็ดีเป็นเลือดที่ไปเลี้ยงที่สมองก็ดีหรือไตก็ดีมันก็จะทำให้เกิดมีปัญหานะครับถ้าไปอุดที่หัวที่สมองก็จะทำให้เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับไปอุดที่หัวใจก็หัวใจหยุดเต้นนะครับหรือถ้าไปอุดที่นั้นที่เส้นเลือดที่ลำไส้ก็เน่าเพราะฉะนั้นพอถึงวันนั้นเนี่ยคุณก็เป็นโรคหลอดเลือดแล้วก็ต้องทานพวกแอสไพรินยาละลายลิ่มเลือดไปตลอดชีวิตหมอไม่อยากให้ถึงวันนั้นเลยเพราะอายุคุณก็ยังไม่เยอะนะครับเพราะนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่อาจารย์ได้บอกไว้ในเรื่องของการบริโภคการออกกำลังกายนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักตัวลดถ้าท่านน้ำหนักตัวลดแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายของเราได้ดีโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงนะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ยาเยอะๆก็ไม่จำเป็นต่อไป
3: คุณยังอ้วนค่อนข้างมากไปหาหมอที่โรงพยาบาลไหนก็ตามเขาให้ยาแก้ปวดมากินเรียกว่ายาเอ็นเซตนะครับกินมันก็ไม่หายเพราะว่าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขคือน้ำหนักครับ
5: คือน้ำหนักใช่ไหมคะคุณหมอ
3: 15กิโลเนี่ยนะครับอกก็ยังโตแต่ว่ามันโตสู้พุงไม่ได้สะโพกมีเมื่อก่อนนี้ตอนเป็นสาวน้ำหนัก45โอ้โหตอนนี้ทำไมชอบกิน
5: ใช่เป็นสาวตอนนั้นอายุน้ำหนักก็40กว่าเอง
3: ใช่สิ เหมือนกันทุกคนแล้วก็ผู้หญิงอ่ะพอมีผัวแล้วเนี่ยโอ้โหมันกิน
5: น้ำหนักมันขึ้นนะคะ
3: ไม่ใช่ผัวก็ชอบซื้อของกินมาให้ตอนดึกๆใช่ไหมล่ะ
5: ทำไมหาซื้อกินเองนะคะเขาชอบกินข้าวดึกๆนะคะ
3: ใช่เห็นไหมล่ะมือก่อนนอนเป็นมือต้องกินสักบ่ายสี่โมงนะครับมือสุดท้ายเนี่ยกินอาหารบ้านกี่มือครับ
5: นี่กินสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยค่ะคุณหมอ
3: แล้วนอนกี่โมง
5: นอนก็ประมาณสักสามทุ่มนะคะ
3: โอ้ยกินอย่างเงี้ยเลิกคิดเลย คุณกินแล้วก็นอนเนี่ยคุณก็ป่วยสิครับเนี่ยต้องกินประมาณสักสี่โมงแล้วก็นอนสักสี่ทุ่มนะครับเออแล้วก็กินแค่2มื้อได้ไหม
5: ก
3: ิน
5: สองมื้อเลยคะ
3: เออ
5: ตอนเช้าอ่ะกินกาแฟค่ะไม่ได้กินข้าวเลยนะคะคุณหมอกินกาแฟนมปังอะค
3: ่
5: ะ
3: กาแฟทรีอินวันเนี่ยตัวแสบเลยนะครับคุณต้องกินกาแฟดำนะครับหรือกินกาแฟไปกล้วยคอฟฟี่ก็ได้กาแฟดำอย่าใส่น้ำตาลอย่าใส่พวกครีมเทียมนะครับแล้วขนมปังขาวๆเนี่ยตัวแสบแป้งข้าวก็คือน้ำตาลดีๆนี่เองนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไหมโดยการกินผักเสียก่อนนะครับสัก 50% ของแต่ละมื้อผักหลายหลักชนิดนะครับอันนี้มีวิธีการเดียวนะครับกินผักเพราะไงรู้ป่ะมันจะดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันและดูดซับพวกสิ่งที่มีพิษตามที่ศาสตราจารย์ดร.เดชเพชรปิติอดีตเป็นคณบดีคณะแอนตี้เอจจิ้งหรือเวชศาสตร์ทรวัยเกี่ยวเรื่องอาหารการกินนะครับ
5: เดี๋ยว
3: ก่อนกินผักเสร็จคุณตามด้วยผลไม้ที่มีกากใยเช่นชมพู
5: ่ไม่กินค่ะชมพู่ไม่กินกินไม่ชอบกินค่ะ
3: กินฝรั่งก็ได้ครับ
5: โอเคฝรั่งโอเคแต่ว่าชมพู่กินไม่เป็นค่ะ
3: แล้วคุณมีลูกอย่าให้หลานชื่อชมพู่นะถ้ามีคนใช้นะบอกว่าเอาชมพู่ไปแช่ตู้เย็นนะเขาเอาหลานเราไปแช่ตู้เย็น เขานึกว่าเป็นชมพู่อ่ะนะว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นชมพู่เนี่ยก็ไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่กินอย่างอื่นที่มีกากใยแทนเช่นว่าม ะละกอหำหำก็ได้ครับมะละกอหำหำก็ได้ครับเนาะ
5: มะละกอใช่ไหมมะละกอได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าจะให้ชอบก็คงจะไม่ชอบนะคะ
3: เราชอบกินอะไรที่เป็นผลไม้ครับ
5: ชอบกินฝรั่งแอปเปิ้ลแล้วก็สม
3: รสสมรสก็ได้นะฮะแต่อย่ากินมากเกินไปนะครับแล้วก็ชอบกินทุเรียนไหม
5: ทุเรียนก็ยิ่งตัวชอบเลยค่ะ
3: เราไม่กินได้ไหม
5: ก็ได้อยู่ค่ะ
3: เอามาดมได้ทั้งวันแล้วครับแต่ห้ามกินนะครับทุเรียนถ้ากินได้กินนิดหน่อยนะครับต่อให้กินพร้อมกับ
5: ทุเรียนใช่ไหมคะ
3: ทุเรียนกินได้นิดหนึ่งไม่เกินคำหนึ่งนะครับแต่ต้องกินหลังกัดจากกินผักนะครับนะเพราะผักเป็นตัวดูดซับน้ำตาลนะครับกินได้นิดหน่อยได้แต่อย่ากินมากนะครับแล้วก็ต่อด้วยการกินโปรตีนถ้านอนติดเตียงควรจะเป็นโปรตีนที่มีความจำกัดและเป็นโปรตีนจากพืชนะครับเพราะโปรตีนจากสัตว์อันตรายเดี๋ยววันหลังจะอธิบายให้ฟังนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะถามต่ออาจารย์ไอ้โปรตีนคนที่ว่าที่ฟอกไตหรือกำลังฟอกไตอยู่นี้เนี่ยทำไมถึงให้โปรตีนมากไม่ได้น้อยเกินไปก็ไม่ดีปกติกินโปรตีนขนาดนี้ต่อน้ำหนักตัวขนาดนี้ขนาดนี้แต่พอว่าที่ฟอกไตหรือกำลังจะฟอกไตหรือฟอกไตอยู่เนี่ยควรจะกินโปรตีนที่จากพืชยังไงครับถึงจะไม่อันตรายต่อการฟอกไตหรือต่อไปพอไตดีขึ้นอาจจะไม่ต้องฟอกแต่ก็ได้โปรตีนเป็นไงครับเชิญอาจารย์วัชนันท์ครับเชิญเลยครับ
6: คนไข้รายนี้ผลเลือดของไตเขาดีใช่ไหมครับ
3: ผลเลือดของไตมีหรือเปล่าครับ EGFR
5: ไม่ม
3: ีอ๋อไม่ได้ตรวจโอเคครับ
6: ก็แสดงว่า
5: ผลไม่ม
3: ีอ๋อไม่มีนะครับครับปกติครับเชิญเลย
6: ถ้าเป็นปกติก็สามารถทานอาหารได้เป็นปกตินะครับเราจะทานโปรตีนและทานคาร์โบไฮเดรตทานไขมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นของร่างกายทั้งสิ้นแต่ที่ผ่านมานี่นะครับประชาชนเนี่ยบริโภคพวกน้ำตาลพวกที่น้ำเกลือพวกความเค็มหรือมันเนี่ยเกินมาตรฐานมากเกินไปนะครับถ้ามันเป็นช่วงที่สมัยเราสาวก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยอะไรต่ออะไรมันก็เริ่มเสื่อมตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเดินสายกลางได้ก็จะดีที่สุดนะครับน้ำตาลก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับความหวานก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่เราต้องบริโภคไม่ให้มากจนเกินไปเพราะถ้าบริโภคมากเกินไปมันก็จะเกิดปัญหานะครับแล้วถ้าคนไข้ที่เป็นโรคพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยพอทานยาแล้วเนี่ยระยะยาวๆเนี่ยบั้นปลายชีวิตก็มักจะมีปัญหาเรื่องไตทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นโรคพวกนี้มันก็ทำให้เป็นเรื่องที่มีเรื่องไตไม่ดีแล้วก็ผลพวงจากการที่เราใช้สารเคมีนานๆเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับไตแล้วก็ไตก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ไม่สามารถขับถ่ายพวกซีออกมานอกร่างกายได้หมดนะครับก็คือไตเสื่อมนะครับเสื่อมมากเสื่อมน้อยเสื่อมน้อยเนี่ยแต่สิ่งสำคัญที่สุดถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีปัญหาเรื่องไตเนี่ยเราจะต้องควบคุมปริมาณโปรตีนได้เหมือนเยอะนะครับเพราะนั้นการควบคุมปริมาณโปรตีนจากอาหารจานที่เราทานทุกวันเนี่ยมันควบคุมยากครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยทางโภชนาการเขาจึงได้มีการทำอาหารสำเร็จรูปเนี่ยสำหรับคนไข้ที่ไตไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับให้มาทานแล้วก็พอทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนคนไข้ที่อยู่โรงพยาบาลก็ทานอาหารพวกนี้แหละนะครับแล้วพอปริมาณโปรตีนมันไม่เยอะเนี่ยนะครับไตมันฟื้นตัวได้ก็ตราบใดที่เรามันยังมีลมหายใจเนี่ยเซลล์ที่ไตเนี่ยมันไม่ได้ตายเลยแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพไม่สามารถขับถ่ายของเสียได้ทำให้ของเสียคั่งอยู่ในร่างกายนะครับเพราะเราต้องเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะดูแลป้องกันบริโภคเดินสายกลางอย่าให้มันเยอะเกินไปเนื้อสัตว์อย่าทานเยอะมันอย่าทานเยอะเค็มอย่าทานเยอะมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วมันก็จะทำให้โรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยไม่เป็นมากขึ้นนะครับเราก็อีกประการถ้าเราสามารถลดอาหารไขมันได้นะครับน้ำหนักตัวมันก็จะลงนะครับแล้วก็ความเป็นที่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันแล้วก็ลดลงได้นะครับเพราะนั้นมากลับมาถึงเรื่องเดิมก็คือว่าก็ต้องปรับพฤติกรรมเหมือนอย่างที่อาจารย์นิคังได้บอกเอาไว้นี่แหละเพราะถ้าทำได้อย่างที่อาจารย์นิคังก็บอกนะถ้าจะผอมอย่างอาจารย์เขาทำแล้วมันก็จะไม่อ้วนเพราะว่าถ้าเราอ้วนเนี่ยมันก็จะมีพุง นะครับพอที่มีพุงแล้วมันก็จะมีโรคเพราะว่าการที่มีการที่อ้วนเนี่ยนะครับมันก็มีผลทำให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายของเราเนี่ยไม่ดีแล้วทำให้เป็นโรคที่เป็นอยู่ก็รักษายากแล้วก็ต้องใช้ยาและใช้ยาเคมีมากๆก็เป็นอันตรายต่อไตด้วยนะครับ
3: อันนี้สำคัญนะครับตอนที่คุณไปกินโปรตีนคือข้าวมันไก่ข้าวขาหมูก
5: ิน
3: เดี๋ยวก่อนโอ้ยเดี๋ยวก็ไปกินต่อใช่ไหมล่ะ
5: ต้อง
3: เออ
5: ข้าวขาหมูอย่างนี้ค่ะคือเป็นคนชอบ
3: เออ
5: ข้าวขาหมูหมูกรอบ
3: ใช
5: ่ข้าวหมูแดงอย่างนี
3: ้เออ
5: ต้องห้ามนะค่ะ
3: คืออย่างนี้นะ
5: เอาหน่อยหน้ากินหน่อยหน้าเนี่ยคือมันเป็นนิสัยอย่างนี้นะคะ
3: คืออย่างนี้ถ้ากินอย่างนี้นะฮะมันก็อ้วนสิครับมันอ้วนก็ทำให้ LDL ขึ้นสูงไตรกลีเซอไรด์ก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอยารักษามันแค่ลดตัวเลขเฉยๆนะครับแต่มันไม่ได้ลดโรคเลยครับ
5: โทษนะคะก็จะมีการปวดขานะพอปวดขาแล้วก็มันจะมาปวดตรงบั้นเอวนี่แหละเดี๋ยวนี้
3: เอาเอาปรึกษาหมอเอาโถต่อนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะปรึกษาก็คือว่าคุณต้องงดพวกของทอดทุกชนิดนะครับอกไก่กินได้ไข่กินดีนะครับ
5: ไข่ก็ต้มก็ไม่ค่อยอยากกินไปกินไข่เจียวอย่างเงี้ย
3: กินทำไมมีแต่น้ำมันทั้งนั้นน่ะ
5: นี่เลยต้องคุยกับคุณหมอแล้วก็ต้องปฏิบัติใหม่ละค่ะเดี๋ยวก็จะไปซื้อแตะกล้วยมากินหน่อยแล้วก
3: ็
5: จะไปซื้อกาแฟแตะกล้วยมากิน
3: แล้วอันดับสุดท้ายคือกินนิดหน่อยไม่กินก็ไม่ตายครับแต่ต้องมีถึงแม้ไม่มีเบาหวานก็ตามควรจะ
5: ข้าวกล้องเขาให้กินก็ไม่กินก็กินข้าวขาวเพราะว่ามันไม่อร่อยข้าวกล้องก็เลยไม่กินนี่แหละคือพฤติกรรมที่แย่ๆมาก
3: บางคนไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะหมอที่ห้ามหนูกินหมดเลยหมอไม่ห้ามเนี่ยผมหมอไม่ห้ามโอ้ยตายหงเลยหมอที่ห้ามทั้งไม่กินไม่กินหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมแล้วมันจะได้ยังไงอาจารย์เนี่ยยาเสพติดพวกนี้ทำไมมันยากอะไรนักหนาไม่รู้เนี่ยบางทีมันแต่เราเหมือนกันนะครับบางทีก็เผลอเหมือนกันกินทุเรียนเนี่ย
5: ไม่กินนะคะพวกน้ำโค้งน้ำขวดนี่จะไม่กิน
3: โอ้ยตัวแสบเลยซิงเกิลคาร์โบไฮเดรตแล้วมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะครับ
5: แต่ว่าเป็นนิสัยที่จะกินอะไรแบบของมันน่ะชอบเหลือเกินไก่ทอดอย่างเงี้ย
3: ถ้าไม่กินจะได้ไหมกินอกไก่เวลาไปกินKFCคุณเอาหนังไอ้ที่มันทอดๆออกหมดกินเฉพาะเนื้ออย่างเดียวจะไปกินเปลือกนะครับเปลือกมีมันเยอะกินเฉพาะอกไก่ได้ไหมแล้วอย่าไปจิ้มน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มพวกไอ้ที่สีแดงๆสีเหลืองๆเนี่ยอย่าไปกินนะครับมีแต่น้ำตาลนะครับเราจะกินน้ำอัดลมได้ไหมกินพวกโคลสโตรเป็นผักแทนได้ไหมกินน้ำเปล่าแทนได้ไหมคืออย่างนี้นะแล้วอาการปวดเข่าก็จะดีขึ้นครับกินอย่างเงี้ยลดน้ำหนักอย่างเดียวเนี่ยต่อให้กินยาแก้ปวดนะคุณต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขมันก็ปวดใหม่อยู่ดีครับนะ
5: ตอนที่โควิดเป็นแรกๆนะคะแล้วน้ำหนักลงนะคะแล้วทีนี้ไปตรวจเขาบอกว่าเป็นไขมันความดันนะคะ
3: ก็กินของทอด
5: แบบปวดหัวมากเลยคุณหมอไม่รู้ว่าเป็นความดันนะคะเพราะว่าไม่เคยเป็นความดันใช่ไหมตอนที่โควิดแรกๆนะคะแล้วทีนี้จะไปฉีดยาไอ้โควิดนะคะ
3: เอาละ
5: เขาไปตรวจเจอความดันเขาฉีดให้ไม่ได้ความดันขึ้นตั้ง200ฝ่า
3: คืองี้ถ้าลดน้ำหนักอย่างเดียวนะความดันก็จะดีขึ้นนะครับไขมัน LDL ก็เหลือไม่เกินร้อยที่ซ้ำไปนะครับแต่ต้องเคร่งครัดอย่าลืมพอกินเสร็จให้เดินออกกำลังกายด้วยนะครับ
5: โอ้เดินนี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเดินทุกวันเดินแบบ
3: เรา
5: เดินมากอะเดินเยอะเลยค่ะ
3: เราช่วงที่เดินนะไม่จะมีของหมูปิ้งกับข้าวเหนียวกินระหว่างเดินนะครับห้ามนะครับ
5: อะไรรู้ไหมคุณหมอเพราะว่ามันไหม้นะคะเพราะเขาย่างไหม้แล้วไม่กล้าก
3: ิน
5: นะ
3: ถึงมีมันก็ไม่ต้องกินแล้วครับ
5: แล้วทีนี้ไส้กรอกอีสานก็เ

0: หมูปิ้งไปบวกกินข้าวเหนียวไปมันจะลดน้ำหนักได้ยังไงวะเนี่ย
1: โอเคจะตามคุณหมอพูดนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะไปหาหมอชำนาญดีกว่านะครับโทรไปที่062เออ
1: กินแต่กล้วยแล้วก็จะกินใน
0: กาแฟ
1: กล้วยด้วยเนี่ย
0: โอเคครับก็โทรไป
1: ต้นไหนแล้วค่ะจะเริ่มต้นชีวิตเรากลัวอยู่ไม
0: ่แล้วถ้ากินพวกนี้ถ้าคุณไม่กินของทอดไม่กินของหวานนะไม่กินข้าวเยอะนะขอเวลา4เดือนนะฮะค่าไขมันคุณจะเป็นปกติ
1: น่าห่อนะเป็นกะละมังเลยเพราะว่าใครๆเขาเห็นเขาก็ตกใจอ่ะเพราะว่ามันกินไม่อิ่มนะ
0: แต่อิ่มด้วยผักที่มีผักหลายหลากชนิดแทนก็ได้ครับถ้าคุณอิ่มด้วยข้าวเนี่ยมันก็น้ำหนักก็ไม่ลดนะครับมันก็คือน้ำตาลดีๆนี่เองแหละครับนะนะครับเรากินข้าวต้องกินอันดับสุดท้ายหลังจากกินผักผลไม้และกินโปรตีนต้องกินข้าวอยู่อันดับสุดท้ายนะครับ
1: กินผักก่อนใช่ไหม
0: เออ
1: ก่อน
0: สักครึ่งกะละมังใหญ่ๆนั่นน่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: เออเราช่วงระหว่างเดินอย่าไปกินข้าวเหนียวหมูปิ้งนะให้จิบได้เฉพาะน้ำเปล่านี
1: ่ขนมหวานนี่ก็ชอบเหลือเกินข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียน
0: โอ้โห
1: ขนมใส่กะทินี่ก็ชอบเหลือเกิน
0: ก็กินตามที่เราวางนโยบายไว้นะครับการรักษาโรคนี่มันมีทางเดียวนะคุณกินยาทั้งชาติก็ไม่หายแล้วครับเพราะว่าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขสวัสดีครับ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
4: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ต้องการควบคุมน้ำหนักต้องการลดไขมันลดพุงลดโรควันนี้นะคะท่านทำ IF การทานอาหารเป็นมื้อเนี่ยมันจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดในผู้ป่วยเบาหวานได้นะคะท่านเลือกทานอาหารที่เป็นผักผลไม้ให้มากขึ้นทานผลไม้ต้องไม่หวานการเสริมด้วยโปรตีนเพื่อให้ร่างกายเราได้มีระบบมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงการเผาผลาญก็จะดีขึ้นนะคะป้องกันการรีบสลายของกล้ามเนื้อเนี่ยให้ท่านออกกำลังกายร่วมด้วยและทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือและเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกและผักหลากหลายชนิดนะคะในไวเฮิร์บจะมีส่วนผสมของผักเชียงดาผักพื้นบ้านที่ไปดูแลท่านที่เป็นเบาหวานความดันเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้กันมานานผสมอยู่ด้วยนะคะแล้วมีเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดแล้วก็จะมีส่วนผสมของแมกนีเซียมมีซิงค์และธาตุสังกะสีแล้วก็โครเมียมท่านทานไวเฮิร์บสัก1แคปซูลหลังอาหารทันทีนะคะบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทถ้าท่านซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ไปให้ด้วยและจะสั่งพร้อมกับแปะกล้วยตราไวกิ้งมาส้มเซลให้แข็งแรงดื่มกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมอยู่ด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโอ้อยู่ที่ไหนครับนี่คนดีคนดีครับ
5: เชฟเนี่ยครับตอนนี้ใช้แปะกล้วยไปกล่องขึ้นกล่องที่ห้าแล้วอยากถามว่าแปะกล้วยนี่ทำให้น้ำหนักลดไหมคะปัญญา
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวการที่น้ำหนักลดมันเพราะว่าเราทำ IF ครับ
5: แต่ตอนนี้ที่สั่งมาใช้ก็คืออยากจะให้ช่วยเป็นอะไรนะฮะในตาหมุนจะเรียกอะไรเด็กแมวที่เป็นจะเป็นวงเป็นวุ้นนะฮะวุ้นตาเสื่อมมาช่วยได้
0: ต้องกินมันช่วยได้เพราะว่าไงคุณต้องรู้ว่าวุ้นในตาเสื่อมเกิดจากอะไรนะครับไอ้ของเหลวที่อยู่ในท่อกลมๆเดี๋ยวฟังก่อนนะครับ

0: คุณต้องรู้จักต้นเหตุซะก่อนนะถึงจะรักษาได้ทั้งแก้ไขได้นะครับถ้าในแผนปัจจุบันบุญในตาเสื่อมทุกโรงพยาบาลทั่วโลกไม่มียารักษานะครับจริงหรือเปล่า
1: คุณหมอเขาบอกอย่างน
0: ั้
1: น
0: นะครับเดี๋ยวอันนั้นเป็นอีกศาสตร์หนึ่งไอ้คุณต้องรู้จักต้นเหตุของบุญในตาเสื่อมซะก่อนตาม
1: ก็เป็นอายุมากอ่ะ
0: ไม่ใช่อายุน้อยก็เป็นได้วุ้นตาเสื่อมหรือเรียกว่าภาวะวุ้นตาเสื่อมนะครับเกิดจากการที่วุ้นตาเนี่ยซึ่งเป็นของเหลวข้นๆเนี่ยนะฮะใสคล้ายกับเจลอ่ะเจลคล้ายๆกับกาว
1: เป็นวงขาวๆ
0: อยู่ภายในลูกตามีการเปลี่ยนแปลงเป็นของเหลวมากขึ้นและขุ่นขึ้นทำให้เกิดเป็นตะกอนจุดลอยๆขึ้นมาในลูกตาสาเหตุหลักคือภาวะคือความเสื่อมตามวัยแต่ก็มีปัจจัยอื่นเช่นสายตาสั้นโรคเบาหวานโรคอักเสบโรคลูกตาและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับดวงตาเขาไม่บอกว่าไม่มียารักษาหรอกครับแต่มันต้นเหตุจริงๆนะฮะคุณดูนะไอ้เจลใสๆเนี่ยมันต้องการอาหารมันเป็นเซลล์นะฮะมันต้องการอาหารเพื่อจะทำให้มันคงรูปร่างอยู่ได้เพื่อแสงทะลุจากเลนตาเข้าไปในจอประสาทตาให้ได้ให้มีความใสโดยไม่มีจุดที่บกพร่องเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตคือเซลล์ครับเซลล์ที่เป็นวุ้นๆใสๆเนี่ยมันประกอบด้วยเซลล์เป็นล้านๆเซลล์นะครับมันเกิดจากหลอดเลือดท่อเลือดเนี่ยไปเลี้ยงให้อาหารไม่เพียงพอทำให้เกิดความเสื่อมขึ้นมาคือแทนที่จะใสมันกับขุ่นโมนะครับการกินแปะกล้วยเนี่ยทำให้หลอดเลือดท่อเลือดที่ไปเลี้ยงตาเนี่ยท่อเลือดที่ไปเลี้ยงตามันเล็กกว่าเส้นผม100เท่าเมื่อก่อนนี้พออายุมากๆมันก็เกิดความเสื่อมขึ้นมาไปเลี้ยงไม่พอทำให้เจลใสๆมันขุ่นเนื่องจากมันขาดอาหารที่ไปเลี้ยงพอคุณกินแปะกล้วยสักประมาณบางคนกินเดือนนึงก็ดีขึ้นบางคนกิน2เดือน3เดือนก็ดีขึ้นนะครับกิน4เม็ดเช้า4เม็ดเย็นเรา4ทิศโทรมารายงานว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยขนาดไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินไปกี่วันนะครับ
1: กล่องที่5แล้วกำลังกินกล่องที่5
0: เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นไหม
1: ก็มันก็ยังบอกไม่ถูกไงมันก็ยังคล้ายๆก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่รู้สึกว่าคือตัวเองน้ำหนักน้อยอยู่แล้วน้ำหนักแค่40ทำไม
0: เราสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร
1: ่ประมาณน่าจะตอนเดี๋ยวนี้คงจะเหลือสัก140-145ประมาณเนี้ย
0: ก็ดีแล้วเนี่ยฮะ
1: ก็น้ำหนักค่อยจะลงเรื่อยไม่
0: ลงก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าน้ำหนักลงเนี่ยมันก็ดีนะฮะผู้หญิงสูงเป็นเซนติเมตรลบได้110นะครับที่สูงเท่าไหร่ครับ
1: แม่ก็ประมาณ140หรือ45เนี่ยค่ะ
0: เอาตีทะ140อ่ะน้ำหนักควรจะ30กว่าที่ซ้ำไปนะครับนี่น้ำหนักมันลดน้ำหนักก็ดีนะฮะลดทำให้
1: ตอนนี้เหมือนมีจะกระดูก
0: ไม่ใช่เลยอย่าไปเถียงเราต้องออกกำลังกายโดยถ้าอยากจะมีเนื้อก็ต้องกินอะมิโนแอซิดกินเนื้อวัวก็ได้ครับเนื้อหมูก็ได้
1: อ๋อเนื้อวัวไม่ได้ใช่ไม่กิน
0: เนื้อหมูก็ได
1: ้หมูปลานี่ก็กินอยู่ประจำ
0: เนื้อปลาก็ได้แล้วก็ออกกำลังกายนะฮะออกกำลังกายช่วยเพิ่มนะครับ
1: กำลังไม่ค่อยได้ออกเพราะขาเจ็บเดินไม่ค่อยเดินยาวไม่ค่อยได้เดิน
0: นี่แหละถ้าน้ำหนักมากกว่านี้คุณจะเดินไม่ได้เลยนะครับน้ำหนักน้อยมันก็ดีทำให้การกดทับของหัวกระดูกที่หัวเข่ามันน้อยลงนะครับถ้าคุณอ้วนมาแล้วว
1: ันนี้เหลือร้อยเหลือน้ำหนักเหลือ 37.5
0: แล้วสูงเท่าไหร
1: ่ก็สูงก็เนี่ยค่ะเคย40อย่างน้อยที่สุดก็40แล้วก็คือว่าแล้วมาทานมากินแปะกล้วยเนี่ยท้องก็คือธรรมดาถ้าท้องจะเสียง่ายฮะท้องเสียทีน้ำหนักก็จะลดมาโล2โลแล้วก็หายก็ปกติเหมือนเดิม
0: อัน
1: นี้เหลือ30 7.5 นี่เพียมากเลยมันเป็นท้องไม่คือท้องเปียด้วยค่ะแล้วก็จะถามอาจารย์ว่าเป็นคันเนี่ยจะบอกไปหาหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็ผิวแห้งคนอายุมากเลย
0: ตอนนี้ก็ลองกิน
1: ทั้งตัวเลยอ่ะแต่ก็ดีขึ้นแล้วหมอให้ยาแพ้มา
0: ก็
1: ก็มาท้องเสียเลยผอมน้ำหนักลดไปเหลือ 37.5 แล้วตอนนี้วันนี้คือเมื่อเช้าจัง
0: คือน้ำหนักลดนะเรามองในแง่ดีนะครับทำให้อาการปวดเข่ามันจะน้อยลงนะครับ
1: แต่มันเหมือนไม่มีเนื้อไม่มีกล้ามเนื้อเลยอ่ะมันมีแต่กระดูก
0: ตัว
1: แล้วจะทำไงให้มันขึ้นมาแต่ถ้าท้องดีก็กินนู่นกินนี่ได้ก็มันก็ดีขึ้นแต่ไม่อยากให้ลดเลยมันลดแล้วเวลาไม่สบายทีแย่เลยเพียไม่มีแรงเลยจะใช้มียาอะไรบำรุงมั่งไหม
0: ก็กินอาหารก็ถูกต้องดีแล้วนะครับก็อย่ากินอาหารที่สะอาดระวังการติดเชื้อทำให้ท้องเสียได้นะครับ
1: ท้องเสียง่ายมากเลยทั้งที่โอ้กินน้ำต้มนะถ้วยชามอะไรอาหารต้องสะอาดตลอดก็ยังเคยจะเป็น
0: อ๋อต้องเสียประจำใช่ไหมก่อนนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ต้องเสียประจำก่อนหน้านี้ก็ต้องเสียใช่ไหมครับ
1: เป็นมานานมากแล้วตั้งแต่อายุสักห้า
0: โอ้ยังงั้นต้องไปตรวจแล้วอย่างนี้ฮะต้องหาแหล่งนะฮะมันน่าจะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียครับนะ
1: เคยไปตรวจก็สักนานแล้วก็เป็นอาการอย่างเงี้ยท้องเสียถ่ายเป็นลม
0: คืออย่างเงี้ยผมมีญาติคนหนึ่งสมัยผมเรียนอยู่ที่ศิริราชนะครับคณะเทคนิคการแพทย์เนี่ยญาติผมนะฮะเขาท้องเสียมาตั้ง20-30 ปีเนี่ยเดี๋ยวฟังก่อนนะฮะผมยังไม่จบดีเลยก็ไปรักษากับศาสตราจารย์นายแพทย์มีกิจปีรันวัฒน์ก็ถือว่าอันดับต้นๆของประเทศไทยละท่านได้ที่หนึ่งประเทศไทยนะครับนั่นแหละผมก็เลยเอาอุจจาระไปตรวจนะครับมันได้เชื้อพอดีเลยดูเหมือนจะเชื้อซัมโมเดล่าหรือไงผมจำไม่ได้เพราะมัน60-50 กว่าปีมาแล้วนะครับเรียนใหม่ๆเนี่ยผมก็เอาอุจจาระไปตรวจเสร็จแล้วก็ไปเพาะเชื้อปรากฏว่านักศึกษากับมาวิกิตก็ท่านก็ให้ยาประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง7 วันแล้วก็ให้ยาตั้งหลายตัวนะครับทีนี้เราก็บอกว่าไอ้ต้นเหตุมันน่าจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ผมเพาะได้ขึ้นมาเนี่ยผมก็เอาเชื้อนั้นไปทดลองยาเขาเรียกว่าเอาไปเพาะเชื้อเขาเรียกว่าคัลเจอร์เอาไปทดลองยาเรียกว่าเซนซิทิวิตี้เทสต์นะครับเอาทดลองยาเนี่ยปรากฏว่ามันเซนซิทีฟต่อยาเทต้าซิครินนะครับเราก็ลองวิชาใหม่ๆเนี่ยก็ลองให้เทต้าซิครินสักตามปกติเขาให้อาทิตย์เดียวแต่ผมเชื่อมันดื้อผมเลยให้กิน3 อาทิตย์2เม็ด3เวลาให้เป็น3อาทิตย์นะครับเขาท้องเสียมา20 กว่าปีอ่ะต้องกลับขอโทษอาจารย์หมอวิกิตปิรณุวัฒน์พูดล่วงลับไปแล้วนะครับเราเอานอกตำราปรากฏว่าตั้งแต่กินยาที่เรามวยวัดจ่ายไปเนี่ยโดยอาศัยการเพาะเชื้อเนี่ยเพราะเมื่อก่อนนี้ไปหาหมอวิกิตไม่ได้เพาะเชื้อนะครับท่านก็ให้ยาตามนั่นนะครับมันก็ดีขึ้นมันก็หายแล้วเป็นใหม่เป็นอย่างเงี้ยเป็น10 ปีแล้วครับเราไม่โทษหรอกว่าท่านไม่เก่งนะเราต่างหากที่ไม่เก่งเพราะเราเป็นลูกศิษย์นะครับก็เลยให้เตต้าซิครินปกติเขาให้อาทิตย์เดียวนะครับแต่ผมเนื่องจากว่าเชื้อมันดื้อต่อยามากๆผมให้กินเตต้าถึง3 อาทิตย์ด้วยกันหายเป็นเป็ดทิ้ง10 กว่าปีไม่เคยเป็นอีกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังหายอยู่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวนี้จะมียา
0: ก็ต้องเอาไปอุจจาระไปเอาอุจจาระไปเพาะเชื้อดูนะครับว่ามันเชื้อโรคอะไรแบคทีเรียชื่ออะไรซะก่อนนะครับไปคัลเจอร์คืออย่างนี้เดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับผมรู้ต้นเหตุแล้วเอาอุจจาระไปเพาะเชื้อเวลาเพาะเชื้อเนี่ยก็ไปขอไปที่โรงพยาบาลไปที่ห้องแลบก็ได้ครับ เอาส่วนที่มันมีมูกมีอะไรที่มันผิดปกติฟิตมานิดเดียวแล้วเขาก็จะเอาไปส่องกล้องดูว่าเป็นเชื้ออะไรนะครับไข่พยาธิมีไหมอะไรมีไหมแล้วก็แต่แบคทีเรียมันไม่เจอนะครับก็ต้องเอาไปเพาะเชื้อซะก่อนนะครับเพราะเชื้อเขาเรียกว่าเชื้อก็แบ่งเอาสองอย่างคือเชื้อที่ทำให้เกิดโรคกับไม่ทำให้เกิดโรคเขาเรียกว่าพาโทเจนกับนอนพาโทเจนเขาจะเอาไปใช้เวลาประมาณสัก 5-6 วันถึงจะรู้นะครับแล้วเสร็จแล้วเขาจะเอาฟิตเชื้อที่เป็นพาโทเจนที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงท้องเสียเนี่ยไปทดลองยาอีกทีนึงมีทั้งยามือทั้งมีทั้งการนาเมซินเซปโตเมซินคอแรมแล้วก็แบคทิมเซปตินเยอะแยะไปหมดประมาณสัก10ตัว12ตัวนะแล้วก็ไปดูว่าเชื้อโรคตัวนั้นน่ะมันยาอะไรถึงได้ผลนะครับแล้วก็ดูจากโซนที่มันเชื้อมันกระจายมันจะทำเป็นวงกลมๆเนี่ยกระจายไปที่เชื้อมันตายไปเนี่ยนั่นน่ะหาย10ปียังไม่เจอการท้องเสียเลยก็ลองไปดูนะครับ
1: แล้วเราจะไปที่ไหนนะลงไปโรงพยาบาลเคยไปโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขา
0: ไม่พอเชื้อให้
1: ยามา
0: เขาไม่มีพอเชื้อให้หรอกครับ
1: แล้วเราจะต้องไปที่ไหน
0: ไป
1: เอกชนไม่หายเป็นแล้วก็ทรมาน
0: คืออย่างนี้คุณต้องพูดแบบผมพูดถ้าไม่พอเชื้อคุณจะเพิ่งกินยาเลยคุณไปโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ครับเขาพอให้นะครับไม่สัก800ประมาณ 700-800 บาทนะฮะเขาเจอเอ็นเซนเนี่ยยอมเสียตังค์นะครับแล้วยาเนี่ยเขาก็จะดูจากมีทางเดียวและเมื่อคุณท้องเสียก็เหมือนญาติผมอ่ะเขาต้องเสียมา20ปีอ่ะเรารักษากับศาสตราจารย์ในแพทย์วิกฤตวีรานุวัฒน์ด้วยนะครับเราก็ยังไม่จบเลยนะครับก็เลยเอาอย่างนี้มวยวัดเนี่ยเอาไปเพาะเชื้อนั้นมันแสดงว่ายาที่หมอก็สั่งมันไม่ได้ผลนะครับก็ไปตั้ง 4-5 ปี 5-6 ปีก็ไม่ได้ผลท้องเสียเดี๋ยวก็ท้องเสียพอยาหมดนี่ก็ท้องเสียมันต้องมีอะไรลึกกว่านั้นนะครับ
1: ก็ไม่ได้กินอาหารอะไร
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเชื้อมันมีเชื้อที่ดื้อยาอยู่มันไม่ตรงผลนะครับก็ลองไปเพาะดูนะครับ
1: ก็จะปวดท้อง
0: นี่แหละมัน
1: ต้องมีลมเยอะม
0: ีแล้วในเมื่อคุณเป็น10ปีมาแล้วนะมันไม่หายแสดงว่าเชื้อมันดื้อต่อยา
1: ไม่ใช่10ปีอ่ะหลาย10ปี
0: นั่นน่ะนี่เป็นเหมือนกันนี่เป็นมา20ปีอ่ะเรารักษากับหมอที
1: ่40 50ปีมันตลอดชีวิตเลย
0: นั่นต้องไปอย่างงี้ฮะเชื่อผมเถอะไป
1: เอกชนไปโรงพยาบาล
0: ไปโรงพยาบาลเอกชนนะฮะเอกชน
1: เอกชนแต่ละเข้ามันจะไม่ไหว
0: คืออย่างงี้เอาอย่างงี้
1: เราไปจ้างเขาไม่ได
0: ้ไปที่ห้องแลบก็ได้ฮะคุณไปที่ห้องแลบนะฮะบอกว่าจะเพาะเชื้อทดลองยาดูนะครับไปที่ห้องแลบนะครับ
1: ห้องแลบเอกชนนะคะ
0: เอกชนก็มันจะถูกกว่าต้องถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนครับ
1: เขาทำให้
0: เดี๋ยวผมจะเปิดดูนะฮะชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวจะให้รุ่นน้องดูนะอยู่ในรถนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับห้องแลบทั่วๆไปเขาเขียนว่าห้องแลบเทคนิคการแพทย์นะครับ
1: ห้องแลบแถวไหนมีมั้งคะ
0: ไม่อยู่แถวที่ผมมันไปเติมน้ำมันอยู่ในปั๊มน้ำมันนะฮะเขาเป็นห้องใหญ่เลยครับดูเหมือนจะไม่เกิน500บาทเขาจะลดให้ผมคุณบอกไว้เลยครับไปห้องแลบเทคนิคการแพทย์นะครับขอเพาะเชื้อทดลองยาจากอุจจาระนะครับ
1: จะมีไม่มากมันมีที
0: ่มีเยอะเลยเป็นร้อยแห่งนั้นในกรุงเทพอ่ะเยอะมาก
1: แถวไหนอาจารย์บอก
0: ว่ามีทั่วไปครับมีทั่วไปนะครับคุณเปิดดูในใน Google ก็ได้ว่าห้องแลบเทคนิคการแพทย์เดี๋ยวจะเปิดดูให้นะครับเดี๋ยวจะเปิดดูให้นะครับโอ้ยคืออย่างนี้นะคุณอย่าไปเดี๋ยวนะฮะเทคนิคการแพทย์คุณเปิดดูนะครับเดี๋ยวเนี่ย
1: มันทำก็ไม่เป็นเนี่ยชิวานเด็กก็ทำให
0: ้ก็ไปเปิดดูข้างบ้านก็มีถนนใหญ่ๆมีหมดแล้วครับมีเยอะเลยมีเยอะมีไม่ต่ำกว่าพันที่ในกรุงเทพนะครับนะ
1: แล้วเราไปบอกเขาว่าจะขอทำแบบนี้เขาจะทำให้
0: เขาทำให้ฮะเพราะเราเสียตังค์ให้เขาเนี่ย
1: ได้ลองหาด
0: ูแล้วเวลาฟิตเชื้อนะฮะเวลาฟิตเชื้อคุณจะไปฟิตที่มันเป็นปกติฟิตในส่วนที่เป็นมูกเป็นเลือดนะฮะ นะครับเวลาฟิตเชื้อออกไปนิดเดียวพอเท่ากับไปเข็มบุดเนี่ยเขาจะมีช้อนตักให้นะครับนะแล้วก็ตักอุจจาระแล้วถ้าเขาถ้าไม่ถ่ายเขาเก็บไว้ในตู้เย็นไม่เกิน1วันรีบเอาไปส่งนะครับเพราะว่าเชื้อมันจะแปรปรวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไปปั๊บส่งได้ทันทีเลย
1: เราไปติดต่อเขาก่อนแล้วค่อย
0: โทรศัพท์ไปก็พอเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาอย่างเงี้ยพาร์ทแลบตรวจสุขภาพเนี่ยคุณก็ดูเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์ก็ได้อยู่โชคชัย4นะนะครับ
1: แถวแถวโชคชัย4อ่ะค
0: ่ะมันมีหลายที่ครับคุณอยู่ใกล้ๆบ้านก็ได้คุณอยู่แถวไหนครับ
1: อยู่แถวงามวงวาน
0: อ้าว
1: ยังไม่เห็นมีนะ
0: เดี๋ยวๆแลบตัวของแลบแถวงามวงวานนะครับเนี่ยแลบแถวงามวงวานเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับคุณโทรไปก่อนนะครับเนี่ยคืออย่างนี้นะการที่มาตอบหน้าใหม่เนี่ยคุณต้องแก้ปัญหาเขาได้นะครับเนี่ยคลินิกเทคนิคการแพทย์เนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับอยู่หลัก4ก็มีคุณอยู่ที่ไหนครับ
1: หลัก4ก็มี
0: นะหลัก4ก็มีครับ
1: หลัก4ก็ใกล้อ่ะ
0: ใกล้ก็เลยคุณก็โทรไปนะครับเขามีเครื่องมือเขาจะมีตลับให้นะครับมีตลับให้ถ้าอยู่ที่บ้านนะเขามีตลับให้แต่คุณต้องเสียค่าส่งแก็บมาก็ได้ครับเนาะแล้วก็ใช้น้ำแข็งได้นะครับ
1: ก็เดี๋ยวต้องโทรถามดูว่าเขาให้ทำไง
0: โอ้โอเคครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่จะไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายนะคะที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันเอาคุณหมอจะตรวจนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์นะคะคลินิกจะอยู่ที่4แยกไฟฉายนะคะท่านใดสนใจที่อยากจะไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเติมฮอร์โมนโปรตีนการทานสมุนไพรนะคะการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากการที่ท่านมีมวลกระดูกที่ไม่แข็งแรงในวัยผู้สูงอายุไปชะลอความเสื่อมไปปรึกษาขอคำแนะนำที่คลินิกนะคะไปตรวจเช็คสุขภาพคุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะส่วนท่านที่จะจองคิววันเวลาไปก่อนล่วงหน้าเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปในภาคเช้าภาคบ่ายจะได้ไม่รอนานก็โทรไปสอบถามทางพนักงานคอลเซ็นเตอร์ก่อนได้นะคะคลินิกจะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่คุณหมอจะตรวจเฉพาะวันอังคารกับวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดูแลสุขภาพจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปดูแลท่านที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงโทรศัพท์ไปที่062 5100 560 ถึง 569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดฟิช
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังทำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะวันนี้คนเราในสังคมผู้สูงอายุเราเนี่ยนะคะใส่ใจกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นเราจะเห็นไปเต้นแอโรบิกตามลานต่างๆการเดินเหินเคลื่อนไหวร่างกายนะคะการไม่มีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอยู่ในระหว่างวันนะคะให้ร่างกายเราได้เคลื่อนไหวอย่านั่งนานๆนะคะสัก30นาทีเนี่ยต้องเปลี่ยนอิริยาบถหรือรายที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศนะคะปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับอัมพฤกษ์อัมพาตตามมาเนี่ยถ้าจะปรึกษาคุณหมอชำนาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมวลกระดูกที่ไม่แข็งแรงไปที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันนะคะคุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันหรือจะเข้าสายปรึกษาเข้าสายหน้าใหม่นะคะคุณหมอจะมาตอบปัญหาภาคเช้าคือช่วง 5:00 ถึง 6:00 นกับท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่081 334 6666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยมาดูแลส้มเซลให้แข็งแรงจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และจะสั่งไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญนะคะใครที่มีกลุ่มโรคประจำตัวไขมันเกินน้ำหนักเกินวันนี้ลดพุงลดโรคทานไวเฮิร์บสัก1แคปซูลนะคะหลังอาหารทันทีการเผาผลาญจะดีขึ้นนะคะสนใจในการสั่งซื้อที่062-5100-560-569 ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดี
5: ครับสวัสดีอาจารย์ครับ
4: จากไหนครับเนี่ย
5: ปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ด
4: ปากเกร็ดนะครับ
5: ผมเป็นแฟนรายการเ
4: หรอเป็นแฟนรายการมากี่ปีแล้วครับ
5: ครับผมอยากกินแป๊กกล้วยตาไวจิ้งอยากกินอะไรนะ
4: คืออย่างนี้เดี๋ยวก่อน
5: มันจะแสลงกับยาโรงพยาบาลเปล่า
4: เดี๋ยวก่อนตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: อายุผมย่าง77
4: ย่าง77
5: เกิด91
4: อ๋อเกิด91ก็รุ่นไล่เลี่ยกันแล้วครับนะ
5: เท่ากับอายุอาจารย์ยังสั่ง
4: ผมเกิด90นะฮะ เป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งนะครับเนี่ยก็อายุขนาดนี้แล้วมีน้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
5: ผมสูง163น้ำหนัก65
4: ก็น้ำหนักนิดหน่อยมีพุงนิดหน่อยนะ
5: มัน70เดี๋ยวไปอยู่โรงพยาบาลไม่ออกมาเหลืออยู่65
4: ไปอยู่โรงพยาบาลน้ำหนักลดยังไงครับเป็นโรคอะไรอยู่ครับที่ไปนอนโรงพยาบาลครับ
5: ผมตกกระไดยังไง
4: เอ้า
5: ผมมองไม่เห็นมันตกกระไดแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาล20วันหมอก็ให้คุมน้ำตาลเบาหวานไขมัน
4: แล้วมี
5: อื่นไม่เป็นอะไร
4: แล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
5: มันน้ำตาลมันไม่แน่มันบางทีก็80ก็มี200ก็มี100อะไร
4: อืม
5: 220 230
4: แล้วกินยาม
5: ันไม่คงที่มันบางทีก็100บางทีก็95บางทีก็85อะไร
4: แล้วฉีดอินซูลินหรือกินยารักษาตัวเลขครับ
5: มันเขาให้กินตั้งอะไร6ชั่วโมง ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นแล้วก็รอบดึกอีก
4: กินยาเบาหวานใช่ไหมครับ
5: เบาหวานด้วยหมอเขาบอกว่ามันเอาไม่ฟังต้องฉีดสะดือเขาเรียกฉีดอะไรนะ
4: ฉีดอินซูลินรอบสะดือใช่ไหมฮะ
5: อยู่แถวสะดือนะ
4: แล้วเหตุที่เข้าโรงพยาบาลนะนอกจากการตกบันไดแล้วเกิดจากน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงจนเกินไปจนช็อกเข้าโรงพยาบาลครับ
5: เมื่อก่อนผมรักษาอยู่คลินิกหมอสมบูรณ์ปากเกร็ดแล้วก็หมอเขาบอกว่าเวลาเอายาโรงพยาบาลไปกินไปบอกเขาปาดดอกตัวนั้นเขามีไม่รู้เขาให้ยามาเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับโยผมก็ไม่เข้าใจนะทั้งหลายแม
4: ่แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลนะแล้วมีนอกจากมีเบาหวานข้าแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ฉีดอินซูลินด้วยนะครับนะแล้วก
5: ็ไม่ค่อยอะไรนะครับ
4: แล้วนอกจากเป็นเบาหวานมีความดันมีไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับ
5: มันมี3อย่างเลยแต่ว่ามันผมมันกินข้าวไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับเลยแล้วก็ผมอยากกินแป้งกล้วยกับไวจิ้งของอาจารย์เจียงสาม
4: โอเคครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยวก่อนทีนี้ตอนนี้ตกบันไดนี่ตอนนี้หายดีหรือยังครับ
5: ตกบันไดหมอเข้าห้องเขาเรียกอุโมงค์หรืออะไรเขาบอกว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นเขาก็เลยมาอย่างอื่นพวกกระทงกระแทกพวกอะไรปวดด้านหลังก็หายไปแล้วแล้วก็เขาบอกว่าไม่มีอะไรมีแต่คุมนี่แหละคุมจะ3รายการนี่แหละ
4: แล้ว
5: ไขมันเบาหวาน
4: แล้วก็เข้าใจว่าเบาหวานต้องกินยาตลอดชีวิตและต้องฉีดอินซูลินตลอดไปหรือเปล่าครับ
5: หมอเขาบอกว่าให้กินตลอดชีวิต
4: เอาละ
5: เขาให้กินบางทีผมมันยามันแรงมากผมก็ถอยมากินเช้าเย็นตอนเที่ยงไม่กินมันมียาอะไร หลายอะไรไม่หลายเกี่ยวกับต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากเยี่ยงก็ปกตินะฉี่ปกติแต่ว่าก็ยังไงไม่รู้เขาให้กินตามหมอสั่ง
4: ยาคุณกิน
5: หมอโรงพยาบาลกรมชล
4: ยาให้กินวันละกี่เม็ดทุกอย่างรวมกันนะครับ
5: โอ้ยตอนเช้านั้น12 13เม็ดไม่รู้มีอะไรหลายอย่าง
4: โอเคแล้วตอนเที่ยงตอนเย็นก็อีกต่างหากใช่ไหมครับ
5: ตอนเที่ยงก็น้อยหน่อย
4: อ
5: ตอนเย็นก็เยอะหน่อยแล้วตอนก่อนนอนนี่สามสี่เม็ดมั้งก็มีกินมา3เดือน4เดือนแล้ว
4: แล้วตอนนี้ยังฉีดอินซูลินอยู่หรือเปล่าครับที่ท้องน้อย
5: ฉีดครับฉีดท้องเลยมันแล้วแต่อาการถ้าให้ลูกวัดความดันถ้าน้ำตาลมันเยอะก็ฉีดถ้ามันปกติก็ฉีดวันละครั้งฉีดตอนเย็น
4: แล้วรู้บอกว่าน้ำตาลรู้หรือเปล่าว่าน้ำตาลที่มันสูงปุ๊บเนี่ยคุณกินน้ำหวานคุณกินข้าวกินแป้งน้ำตาลก็ขึ้นรู้หรือเปล่าครับ
5: รู้ครับเพราะว่าทุกวันยกตัวอย่างว่าตอนเช้าก่อนไม่กินอาหารนี่80แล้วกินข้าวกินปลากินอะไรเสร็จมันหงุดหงิดแล้วก็มันไม่อารมณ์ไม่ดีแล้วก็ให้ลูกมาวัดความดันวัดน้ำตาลมาโอ้มัน200กว่าเขาก็ฉีดให้ฉีดอินซูลินไปฉีดเลยผมก็ฉีดไส้เดือนแล้วก็มันก็ลดลงมาตอนเช้า6-7โมงเนี่ยมันจะน้ำตาลมันจะลงมาต่ำกว่า100-101ต่ำบางทีก็80
4: แล้วชูน้ำตาลลงที่780เนี่ยคุณจะหน้ามืดคุณจะเพลียใช่ไหมครับใจจะสั่นใช่ไหมครับ
5: มันก็ไม่ค่อยเพลียเท่าไหร่หรอกเขาบอกถ้ากินข้าวกินปลาแล้วมันจะพวกน้ำพวกนี้มันจะขึ้นพวกน้ำตาลเบาหวานมันจะ
4: แล้วเราก็เข้าใจว่าเบาหวานจะต้องรักษากันตลอดชีวิตโดยการกินหรือฉีดอินซูลินใช่ไหมครับไม่มีทางหาได้เลยใช่ไหม
5: หมอเขาว่าอย่างนั้นน่ะนี่หมอเขาสี่เดือนให้ไปหา
4: สี่เดือน
5: เพราะว่าปกติแล้วเลือดก็ปกติอะไรก็ปกติไม่มีอะไรหายแล้วเขาบอก
4: ค่าน้
5: ำยาคุม
4: ค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
5: น้ำตาลสะสมอะไรที่น้ำตาลหลักนะครับน้ำตาลอะไร
4: ใช่ใช่น้ำตาลหลักที่มีตัวเลขเกิน8ไหม
5: ไม่ถึง6กว่า
4: 6กว่าเท่าไหร่ครับ
5: ก็เลยผมก็จะไม่ได้6เศษเนี่ยแหละ
4: โอเค
5: ได้ไหมครับแปลกว
4: ยเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นก่อนนะครับเพราะว่าไงนะฮะไอ้โรคพวกนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยกินไปเลยแปลกวยเช้าสี่เย็นสี่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยกินแปะกล้วยต่อให้กินยาเทวานะที่ไหนก็ไม่มีทางที่จะดีขึ้นเลยนะครับ
5: ยาโรงพยาบาลกินไหมครับ
4: เดี๋ยวก่อนนะครับในการจะกินไม่กินเนี่ยการตอบปั๊บเนี่ยมันตอบง่ายแต่มันเข้าใจไม่ได้คุณจะต้องกินด้วยเหตุด้วยผลแล้วคุณออกกำลังกายวันหนึ่งคุณออกกำลังกายยังไงครับ
5: ผมก็ออกกำลังกายเดินไปเดินมาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แข็งแรงก็เดินอยู่ช่วยเหลือตัวเองได้อาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาล้างถ้วยล้างจานได
4: ้แล้วคุณฟังรายการนี้คุณรู้จักวิธีการทำให้เบาหวานหายโดยการทำ IF หรือเปล่าครับหรือไม่เข้าใจ
5: นะครับผมโดยภาษาไทยผมก็ไม่รู้
4: คืออย่างนี้โดยการกินผักผลไม้กินโปรตีนตามด้วยกินข้าวนะครับกินอะไรก่อนหลังกินประมาณเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็การเดินออกกำลังกายถ้ากินสองมือไหวก็กินสองมือหรือสามมือก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
5: ผลไม้ก็กินถูกจะกินทุกอย่างเหรอครับ
4: คืออย่างนี้ผลไม้ต้องไม่หวานมากนะครับนะเช่นกินฝรั่งกินชมพู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็กินพวกเยอะแยะนะครับนะคืออย่างนี้
5: ผมกินกล้วยวันละลูกนะ
4: ได้เลยครับ
5: สองลูก
4: กินให้กินผักก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจไลฟ์สไตล์เนี่ยคุณวนเวียนแต่การฉีดอินซูลินมันแค่ลดตัวเลขแล้วมันลดค่าน้ำตาลสะสมด้วยนะครับเป็นค่าฟอลเป็นค่าที่ไม่ปกติคุณลองปล่อยไม่ฉีดอินซูลินสิน้ำตาลขึ้น 3-400 เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขคุณต้องรู้จักว่าไอการเป็นเบาหวานนี่มันคุณต้องรู้จักต้นเหตุของการเกิดมันเกิดจากอะไรนะครับถ้าคุณไม่รู้จักต้นเหตุเนี่ยนี่คุณแก้แค่ปลายเหตุนะครับแล้วยังเข้าใจผิดว่าจะต้องกินยาหรือฉีดอินซูลินตลอดชีวิตแล้วคุณจะหวังพึ่งแต่แปะกล้วยเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันยากมากๆ
5: ให้เปลี่ยนยังไงฮะ
4: เดี๋ยวใจเย็นไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์หมอชำนาญสรุปนิดนึงนะครับว่าคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงนะครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยคุณจะวนเวียนกับการฉีดอินซูลินวนเวียนกับการกินข้าวก่อนวนเวียนกับการกินอันนู้นอันนี้กินได้ไม่ได้วนเวียนอย่างนั้นคุณต้องเอาหลักๆเสียก่อนนะครับว่าจะตั้งหลักให้ดีคุณต้องภาวนาว่าเบาหวานนี่มันหายได้นะครับพอพี่ใหญ่เบาหวานหายความดันไขมันก็จะกระจายไปนะครับแล้วการออกกำลังกายยังไงเนี่ยคุณต้องเข้าใจจริงๆนะครับคืออธิบายเนี่ยมันไม่ซับซ้อนหรอกครับแต่การที่จะทำตามมันลำบากเพราะว่าข้าวแป้งน้ำตาลความหวานจากผลไม้จากกาแฟ3 in 1จากนั่นน่ะเป็นความหวานที่เป็นยาเสพติดที่คุณไม่กินแล้วมันจะใจสั่นไม่นะใจสั่นสะท้านเนี่ยมันต้องกินไอ้พวกยาเสพติดพวกนี
5: ้ถูกครับใจสั่น
4: นะฮะถ้าไม่ได้กินน้ำตาลเนี่ยใจมันสั่นได้กินน้ำตาลกินได้แต่กินในปริมาณที่สมควรคุณต้องมีความเข้าใจว่าบางครั้งบางคราวคุณกินผักมากๆหรือออกกำลังกายเยอะๆทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปนะฮะบางทีต่ำกว่า70เนี่ยอันตรายอย่างมากๆที่เรียกว่าไฮโปไกลซีเมียนะครับมันจะต้อง
5: นะครับหมอโรงพยาบาลเขาบอกว่าถ้าน้ำตาลต่ำกว่า80ให้กินของหวาน
4: ใช่ใช ช่
5: บางทีมันก็ลงมา80 70 70 80
4: มันน่าจะมืดแล้วตอนนั้นน่ะ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยว่ามันต่ำก็ไม่ดีมากก็ไม่ดีบางทีก็100 110 120ก็มีกินข้าวกินปลาเสร็จมาวัดดู200ขึ้น240
4: เอานะ
5: ทําผมขอถามว่าคนปกติเท่าไหร่100เท่าไหร่ฮะ
4: 70ถึง100ฮะ70ถึง100ครับ70ถึง100ครับค่าปกติที่แท้จริงนะครับเอาไม่เกิน100นะครับ70ถึง100ครับ
5: 70ถึง100
4: ถ้าเกินถึงถ้า100ขึ้นไปก็แสดงว่าให้คุณเฝ้าระวังนะครับเขาจะไม่ให้ยานะครับถ้าเกิน126ก็ถือว่าเป็นเบาหวานซึ่งตัวเลขพวกนี้มันไม่ใช่มันต้องมีหลายอย่างประกอบกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเอาตามที่เขาบอกเป๊ะๆไม่ได้แต่ละคนมันมีความซับซ้อนที่แตกต่างกันนะครับแล้วคุณต้องเข้าใจว่าเบาหวานนี่มันหายได้ไม่ใช่หายได้ด้วยยานะครับหายด้วยต้นเหตุที่คุณเป็นเนี่ยมันเกิดต้นเหตุคุณชอบเมื่อก่อนนี้คุณชอบกินกาแฟทรีอินวันชอบกินข้าวเหนียวเยอะๆแล้วขี้เกียจออกกำลังกายแล้วก็ชอบกินของหวานหลังจากกินข้าวเสร็จคุณก็กินแต่ข้าวกินแต่แป้งกินแต่น้ำตาลเนี่ยโดยไม่ได้ออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆมันไม่ช่วยเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจอย่างนี้แปะกล้วยก็ช่วยไม่ได้ครับแปะกล้วยมันช่วยได้ป้องกันไม่ให้คุณเนี่ยมันทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันมีแรงยืดหยุ่นไม่แตกง่ายนะฮะไม่แตกง่ายไม่ตีบง่ายนะครับมันช่วยเขาบ้าง
5: โทษนะครับคุณหมอมันจะเป็นเท้าชามือข้างขวาอย่าง
4: ก็น้ำตาลขึ้นต้องสองสามร้อยอย่างนี้มันก็ชาสิครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะอาจารย์มาทำงานจะพูดละเอียดกว่าผมนะครับนะคือว่าอย่างนี้เขาถามง่ายแต่ตอบลำบากกินแบบกล้วยได้ไหมมันไม่ใช่เรานะฝีมือชั้นอ่องนี้ต้องหายจากเบาหวานครับโดยการแก้ไขที่ไลฟ์สไตล์ยังไงนี่มันเป็นจุดหลักอินซูลินนี่เป็นจุดย่อยนะครับหมอเขาเก่งนะฮะท่านหน้าตาไม่สูงเขาไม่ฉีดอินซูลินเนี่ยแต่บางทีนะครับบางโรงพยาบาลเนี่ยให้ฉีดเช้านะฉีดเย็นฉีดเช้า40ฉีดผมว่ามันไอเราก็ไม่กล้าพูดบุรีถามศาสตราจารย์กิตติคุณในแพทย์ปูนพิษท่านฉีดอินซูลินอยู่นะครับว่าถ้าเจาะปลายนิ้วน้ำตาลไม่เกิน120ต้องฉีดอินซูลินไหมท่านบอกว่าไม่ต้องฉีดเออถ้าท่านไม่กินกาแฟไม่ต้องโกะจิ้มนมนี่ต้องฉีดไหมก็ไม่ต้องฉีด
5: ก็เติมผมงดหมดแล้ว
4: เออเดี๋ยวฟังก่อนนะครับทีนี้การกินยาก็เหมือนกันผมก็ถามเพื่อนซีรองศาสตราจารย์แพทย์ปวดว่าท่านน้ำตาลไม่สูงเนี่ยคุณต้องกินพวกกลูโคฟาตไหมก็ไม่ต้องกินก็เลยถามศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังพิจารณาว่าต้องกินไหมท่านน้ำตาลได้ไม่เกิน120ไม่ต้องกินทีนี้เราไม่ได้ไปก้าวก่ายใครนะครับให้แค่หลักการเฉยๆอันนี้หมอที่โรงพยาบาลเขาเก่งมากเลยว่าก่อนกินเจาะปลายนิ้วถ้าคุณขืนฉีดอินซูลินเนี่ยในขณะที่ท่านน้ำตาล780ไม่เกิน100นี่คุณจะช็อกนะฮะตายได้นะครับแต่เราก็ไม่กล้าพูดนะครับงานพวกนี้เป็นงานที่ละเอียดอ่อนถ้าน้ำตาลต่ำกว่า60แล้วคุณใกล้ๆไปพบโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับทีนี้เราไม่ได้ขู่นะครับความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นโรคพวกนี้เป็นโรคที่มันเกิดจากพฤติกรรมมันต้องแก้ไขด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารจัดระเบียบการกินอาหารอย่างไรกินแปะกล้วยไม่มีความหมายเลยถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันช่วยไม่ได้หรอกครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยไม่มียาในโลกนี้รักษาเบาหวานได้ครับรวมทั้งอินซูลินกลูโคฟาตมันหายได้มันเกิดจากพฤติกรรม
5: หมอคุณหมอแนะนำว่าหลักการกินกินอะไรบ้างอย่างผมกินกล้วยวันละลูกกล้วยน้ำว้ากับข้าวกินบางทีก็กินอันก็ถ้ากินข้าวก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่กินไม่ค่อยมีรสมีชาติเลย
4: เอาละเดี๋ยวจะพูดให้ละเอียดนะครับเราจะสรุปอีกทีเชิญอาจารย์มาจำนานฮะผมไม่กล้าตอบว่ากินแปะกล้วยได้ไหมผมบอกว่ายังกินไม่ได้อยู่ถ้าคุณไม่เข้าใจเชิญอาจารย์มาจำนานเข้าใจเลยครับ
6: อาจารย์ก็พูดไปเลยว่าทานแปะตัวเนี้ยทานได้แต่ว่าพูดถึงไทยตัวเนี้ย
5: ไม่ค่อยชัดเจนครับ
4: เอาเลยครับเชิญเลยครับ
6: สมุนไพรตัวนี้มันไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นการรักษาหลักเลยนะครับอายุ70-80เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้กันทุกคนอะ เป็นมากเป็นน้อยทั้งนั้นแหละ
4: เอาน
6: ะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยอะไรต่ออะไรมันก็เริ่มเสื่อมตับอ่อนมันเริ่มเสื่อมมันก็ผลิตอินซูลินมาควบคุมน้ำตาลไม่ได้น้ำตาลมันก็ขึ้นเพราะในกรณีของคุณเนี่ยน้ำตาลมันควบไม่สามารถควบคุมได้โดยการใช้ยาทานนะครับคุณหมอที่โรงพยาบาลเขาก็ต้องให้ฉีดอินซูลินอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ทำไปตามปกตินั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยให้การที่น้ำตาลมันขึ้นมันก็เป็นจากการบริโภคของเรานะครับเพราะฉะนั้นอายุขนาดเนี้ยทานหวานก็ไม่ดีทานมันก็ไม่ดีทานเค็มก็ไม่ดีก็ต้องปรับพฤติกรรมด้วยเหมือนอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดได้บอกไว้อะว่าเบาหวานถ้ารักษาอย่างด้วยยาอย่างเดียวมันก็ไม่หายแล้วมันก็ต้องกินยาตลอดชีวิตถ้าผลพวงจากการใช้ยาเยอะๆมากๆพออายุมากๆพอบัดกลางชีวิตเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องไตได้ทุกคนอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าการรักษาแผนปัจจุบันก็รักษาไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้ก็ต้องปรับพฤติกรรมด้วยในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเรื่องการบริโภคอาหารที่ไม่หวานถ้าคนไข้ไม่รู้อาจารย์เขาก็จะบอกการที่บายฟังนะครับแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแล้วถ้าเราสามารถที่จะทำได้เนี่ยพอถึงวันหนึ่งเนี่ยน้ำตาลมันไม่สูงเนี่ยความจำเป็นที่ต้องฉีดอินซูลินก็ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็อันมันใช้ยาทานซึ่งยาทานมันก็มีเยอะมากเลยบางคนทานแล้วก็มีปัญหาก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนยาจนกว่าร่างกายของคนไข้จะเข้าที่เข้าทางนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำตาลของคุณขึ้นสูงเนี่ยมันอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องพยายามรักษาโดยการใช้ยาโดยการใช้อินซูลินฉีดเพื่อให้น้ำตาลมันลงแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอน้ำตาลมันลงแล้วเนี่ยคุณหมอเขาจะปรับจากการฉีดอินซูลินมาเป็นยาทานนะครับซึ่งยาทานมันก็มีเยอะนะครับแต่ในขณะเดียวกันการที่คุณจะใช้สมุนไพรบริโภคควบคู่ไปด้วยก็เป็นเรื่องที่ไม่เสียหายและที่สำคัญกว่านั้นก็คือเมื่ออย่างที่อาจารย์เกียงศักดิ์ได้พูดได้บอกว่าก็คือว่าเราจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินอายุขนาดนี้แล้วไม่ทานหวานแล้วครับไม่ทานเค็มไม่ทานมันแล้วเพราะมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับถ้าเราสามารถทำได้ตรงนี้นะครับพอถึงวันหนึ่งผลเลือดมันไม่สูงเนี่ยเราก็สามารถลดยาได้เปลี่ยนยาได้นะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถบอกกับทุกคนได้ว่าไอ้โรคพวกนี้มันหายได้มันดีขึ้นได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยแล้วไม่ต้องใช้ยาด้วย
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่จะไปตรวจเช็คร่างกายจะไปพบคุณหมอชำนาญนะคะที่คลินิกสี่แยกไฟฉายคุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์ช่วง 9:00 นถึง 4:00 นนะคะคลินิกจะอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงตรงข้ามคอนโดตึกสูงตรงสี่แยกไฟฉายก็คือ3แยกไฟฉายเดิมนะคะเส้นถนนพระเจ้าตัดใหม่ตอนนี้ตัดเส้นเป็น4แยกไฟฉายจะเห็นคลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านแวะไปตรวจเช็คร่างกายได้ในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์ 9:00 นถึง 4:00 นและท่านจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บคลินิกเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ 8:00 นถึง 5:00 นจะแวะไปซื้อได้ตนเองก็ได้หรือท่านจะสั่งซื้อแจ้งชื่อที่ไว้ชัดเจนจัดส่งทั่วประเทศในทั่วทุกภูมิภาคที่ท่านรับฟังนะคะจะซ่อมเซลล์กาแฟกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสั่งซื้อไปที่062 5100 560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุข

ี่ยวกับเรื่องสุขภาพผมเกรียงศักดิ์ประคองวงมาชงให้มันสนุกสนานเฮฮาโดยใช้อาหารเป็นยาโดยใช้การออกกำลังกายเป็นเกณฑ์พูดง่ายแต่ทำยากกินอะไรถึงสวยกินข้าวกับน้ำพริกผิดอีกต้องกินผักกับน้ำพริกมีข้าวกล้องนิดๆหน่อยๆผักสักเยอะหน่อยนะครับน้ำพริกอะไรล่ะนี่เพลงที่ชลธีทันทองแต่งถึงแม้จะสิ้นไปแล้วแต่เราก็รู้จักกันดีนะครับเพราะฉะนั้นกินอะไรถึงสวยเนี่ยควรลองกินข้าวมันไก่ข้าวขาหมูกินทุเรียนข้าวเหนียวเติมอีกต่างหากคนผู้หญิงน้ำหนักส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบได้110ส่วนผู้ชายก็ลบได้100เป็นยังไงตายอันดับ1คือมะเร็งอันดับ2คือสโตรกสมองตีแตกอันดับ3คือโรคหัวใจบอลลูนไบพาสจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ไม่ใช่ครับอันดับ1ที่ตายเนี่ยควรจะเป็นโรคอ้วนนะครับถ้าทำให้เกิดทุกโรค NCD เนี่ยมะเร็งก็ใช่บางคนส่วนมากสัก 10-20% เนี่ยแต่ละโรคมะเร็งเบาหวานความดันไขมันเนี่ยมาเริ่มต้นส่วนใหญ่เกิดจากโรคอ้วนแล้วเอาไปเฉลี่ยกันสิมากกว่าคนเป็นมะเร็งซะอีกนะครับตายอันดับ1คือโรคอ้วนอันดับ1ที่ตายมากที่สุดคือไม่รู้จักตัวเองครับไม่รู้จักตัวเองว่าขนาดนี้คุณเป็นคนนะควรจะกินอะไรตอนเช้าตอนสายกินกี่มื้อกินอะไรก่อนหลังคุณต้องรู้จักตัวเองครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุทำไมไม่แก้ไขที่ต้นเหตุคุณแก้ไขโดยการฉีดอินซูลินกินกลูโคฟาตมันเอาน้ำตาลจากที่หนึ่งไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งมันไม่หายไปจากโลกหรอกครับถ้าคุณไม่เบิร์นโดยการออกกำลังกายเหมือนรถยนต์ขับจากกรุงเทพไปที่นครสวรรค์ทำไมน้ำมันมันหายไปไหนมันเปลี่ยนเป็นรูปพลังงานเบิร์นจนล้อหมุนง่ายๆแค่นี้เองนะครับเราฮิปโปเรติสอ่อนกว่าพุทธเจ้าไม่กี่ปีนะครับ 2,000 กว่าปีเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาครับไม่ใช่ใช้ยาเป็นอาหารครับนี่แหละคือสัจธรรมแห่งโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับคือการทำอะไรต้องมีข้อยุติคุณต้องรู้ทุกอย่างครับถ้าคุณเชื่ออยู่2บุคคลแห่งโลก 2,500 กว่าปีนี่เป็นหลักการจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ 1. องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำ IF เนี่ย3เดือนนะครับเกิดความรู้ผมไม่เชื่อหรอกว่าระลึกชาติได้เกิดความรู้มากมายมหาศาลท่านดื่มน้ำทรงพลังติดอยู่ที่ถ้ำนางนอนเชียงราย10กว่าวันน่ะน้ำตาลก็ปกติความดันก็ปกติไขมันปกติเพราะร่างกายมันซ่อมตัวเองได้ครับจุดนี้ร่างกายซ่อมตัวเองได้ขอให้มีน้ำเถอะขาดน้ำไม่เกิน 4-5 วันก็ลำบากแล้วนะครับแต่ขาดอาหารมันขาดได้เรียกว่าน้ำตาลก็ปกติเพราะว่าน้ำตาลต่ำปั๊บมันจะมีฮอร์โมนตรงกันข้ามกับอินซูลินที่เกิดจากเบต้าเซลล์ในตับอ่อนแต่มีแอลฟาเซลล์ในตับอ่อนที่กลูคาคอนทำให้น้ำตาลในเลือดมันสูงขึ้นนิดหน่อยบางทีสูงถึง150เนี่ยเพราะฉะนั้นเช้าๆขึ้นมาน้ำตาลในเลือดสูงนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็ลดเองครับร่างกายพยายามปรับสมดุลทีนี้ไม่สมดุลคือว่าคุณอ้วนเกินไปเนี่ยโอ้โหตายมากกว่าคนเป็นมะเร็งอีกอันดับหนึ่งก็ให้เกิดทุกโรคมะเร็งเบาหวานความดันไขมันปวดข้อปวดหลังผัวทิ้งเมียทิ้งเยอะแยะไปหมดนะครับเสียบุ

0: นิกเต็มที่เลยนะครับเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งที่ไม่รู้ว่าอะไรรู้ว่าอ้วนคือส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย100ถ้าสูง170ผู้ชายลบได้100ก็คือ70ไม่เกินเกินขาดก็นิดหน่อยไม่เป็นไรเกินนะครับยิ่งถ้าผู้หญิงลบด้วย110เช่นว่าสูง160น้ำหนักก็อย่าให้เกิน50แต่ถ้าเป็นคุณประกวดเทพีนะครับสูง170เนี่ยถ้าคุณลดน้ำหนัก70กิโลเนี่ยหรือน้ำหนัก60คุณตกบันไดแล้วเขาไม่ให้เขาประกวดนะครับนั่นเป็นข้อยกเว้นนะครับถ้าจะประกวดนางงามเนี่ยต้องสูง170 180น้ำหนักไม่เกิน50 55ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่อ้วนถ้าผอมได้ก็จะดีกว่านะครับมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐยอดยิ่งที่คุณต้องรู้จักตัวเองให้มากที่สุดนะครับตายอันดับหนึ่งคือไม่ใช่โรคอ้วนโรคอ้วนเดี๋ยวนี้มากกว่ามะเร็งนะครับคือไม่รู้จักตัวเองนะครับไม่รู้จักตัวเองว่าเกิดมาแล้วเนี่ยควรจะกินยังไงออกกำลังกายยังไงถ้าเชื่อในพระพุทธองค์เนี่ยก็ต้องรู้จักต้นเหตุแห่งการเป็นโรคว่าเกิดจากอะไรต้องแก้ไขที่ต้นเหตุนะครับต้นเหตุเกิดจากพฤติกรรมไม่ใช่แก้ไขด้วยยาครับเกิดจากพฤติกรรมในการกินโอเวอร์ชูการ์ง่ายๆแล้วก็นักปราชญ์ที่เป็นบิดาแห่งวงการแพทย์ปัจจุบันคือฮิปโปเครติสได้กล่าวไว้ก่อนน้องๆ อายุต่ำกว่าพระพุทธองค์หน่อยหนึ่งอายุสักเสียชีวิตเมื่ออายุ90กว่าคือฮิปโปเครติสปู่ย่าตาทวดพ่อแม่หลานเลนรวมเป็นหมอเกือบหมดนะครับและเป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่เขาบอกว่าในสมัยก่อนนี่เขาเชื่อผีสางนางไม้เชื่อเทวดาเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อการสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าท่านบอกว่าอย่างนี้สู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาครับมันเพิ่งเห็นผลเมื่อประมาณสัก 7-80 ปีที่แล้วเนี่ยหลังจากมีการปลูกพืชปลูกผักปลูกอะไรต่อไอปลูกเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์ยิ่งมีแก็บแล้วก็โอ้โหส่งกินถึงปากเลยครับทำให้คนเป็นโรคเยอะเรารักษาโรคนี่ต้นเหตุเกิดจากพฤติกรรมคุณไม่แก้ไขพฤติกรรมฉีดอินซูลินมันจะหายได้ยังไงถ้าเป็นเบาหวานไม่มีใครในโลกนี้หายสักรายแต่ต้องฉีดชั่วคราวก็ยังดีนะครับถ้ามันสูงๆถึงไม่ฉีดคุณก็เด็ดก็ต้องเอาแผนปัจจุบันเป็นหลักแล้วเอาหลักของพระพุทธองค์ดูที่ต้นเหตุแล้วหลักของการแพทย์เมื่อ 2,000 กว่าปีฮิปโปเครติสตายเมื่ออายุ95เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยบอกว่าสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาครับสวัสดีครับ
1: ครับผมกล้วยวันนี้ยินว่าแปลกล้วยกินเป็นอาหารเสริมหรือยังไงนี่แหละครับผม
0: ครับครับเอาละคืออย่างนี้
1: อยากทานอยู
0: ่โอ้ยคุณเก่งมากเลยนะฮะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 66-67นี้แหละ
0: เอาตีสัก67น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
1: สูง173น้ำหนักก็80แล้วนะ80ขึ้นแล้วมันอ้วนหน่อยนะ
0: มันอ้วนเป็นปวดเข่าด้วยใช่ไหมเนี่ยอ
1: ะไรฮะ
0: เริ่มจะปวดเข่าแล้วเนี่ย
1: เริ่มนิดอ่ะข้างเข่าข้างขวาอะไรข้างซ้ายไม่เป็นไรข้างขวาเป็นนิดๆแต่ก็ออกกำลังกายเมื่อก่อนนี้ยืนเดินไม่ได้ค่อยนานแล้วถ้าออกกำลังกายไปแล้วมันก็โอเคอยู่ครับ
0: แล้วเคยฝันไหมว่าน้ำหนักเหลือสัก10กิโลได้ไหมเนี่ย เนี่ยเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
1: ไม่มี
0: เบาหวานไม่มีความดันไม่มีไขมัน
1: ตรวจแล้วก็มันก็ไอสุขภาพก็ดีอยู
0: ่ไม่เคยตรวจเลือดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
1: ตรวจเลือดครั้งสุดท้ายก็ตอนที่ผมไปผ่าตาก็ประมาณปีที่แล้ว
0: โอเค
1: ปีสองปีที่แล้วเนี่ย
0: เรามีเบาหวานความดันไขมันสูงไหมครับ
1: หมอเขาไม่ได้พูดอะไรนะเขาก็ตรวจเลือดเขาก็ว่าไม่ได้บอกอะไรเลย
0: เอาแล้วไปตรวจทำไมอ่ะ
1: ตรวจจะผ่าตาครับผม
0: โอ้เขาเจาะไปนิ้วหรือตรวจที่ท้องแขนครับเจาะที่ท้องแขนครับ
1: แขนครับแขน
0: นะฮะเจาะเลือดออกไปประมาณ10 cc ใช่ไหมครับ
1: ครับเจาะเยอะอยู
0: ่เขาตรวจหาค่าเบาหวานแล้วก็เช็คความดันไม่มีไขมันก็อาจจะไม่มีนะครับเมื่อไหร่ครับไปเจาะเลือดเมื่อไหร่ครับปีที่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ปีที่แล้วนี่แหละครับผม
0: แล้วก็ไม่ได้พบหมอทางอายุรกรรมเลยใช่ไหมครับ
1: ครับไม่ได้นั่นเลย
0: แล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าคุณเป็นโรคชนิดหนึ่งแน่นอนที่สุดคือโรคอ้วน
1: น่าจะใช่แต่เขาหมอไม่ได้บอกนะ
0: คืออย่างนี้
1: เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเลย
0: ไอเราบอกเราพยากรณ์ตายอันดับที่สองอันดับที่หนึ่งคือไม่รู้จักตัวเองอันดับที่สองคือโรคอ้วน
1: โอ้ผมชอบกินผักมากเลย
0: แล้วกินผักมากแล้วกินข้าวเยอะหรือเปล่า
1: อะไรนะ
0: กินข้าวเยอะกินข้าวเหนียวกินน้ำอัดลม
1: กินข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยผมชอบกินข้าว
0: ไอตัวแสบเลยเนี่ย
1: เ
0: นี่ยไ
1: อถ้ากินข้าวสวยอย่างนี้ผมชอบท้องเสียผมก็เลยไม่ค่อยกิน
0: ไม่ใช่ท้องเสียท้องเสียยังไงครับ
1: ก
0: ินไป
1: ก็ถ่ายบ่อยนะกินข้าวสวยตั้งแต่ผัดเกิดเลยมาผมไม่ค่อยกินข้าวจ้าข้าวสวยเลยกินแต่
0: เราเคยกินข้าวกล้องไหม
1: ข้าวกล้องไม่เคยกินครับ
0: เราเคยคุณรู้เปล่าว่าถ้าคุณไม่กินข้าวเลยก็ยังอยู่ได้รู้เปล่ามันจะเอาไขมันมันที่คุณอ้วนเพราะคุณกินข้าวเหนียวตอนเช้าอ่ะกินแล้วก
1: ็
0: ต่อให้คุณออกกำลังกายมันก็ไม่ลดนะครับถ้าคุณกินข้าวเหนียวสักสองก้อนใหญ่ๆอ่ะสองถุงอ่ะนี่คือกี่ถุงก็สามถุงสี่ถุงด้วยซ้ำไปเพราะว่าข้าวเหนียวเป็นยาเสพติดนะคุณรู้ป่ะ
1: ไม่รู้เลยคร
0: ับ มันไอ้
1: พ่อแม่มันชอบพากินข้าวเหนียวนี่แหละ
0: เป็นคนจังหวัดสายเป็นคนมหาสารคามบ่เป็นคนจังหวัดไหนครับ
1: ร้อยเอ็ดครับ
0: แม่ไกลเคียงกับพี่น้องกับมหาสารคามนะเนาะนี่ผมก็โคราชเลยโอ้ยมันกินข้าวเหนียวจิ้ม
1: กินทุกอย่างเวลาสับอะไรทุกอย่างเลย
0: แล้วผักก็ไม่เคยกินเท่าไหร่นี
1: ่ผักผมกินอยู่นะแต่มันไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีเพราะตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพ
0: คุณ
1: กรุงเทพ20กว่าปีแล้ว
0: คุณรู้ป่าวว่าคุณเป็นโรคอ้วนหรือเปล่า
1: ครับ
0: เป็นโรคอ้วนเนี่ยมันอาจจะ
1: น้องก็อ้วนทุกคนเลยนะ
0: ไม่ใช่ทุกคนกินข้าวเหนียวหมดไม่ใช่พันธุกรรมมันเกิดจากพันธุกินคุณจะไม่เชื่อคุณจะเอาเยี่ยงอย่างว่าพ่อแม่เป็นเบาหวานพ่อแม่เป็นโรคอ้วนคุณต้องอ้วนด้วยไม่ใช่พอกินข้าวเหนียวมันก็อ้วนทุกคนนะครับเนาะแล้วกินกี่มื้อฮะ
1: กินบางวันก็2บางวันก็3
0: เนี่ยเรากินข้าวเหนียวเป็นหลักใช่มั้ย
1: กินข้าวเหนียวเป็นหลักเลย
0: จบข่าวเลย
1: พอดีข้าวเหนียวหมดพอดีเลยวันเนี้ย
0: คืออย่างงี้อยู่โรงพยาบาลเค้าก็ไม่ซักถึงขนาดนี้ใช่มั้ยครับ
1: ครับไม่บอกอะไรเลยมีแต่ว่าผ่าก็ผ่าอย่างเดียวผ่าทั้ง4ครั้ง
0: ผ่าตาหรือเปล่า
1: ผ่าตา
0: เป็นต้อกระจกบวกกับต้อหินหรือเปล่า
1: เพราะว่าเส้นเลือดในตาขาดอะไรนี่ผมก็ไม่ดันเท่าไหร
0: ่มีชื่อภาษาอังกฤษไหมครับจะมาตาอะไรมันไม่รู้เรื่อง
1: ไม่มีเลยคร
0: ับ หมอได้บอกว่าผ่าเพราะอะไรเป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินหรือจอประสาทตาเสื่อมหรือ
1: จอต้อประสาทตาเสื่อมเลยต้อไอ้มันเส้นเลือดในประสาทตาขาดเขาอย่างเงี้ย
0: ถ้าเป็นจอประสาทตาเสื่อมหมอบอกว่าต้องตาบอดหรือเปล่าครับ
1: เขาก็ว่าบอดมันคงจะบอดแล้วแหละมันผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะข้างนึงอ่ะข้างเดียวมันเป็นข้างเดียว
0: โชคดีที่โทรติดรายการนี้นะไม่มีใครซักละเอียดถึงขนาดนี้หรอกครับผมไม่ซักว่าเรื่องส่วนตัวมือคุณมีเมีย2คนใช่ไหมครับผมไม่กล้าซักเมียอยู่ข้างๆกัน
1: ผมฟังอาจารย์พูด 2-3 วันนี้แหละ
0: ตอนนี้มองเห็นเป็นปกติแล้วครับแต่เราก็ไม่กล้าพูด
1: ข้างนึงมันก็ไม่เห็นนะครับแต่ข้างนึงมันเห็นปกติ
0: ยังโชคดีที่โตติดคุณอยากมองเห็นไหม
1: อยากมองเห็นทำไมไม่อยากมองเห็นอยากมองเห็นมากๆเลย
0: ขนาดบอดไปแล้วตั้ง60ปีก็ยังมองเห็นเลยผมไม่กล้าพูดเฉยๆเอาเชิญอาจารย์มาจำนันพูดต่อที่เขาผมพูดในกระเด็นครับเจนเลยครับก็สนใจหลายอย่างเขาไม่รู้จักตัวเองมากเกินไปครับเจนเลยครับ
2: คือไม่ใช่รู้จักไม่รู้จักตัวเองหรอกคือคนไข้เขาไม่รู้เขาไม่มีความรู
0: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้นการฟังรายการของเราเนี่ยที่อาจารย์ได้พยายามพูดอธิบายอะไรต่ออะไรเนี่ย มันจะได้ให้ความรู้เขาคนไข้เขาจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนะครับในเรื่องของความเสื่อมที่เกิดขึ้นเพราะอายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีโรคนู้นโรคนี้เข้ามารบกวนถึงแม้จะไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นความดันเป็นไม่ได้เป็นไขมันก็ตามนะครับแต่ก็ต้องมีความเสื่อมของที่เกิดขึ้นในมากน้อยของเส้นเลือดและน้ำเลือดนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาที่ตาอวัยวะตานี่เป็นอวัยวะที่ต้องการเส้นเลือดไปเลี้ยง 100% นะครับและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยการใช้งานเยอะๆการได้รับสารเคได้รับสิ่งกระตุ้นได้สารอนุมูลอิสระเนี่ยแล้วมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนของเซลล์สีในอวัยวะตาเนี่ยนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งไปตรวจคุณหมอเขาบอกว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมซึ่งจอประสาทตาเนี่ยเป็นตำแหน่งที่อยู่ด้านหลังของอวัยวะตาภาพที่เรามองที่ได้รับการสั่งการจากสมองเนี่ยมันจะผ่านจอตานะครับผ่านเลนตาด้านหน้าแล้วเข้าไปปรากฏภาพชัดที่จอประสาทตาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องสารเคมีคือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สีเนี่ยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของน้ำเลือดอะไรต่ออะไรตรงเนี้ยเพราะว่าอวัยวะตาเนี่ยที่จอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมันจะต้องมีเลือดแต่ยังเยอะมากเลยนะครับเพราะมันมีเช่นประสาทมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมแล้วถ้าคนไข้ไม่ได้ดูแลตัวเองเนี่ยความเสื่อมนิ่มก็จะเดินหน้าไปเรื่อยเลยแล้วก็จะทำให้คนไข้ตาบอดในที่สุดการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับแต่บางครั้งมันก็มีข้อจำกัดนะครับเพราะนั้นการใช้การรักษาแบบผสมผสานก็จะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้ตาด้วยเซลล์ที่อวัยวะตาเนี่ยไม่จะเป็นเซลล์ที่ตายเลยแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพกันได้เลยถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเซลล์มันยังมีอยู่มันยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่มีเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพเพราะนั้นถ้าเราสามารถฟื้นตัวได้เซลล์อ่อนที่เกิดขึ้นมาใหม่แทนเซลล์แก่เนี่ยมันแข็งแรงขึ้นเนี่ยก็สิ่งนี้อย่างมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นการใส่แว่นตาดำเวลาออกนอกบ้านนะครับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะถ้าเราโดนแสงเยอะๆโดนแสงอุลตราไวเลตเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมด้วยนะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือการใช้งานในชีวิตประจำวันก็ต้องใช้งานไม่เยอะนะครับถ้าเป็นคนปกติทั่วไปนั่งดูคอมทั้งวันนะครับนั่งดูไลน์ที่โทรศัพท์ทั้งวันเมียนั่งอยู่ข้างก็ไม่ยอมคุยด้วยเลยเล่นแต่ไลน์อ่านแต่ไลน์นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพฤติกรรมของคนในปัจจุบันและอนาคตนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคุณก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักด้วยแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือที่อาจารย์ศิริศักดิ์พูดได้บอกไว้ก็คือจะต้องลดน้ำหนักครับคนที่มีเจ็บไข้ได้ป่วยคนสูงอายุเนี่ยต้องไม่อ้วนเลยครับต้องผอมนะครับพอผอมปั๊บเนี่ยมันก็จะเดินได้นะครับมันจะเดินได้แล้วถ้าเราต้องการให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็เสริมอัดโปรตีนเข้าไปนะครับแล้วถ้าเราเดินได้เนี่ยสมองเราก็จะดีแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติถึงแม้ตาจะไม่แข็งแรงก็ตามคุณภาพชีวิตก็จะดีด้วยครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่รายการนี้ทำเนี่ยเราต้องการให้ความรู้นะครับคนไข้จะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องแล้วการใช้สมุนไพรซึ่งเป็นทางเลือกเนี่ยสามารถควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันซึ่งการรักษาแผนปัจจุบันเราก็ทิ้งไม่ได้เลยแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดมันก็ได้แค่นี้จริงๆครับ
0: อันนี้สรุปนะฮะคุณกินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็ไปตรวจน้ำตาลหลังอาหารด้วยนะครับ
1: คร
0: ับ พอตรวจดูค่าน้ำตาลก่อนอาหารเช่นคุณอดอาหารตรวจไขมันด้วยนะครับคุณควรจะอดอาหารสักประมาณ12ชั่วโมงนะครับเพราะว่าจะตรวจหาค่า LDL กระต่ายกิสลาย HDL แล้วก็ค่าท่อคอเลสเตอรอลด้วยนะครับคุณต้องตรวจค่าคุณมันต้องรู้นะฮะกินผัก 50% ตามด้วยผลไม้อีก 20% นะครับที่ไม่มีให้มีใยอาหารนะครับแล้วก็ต่อด้วยการกินโปรตีนที่ไม่มีการทอดนะครับมีพวกไข่พวกเห็ดพวกเป็ดก็เป็นโปรตีนนะครับต่อด้วยคาร์โบไฮเดรตคุณจะเป็นข้าวกล้องข้าวสองมือนะครับกับแปะกล้วยก็ปี้แปะกล้วยกล่องสีเขียวก็ตามที่เดียวครับ0625100560-9 0625100560-569
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงภาวะน้ำหนักเกินนะคะวันนี้ลดพุงลดโรคเสริมกันด้วยการทานไวเฮิร์บสัก1แคปซูลหลังมื้ออาหารมื้อหนักระหว่างวันไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญนะคะให้ข้าวแป้งน้ำตาลไม่เกิดการสะสมพลังงานในร่างกายไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันสูงถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราเรื่องการทำ AFI ฟรีนะคะจะสั่งซื้อพร้อมกับการทานแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่10คู่สายสั่งไปที่062 5100 560-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงรักหนึ่งครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาภาวะน้ำหนักเกินนะคะเป็นโรคอ้วนเส้นรอบพุงใหญ่เกินมาตรฐานท่านจะลดพุงลดโรคนะคะท่านต้องทำ IF ร่วมด้วยทานอาหารเป็นมื้อออกกำลังกายและหลังมื้ออาหารเนี่ยนะคะท่านทานไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสัก1แคปซูลไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินในร่างกายนะคะท่านที่อดอาหารในช่วงระหว่างมื้อเนี่ยจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาและถ้าท่านอดอาหารในช่วงระยะเวลา 12-16 ชั่วโมงเนี่ยใครที่มีเส้นรอบพุงใหญ่ต้องการลดพุงลดโรคนะคะมันก็จะไปดึงไขมันที่สะสมมาใช้ในระหว่างนี้เนี่ยนะคะถ้าใครอดได้16ชั่วโมงเข้าไปเนี่ยไขมันจะลดแล้วก็จะทำให้น้ำหนักตัวเราลดลงค่าเบาหวานความดันจะลดลงตามนะคะถ้าเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสัก1แคปซูลบรรจุ30แคปซูลขายในราคา260บาทนะคะและสำหรับท่านที่จะซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งมี30เม็ด260บาทกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟ1กล่องจะมี15ซองในราคานี้นะคะท่านสามารถที่จะสั่งซื้อไปที่คลินิกเวชกรรมของท่านจันทร์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์นะคะที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็081334แล้วก็64ตัวสวัสดีครับสวัสดีจ้า
4: ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
3: จากไหนครับเนี่ย
4: บางกรวยค่ะ
3: บางกรวยเนี่ย
4: อาจารย์ขาวันนี้ว
3: ัน
4: นี้หนูถามไม่ใช่เรื่องของหนูแล้วเพราะหนูถามอาจารย์จะหมดแล้วค่ะนี่จะถามของคุณสามีอะค่ะอาจารย
3: ์สามีอายุเท่าไหร่ครับ
4: สามีอายุ75ค่ะอาจารย์
3: 75น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: น้ำหนัก82ส่วนสูง170กว่าเนาะ
3: เขาเป็นโรคอ้วนแล้วนะฮะโรคหนึ่งเขาโรคหลงผงนะโรคอ้วนนะครับ
4: 180
3: นะ
4: 180ค่ะอาจารย์ขา
3: สูงเท่าไหร่ครับ
4: 72นั่นแหละ72 180กว่า
3: อ๋ออย่างนี้ก็ไม่ใช่หรอกอย่างนั้นนะคิดว่าเขายัง
4: แต่ว่าสามีเนี่ยก็ทานแปะกล้วยมาประมาณ4กว่าปีแล้วนะคะอาจารย
3: ์ครับครับ
4: แล้วเขารู้สึกว่าตอนนี้แกบอกว่าแกอะมันเกิดจากอะไรหรือว่ายังต้องกินแปะกล้วยต่อหรือไม่หรือว่าหยุดกินก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย
3: ์เขากินแปะกล้วยสังเกตดูนะฮะหลอดเลือดในแปะกล้วยมันมีหน้าที่ทำให้หลอดเลือดมีอีลาสติกซิตี้คือมีแรงยืดหยุ่นดีไม่ตีบไม่แตกง่ายทำให้พลาคที่ไปเกาะที่ท่อเลือดด้านในเนี่ยมาลายหายไปสิ้นนะครับทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีแค่นี้แหละปฏิพีในร่างกายของเราเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์ซึ่งมีกว่า 7-80 ล้านเซลล์ได้รับอาหารเพียงพอร่างกายเขาแข็งแรงแล้วสายตาเขาก็ดีขึ้นความจำเขาก็ดีขึ้นหูแว่วเขาก็ดีขึ้นภูมิแพ้ถ้าเราหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้แล้วก็กินแปะกล้วยเขาก็จะมีอาการทุเลาแอนติเจนแอนติบอดีมันแก้ไขที่ปลายเหตุนะครับต้องแก้ไขด้วยระบบภูมิคือความแข็งแรงของร่างกายครับเขามีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
4: โรคประจำตัวก็คือความดันค่ะอาจารย์
3: ตัวบนตัวล่างเท่าไหร่ครับ
4: ความดันตอนนี้ก็คือช่วงนี้วัดอยู่ก็คือ130130แต่คุณหมอก็ให้วัดอยู่ประจำนะคะอาจารย์
3: คือความดันที่สำคัญที่สุดจะมีคนประมาณสัก4ล้านคนที่ไปรักษาที่โรงพยาบาล กินยาความดันเดินไม่มีความดันนะครับเขาเรียกว่าไบโคดไบโคดเป็นว่าเสื้อกล่าวขาวๆนะครับเป็นทั้งหมด
4: คนจะมา135
3: อะไรฮะ
4: 135-75ความดัน
3: แล้วก็ดีขึ้นเนี่ยอายุขนาดนี้135ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับ
4: 135ตัวล่างก็คือ75
3: ก็ดีแล้วเนี่ยไม่เกิน90
4: ทานยาความดันอยู่นะคะอาจารย
3: ์ก็กินต่อไปนะครับไม่ผิดกติกาอะไรนะครับต้องกินต่อจะหยุดนะครับความดันที่เกิดสโตรกขึ้นมาเนี่ยมันหยุดเส้นเลือดในสมองตีบแตกง่ายๆนะครับนะแล้วค่าแอลความดันปกติคุณต้องกินยาต่อคุณอย่าหยุดเป็นอันขาดนะครับเหมือนกับนักร้องบางคนเนี่ยเขาไม่ยอมกินยาความดันปรากฏว่าเกิดสโตรกขึ้นมาทั้งที่วิ่งวันละ10กิโลอ่ะมันไม่ใช่ฮะอันตรายอย่างมากๆนะครับความดันแล้วก็แค่ LDL เท่าไหร่ครับ
4: LDL เขา
3: ได้กิน
4: น่าจะไม่เยอะอาจารย
3: ์เขาได้กินยาในกลุ่มสเตตินอยู่หรือเปล่าครับ
4: อะไรนะคะอาจารย์
3: เขาได้กินยาลดไขมันหรือเปล่าครับ
4: ลดไขมันเอาทานค่ะทานค่ะอาจารย
3: ์อืมค่า LDL เท่าไหร่ฮะ
4: จะ
3: ดู
4: ก่อนว่า
3: เนี่ยคืออย่างนี้นะคือที่ผมซักอย่างนี้ต้องการให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักผลหลักและผลแลบคุณต้องแก้ไขด้วยตัวเองซะก่อนนะครับเพราะว่ายามีส่วนช่วยนิดหน่อยท่านเองแหละครับการช่วยตัวเองเหมือนกับคุณขับรถไปที่นครสวรรค์เนี่ยขับจากกรุงเทพคุณเติมเต็มถังแล้วพอถึงนครสวรรค์
4: เอาไม่ได้ตรวจมาเลย
3: โอ้ไม่ได้ตรวจ
4: แต่หมอไม่ได้ตรวจเลย
3: ทำไมเขาไม่ตรวจอ่ะ
4: น่
3: า
4: จะเขาไม่มีเยอะไม่มี
3: การตรวจพวกไขมันพวก LDL พวกไตรกลีเซอไรด์ HDL ทอทอลคอเลสเตอรอลเนี่ยคุณต้องอดอาหารประมาณสัก12ชั่วโมงนะครับถึงจะได้ผลที่แท้จริงนะครับนะพอตรวจเลือดเสร็จก็ทิ้งไปสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยตรวจไขมันต่อก็ได้ครับต่อ
4: มาเขาไม่มีเลย
3: แล้วให้ยาลดไขมันมากินหรือเปล่าครับ
4: ลดไขมันลดทานทานมานานแล้วเนาะยาลดไขมันใช่ไหม
3: ไม่ต้องตรวจ
4: ไขมันทานค่ะอาจารย
3: ์คืออย่างนี้นะการลดน้ำตาลหรือให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยเหมือนคุณขับรถนะครับคุณขับรถเนี่ยกลัวทั้งคนเป็นเบาหวานด้วยเป็นโรคอ้วนด้วยนะครับคุณกินแต่ยาเนี่ยมันจะเอาน้ำตาลหรือไขมันจากที่หนึ่งไปฝากไว้อีกที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณขับรถไปจากกรุงเทพไปแค่นครสวรรค์น้ำมันมันหายไปไหนน้ำมันมันก็ถูกดูดไปที่กระบอกสูบเสื้อสูบแล้วก็มีหัวเทียนคอยสปาร์คบวกกับมีออกซิเจนในอากาศมันระเบิดขึ้นมามันทำให้หมุนล้อได้ใช่ไหมครับการลดโดยวิธีที่ดีที่สุดลดน้ำตาลและลดไขมันลดที่ดีที่สุดคุณต้องออกกำลังกายนะครับลดที่ดีสุดคุณต้องออกกำลังกายนะครับนะถ้าคุณไม่ออกกำลังกายเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับยังคุณเป็นเบาหวานเนี่ยคนฉีดแต่อินซูลินเนี่ยแล้วมีใครในโลกนี้หายจากเบาหวานเพราะฉีดอินซูลินบ้างครับไม่มีใครในโลกนี้หายแม้แต่รายเดียวเพราะมันเอาน้ำตาลจากที่หนึ่งเนี่ยไปเก็บไว้ในตับไขมันพอกตับเก็บไว้ในพุงกะทิคุณเนี่ย
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ถ้าคุณออกกำลังกายเนี่ยมันก็หายเหมือนกันพุงกะทิเนี่ยมันไม่ได้ฝากมันจะเบิร์นเหมือนกับคุณขับรถยนต์เนี่ยจะไปเชียงใหม่คุณต้องเติมน้ำมันที่นครสวรรค์ใช่ไหมแล้วน้ำมันมันหายไปไหนน้ำมันมันจะแปรรูปเป็นพลังงานครับทำให้คุณวิ่งได้เดินได้คือการออกกำลังกายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกินยาลดน้ำตาลในเลือดคือการฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคควาดไม่มีใครในโลกนี้หายจากเบาหวานแม้แต่รายเดียวและโรคอ้วนด้วยนะครับคุณกินยาฉีดยายังไงความอ้วนก็ยังปรากฏอยู่แต่ถ้าคุณมีการออกกำลังกายนี่คือการแก้ไขที่ต้นเหตุที่แท้จริงและเบาหวานหายได้ครับฟังอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครในโลกนี้เป็นหลายร้อยล้านคนเนี่ยที่หายจากเบาหวานรวมทั้งโรคอื่นๆ NCD ด้วยโดยแค่กินยา โดยนั่งเป็นอะแปะอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณจะตายคาอินซูลินคุณจะตายคากลูโคฟาสนะครับถ้าคุณไม่ออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนอินซูลินมันจะเอาน้ำตาลจากที่นึงไปเก็บอีกที่นึงแต่ถ้าคุณออกกำลังกายนะเหมือนคุณขับรถจนอะสสารมันไม่หายไปจากโลกน้ำตาลไม่ได้หายไปจากโลกไม่ได้หายจากตัวคุณแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายโดยการเบิร์นเผาแฟตตี้แอซิดเผาพวกกลูโคสโดยการออกกำลังกายและคุณต้องกินอาหารที่มีความหวานน้อยหรือไม่หวานเลยเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดน้ำตาลมันจะได้เผาง่ายๆจริงหรือเปล่า
4: ค่ะ
3: นี่คุณแก้ไขที่ปลายเหตุแต่ไม่มีใครพูดถึงว่าเบาหวานความดันไขมันโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมันหายได้โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมไอ้ตัวแปลกกล้วยมันช่วยไม่ให้คุณตีบแตกตันที่หลอดเลือดท่อเลือดคุณถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลเนี่ยบางทีเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปมันดีเกินไปคุณต้องกินในส่วนที่คุณน้ำตาลหลังอาหารถ้าผู้ฟังต้องการลดน้ำหนักเพื่อรักษาเบาหวานนะครับทำ IF นะครับขอเวลา4เดือนเบาหวานคุณหายครับโรคอ้วนก็หายด้วยนะครับคุณกินผักก่อนสัก 50% หลายหลักชนิดสังสีเขียวสีถ้าไม่เป็นโรคไตสีเขียวจัดๆก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นโรคไตระวังการเกิดโพแทสเซียมมันกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงนะครับ
4: อาจารย์ขาทีนี้หนูจะถามว่าคุณสามีหนูเนี่ยที่ถี่ข้นน่ะตอนเช้าเนี่ย
3: อะไรข้น
4: ข้นค่ะ
3: ปัสสาวะข้นใช่ไหมฮะ
4: ใช่ถี่ข้นข้นมากทีเนี้ย
3: ไอ้ข้นคืออะไรข้นคืออะไรครับ
4: ข้นคือมัน
3: สี
4: มันเหมือนเป็นตะกอนมันสีเข้มมากเลยอาจารย
3: ์คุณไปตรวจปัสสาวะหาค่าอัลบูมินดูหน่อยเขาเรียกว่าไข่ขาวนะครับแสดงว่าโปรตีนจะมีปัญหานะครับกินโปรตีนมากไปเขามีปัญหาเรื่องไตหรือเปล่าคุณต้องไปตรวจค่า EGFR กับค่าครีตินินครับปัสสาวะคุณอาจจะมีหลายสาเหตุเช่นภาวะดื่มน้ำน้อยขาดน้ำการติดเชื้อหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือภาวะที่ร้ายแรงกว่านั้นคือเป็นนิ่วในไตแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องน่ากังวลแต่ว่าถ้าเราเอาใส่ใจอย่างอื่นนะครับก็ควรจะดูแลตัวเองดื่มน้ำให้เพียงพอดูแลสุขภาพให้ดีนะครับออกกำลังกายนะแล้วก็ดูว่าคุณไปตรวจปัสสาวะหน่อยว่ามีค่าอัลบูมินอยู่กี่เซลล์ต่อซีซีนะครับนะแล้วต่อฟิลไม่ใช่ต่อซีซีนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะฮะภาวะปัสสาวะคุณมันอาจจะเกิดจากมีฟอสเฟตตกผลึกในปัสสาวะมากเกินไปก็ทุกเกินต่อความเป็นกรดเป็นด่างมีกรดยูริกในปัสสาวะสูงเกินไปก็ได้หรือร่างกายกินน้ำน้อยหรือมีไขมันอยู่ในปัสสาวะหรือมีสารพวกเขาเรียกว่าชาเลตในปัสสาวะสูงเกินไปมีโปรตีนไข่ขาวไงโปรตีนอัลบูมินไงรั่วในปัสสาวะเนี่ยต้องไปตรวจนะฮะใช่ไหมฮะกินน้ำน้อยหรือเปล่าเขาออกกำลังกายมากมีเหงื่อมากทำให้ปัสสาวะเข้มข้นหรือเปล่านะครับเนี่ยมันมีหลายสาเหตุการตรวจเลือดมันจะรู้กันเกือบทุกอย่างหรือภาวะการติดเชื้อก็ได้มีพวกน้องในแท้น้องในเทมหรือเปล่าสารพัดนะครับเนี่ยผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับก็คุณจะไปตรวจด้วยนะครับตรวจปัสสาวะก็ได้
4: เขาทานแปดกล้วยอยู่เนี่ยเขาก็ยังทานต่อได้
3: ทานต่อได้เลยไม่เกี่ยวกันครับมันทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีท่อเลือดยาวแสนกว่ากิโลนะครับมันมีแรงยืดหยุ่นที่เรียกว่าอีลาสติกที่ทุกคนควรจะกินนะครับแล้วทำให้น้ำเลือดมีความใสอายุเกิน 40-50 คุณจะกินแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยเช้า2เย็น2นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยเกิดอุบัติเหตุคือเรียกว่าสโตรกนะฮะสโตรกเกิดจากลิ่มเลือดอุดตันซึ่งไม่มีแลบตรวจไม่เจอครับการกินแปะกล้วยเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันนะครับมันจะละลายลิ่มเลือดที่เรียกว่าลิ่มเลือดมันเกิดจากไขมันรวมกันนะไขมันรวมกันเยอะๆมันตกตะกอนแล้วมันจะไหลไปอุดถ้าไม่อุดท่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจคุณกลับบ้านเก่าง่ายๆนะครับบางทีไม่ต้องบางทีออกกำลังกายดีๆเนี่ยร่างกายก็ดีอะไรก็ดีเป็นนักกีฬาแมนยูยังทำไมตายคาสนามล่ะลิ่มเลือดอุดตันไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ป๊อกขนาดอยู่ในโรงพยาบาลกันแม่ผมไงเตรียมตัวจะออกจากโรงพยาบาลนะที่โรงพยาบาลรามคำแหงอายุแค่ไม่มากอีก2 ปีครบร้อยแล้ว 98เตรียมตัวแล้วลิ่มเลือดอุดตันขนาดลูกชายผมซีแงกับหมอทางหัวใจนะแล้วก็แฟนเขาก็เป็น MRI Cardio เนี่ยได้แต่ภาวนาว่าให้มันหลุดไปซะหลุดจากการอุดตันไปซะบอกว่ามันไม่หลุดไม่หลุดก็ต้องตายสิครับผ่าตัดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แต่พูดทางสารนังกชามีส่งวิญญาณล่วงหน้าเพราะนั้นการกินแปะกล้วยก็สำคัญนะครับมันทำป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันซึ่งผลแลบผลเลือดทุกอย่างปกติหมดเป็นนักกีฬาด้วยมันนี่ยารักษาจริงๆนะครับคุณเห็นเคยนักกีฬายอโยงหรือใครต่อใครเนี่ยหัวใจวายตุบตุบตุบตุบลิ่มเลือดอุดตันแก่ทั้งนั้นแม้ทั้งนักกีฬาวิ่งวันละ10กิโลเนี่ยเป็นนักร้องนักแสดงด้วยนะครับลิ่มเลือดอุดตันดีนะไปแก้ไขทันเนี่ยเขาไม่ตายแต่เขาพิการไปต้องหลายปีอะไปข้างหนึ่งอะนะครับอุดตันที่สมองไง
4: ตอนนี้แกจะทานอยู่วันละ2เช้า2เย็น2
3: พอแล้วพอป้องกันไว้พอแล้วนะครับมันถูกด้วยแล้วอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยแล้วเราเป็นเป้านิ่งให้เขาถามมาว่ากินแปะกล้วยเนี่ยมันดีไม่ดีจะได้ประชานกันได้นะครับแล้วคนที่แนะนำเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อแผ่นดินคือศาสตราจารย์นายแพทย์อนุวัฒน์ลิ้มสุวรรณเป็นผู้ไปตรวจเอดHIV เป็นคนแรกของประเทศไทยส่งไปตรวจที่อเมริกาเนี่ยนะครับกูจะรู้ผลเนี่ยแล้วเป็นคนที่แนะนำเอาแปะกล้วยมาสู่ประชาชนครับเนี่ย
4: ให้แกไปตรวจเรื่องทางเดินปัสสาวะ
3: ใช่ๆขนาดอย่างนี้พูดผลอย่างนี้คุณเข้าใจใช่ไหมฮะว่าการตรวจผลแลบเนี่ยคุณต้องจำให้ได้ครับเดี๋ยวนี้คุณมีลุงชื่อว่า Google เนี่ยคุณถามได้หมดเลยเดี๋ยวนี้มี IT ด้วยมันอธิบายได้ละเอียดเหมือนกับคุณเลคเชอร์ในมหาวิทยาลัยอ่ะ
4: ค่ะ
3: คุณมี IT คุณไปดูซิให้เด็กๆมันสอนให้แล้วคุณแค่พูดมีไมโครโฟนเล็กๆอยู่บ่าวหวานปั๊บเดียวมันจะออกมาเป็น10หน้าเลยแล้วคุณจะให้เขาพูดก็ได้กดปุ่นปุ๊บมันจะพูดอธิบายฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เดี๋ยวนี้คุณจะอ้างว่าไม่รู้เล่นมือถือไม่เป็นไม่ได้แล้วครับไม่ใช่ดูแต่ TikTok ขำมันลามกขำบ้างลามกบ้างสัปดนบ้างดูหนังโป้บ้างแทงหวยบ้างอะไรบ้างไม่ดูในสิ่งที่คุณจะสัมผัสกันว่าเป็นยังไงเราต้องการให้คนมีความรู้และความรอบรู้ครับอย่างนั้นคนเก่งๆเนี่ยเขาไม่มาทั้งหมดแล้วครับนี่ยังอันๆไปเนี่ยเฮ้ยศาสตราจารย์กิตติคุณในแพทย์จรัสเพื่อนซีเขาทุนคิงอะปาสิกซิจิลี่อะเฮ้ยมึงว่างมาเว้ยมาช่วยกันขายแปะกล้วยหน่อยเว้ยก็บอกว่าเฮ้ยกูเรียนทรัพยากรคิงกูทำอะไรไม่ได้เว้ยโอ้ยละเถอะไอ้หัวโขนเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีแล้วครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เก่งไงแต่เราอาศัยคนเก่งเขาอยู่เคียงข้างเราเนี่ยเราก็ไปจำขี้ปากเขาบ้างดูจากตำราบ้างอะไรบ้างมันอ่านพอๆกันนะครับแต่การถ่ายทอดให้คนทำตามนี่โดยไม่ต้องเสียเงินนี่ไม่มีใครทำ IF แบบไทยๆเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์อ่ะกินผักก่อนสัก 50% ตามด้วยผลไม้อีก20ผลไม้ที่มีกากใยหวานนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวผักเนี่ยเป็นตัวดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันและดูดซับสารพิษทำให้กับการขับถ่ายสบายใช่ไหม 50% ผักอะไรก็ได้บูมั่วนะครับเนี่ยกินไปเถอะแล้วผมพูดอย่างนี้ผมได้อะไรขึ้นมานอกจากได้หัวใจคนทั้งประเทศไทยมันก็จะเดี๋ยวนี้ฝรั่งมันเอาทำแบบเรานะถ้าคุณกินข้าวราดแกงก่อนคุณไม่ต้องทำไอเอฟไม่เสียเวลาแล้วครับมันจบตั้งแต่คุณอ้าปากแล้วเพราะมันไม่ขึ้นเวทีโดยไม่ใส่กระจับเนี่ยคุณกล้าไหมบัวขาวกล้าไหมแน่จริงกล้าสิเขาไม่กล้าหรอกครับเขากลัวจุดสำคัญของเขานั่นคุณกินผักก่อนเหมือนกับคนเจ้าชู้เวลานอนเขาใส่กระจับอ่ะใช่ไหมนี่แหละเหมือนนักมวยอ่ะเขากลัวนะฮะเพราะนั้นคุณต้องกินผักก่อนนะครับถ้าคุณกินข้าวหมูแดงก่อนเลิกคุยเลยฮะเลิกคุยเลยเพราะมันน้ำตาลขึ้นกระฉูดแล้วอย่างคุณเป็นเบาหวานเกิน200-300แล้วถ้าคุณกินผักก่อนนะน้ำหนักมันจะลดนะฮะกินผักกินผลไม้กินด้วยโปรตีนตามด้วยโปรตีนที่มีการทอดมีการสังเคราะ แหนมฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์ห้ามกินได้เฉพาะไข่กินไข่แดงไข่ขาวมา 4-5 ลูกก็กินได้ครับไม่อ้วนนะครับแล้วก็กินไก่กินอกไก่ที่ไม่ทอดกิน KFC เนี่ยคุณเอาไอ้ที่เขาทอดๆกรอบๆอร่อยๆแล้วออกให้หมดเลยแล้วตามด้วยโคลสลอที่มีนั่นน่ะอย่าไปกินน้ำอัดลมอย่าไปกินไอ้น้ำจิ้มมันจากอะไรจากน้ำซอสศรีราชาคุณอย่าไปเชื่อมันใส่น้ำตาลเยอะคุณกินอกไก่อย่างเดียวนะครับไอ้ที่เป็นแป้งๆนี่เอาทิ้งให้หมดอย่าให้หมากินนะเดี๋ยวหมาอ้วนเป็นเบาหวานเขาจะคุณจะบาปนะครับเปรียบเทียบอย่างเงี้ยแล้วกลัวอะไรแล้วมันเป็นความจริงอย่างนั้นน่ะแล้วอันดับสุดท้ายเนี่ยต้องกินข้าวที่หลังกินแป้งที่หลังควรเป็นข้าวโอ๊ตข้าวกล้องถ้าอ้วนมากๆ okay, ไม่ต้องกินก็ได้ครับ okay. เออมันไม่ตายหรอกไม่มีใครตายในโลกนี้หมาข้างถนนเคยอดอาหารตายไหมแต่คนเป็นมันอ้วนมันกินมากเกินไปจนเป็นหลายโรคจนตายอ่ะไม่มีใครตายถ้าคนเป็นโรคขาดอาหารในประเทศไทยที่ไปโรงพยาบาล 70% เนี่ยเป็นโรคที่กินมากเกินไปขาดการออกกำลังกายแล้วคุณยังแก้ไขให้ยามันฟรีอีกทั้งๆรู้ว่ามันไม่หายอ่ะแต่เราก็ไม่กล้าพูดแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นนะฮะงบประมาณปีนึงเกือบ 300,000 ล้านน่ะให้ยาฟรีก็ไปทิ้งเขาทำ IF ได้ยาช่วงแรกก็ต้องกินก่อนน้ำตาลขึ้น 2-300 คุณไม่ฉีดอินซูลินคุณก็เดซาโบเล่สิครับไฮเปอร์โรคความดันไขมันตามมาอุตลุดนะครับคุณต้องเอาความจริงไปสู่ประชาชนการทำ IF อินซูลินก็ไม่ในโลกนี้ไม่มีใครหายไม่แต่รายเดียวเพราะฉีดอินซูลินต้องโทรศัพท์เข้ามารายการสิครับว่าคุณไปกินกูโคฟาหรือฉีดอินซูลินหรือกินยาขับปัสสาวะทำให้เบาหวานหายขอเวลา4เดือนว่าเบาหวานคุณจะต้องหายครับหายโดย A1C ต่ำกว่า 6.5 หลังจากหยุดยาไปแล้ว3เดือนยาไปปัจจุบันแล้วมีใครกล้าพูดอย่างนี้บ้างครับแปลกล้วยจำเป็นต้องกินเพราะว่ากลัวคุณเดซามอลเล่หลอดเลือดน้ำเลือดต้องไม่ตีบไม่แตกง่ายน้ำเลือดต้องมีความใสไหลเวียนได้ดีทุกอย่างมันก็เลยดีวุ้นในตาเสื่อมก็ดีขึ้นหูแว่วก็ดีขึ้นเส้นเลือดขอบก็ดีขึ้นบริโภคเม็ดเนี่ยเราเปิดสดๆให้คนโทรมานี่ถ้าไม่แน่นจริงอะถ้ากลัวตายก็อย่าไปทำรายการวิทยุเลยจริงหรือเปล่าผมสั่งเสียไปแล้วผมจะเลิกทำรายการวิทยุถ้าคุณไม่ทำตามผมขอร้องคุณวัดเจริญวัดซีกันเซ็นทรัลเฮ้ยขอที่ทอสคาน่าที่เขาใหญ่สัก10ตารางวาจะวะจะเอาไปตั้งกระท่อมเล็กๆกระท่อมคนจนกินข้าวมื้อเดียวอ่ะ
4: ค่ะอาจารย์ค่ะงั้นก็โอเคค่ะขอบคุณมากเลย
3: นะครับลองกินแปะกล้วยดูนะครับสวัสดีครับ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกติดตามรับฟังนะคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งมีท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์ท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดานะคะมาตอบปัญหาสุขภาพให้ความรู้ความเข้าใจนำไปดูแลปฏิบัติตัวเองเมื่อเกิดภาวะการเจ็บป่วยการใช้หยูกยาต่างๆนะคะการปฏิบัติตัวเองเมื่อเกิดภาวะโรคต่างๆที่ตามมานะคะถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้ที่081-334-6666ส่วนท่านที่จะไปพบคุณหมอชำนาญไปตรวจร่างกายไปตรวจเช็คสุขภาพคุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะถ้าสามารถสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บ จากคลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันอยู่สี่แยกไฟฉายค่ะตรงข้ามคอนโดสูงตรงสี่แยกไฟแดงนะคะจะสั่งซื้อโทรศัพท์ไปที่062 5100 560-569

0: โลตัสบางซื่อค่ะโลตัสบางซื่อนะเดี๋ยวนี้ไปไหนต่อไปไหนนะศูนย์การค้าคนก็น้อยช่วยๆอุดหนุนแม่ค้าแม่ขายหน่อยนะเขาจะผูกคอตายอยู่แล้วแต่ละคนแต่ละคนนี่นะครับนี่อาศัยมากินแปะกล้วยมันก็คลายจากความกลุ้มเนาะตามจริงเนี่ยเราไม่ค่อยมีเนี่ยถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสกินผักนี่ถูกที่สุดปลาที่ชาวนาชาวไร่เขาจับมานี่ก็ราคาไม่กี่ตังค์ไหนนะ
1: ปลาไซมอนกินได้ไหมคะ
0: โอ้ยดีโอ้โหนี่ปลาคืออย่างนี้นะอะไรดีไม่ดีเนี่ยจะอ้างว่าเราไม่รู้ไม่ได
1: ้
0: เขาเดี๋ยวนี้เขามีทั้งไอทีเอ้าก็งงอีกคืออะไรวะนะครับเขามีทั้งไอ้ Google มีทั้ง YouTube มีทั้งยังจะฟังเรื่องอะไรตัวมีอะไรเดี๋ยวนี้เขาต้องค้นคว้าเองแล้วนะครับว่าเป็นยังไงค่าไขมันเป็นยังไงค่าความดันเป็นยังไงเนี่ยเมื่อก่อนนี่โอ้โหกว่าจะไปหาตำรานะยิ่งไปค้นในห้องสมุดทั้งรามาจุราศรีราชนะครับก็ไปนั่งกว่าจะค้นรู้การรู้ว่าทำยังไงถึงแข็งแรงเดี๋ยวนี้คุณก็ถามลุง Google ดูสินี
1: ่
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อะไรคะ
0: อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ครับ
1: อายุตอนนี้ย่างก็75แล
0: ้
1: วค่ะ
0: อ๋อยังสาวอยู่นะฮะหรืออีกต้อง25ปีครบ100เนี่ยนะฮะยังดีนะฮะน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนักตอนนี้เหลือประมาณ39เองอะ
0: แล้วสูงเท่าไหร่ครับ
1: ร้อย
0: ห้าหนึ่
1: งค่ะ
0: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนก็ดีแล้วนะครับเราเมื่อก่อนนี้หนักกี่กิโลฮะ
1: แต่ก่อนนี้มันจะสูง165แต่ตอนอายุประมาณน้ำหนักประมาณ51ค่ะ
0: เออก็ดีแล้วที่ไม่อ้วนนะ
1: แต่ตอนนี้ถึงแล้วตอนนี้น้ำหนักเหลือนิดเดียวน้ำหนักเหลือ39แล้วก็น้อยมากเกินไปอ่ะ
0: คืออย่างนี้ถ้าน้อยมากเกินไปแสดงว่าเราหนึ่งเราต้องออกกำลังกายต้องกินโปรตีนให้มากนะครับนะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าคุณก็เปิดดูใน Google ว่าโปรตีนคืออะไรหรือคนน้ำหนักผอมเนี่ยหรือน้ำหนักน้อยเนี่ยคืออะไรนะครับมันจะให้รายละเอียดเหมือนมีหมอมานั่งเลคเชอร์อยู่ข้างๆแล้วก็เขาจะให้รายละเอียดได้มากกว่านะครับมันแล้วมันไม่ลืมด้วยเปิดจะให้เขาพูดก็ได้อยู่
1: เ
0: น
1: ี่ยแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยมันไม่ค่อยมีแรงเดินเพราะคุณบอกนะช่วงล่างเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากเลยเห็นว่าฟังดูว่าเขาบอกแปะกล้วยกินแล้วมันหายเดินได้
0: เดี๋ยวนะไอ้ตัวซึมไพรแปะกล้วยคุณอย่าไปคลั่งใครนะครับเพราะมันดีอยู่แล้วอย่าไปยกยอมันมากเดี๋ยวมันจะเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าในสมุนไพรพูดถึงแปะกล้วยนะครับไอภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเก่งโก้บิโลบ้าเนี่ยนะครับเขาเอาใบมันไปสกัดนะครับไม่ใช่ว่ากินแต่ใบแปะกล้วยต้นแปะกล้วยรากแปะกล้วยโดยไม่มีการสกัดนี่หรือไปซื้อเตเนี่ยใบแปะกล้วยมาต้มแทนน้ำชาเนี่ยก็ไม่ได้มันมีสารมีพิษอยู่นะครับเขาจะต้องเอาใบแปะกล้วยไปสกัดซะก่อนนะครับว่าให้ได้สารที่บริสุทธิ์มากที่สุดคือฟลาโวนอยด์กับเทอร์พีนอยด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปะกล้วยเหมือนกันแต่ว่าใส่กล่องก็เหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่ข้างในมันไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามขอให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์มันปลอดภัยกว่าโดยไม่ต้องเสียสตางค์นะครับเอา
1: หนูพี่นอนโรงพยาบาลหลายคนแล้วค่ะบางที3วันเข้าไปทีนอน 5-6 วันแล้วกลับมาแล้วก็พอไปนั่นอีกก็เป็นอีกเขาไปนอน
0: เราหมอบอกว่าเป็นโรคอะไรครับ
1: เขาบอกว่าเป็นความจำจะเริ่มเสื่อมเป็นอะไรคาริสันอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเหมือนกัน
0: ก็อ๋อเป็นโรคแห่งความเสื่อมนะ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: แล้วมันรู้สึกว่ามันจำอะไรไม่ค่อยได้หลงลืมหรือ
1: ใช่ลืมบางทีไปวางของไว้นิด
0: โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นค่อยๆแก้ค่อยๆแก้นะค่อยๆแก้นะ
1: เขาบอกว
0: ่
1: าเบาหวานมันขึ้นตามกินลูกตาดำแล้ว
0: แล้วมีเบาหวานค่าน้ำตาลเท่าไหร่ครับ
1: น้ำตาลก็ประมาณ200ฝ่านะคะ
0: โอ้ต้องฉีด

0: อินซูลินหรือกินยาเช้าเย็น
1: ตอนแรกฉีดอินซูลินเป็นอย่างหนักขึ้นเนาะ
0: คืออย่างงี้นะ
1: จ้ะก็ฉีดไปแล้วก็น็อก
0: คืออย่างงี้ถ้าน้องยาเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์นะเบาหวานนี่หายได้ครับแม้ทั้งกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดจากน้ำตาลสูงๆเนี่ยเบาหวานบางคนเป็นช่วงแรกๆมันจะมีน้ำหนักเยอะนิดนึงนะครับเป็นนานๆก็ทำน้ำหนักมันก็ผอมกร่องกร่องได้นะครับ
1: ผอมมากเลยผอมจนแบบมันไม่เหมือนที่ตัว
0: ไม่ใช่มันแก้ตัวได้ครับมันแก้ตัวได้ไอการที่เราผอมมากเนี่ยคุณต้องไปหาสาเหตุไปการตรวจเลือดเขาว่าเราขาดอะไรเราเกินอะไรเราน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยมันก็สูงมากขนาด200กว่านี่มัน
1: แต่ก็ให้เลือดตลอดเขาบอกว่าหนูไม่มีเลือดในตัวค่ะเลือดหมดเขาบอกว่าเลือดมันจางแต่มันกรุ๊ปเอนะคะ
0: เอาละคุณก็เอาละคนที่มีเบาหวานน้ำตาลสูงๆเนี่ยทำให้เกิดโรคอะไรคุณก็เปิดดูในอันนี้ไม่ได้สอนนะครับสอนให้ท่านได้รู้จักอย่างคร่าวๆจะอ้างว่าใช้มือถือไม่เป็นไม่ได้นะครับนะคุณก็เข้าไปใน Google บอกว่าน้ำหนักตัวน้อยผิดปกติน้อยน้ำตักตัวน้อยแล้วก็น้ำตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงต้องฉีดอินซูลินเบาหวานเกิน 2-300 ขึ้นไปเนี่ยจะทำให้เกิดโรคอะไรนะครับ
1: 200
0: เนี่ยก็มีข้อเดียวกันเลยครับอันตรายอย่างมากๆกันเลยนะครับ
1: หนึ่ง
0: ทำให้เนี่ยสูงมากควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการนี่ว่ากันตามตำราเลยนะครับนะแล้วคุณต้องจำไว้ว่าเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับเบาหวานนี่หายได้ครับและไม่มีใครในโลกนี้หายจากเบาหวานโดยการฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาตหรือกินยาขับปัสสาวะเพราะว่าโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมไม่มีใครที่ฉีดอินซูลินหรือกินยาลดตัวเลขทั้งหลายแหล่หลายๆยี่ห้อที่ดังๆก็มีหลายๆยี่ห้อไม่มีหายสักรายหนึ่งแต่ถ้าทุกคนนี่นะครับผมพยายามจะย่อให้ย่อที่สุดเลยนะครับเราต้องรู้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยควรจะทำยังไงไอ้โรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมนะครับไม่ชอบกินหวานกินน้ำตาลสูงไม่หิวก็กินของจุกจิกกินทั้งวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งของทอดของทอดของที่มันกรอบกรอบนี่กรอบกรอบไอพวกอยู่ในถุงตามเซเว่นเนี่ยกรอบกรอบนี่ไอตัวแสบเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองฟังนิดนึงนะครับถึงแม้ท่านผู้ฟังไม่เป็นเบาหวานความดันก็ตามนะครับไม่ใช่ว่ากินแต่แปะกล้วยเอะอะกินแต่แปะกล้วยมันไม่ได้นะครับคุณต้องมีความรู้ฮะว่าถ้ามีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยอันดับแรกก็คือว่านี่ผมพูดตามตำราเลยนะครับว่าควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์และปรึกษาแพทย์ปรึกษาแพทย์แต่แทบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าคุณจะไปปรึกษาได้ยังไงคนไข้เขารออยู่อย่างนั้นน่ะควรจะฟังรายการนี้แล้วก็ดูจาก Google ด้วยตัวเองนะครับเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สำคัญก็คือการควบคุมอาหารโดยลดอาหารที่มีน้ำตาลสูงและคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอและจัดขจัดความเครียดควบคุมน้ำหนักอย่าให้อ้วนนอกจากนี้แล้วก็ควรจะตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำอาจจะเจาะปลายนิ้วก็ได้บางคราวเนี่ยเราทำตามการแนะนำที่แพทย์สั่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้จึงมีประโยชน์แก่ท่านคุณต้องฝังปณิธานว่าไม่มีใครในโลกนี้หายจากเบาหวานเพราะฉีดอินซูลินไม่มีใครในโลกนี้ที่กินยารักษาเบาหวานทั้งหลายแหล่หายจากเบาหวานเป็นอันขาดแม้แต่รายเดียวและไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่หาย หลังจากการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายโดยการทำ IF Intermittent Fasting โดยกินอาหารแบบพระแค่2มื้อขอเวลาสัก4เดือนนะครับไม่ใช่หายจากการฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสไม่มีใครในโลกนี้หายเพราะการใช้ยาอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ตั้งค้นคว้าหลังจากเอาอินซูลินจากสัตว์แล้วต่อไปก็มาสังเคราะห์เป็นสารเคมีแล้วก็ฉีดเข้าไปในคนหรือกินพวกยาลดอย่างลดอย่างนี้ชาตินี้ทั้งชาติจะไม่เคยมีใครหายจากเบาหวานเลยแม้แต่รายเดียวถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับทีนี้เป็นตอนแรกๆมันอาจจะอ้วนนะครับพอเป็นมากๆมันจะกัดกร่อนมันอาจจะผอมอย่างมากๆอย่างตัวคุณอายุ75เนี่ยมันสิ่งที่ตามมาก็คือโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาสารพัดโรคเลยรวมทั้งมะเร็งแล้วอัลไซเมอร์พาร์กินสันด้วยนะครับเกือบทุกโรคแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำ IF นะครับ Intermittent Fastingและลองกินอาหารแบบ2มื้อสิครับก็ไม่จำเป็นต้องกินทุกวันถ้ามันวันไหนไม่ไหวก็กิน3มื้อแบบธรรมดาก็ได้แต่ควรจะกินอะไรคุณฟังก่อนนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานสงสารคนที่ไปหลงงมงายกินข้าวมันไก่กินข้าวขาหมูกินข้าวราดแกงกินหมูแดงโบะลงในข้าวราดด้วยน้ำตาลแดงๆแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะชาตินี้ทั้งชาติคุณฆ่าตัวเองนะครับถ้าไม่ทำตามนี้หลังจากทำ IF แบบไทยๆเนี่ยแล้วกินแบบพระมันไม่ตายหรอกครับไม่มีใครในโลกนี้ในประเทศไทยเนี่ยเมืองไทยเนี่ยอดอาหารตายหมาข้างถนนมันยังไม่เคยอดเลยแต่มันตายเกิดจากมันกินมากเกินไปกินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลกินมันทั้งวันทั้งคืนไม่หิวก็กินจนอ้วนพอเป็นเบาหวานนานๆมันก็จะผอมและไม่มีใครในโลกนี้หายจากเบาหวานเพราะฉีดอินซูลินหรือกินพวกกลูโคฟาสแม้แต่รายเดียวโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมและไม่มีใครเช่นเดียวกันถ้าขอเวลา4เดือนนะครับ4เดือนจริงๆนะครับเบาหวานคุณหายได้ครับโดยการทำ IF แบบไทยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีความเข้าใจเอาต่อเลยครับเชิญเลยครับ
1: ก็เพื่อนเขาซื้อน้ำขิงมาให้ทานได้เปล่าคะ
0: เนี่ยมา
1: ฮัลโหล
0: มันไม่ช่วยรักษาคุณต้องถามภาพรวมนะครับคุณจะถามว่ากินน้ำได้กินนี้ไม่ได
1: ้
0: กินอะไรก็ตามที่มันทำให้อ้วนไอ้น้ำขิงหรือน้ำอะไรต่อมีอะไรไม่มีน้ำตาลก็กินได้ทั้งนั้นแหละครับเดี๋ยวคุณฟังก่อนคุณจะไปถามจุกจิกนะฮะดูภาพรวมนะครับตอนนี้เบาหวานทำให้เกิดโรคความดันไขมันทำให้เกิดสโตรกทำให้เกิดปัญหาเรื่องหลอดเลือดน้ำเลือดท่อเลือดโรคหัวใจโรคความดันโรคสารพัดรวมทั้งมะเร็งด้วยครับอัลไซเมอร์พาร์กินสันแม้กระทั่งโรคความจำเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมในการคุณไม่รู้จักการกินเพื่อจะแก้ไขโรคพวกนี้ถามจุกจิกอันนี้ได้ไหมคุณต้องดูภาพรวมสิครับว่าจะกินอะไรฟังทางนี้นะครับคนที่เป็นไอ้อ้วนอีอ้วนทั้งหลายเนี่ยว่าที่เบาหวานทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตคือเรียกว่าไลฟ์สไตล์นะครับดูอะไรที่กินอะไรที่มีน้ำตาลต่ำๆถ้าไม่อยากตาบอดไม่อยากเป็นโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตโรคไตวายเรื้อรังเรื่องสายตาเบาหวานขึ้นตาบอดฟังทางนี้นะครับนี่เป็นหลักสูตรที่ท่านไม่ต้องเสียเงินในการทำ IF แม้แต่เก้เดียวผมพยายามจะยอดที่สุดนะครับเอ้ยพระเราเคยอยู่วัดตรีทศเทพมาก่อนนี่กิน2มื้อนี่มันก็ตอนแรกมันหงุดหงิดเคยกิน5มื้อ6มื้อ3 4มื้อไม่หิวก็กินลองปรับเปลี่ยนสันดานในการกิน ิครับแล้วคุณท่องว่าเบาหวานหายได้ภายใน4เดือน
1: จ
0: ้
1: ะ
0: และคุณฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสทั้งชาติไม่มีมนุษย์คนไหนที่หายจากเบาหวานแม้แต่รายเดียวถ้าไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมัวแต่ฉีดฉีดฉีดฉีดถ้าไตวายใครรับผิดชอบสโตรกเน
1: ี่
0: ยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฟังนะครับท่านผู้ฟังฟังไว้นะครับถึงแม้ไม่มีเบาหวานคุณควรจะกินตามนี้เพื่อจะรักษา
1: ได
0: ้ครับ
1: ว่ามันเก่งเรื่องนี้คุณหมอช่วยแนะนำให
0: ้
1: หน่อย
0: แนะนำอย่างนี้นะครับคุณไม่ต้องไปสนใจน้ำกิ่งน้ำขาน้ำอะไรตัวนี้อะไรน้ำเปล่าดีที่สุดนะครับเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคุณต้องท่องคำว่าเบาหวานคุณหายได้ครับเบาหวานหายได้ครับและไม่มีใครในโลกนี้หายจากเบาหวานเพราะฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้ามันขึ้น 200-300 คุณไม่ฉีดอินซูลินคุณก็เดซซาโมเลสสิครับเอาละเดี๋ยวนะภาพรวมทำตังนี้ตอนนี้ทำตามนี้ไม่ต้องเสียตังนะครับคุณพี่ต้องทำ IF ครับกินอาหารแค่2มื้อน้ำตาลสะสม A1C ต้องต่ำกว่า 6.5 นะครับแล้วก็พี่ต้องออกกำลังกายพี่ต้องกินอาหารดังต่อไป2มื้อนะครับแต่ตอนนี้พี่2มื้อไม่ไหวพี่ขาดโปรตีนอย่างมากๆโปรตีนกินมากเกินไปก็ไม่ได้กินน้อยเกินไปก็ไม่ดีเพราะมีปัญหาเรื่องโรคไตแล้วไม่มีตัวเลขให้ผมได้เห็นเลยว่ามันค่าไตไวเรื้อรังเท่าไหร่คาร์บอน EGFR หรืออีกค่าหนึ่งคือค่าครีตินินแล้วเราจะแนะนำเขาได้ยังไงในเมื่อแนะนำไปก็ไม่รู้เรื่องอีกแล้วตังก็ไม่มีแนะนำไปพบแพทย์จะสั่งยาตัวนี้ไปอันนี้ก็ไม่มีตังซื้ออีกมีนำซ้ำยังออกจากบ้านลำบากอีกเพราะว่าขามันไม่มีแรงเดินแทบไม่ได้เดินแค่4 5 9แทบจะล้มไปโรงพยาบาลขับรถไปกลับไม่ต่ำกว่า3รอบ
1: นี่นะหนูในจ่ายเยอะเหมือนกันนะ1ไปซื้อเพื่อนๆมาเอง2การกินอยู่อะไรต้องจ่ายเองทุกอย่างจะช่วยเหลือตัวเองตลอดค่ะถึงหนูจะเดินไม่ค่อยไหวจนยังไงหนูก็ต้องสู้ชีวิตมาตลอดค่ะ
0: แล้วสามีไปไหนครับ
1: สามีได้ก็ไปนานแล้วค่ะเลิกก็ไปต้อง
0: แล้วลูกเต้าไปไหนหมดนะ
1: ลูกหนูเสียไป2คนค่ะ
0: เหลือกี่คน
1: เหลืออีกคนนึงเขาก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วเขาก็เลี้ยงลูกเขาหนูก็ไม่กล้าไปรบกวนเขาหรอกเพราะว่าเราคำว่าแม่เนี่ยต้องรักลูกทุกคนแต่ว่าหนูไม่ไปรบกวนเขาเลยค่ะเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงลูก2คนเมียก็ทิ้งไปต้องสารเขามากเลยหนูไม่เคยยุ่ง
0: เลยโอ้เราก็เครียดเนาะลำบากเนาะนี่คือชีวิตความเป็นจริง
1: มันก็ลำบากพอแล้วอ่ะก็เห็นลูกน้ำตาหนูร่วงนะหนูไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยหม้อข้าวสักใบเนี่ยเขาไปก็ยังไม่ทิ้งไว้ให้ผัวเขาเลยก็เอาไปให้ผัวใหม่หมดเลยหนูร้องไห้หนูสงสารลูกหนูไม่ไปยุ่งเลยบอกแม่โทรไปขอรับสายหน่อยนะแม่ไม่มารบกวนเงินทองอะไรลูกทุกอย่างไม่ต้องให้แม่หนูเข้าใจกับคุณหมอคำว่าแม่เนี่ยรักลูกทุกคน
0: แม่รักแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนมิแม่เหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจำจากเรือนร่างแม่ไปแต่ตัวลูกลำบากแค่ไหนแม่เข็นใจลำบากมากกว่าหลายร้อยเท่ายอมอดเพื่อลูกยอมตายเพื่อลูกที่ซ้ำไปลมหายใจแม่ก็แทบจะไม่มีแทนที่จะห่วงตัวเองกลับไปห่วงลูกที่เราเบ่งออกมายังเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ไม่มียารักษาซะอีกนี่แหละครับชีวิตที่โหดสรุปง่ายๆนะครับตอนนี้ไม่มีเงินก็ยังไม่ต้องกินอะไรช่วยตัวเองไว้ก่อนนะครับถ้ามีเงินก็ลองไปซื้อแปะกล้วยดูนะครับหรือไปซื้อแปะกล้วยดูนะครับกินเช้า2เย็น2ก็พออายุขนาดนี้แต่มันไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับมันช่วยเรื่องหลอดเลือดน้ำเลือดแล้วก็กินเช้า2เย็น2ก็พอเพราะน้ำหนักขนาดนี้แล้วกินดังต่อไปนี้คือการ ทำ IF นะครับกินผักสีอ่อนๆ นะครับเพราะว่ากลัวจะมีปัญหาเรื่องไตผักสีอ่อนๆเช่นอะไรก็มีก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็กินสัก 50% ของแต่ละมือแล้วตามด้วยผลไม้ที่ไม่หวานนะครับเพราะว่าคุณฉีดอินซูลินอยู่ด้วยและน้ำตาลในเลือดสูงเกิน200เนี่ยถ้าไม่ทำ IF เป็นไปไม่ได้เลยที่เบาหวานมันจะหายและดีขึ้นนะครับก็ตามด้วยผลไม้ 20% ต่อด้วยกินโปรตีนจากไข่จากอกไก่ก็ได้ครับนะจากเนื้อก็ได้ครับเนี่ยแล้วก็อันดับสุดท้ายเนี่ยคือแป้งข้าวน้ำตาลก็จำเป็นแต่อย่ากินให้มากจนเกินไปนะครับควรเป็นข้าวกล้องข้าวซอฟมือเรากินเสร็จแล้วให้เดินนะครับแล้วสัก 3-4 เดือนไปตรวจเลือดอีกทีหาค่าน้ำตาลสะสมนะครับน้ำหนักมันยิ่งน้อยอยู่แล้วกล้ามเนื้อทำให้จะอ่อนแรงทำแล้วว่าที่อัลไซเมอร์ต่อไปก็จะเป็นอาจจะมีพาร์กินสันมีมือสั่นไม้สั่นก็ได้จะต้องตายคาบ้านถ้าไม่ทำตามนี้นะครับกิน2มื้อแต่ก็ไม่ไหวเพราะว่าร่างกายมันผอมกิน3มื้อก็ได้ครับมื้อ8โมงเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็มื้อ4โมงเย็นระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำนะครับทำตามนี้ไปก่อนนะครับแล้วถ้ามีเงินก็ไปซื้อแปะกล้วยมากินนะครับช่วยตัวเองนะครับนะก็แค่นี้เองแล้วครับสวัสดีครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดฟิช
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังทำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะถ้าท่านได้ฟังทีมแพทย์นะคะโดยท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงฟังอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นประจำท่านจะเข้าใจถึงการเกิดโรคสาเหตุของการเป็นโรคภัยไข้เจ็บในกลุ่มโรคประจำตัวที่ท่านเป็นแล้วก็จะได้มีแนวทางในการรักษาและการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดภาวะความเสื่อมโทรมในร่างกายนะคะวันนี้ดูแลเสริมสร้างสุขภาพนะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไวเฮิร์บท่านสั้นซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องจะมีตำราเรื่องของการทำ IF ไปให้ฟรีนะคะสนใจสั่งซื้อที่062 5100 560-56

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงถ้าช่วงถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะ6โมงเช้าเนี่ยจนถึงเที่ยงถ้าสามารถเลือกรับฟังได้นะคะกับท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงที่ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio นะคะส่วนทางวปท AM 792ฟังได้ช่วง 8-9 โมงเช้าปตอ AM 594นะคะฟังได้ตั้งแต่6โมงถึง7โมง8โมงถึง9โมงแล้วก็11โมงถึงเที่ยงส่วนทางระบบ AM นะคะที่ขสทบ AM 1269 6โมงถึง7โมงเช้า7โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งค่ะสทร2บางนา675เริ่ม6โมงถึง7โมงเช้าแล้วก็รดอ AM 747ตั้งแต่9โมงถึง10โมง11โมงถึงเที่ยงแล้วก็จะมีที่ต่อชดอ AM 576นะคะตั้งแต่8โมงถึง11โมงและทางพลม2 AM จังหวัดระยองช่วงตอบปัญหาสุขภาพตั้งแต่8โมงไปจนถึงเที่ยงแล้วก็หลังภาคบ่ายก็จะมีลิงก์สัญญาณจาก 89.0 ไปท่านได้เลือกรับฟังกันนะคะใครที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์เข้าสายหน้าไมค์ที่081-334-6666นะคะจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสั่งซื้อไปได้ที่062-5100-560-569ช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับสวัสดี
4: สวัสดีค่ะ
3: จากจังหวัดไหนครับเนี่ย
4: อยู่ที่จังหวัดนนท์ค่ะ
3: นนทบุรีนะโชคดีที่ฟังรายการนี้ตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพกายใจยังไงบ้างครับ
4: คือตอนนี้โรคที่เป็นอยู่ก็คือเป็น SLE อะค่ะ
3: ซิสเมิกลูปัสซินาบาโตซาโรคพุ่มพวง
4: ค่ะ
3: บอกว่าต้องดูแลกันตลอดชีวิตเนาะ
4: ใช่
3: ลองบอกอาการตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: 61ค่ะ
3: น้ำหนัก
4: ได้ยินชัดไหมคะ
3: ชัดเจนเสียงเพราะมากชัดเจนแจ่มใสนะครับแล้วก็อายุเท่าไหร่นะฮะ
4: 61ค
3: ่
4: ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: สูง158น้ำหนัก62ค่ะ
3: โอ้ก็ยัง
4: น้ำหนักเกินค่ะอาจารย์
3: มันอ้วนเพราะกินยาหรือเปล่าไม่รู้นะก็ต้องว่ากันอีกทีนึงเราลองบอกอาการของเป็นโรคพุ่มพวงหรือโรคซิสเมิกลูปัสหรือโรคลูปัสที่เขาเรียกกันเนี่ยว่ามันเป็นยังไงครับ
4: ตอนนี้นะคะก็คือแต่ก่อนทานยาเยอะมากรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลชนประทานทานหลายตัวยากดภูมิหลายตัวมากแล้วมีความรู้สึกว่าทานยาเป็นข้าวเลย
3: ยากี่เม็ดฮะยากี่เม็ด
4: โอ้โห
3: ทั้งหมด
4: เช้า9เม็ดอะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็เลยย้ายตัวเองมารักษาที่ศิริราชพอมาอยู่ที่ศิริราชเนี่ยอาจารย์เขาก็เลยตรวจเลือดตรวจอะไรเขาเลยบอกว่าของคุณเป็นแค่ดิวตอนโล
3: อะไรนะที่โรคอะไรนะ
4: เขาบอกว่าเป็นเลนอร์ฟีโนเมนอลซินโดรม
3: เป็นโรคเกี่ยวกับไตหรือเปล่าครับ
4: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบวาสคูลาริตี้ค่ะ
3: โอ้โหคุณ
4: กล้า
3: เฮ้ยทำไมคุณเก่งขนาดนี้ล่ะคุณ
4: ขอประทานโทษค่ะอาจารย์พอดีเป็นพยาบาลเก่า
3: เห็นไหมล่ะผมก็เลยสงสัยอยู่นะครับว่าศัพท์พวกนี้ถ้าคนไม่รู้เรื่องจะพูดไม่คล่องถึงขนาดนี้แล้วครับเนาะดีแล้วดีแล้วพูดภาษาอังกฤษนี่แสดงว่า
4: ก็เลยอยากจะสื่อสารกับอาจารย์กับเรื่องคำศัพท์จะได้คุยกันง่ายข
3: ึ้
4: น
3: ดีฮะดีฮะนะครับ
4: ทีเนี้ย ช่วงที่ไปรักษากับอาจารย์ที่ศิริราชเนี่ยอาจารย
3: ์ไปรักษาที่แผนกไหนครับไปรักษาแผนกไหน
4: แผนกของรูมาโตค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อรูมาโตโอ้ดีนะครับอืมดีครับ
4: ไปหาอาจารย์ทางด้านนี้โดยเฉพาะเลย
3: อ
4: าจารย์ก็เลยตรวจเลือดตรวจอะไรเสร็จเขาบอกว่าอาการของคุณน่ะยังไม่ถึง SLE เป็นแค่เรโนฟิโนเมโนซินโดรมก็คือเส้นเลือดระบบหลอดเลือดไหลเวียนส่วนปลายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วจะมีนิ้วก้อยนิ้วกลางที่มือข้างซ้ายเนี่ยมันจะเย็นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอาจารย
3: ์
4: ก็ต้องสวมถุงมือถ้าอากาศเย็นๆนี่ก็คือต้องสวมถุงมือตลอดเลย
3: แล้วไปที่โรงพยาบาลเก่าเขาบอกว่าเป็นโรคอะไรครับ
4: SLE เลยค่ะ
3: การรักษานี่คนละเรื่องเลยนะฮะ
4: ค่ะใช่ค่ะ
3: โอเคต่อเราไม่ต้องใครนะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็มีส่วนนะครับเอาต่อเลยครับ
4: แล้วทีนี้พออาจารย์ทางศิริราชบอกว่าเป็นแค่เรนอแต่ต่อไปในอนาคตมันอาจจะกลายเป็น SLE ได้เขาก็เลยแบบว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมดูยาให้ทั้งหมดมียาอะไรบ้างก็ประวัติเก่ามาให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็เลยลดยาเลย
3: โรงพยาบาลที่ชลประทานเขาให้ประวัติมาใช่ไหมครับ
4: ใช
3: ่
4: ค่ะ
3: โอ้เยี่ยมมากเยี่ยมนี่คือสิ่งสำคัญนะครับเวลาจะส่งตัวไปที่ไหนต่อที่ไหนเนี่ยต้องขอประวัติเก่ามาด้วยไม่ต้องไปเสียเวลาซักบางทีก็ไม่รู้เรื่องทีนี้ทำไมเขาจึงให้ประวัติเก่ามาง่ายๆนะครับเพราะว่าคนอื่นเขายากมากเชิญเลยครับ
4: ต้องขอประทานโทษด้วยพอดีมันออกสื่อมันจะพูดได้ครับอาจารย์
3: พูดได้เลยไม่เป็นไรครับ
4: เป็นพยาบาลอยู่ที่ชลประทาน
3: อ๋อที่
4: การทำเรื่องขอประวัติตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ยากใช่ไหมคะ
3: ผมก็
4: เลยทำเรื่องขอประวัติได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ต้องมีซีกันบ้างงั้น
4: มันทำขอได้อยู่แล้วนะคะอาจารย์ประวัติการรักษานะคะค่ะ
3: อันนี้เป็น
4: แค่อาจารย์หมอเซ็นประวัติให้แล้วก็เราก็ปิ้นเอาออกมาแล้วก็เอาประวัติทั้งหมด
3: เขาให้เป็นแผ่นซีดีหรือให้เป็นกระดาษ A4 มาครับ
4: เป็น A4 ค่ะอาจารย์ตอนนั้นยังไม่ได้ใช้เปเปอร์เลสเลย
3: โอเคต่อเลยครับเชิญเลยครับ
4: ทีนี้อาจารย์ทางศิริราชเลยบอกว่าของพี่เป็นแค่เรโนนะคะอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมจะลดยาทั้งหมดที่เป็นยากดภูมิเนี่ยพี่ไม่ต้องทานแล้วค่ะก็เลยรู้สึกชื่นใจขึ้นมาเลยว่าถ้าเราปฏิบัติตัวได้ดีขึ้นเนี่ยดีๆเนี่ยเราอาจจะอาการพวกนี้มันจะไปไม่ถึงSLEก็ได
3: ้
4: เพราะตอนนี้สรุปแล้วคือทานเฉพาะไฮดรอกซีคลอโรควีน250 มิลลิกรัมสัปดาห์ละ1 ครั้งคือวันเสาร
3: ์เ
4: ป็นคุณ1 คุณ 1 เช้าแล้วก็มีโรคเติมที่เป็นอยู่ก็คือทานซิฟาสตาตินอยู่ก็คือเป็นไขมันสูงนะคะอาจารย
3: ์สูงเท่าไหร่ครับ
4: 200 นิดๆ
3: 200โอเคครับ
4: 200ต้นๆค่ะอาจารย์ที่ทานอยู่ก็คือ2ตัวนี้
3: แล้วอาการดีขึ้นอย่างผิดรูปเป็นร่างเลยครับ
4: คืออาการทางด้านสุขภาพจิตดีขึ้นมาพอสมควรแล้วแต่ทีนี้เรื่องของนิ้วที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็คือยังเย็นๆอยู่โอเคแต่ก็เราก็โอเคได้เราก็รับได้แต่ที่
5: อาจารย์ครับ
3: ครับ
4: มันจะมีเรื่อง
5: ไม่ได้ยินเสียงเลยนะฮะ
3: เอาเลยครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะครับตอนนี้ก็เอาได้ยินเสียงหรือยังครับเอาต่อ
5: ใช่หลวงคุณคือได้ยินเสียงอาจารย์แต่ไม่ได้ยินเสียงคนไข้
3: เอาเลยครับนี่ของผมก็ได้เต็มที่เอาเชิญต่อเลยครับเพื่อพูดดังหน่อยนะครับ
4: อ๋อเหรอคะไม่ค่อยได้ยินเหรอคะพอดีขับรถแล้วก็ใช้เป็นตัวไอ้ตัวมือถือของรถนะคะ
3: แฮนด์ฟรีนะฮะ
4: เลยไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมคะอาจารย์
3: ครับเรา
4: เพิ่มเสียงแล้ว
3: โอเคครับ
4: ค่ะทีนี้ตอนนี้ก็เลยสรุปว่าทานแค่2ตัวแต่มาเมื่อคือฟังรายการของอาจารย์เนี่ยมาประมาณ2 สัปดาห์แล้วค่ะก็ยังชั่งใจอยู่เพราะว่าเราพอดีก็เรามารักษาปากทางด้านอาการเราไม่ได้รุนแรงมันน่าจะดีขึ้นก็เลยอยากจะทานพวกนี้ค่ะก็เลยจะต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนว่าลักษณะประมาณนี้ทานได้เลยใช่ไหมคะ
3: สรุปว่าก็อยากจะกินแปะกล้วยง่ายๆนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้คุณลองดูคุณสมบัติของแปะกล้วยดูนะครับเป็นในแง่วิทยาศาสตร์นะครับแล้วเป็นยังไงนะครับเราจะเชื่อว่าดีมันก็ไม่ได้ต้องมีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์ตัวสมุนไพรแปะกล้วยเดิมทีได้รับการแนะนำจากศาสตราจารย์ในแพทย์ อนุวัตรลิมสุวัตรเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ใช้กันเรื่อยๆมาแล้วก็คนไข้ที่เป็นโรคอะไรตอนนี้อะไรเนี่ยส่วนมากเป็นโรคระบบภูมิกันทั้งนั้นแหละครับระบบภูมิทั้งนั้นเนี่ยอาการแก้ไขด้วยสเตียรอยด์ก็ได้ผลในระดับหนึ่งการแก้ไขด้วยแผนพยาบาลในระดับหนึ่งตัวนี้เป็นตัวแค่ตัวเสริมหรือไม่อย่างไรเชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับเขาสนใจว่าไอ้โรคที่เป็นเนี่ยเป็นโรคที่มันเข้าใจยากที่สุดนะครับเป็นว่าที่พุ่มพวงคือ SLE Systemic Lupus Erythematosus มันโรคเกี่ยวกับระบบภูมิซึ่งไม่มีทางที่จะหายไปได้นะครับแต่มันผิดนะครับคุณต้องเข้าใจว่าลิมโฟไซต์ระบบภูมิอิมมูโนโลจีมันเป็นยังไงแล้วก็ตัวสมุนไพรแปะกล้วยไม่มีฟาวนอยด์ถือเปียนอยด์ไม่มีคุณสมบัติยังไงนะครับคุณต้องไปศึกษาดูให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อนะครับเพราะว่าวงการแพทย์มันเริ่มจะสั่นสะเทือนแล้วเพราะว่าหลายๆโรงพยาบาลเอาไปใช้เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็แก้ไขเรื่องโรคหลอดเลือดน้ำเลือดซึ่งทำให้ระบบภูมิมันดีขึ้นคือลิมโฟไซต์เนี่ยมันดีขึ้นเป็นตัวการสร้างระบบภูมิในรูปของสมุนไพรฟาโวนอยด์เทอร์พินอยด์สำคัญอยู่ที่การสกัดนะครับที่เรียกว่าเอ็กสแตรคได้สารที่มีเพียริฟายพอไหมแล้วก็ท็อกซิซิตี้คือว่ามันมีพิษมันต้องมีพิษนะฮะสารทั้งหลายแหล่นะมันอยู่ที่การสกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปะกล้วยกล่องสีเขียวเนี่ยจึงใช้กันทั้งบ้านทั้งเมืองใช้กันมากจริงๆนะครับในวงการแพทย์ด้วยนะครับแต่ผมไม่กล้าพูดแอบใช้ก็ไม่รู้แม้กระทั่งญาติๆแอบกินมีลูกเป็นหมอก็ยังไปแอบกินไม่ต้องแอบนะครับบอกกันเลยนะครับจะได้รู้ว่าหลักเกณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ไสยศาสตร์ผมพูดได้แค่นี้แหละก่อนจะออฟไซด์มากกว่านี้เชิญอาจารย์มาจำลองเขาอยากจะกินสมุนไพรตัวนี้เชิญเลยครับ
5: คือหมอไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยนะครับสรุปแล้วนี่โรงพยาบาลก็บอกว่าเป็นโรคอะไรครับ
4: เลโนฟีโนมินอลซินโดรมค่ะอาจารย์
5: อะไรนะ
4: โรคเลโนฟีโนมินอลซินโดรม
5: ครับมันก็เป็นโรคที่เกี่ยว
4: มันเป็นกลุ่มอาการอาจารย์อาจารย์ทางด้านรูมาโตเขาบอกว่ามันเป็นกลุ่มอาการหนึ่งที่อยู่ในโรค SLE แล้วมีโอกาสจะพัฒนาไปได้เป็น SLE ค
5: ่
4: ะ
5: สรุปแล้วมันก็เป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่มันยังเป็นไม่เยอะนะครับเลโนฟีนอลเนี่ยก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมินะครับซึ่งระบบภูมิในร่างกายมันไม่แข็งแรงแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในการรักษา
3: ครับ
4: ไม่ค่ะอาจารย์ไม่ได้
5: เสียงมันเสียงมันไม่ได้ยินเลยครับเสียงไม่ได้ยินเลยครับ
3: อันนี้ก็เต็มที่แล้วนะฮะ
4: เดี๋ยว
5: เขาใช้บลูทูธอ่ะเรา
3: ลองพูดใน
6: สวัสดีค่ะ
3: โอเคชัดแล้วครับเชิญเลยครับ
6: โอเคโอเคครับปิดบูทูธนะคะอาจารย
3: ์โอเคครับเชิญเลยครับอาจารย์ต่อเลยครับ
6: ค่ะคืออาการที่เป็นตอนนี้คือจะมีปัญหาก็คือว่าเลือดมันจะหนืดมากเวลาไปเจาะเลือดเนี่ยเจาะแทบจะไม่ได้เลยค่ะอาจารย
3: ์แล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงแล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
6: ไม่มีอะไขมันมีค่ะอาจารย์ไขมันอยู่ที่ประมาณ200ต้น
3: แล้วกินยาในกลุ่มสเตตินอยู่ใช่ไหมครับ
6: กินยาในกลุ่มใช่ค่ะ
3: โอเคอ
6: าจารย์ที่ศิริราชให้ซิมวาสมาทานนะคะ
3: อ๋อซิมวาสเตตินนะฮะโอเคครับแล้วก็น้ำหนักขอทวนนึงน้ำหนักนิดหนึ่งนะฮะ
6: น้ำหนัก6258ส่วนสูงค่ะ
3: เดี๋ยวน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ
6: 62ค่ะอาจาร
3: ย์เราส่วน62เราส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: 158
3: ว้ายอันนี้สำคัญ
6: อ้วนอยู่ค่ะ
3: เราได้กินยากลุ่มสเตียรอยด์มากี่ปีแล้วครับ
6: ที่ทานมาต น่าจะประมาณ5ปีนะ
3: โอเคเชิญเชิญต่ออาจารย์ต่อนะครับเชิญครับ
5: คือโรคนี้นะครับมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องระบบภูมินะครับแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดด้วยนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นโรคที่เป็นเขาเรียกอะไรโรคที่เป็นโรคที่แพ้ภูมิตัวเองพูดง่ายๆนะครับนอกการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นร่วมกับ SLE ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโรคพวกนี้มันเป็นโรคที่มีความผิดปกติที่หลอดเลือดแดงด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยนะครับ
6: ใช
5: ่
6: ใช่
5: แล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณต่างๆได้ไม่ดีนะครับ
6: ใช่ครับเพราะฉะนั้นโฟไม่ดีเลยค่ะ
5: เพราะฉะนั้นเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาทำลายเนื้อเยื่อของเราเองนะครับทำให้เกิดการอักเสบนะครับแล้วก็ทำลายอวัยวะต่างๆของผิวหนังหลอดเลือดและข้อต่อแนวทางในการรักษาเนี่ยก็คล้ายกับ NSLE นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมทั่วไปก็คือมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบแล้วมันก็จะทำให้เลือดเนี่ยมันหลุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาพวกเนี้ยก็จะเน้นในเรื่องของการควบคุมอาการของ SLE นะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบนั่นเองเช่นต้องพยายามหลีกเลี่ยงความเย็นการสวมถุงมือนะครับแล้วก็ต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งนะครับอันนี้หมอถามนิดนึงครับว่าคุณหมอให้ทานพวกแอสไพรินหรือยาละลายลิ่มเลือดหรือเปล่าครับ
6: ใช่ค่ะไปหาอาจารย์เมื่อที่แล้วนี่ประมาณวันที่ได้ ASA มาทานเป็น81มิลลิกรัมแล้วค่ะแอสไพริน
5: ก็ต้องทานไปนะครับแต่ถึงสำคัญที่สุดคือระบบภูมิมันไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องการถามหมอในเรื่องไหนครับ
6: อยากจะถามว่าถ้าจะทานแปลกกล้วยร่วมด้วยเนี่ยสามารถทานได้เลยใช่ไหมคะ
5: มีสามารถที่จะทานได้ครับเพราะสมุนไพรก็สมุนไพรเนี่ยถ้าเราผ่านกระบวนการค้นคว้าวิจัยนะครับแล้วได้ข้อสรุปตรงกันว่าสมุนไพรเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการดูแลระบบภูมินะครับระบบภูมิก็คือลิมโฟไซต์เนี่ยดูแลเรื่องเส้นเลือดเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะทานควบคู่กับยาแผนปัจจุบันได้นะครับโดยที่คุณก็ต้องทานยาแผนปัจจุบันเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นแอสไพรินหรือยาที่คุณหมอเขาให้มานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะในเรื่องของพฤติกรรมนะครับในเรื่องของสิ่งที่อาจารย์เกียรติศักดิ์ได้เน้นตลอดเวลาทุกครั้งที่มีการทำรายการวิทยุเนี่ยก็คือเราจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของพฤติกรรมเช่นอ้วนก็ต้องลดน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยของคุณเนี่ยน้ำหนักเกินไปประมาณ15กิโลเกินมาตรฐานไป15กิโลเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้ร่างกายแข็งแรงระบบภูมิดีขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องพยายามลดน้ำหนักให้ร่างกายอยู่ในมาตรฐานนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถดูแลตัวเองได้ดีระบบภูมิมันดีขึ้นการอักเสบหรือโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงด้วยครับ
3: การลดน้ำหนักโดยการกินผักก่อนนะครับตามที่ศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลักพัชรามันช่วยลดน้ำตาลลดแป้งลดข้าวนะครับก็คือน้ำตาลและลดไขมันยังไม่พอมันช่วยดูดซับสารพิษต่างเป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับและมีไฟเบอร์ขับถ่ายสบายกินก่อนสัก 50% ทานด้วยผลไม้ที่มีกากใหญ่ไม่มีการแปรรูปนะครับเช่นไม่เอาไปคั้นกินส้มก็ได้กินองุ่นก็ได้กินสับปะรดก็ได้นิดๆหน่อยๆนะครับ 20% เคี่ยวช้าๆหน่อยตามด้วยการกินโปรตีนที่ไม่มีการปรุงให้ซับซ้อนไม่มีการทอดเช่นแหนมและกุนเชียงฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์ทั้งหลายแหล่ติดมันสเต็กเนี่ยงดกินโปรตีนจากพืชก็ดีที่สุดนะครับกินโปรตีนจากพืชดีกว่าเป็นแต่สัตว์อาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับเพราะโปรตีนจากสัตว์เต็มผมไม่อยากให้กินเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นน้อง SLE นะครับเชิญอาจารย์ต่อเลยครับ
5: แต่ถ้าเราบริโภคอาหารที่เป็นสารธรรมชาติอ่ะมันจะดีที่สุดนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งคนสูงอายุแล้วถ้าเป็นคนสูงอายุที่มีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับในเรื่องของการบริโภคอาหารก็ดีการออกกำลังกายก็ดีการพักผ่อนก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะทำให้ระบบภูมิมันดีขึ้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงเพราะการรักษาโดยการใช้ยาก็เป็นการรักษาปลายทางนั่นเองนะครับลดการอักเสบก็ทานยาแก้อักเสบนะครับแล้วผลผลจากการใช้ยาเคมีทานไปเรื่อยๆนานๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายของเราได้เพราะนั้นถ้าสมมติว่าไอ้โรคเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถทำให้ระบบภูมิดีขึ้นนะครับโรคเนี่ยมันก็เป็นโรคที่เป็นน้องๆของ SLE นะครับซึ่งการรักษามันก็ไม่ค่อยต่างกันนักนะครับแต่ว่าถ้าเป็น SLE ล่ะจะไม่ต้องทานแอสไพรินแต่โรคเนี้ยมันต้องทานแอสไพรินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าก็ต้องทานยาแผนปัจจุบันในการเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับคุณต้องลดน้ำหนักนะเพราะถ้าลดน้ำหนักแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราจะมันดีขึ้นมันอาจจะมองว่ามันยากแต่หมอคิดว่าไม่เกินความสามารถของคุณแล้วถ้าสมมติเราลดน้ำหนักดีแล้วเนี่ยอะไรตัวเราจะดีขึ้นระบบภูมิก็จะดีขึ้นด้วยครับ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะการออกกำลังกายสม่ำเสมอให้ได้สัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะคะ150นาทีออกกำลังกายเป็นประจำนะคะอย่างน้อยเนี่ยใครที่เป็นผู้สูงอายุการไปเดินนะคะการออกกำลังกายสัก10นาที15นาทีอย่างสม่ำเสมอมันจะเป็นการฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะกับการที่เรารับประทานอาหารการกินที่ดีมีประโยชน์เลือกทานผักผลไม้นะคะอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำผู้สูงวัยเราต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะการที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเปราะกระดูกพรุนกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยท่านจะไปปรึกษาคุณหมอชำนาญที่คลินิกไปได้ทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์นะคะคุณหมอจะตรวจสุขภาพตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นท่านมีผลตรวจผลเลือดผลการรักษาค่าเบาหวานความดันติดตัวไปด้วยนะคะในการเสริมสร้างสุขภาพจะปรึกษาไปที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันอยู่ที่4แยกไฟฉายค่ะส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์ดูแลสุขภาพดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะกาแฟที่มีส่วนผสมของวิตามิน B6 B12มีอินูลินมีแคลเซียมอะทริโอเนตและใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีน้ำตาลผสมใช้สารทดแทนความหวานจากซูคารโรสย่าหวานรสชาติจึงกลมกล่อมนะคะกับกาแฟที่ถูกปากถูกใจวันนี้ดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กล่องหนึ่งมี15ซองและไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกวันนี้ท่านสั่งซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ด้วยนะคะถ้าสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเอาละครับจากไหนครับเนี่ย
7: ปทุมค่ะ
3: ปทุมครับเชิญเลยครับ
7: สวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ
3: โอ้ยสวัสดีครับเชิญเลยครับมีปัญหาเรื่องตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
7: อายุ73ค่ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
7: ส่วนสูง162น้ำหนัก57.9
3: โอ้ยยังมีพุงนิดหน่อยเนาะ
7: ค่ะ
3: ยังมีนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องโรคอะไรอยู่ครับตอนนี้
7: ฉันอยากจะกินไอฮอร์โมนนะคะ
3: ไม่ได้กินฮอร์โมนต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมครับ
7: นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ฉันตัดมดลูกมาตัดแอร์ปีกมดลูกมา
3: เออ
7: หลายปีและตั้งอายุ40กว่าตอนนี้70กว่า
3: แล้วตอนนี้เริ่มมีอาการตั้งแต่ตัดหมดลูกมาใช่ไหมครับ
7: มีมาเรื่อยเลยแต่ฉันไปลามาแล้วเขาให้ยาฮอร์โมนมาแต่ฉันไม่กล้ากินฉันกลัวเป็นมะเร็งเลยฉันทิ้งไปหมดเลย
3: เก่งมากเพราะว่าฮอร์โมนแผนปัจจุบันนี้เขาสั่งให้งดเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วนะครับพ
7: ่อ
3: มันก่อให้เกิดมะเร็งนะครับ
7: ฉันก็ฟังรายการอาจารย์เนี่ยก็เลยมาไอฮอร์โมนเขาไม่เป็นอันตราย

0: แต่คลินิก
1: เป็
0: ก
1: น
0: ครับ
1: ติดเลย
0: เฮ้ยแล้วมีเบาหวานด้วยไหม
1: มีเบาหวานด้วยค่ะ
0: มีเบาหวานหวานเท่าไหร่ค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
1: เบาหวานเดือนที่แล้วไปตรวจ144
0: แล้วค่านั่นพาธิบัติทุก้าตอนอดอาหาร8ชั่วโมง144นะครับแล้วได้ตรวจหาค่าน้ำตาลสะสมข้างล่าสุดเท่าไหร่ครับ
1: น้ำตาลสะสมยังไม่ได้ตรวจค่ะตรวจสิ้นเดือนหน้าค่ะ
0: คืออย่างนี้ถ้าคำนวณง่ายๆถ้าคุณกินตามนี้เป๊ะน้ำตาลสะสมมันเกี่ยวข้องกับฟาติบัตูก้าพอสมควรนะครับมันอาจจะเรื่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟาติบัตูก้า90น้ำตาลสะสมคือ5ถ้าน้ำตาลสะสม6ค่าน้ำตาลตอนอดอาหาร8ชั่วโมงคือ120ตอนนี้ได้เท่าไหร่ครับฟาติบัตูก้าเท่าไหร่เมื่อกี้นี้100เท่าไหร่140กว่าใช่มั้ยฮะ
1: 144
0: 140กว่าๆนะครับถ้า620ถ้า7คือ150ประมาณ140กว่าๆใช่ประมาณ 6.7 6.8 ประมาณนี้นะครับเป็นเบาหวานแล้วกินยาลดตัวเลขเบาหวานบาลาเม็ดใช่มั้ยครับ
1: กินยาอาจารย์กินยาโรงพยาบาล
0: บาลาเม็ดหลังอาหาร
1: เช้าเม็ดเย็นเม็ดค่ะ
0: โอ้แสดงว่าเกินนี้แล้วนี่ค่าน้ำตาลสะสมต้องไปครั้งหลังสุดเท่าไหร่ครับน้ำตาลสะสมที่ตรวจเนี่ย
1: ตรวจ
0: 8ได้ไหมประมาณ7หรือ7กว่า8แน่ๆเลย
1: 8ค่ะ
0: เห็นไหมเห็นไหมคืออย่างนี้เป็นบอกว่าเรากินอาหารมีใครแนะนำให้กินอาหารเป็นทำ IF หรือเปล่าครับ
1: ทำตอนนี้ฟังรายการอาจารย์ฉันก็ทำทุกวันเลยเดินทุกวันเลยแล้วก็กินผัก
0: แล้วทำแล้วเห็นผลว่าอาการปวดเข่ามันดีขึ้นใช่ไหมครับหลังจากลดน้ำหนัก
1: มันดีขึ้นแต่มันยังเจ็บอยู่ค่ะ
0: เอาละมีหลายเรื่องผมก็เลยคุณรู้ป่าวว่ากินยาทั้งชาติก็มีโอกาสหายคุณรู้ป่าว
1: ค่ะค่ะฉันรู้ค่ะแต่ฉันไม่รู้จะทำยังไง
0: นี่ละเบาหวานนี่หายได้นะครับหายได้เพราะอินซูลินหายได้โดยกลูโคสมันหายได้โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำไอเอฟเท่านั้นนะครับไอเอฟแบบไทยๆเนี่ยนะครับเนาะ
1: แล้วก็ฉันเดินฉันไอเนี่ยน้ำฟันดันฉัน112
0: โอ้เยี่ยมมาก
1: แล้วก็ตัวที่2อะไรเนี่ย
0: LDL
1: LMA เนี่ยอะไรเนี่ยฉันตายไม่ค่อยดี54ตัวที่2 54แล้วก็ตัวที่3PR 85
0: ตายกินสลายดีแล้วดีแล้วแสดงว่าเราไม่กินของหวานเลยใช่ไหม
1: ไม่กินเลย
0: เห็นไหมล่ะถ้าตายกินสลายอย่างนี้จะกินได้ยังไงถ้าคุณกินของหวานน้ำตายกินสลายมันเกิน200แล้วใช่ไหมเยี่ยมมากเลยนะ
1: ไม่กินเลยจริงน้ำตาลยังไม่อยากจะล
0: ดนี่แหละ
1: ดูที่แล้ว
0: ดูจาก
1: ไตที่แล้ว106มาเดือนนี้มาขึ้น144
0: คืออย่างนี้มันขึ้นมันมีฮอร์โมนอยู่2ตัวนะครับบางทีตอนเช้าคุณตัวน้ำตาลมันสูงก็เพราะว่าไงมันมีฮอร์โมนอีกตัวนึงเรียกว่ากลูคาก้อนนะครับมันขึ้นแป๊บเดียวมันก็ลดเองนะครับเพราะมันมีฮอร์โมนเหมือนเล่นไฮโลอ่ะถ้าต่ำปั๊บอินซูลินเข้ามาฉีดเข้ามาทำให้เอาน้ำตาลจากที่หนึ่งไม่ใช่รักษานะครับน้ำตาลจากที่หนึ่งไปเก็บอีกที่หนึ่งไปเก็บในรูปไกลโคเจนได้เก็บรูปไขมันพอกตับนะครับเก็บรูปในภูมิกระที่ของคุณเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับมันหายได้เหมือนขับรถยนต์ไปจากกรุงเทพไปที่นครสวรรค์เนี่ยเอ๊ะน้ำมันหายไปไหนวะน้ำมันเป็นน้ำใช่ไหมฮะเป็นสภาพเป็นน้ำมันอ่ะมันหายไปไหนมันหายได้โดยการจุดระเบิดด้วยหัวเทียนอยู่ในเสื้อสูบทำให้หมุนล้อเป็นพลังงานน้ำตาลก็เช่นเดียวกันมันหายได้คุณต้องกินอาหารที่มีพลังงานต่ำนะครับข้าวแป้งผงชูรส
1: ก็ลดเหลือนิดเดียวเดี๋ยวนี้ฟังรายการอาจารย์
0: แล้วทำไมเมื่อก่อนไม่รู้อย่างนี้ล่ะครับ
1: ไม่รู้
0: อืม
1: ฉันไม่รู้จะหาวิธีไหนแต่ก่อนเนี
0: ่ยแล้วเราพูดเนี่ยเราได้อะไรขึ้นมาเราได้ความรักใคร่และความเมตตาจากคนทั้งประเทศไทยทั้งโลกนะครับคุณต้องทำ IF แบบไทยๆถ้าคุณกินข้าวก่อนจบเหตุเรื่องการทำ IF เพราะไงรู้ป่ะข้าวก็คือแป้งกินน้ำตาลราดแกงเข้าไปอีกกะทิเขา

0: ปั๊มจริงๆนะก็อุ่นแล้วอุ่นอีกผมเคยอยู่วัดผมรู้เนี่ยจะมาใส่กะทิใส่ถุงข้าวนึ่งรากแกงนะเจ๊งเลยไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้มยำคุณกินเกาเหลาไม่ใส่เส้นน้ำตาลไม่ขึ้นแต่มันขึ้นเพราะเส้นก๋วยเตี๋ยวและข้าวมันเป็นยาพิษสำหรับคนที่เป็นเบาหวานถ้ากินมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรียบเทียบกับการที่คุณออกกำลังกายเหมือนกันขับรถยนต์โดยเผาน้ำมันจากกรุงเทพถึงนครสวรรค์น้ำมันหมดมันหดได้มันหมดได้เพราะว่ามันเปลี่ยนสถานะจากน้ำมันเนี่ยกลายเป็นพลังงานเผาไหม้จุดระเบิดขึ้นมาทำให้ล้อหมุนน้ำมันก็อันตรธานหายไปเพราะฉะนั้นการลดน้ำตาลลดแป้งลดผงกะทิก็ต้องออกกำลังกายในจำนวนที่เหมาะสมนะครับยาไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เลยที่บางครั้งบางคราวเนี่ยตอนเช้าขึ้นมาบางทีน้ำตาลในเลือดสูงเหมือนกับคนที่อยู่ถ้ำหนังนอนที่เชียงรายเนี่ยอดอาหารต้องสิบกว่าวันเนี่ยทำให้น้ำตาลในเลือดเขาเป็นปกติไม่ต่ำเพราะมันมีฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาเรียกว่าจากแอลฟาเซลล์ในตับอ่อนนะครับเรียกว่ากลูคาก้อนสูงนิดหน่อยร้อง20-30เดี๋ยวอีกสักหน่อยมันก็ลดลงไปโดยอัตโนมัตินี่เป็นธรรมชาติที่ให้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเดินทางมาถูกแล้วนะครับจะถามอะไรหมอจำหน่ายครับ
1: จะถามว่าฉันจะกินฮอร์โมนได้ไหม
0: แค่นี้ล่ะเชิญอาจารย์หมอจำหน่ายครับเชิญเลยครับ
2: ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นโรคแล้วก็เป็นโรคนู้นเป็นโรคนี้หลายโรคนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยบางทีมันไม่ดีเหมือนสมัยที่เป็นสาวมันมีความเสื่อมเกิดขึ้นของเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความเสื่อมที่เกิดขึ้นของเซลล์ในตับอ่อนเนี่ยมันก็จะทำให้การควบคุมน้ำตาลทำได้ไม่ดีแล้วก็น้ำตาลมันก็จะสูงนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าคนไข้ไม่ได้ระมัดระวังในเรื่องการบริโภคด้วยเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาได้ในกรณีของคุณเนี่ยหมอคิดว่าการควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือดเนี่ยมันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยคุณควรจะต้องปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนยาหรือบางทีอาจจะต้องทานยาเบาหวาน2ตัวก็สามารถที่ทำได้แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยินสัตย์ได้พูดได้บอกไว้ก็คือการทำ IF การควบคุมอาหารอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องกระทำไปพร้อมๆกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะดูแลเรื่องอาหารการกินได้ดูแลเรื่อง IF ได้เนี่ยนะครับแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยถ้าน้ำตาลมันลดเนี่ยเราก็สามารถที่จะลดยาแผนปัจจุบันได้สามารถที่จะลดยาลดน้ำตาลได้นะครับเพราะยาลดน้ำตาลในปัจจุบันมันมีเยอะเหลือเกินนะครับบางทีคุณหมอเขาก็มองว่าเอ๊ะมันลดยากมันควบคุมยากเขาก็ให้ยาเบาหวาน2ตัวก็มีนะครับเพราะนั้นคุณก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอนะครับว่าน้ำตาลมันยังสูงอยู่จะทำยังไงนะครับอาจจะต้องปรับเปลี่ยนยาหรือเปล่านะครับและในขณะเดียวกันการทำไอเอฟการไม่ทานอะไรจิกๆแต่พวกนี้การทานของหวานเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในตัวคุณก็คือคุณไปผ่าตัดปีกมดลูกมานะครับตั้งแต่อายุ40กว่าซึ่งมันก็หลายปีมาแล
1: ้
2: ว
1: พอผ่าตัดปีกมด
2: พอผ่าตัดปีกมดลูกปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้มดลูกปีกมดลูกเนี่ยไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนได้นะครับมันก็เกิดการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งมันมีอยู่เยอะมากในสมัยที่คุณสาวเพราะนั้นพอขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันก็จะทำให้มีผลกระทบกับภาวะสมดุลต่างๆในร่างกายแทบทุกอวัยวะเลยนะครับในเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะครับผิวพรรณก็ไม่เนียนไม่สวยเหมือนสมัยสาวๆนอนไม่หลับปัสสาวะบ่อยนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ขาดฮอร์โมนทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็ปัสสาวะคืนก็10ครั้งก็มีนะครับแล้วก็นอนไม่หลับด้วยแล้วพออายุขนาดนี้นอนไม่พอนอนไม่หลับกลางวันมันก็ไม่สดชื่นแล้วมันก็ทำให้อาจจะทำให้ความดันสูงด้วย พราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้ก็แสดงว่ามันมีการขาดของฮอร์โมนในเช่นเพราะนั้นเมื่อมันมีการขาดเนี่ยเราต้องเติมเข้าไปแต่ฮอร์โมนที่ทานจะต้องเป็นฮอร์โมนสมุนไพรเป็นฮอร์โมนธรรมชาติไม่ใช่ฮอร์โมนเคมีซึ่งอันตรายนะครับนะถ้าเราทานฮอร์โมนเคมีเนี่ยมันอันตรายก็ตรงที่ว่ามันไปกระตุ้นทำให้เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมีการกลายพันธุ์และเป็นมะเร็งในที่สุดนะครับแต่ฮอร์โมนธรรมชาติฮอร์โมนสมุนไพรเนี่ยไม่มีสารเคมีและไม่ทำให้ในร่างกายของเรามีเซลล์ที่ผิดปกติเป็นมะเร็งนะครับเพราะนั้นสามารถที่จะทานได้โดยปลอดภัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผ่านการค้นคว้าวิจัยมามากมายเนี่ยนะครับจนได้ข้อสรุปตรงกันว่ามันมีประโยชน์มันมีประโยชน์นะครับเพราะว่าไอ้ลดการภาวะของการขาดฮอร์โมนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณเสียชีวิตหรอกแต่มันไม่สบายมันไม่สบายตัวนะครับคุณภาพชีวิตมันเสียนะครับนอนก็นอนไม่หลับบางทีปัสสาวะบ่อยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ดูก็ไม่แข็งแรงด้วยนะครับมันมีผลกระทบหมดเลยทุกตัวอวัยวะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้มันหายหรือมันดีขึ้นเนี่ยคุณต้องผ่านฮอร์โมนแต่ต้องเป็นฮอร์โมนธรรมชาติเท่านั้นนะครับแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยมันก็จะหลับสบายขึ้นปัสสาวะก็น้อยลงนะครับและในขณะเดียวกันคุณก็ต้องดูแลเรื่องพฤติกรรมในเรื่องของการบริโภคด้วยนะครับต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอเหมือนอย่างที่อาจารย์ยังสั่งให้บอกเอาไว้นะครับว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำไอเอฟอะไรพวกนี้ถ้าคุณทำได้เนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับเพราะพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะลดยาลดน้ำตาลได้สามารถที่จะลดยาแผนปัจจุบันได้นะครับแต่ในขณะนี้หมอคิดว่าคุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยานิดหนึ่งเพราะน้ำตาลมันยังสูงอยู่นะครับซึ่งมันยาที่ทานอยู่เนี่ยมันไม่สามารถควบคุมให้ลดลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำตาลสูงมากๆเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาว่าต่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่อวัยวะต่างๆทั่วร่างกายไม่ว่าจะเป็นสมองก็ดีที่ตาก็ดีที่ไตก็ดีนะครับถ้าเบาหวานขึ้นตามันก็เกิดปัญหาเป็นต้อกระจกก็ได้เป็นต้อหินก็ได้หรือจอประสาทตาเสื่อมก็ได้ทั้งนี้แล้วทั้งนั้นเนี่ยผลพวงจากการที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันมีผลกระทบกับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้มีสุขภาพที่แข็งแรงต้องผอมนะครับต้องผอมเหมือนอาจารย์เกียงศักดิ์นี่แหละนะผอมคนผอมเนี่ยจะแข็งแรงคนผอมจะอายุยืนนะครับแล้วที่สำคัญที่ขาดไปได้ก็คือต้องออกกำลังกายแล้วต้องควบคุมอาหารด้วยโดยเฉพาะของหวานของมันของเค็มไม่ทานนะครับทานมาเยอะแล้วสมัยสาวตอนนี้เราต้องดูแลสุขภาพต้องรักสุขภาพแล้วมันก็จะมีผลกับตัวคุณเองในที่สุดนะครับ
0: การกินอาหารและการ
1: ตอนนี้ฉันกินแต่กล้วยเช้าสี่เย็นสี่
0: ถูกต้องฮะมันช่วยทำให้ท่อเลือดนะฮะท่อเลือดเนี่ยซึ่งยาวแสนกว่ากิโลเนี่ยซึ่งมันถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลไอ้น้ำตาลสะสมประมาณ8กว่าไอ้ค่า7เนี่ยมัน
1: และตกลงฉันกินวันละกี่เม็ดคะ
0: เช้าสี่เย็นสี่ครับฮอร์โมนวันละ1เม็ดก่อนนอนครับ
1: ฮอร์โมนก่อนนอน
0: แล้วก
1: ็
0: ต้องข้าวนี่นะครับทำให้น้ำตาลมันสูงนะครับกินข้าวกล้องน้องเอ้ยกินนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วแล้วกินผักสัก 50% นะครับ
1: ค่ะ
0: ก่อนกินผักก็ดื่มน้ำสะอาดๆสักแก้ว2แก้วก่อนนะครับสักก่อนครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตามคิ้วช้าๆนะครับฟันต้องดีนะครับแล้วก็ตามด้วยผลไม้อีก 20% เช่นฝรั่งนะครับหรือชมพู่แอปเปิ้ลเขียวก็ได้นะครับหลายหลากนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับให้อย่าไปคั้นนะครับผลไม้เช่นส้มคั้นทั้งหลายแหละองุ่นคั้นเนี่ยเขาเติมน้ำตาลลงไปนะครับอย่าไปกิน
1: เลยค่ะฉันกลัวเบาหวานขึ้นอย่างนี้ยังไม่กินอะไรยังอยู่เอาเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวขึ้นแล้ว
0: ก็ขึ้นมันขึ้นมี2อย่างนะฮะตอนเช้าขึ้นซื้อ140 150 160ก็ถือว่ายังปกติอยู่นะครับสักพักนึงก็ลดเองเพราะว่ามันมีฮอร์โมนอีกตัวนึงที่มันทำให้ขึ้นไม่ต้องตกใจนะครับต้องมีความรู้ถ้าคนกินอาหารทำ IF ดังที่ผมว่าเนี่ยลองกินสัก2มื้อสิครับ IF แบบพระเนี่ยกินในช่วง8มื้อแรกกินกี่โมงครับ
1: เช้าเหรอ
0: เออ
1: เมื่อเช้าเนี่ยกิน6โมงครึ่ง
0: เออกิน6โมงครึ่งนะครับแล้วมื้อที่2กินสักบ่ายโมงได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: เออบ่ายโมงแล้วรองเรากินตามที่ผมว่าไว้ผักผลไม้โปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรต
1: เช้าฉันก็กินผักก่อน
0: เออเยี่ยม
1: กิน กินผักก่อนแล้วก็กินข้าว
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องกินผักก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยการกินผลไม้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ผลไม้หลายหลากนะครับแล้วกินโปรตีนนะฮะจากไข่จากไก่อย่างโปรตีนมันก็ต้องจากเนื้อสัตว์มันจะมีติดหนังติดมันด้วยนะมันทำให้อ้วนด้วยนะครับทำให้ไขมันสูงด้วยครับนะ
1: ค่ะ
0: ในช่วงที่คนเป็นโรคพวกนี้ยังกินได้เดินได้ยังออกกำลังกายได้อะไรต่ออะไรเป็นโรคที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคคือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยถ้าคุณกระแทกด้วยการกินข้าวเยอะนะครับกินข้าวก่อนมาจบเหแล้วต้องกินผักก่อนมันจะดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันดูดซับสารที่มีพิษต่างๆนะครับสัก 50% นะครับต้องกินจำนวนขนาดนี้นะครับแล้วตามด้วยผลไม้ที่มีกากใยเช่นฝรั่งแตงโมนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับมันมีไฟเบอร์อยู่ด้วยแต่จะให้ดีกว่านั้นก็คือกินมะม่วงดิบก็ได้นะครับกินชมพู่ก็ดีนะครับหลายหลากแล้วตามด้วยโปรตีนหรือจะกินอกไก่ก็ได้ครับแต่กินปลาจะดีกว่าที่ไม่ทอดนะครับนะอย่าไปกินพวกแหนมพวกสิ่งที่มันปรุงแต่งพวกฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันมีไขมันทรานนะครับแล้วต่อด้วยการกินคาร์โบไฮเดรตเข้ากล่องเข้าซ้อมมือก็ได้ครับหรืออ้วนมากๆไม่กินก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะลดเองแหละมันไม่เป็นแต่ควรจะมีน้ำเชื่อมติดไว้นะครับเอาไว้เกิดสภาวะบางทีมันอดมากไปเนี่ยมันเกิดสภาวะที่เรียกว่าไฮโปไกลซีเมียน้ำตาลในเลือดต่ำคุณต้องจิบน้ำเชื่อมต้องมีเข็มเจาะปลายนิ้วดูนะครับหรือซีดๆเป๊ะๆเนี่ยใช้น้ำเชื่อมทำเองก็ได้ครับใช้น้ำเชื่อมใส่ไปแล้วก็สักหนึ่งช้อนโต๊ะก็ยังไหวเลยนะครับนะมันก็จะมีความรู้น้ำหนักมันลดน้ำหนักดีที่สุดคือการทำ IF แล้วคุณต้องภาวนาว่าเบาหวานหายได้เบาหวานหายได้แล้วคุณต้องภาวนาว่ายารักษาเบาหวานในโลกนี้มันเป็นเพียงยาแก้อาการไม่ใช่แก้โรคนะครับเพราะโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมนะครับคุณต้องแก้ไขพฤติกรรมแล้วก็ฮิปโปแคทิสบิดาแห่งวงการแพทย์บอกว่าสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาฮอร์โมนก็เป็นอาหารที่ใส่ไปนะครับเป็นพืชนะครับไม่ใช่เป็นเนื้อไม่ใช่ทำจากเคมีนะครับไม่กระทั่งโปรตีนก็เหมือนกัน
1: เรากินข้าวไปหน่อยแล้วกินฮอร์โมนอีกแก้วได้ไหมคะ
0: ฮอร์โมนเชิญอาจารย์หมอชำนาญ
1: ครับโปรตีน
0: เออได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับอืม
1: ฉันกลัวว่าฉันจะขาดโปรตีนเนี่ย
0: มันขาดอยู่แล้วผู้หญิงอะนะครับกินแต่ข้าวกินแต่ของหวานมันก็ขาดโปรตีนสิครับ
1: เพราะว่าไม่ได้กินเนื้อหมูเนื้อไก่บางทีมันมีกลิ่นหมูกลิ่นไก่ไงฉันก็กินไม่ค่อยได
0: ้ก็ถูกต้องนะครับโปรตีนจากพืชแต่ต้องมีจากเนื้อไก่ไข่นิดนิดหน่อยๆบ้างก็ดีนะครับอย่าให้ขาด
1: ไข่ฉันก็กินเหมือนกันไข่แต่ไม่ได้กินทุกวัน
0: ไม่เป็นไร
1: ซื้อโปรตีนมากิน
0: โปรตีนจากพืชก็มีฮะไปศึกษาเองนะครับนะโอเคครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับเชิญอาจารย์สรุปเลยครับเชิญเลยครับ
2: แม่เหมือนอาจารย์ไม่มีเกล็ดเลยเขาแพ้กลิ่นไข่กินเนื้อ
0: กินเนื้อสาวเนาะ
2: ครับแต่ของอาจารย์เนี่ยแพ้กลิ่นสาวนะครับแล้วมันก็เลยทำให้มีปัญหาได
0: ้
2: ทำให้ทานอาหารไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นการใช้อาหารโปรตีนเนี่ยซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตไขมันเนี่ยนะครับเพียบพร้อมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทานตรงนี้เราสามารถทานแทนมื้อข้าวได้เลยถ้าเป็นคนไข้ที่นอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับเราสามารถทำให้คนไข้เนี่ยทานแทนมื้อข้าวได้ทุกมื้อเลยเช้ากลางวันเย็นเลยนะครับแล้วจากการบริโภคอาหารสำเร็จรูปตัวเนี้ยมันก็จะทำให้ร่างกายได้แข็งได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแล้วร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะสมองแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลก็อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องทานทุกมื้อก็ได้ทานมื้อเย็นมื้อเดียวก็ได้แล้วถ้าทานแล้วมันอิ่มเราก็ไม่จำเป็นจะต้องทานข้าว หรือถ้าทานแล้วยังไม่อิ่มก็จะเติมอาหารจานบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีประโยชน์เพราะถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราทานฮอร์โมนก็นิดหนึ่งเนี่ยหลับสบายอารมณ์ดีเนี่ยผิวพรรณดีเนี่ยชีวิตมันก็จะมีความสุขนะคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นนะอาจารย์คิดดูที่ถ้าปัสสาวะบ่อยทั้งคืนเนี่ยเป็นสิบครั้งเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะแล้วก็นอนก็ไม่หลับนะครับแล้วก็หงุดหงิดง่ายเนี่ยเพราะนั้นหมอในสงสารแล้วคนทุกท่านที่ตัดสีมดลูกตัดมดลูกไปอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ฮอร์โมนธรรมชาติซึ่งไม่มีสารเคมีเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากมันไม่ได้ทำโรคพวกนี้มันไม่ได้ทำให้เราเสียชีวิตหรอกแต่มันทำให้คุณภาพชีวิตเราแย่นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะช่วยเติมความสมดุลที่ในร่างกายที่เราผิดปกตินะครับพอมันสมดุลแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ลงตัวคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังจะติดตามรายการในช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพอาจจะเป็นที่คลื่นของ 89.0 เมกะเฮิรตซ์กองทัพไทย10191.5 โอกาสตลอด24ชั่วโมงนะคะและในเครือข่ายของ KCS Radio ท่านสามารถจะเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้ที่081-334-6666ถ้าจะซ่อมเซเว่แข็งแรงนะคะสนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งบรรจุ30เม็ดราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแปะกล้วยผสมด้วย1กล่องจะมี15ซอง260บาทและผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลท่านสั่งซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องจะมีตำราการทำ IF ให้ด้วยนะคะสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณฟังติดตามนะคะรายการสุขภาพกระเสียงเพลงรายการที่ใส่ใจห่วงใยเรื่องสุขภาพมีทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์ท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมีท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุจดานะคะที่มาให้ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพท่านจะได้มีอายุขัยที่ยืนยาวสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงจะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์ไปที่081334666นะคะถ้าเลือกรับฟังได้จะเป็นทาง FM 89.0 MHz คลื่นของยานเกราะ 91.5กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio ซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงนะคะและมีช่องทาง YouTube ให้ท่านได้เข้าไปชมในช่องของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงส่วนท่านที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งมาดูแลสุขภาพมาซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงแปะกล้วยจะมี30เม็ดในราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้1กล่องมี15ซอง260บาทและผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลสำหรับท่านที่มีปัญหาโรคเบาหวานความดันไขมันสูงภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานท่านทานสัก1แคปซูลนะคะหลังมื้ออาหารจะช่วยระบบการเผาผลาญให้ดีขึ้นไวเฮิร์บบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงให้เป็นความกันเองกับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดี
4: สวัสดีครับอาจารย์
3: ฟังรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
4: ตอนนี้ผมอาจารย์ตอนนี้เป็นโรคเกาต์อยู่ครับ
3: เกาต์มาเกิดจากได้รับสารดูริพิวรินมากเกินไปนะครับโดยไม่สามารถสลายได้นะครับมันก็กลายเป็นยูริกแอซิดเกาะตามข้อเล็กๆนะครับ
4: ใช่คร
3: ับ
4: ผม
3: เป็นส่วนใหญ่ไม่มีรักษาครับ
4: ครับผมครับ
3: แต่ผิดนะครับ
4: ครับ
3: คุณต้องรู้จักต้นเหตุ
4: ครับ
3: คุณต้องใช้หลักของพระพุทธองค์คุณฟังก่อนนะครับถ้าคุณเดี๋ยวคุณฟังก่อน
4: คร
3: ับ
4: ผมครับผม
3: คุณฟังก่อนถ้าคุณไม่ฟังคุณไม่รู้จักต้นเหตุคุณจะพูดคุณฟังก่อนนะครับว่าต้นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยคืออะไรนะครับเกาต์นี่เกิดจากการที่มีกรดยูริกในเลือดสูงทำให้เกิดการสะสมของผึ่งกรดยูริกในข้อต่อและเนื้อเยื่อต่างๆส่งผลให้เกิดอาการปูดบวมแดงร้อนบริเวณข้อต่อโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคเกาต์ก็มีสาเหตุมาจากที่ร่างกายผลิตกรดยูริกมากเกินไปหรือไตไม่สามารถขับกรดยูริกออกได้ให้เพียงพอก็ง่ายๆรู้จักว่าไอสารอะไรแปลเป็นไทยเนี่ยง่ายๆก็คือว่าระบบการเผาผลาญของคุณเนี่ยไม่มากพอนะครับการขับกรดยูริกถ้าคุณไม่กินไอสารที่มีพูรินสูงเช่นพวกสัตว์ป ปีกทุกชนิดเป็ดไก่นกที่มีปีกหรือไม่กินพวกเครื่องในสัตว์ทุกชนิดหมูไก่หรือจระเข้หรืออะไรก็ตามสัตว์ที่มีเครื่องในมีพูรินสูงแต่มันอยากจะกินข้าวหน้าเป็ดอยากจะกินข้าวมันไก่หนังกรอบๆเยอะๆมันเป็นสัญชาตญาณนะครับและยอดผักอ่อนๆก็มีพูรินสูงต้นอ่อนของผักเช่นยอดผักคะน้ายอดผักหวานยอดผักบุ้งจีนหน่อไม้ฝรั่งยอดผักของดอกกระหล่ำสตรอกระถินชะอมผักขมงดของหมักของดองที่ใช้ยีสต์เป็นตัวเร่งหรือส่วนประกอบของเต้าเจี้ยวเมล็ดพืชทุกชนิดที่งอกได้จะมียูริกค่อนข้างมากแม้จะทำให้สุกแล้วก็ตามควรงดโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่มีอาการคือคำดูมันปวดบวมแดงร้อนเขาเรียกว่าโทไฟหรือโทฟี่คุณก็ต้องจำสิ่งที่คุณกินได้ว่ากินอะไรและการสร้างระบบภูมิขึ้นมานะครับอาจจะกินแปะกล้วยด้วยก็ได้เช้า4เย็น4แต่ถ้าคุณยังกินข้าวมันไก่อยู่นะครับคุณกินข้าวได้ข้าวกล้องก็ได้ข้าวขาวก็ได้แต่อย่ากินนะครับแต่อย่าไปกินพวกไอเนื้อไก่หนังไก่ก็แล้วกันนะครับมีพูรินสูงนะครับ
4: ไม่ทานครับผม
3: นั่นแหละครับทีนี้บางตัวมันไม่อยู่ในกฎเกณฑ์เช่นบางทีนะครับมันไม่เกี่ยวกันเลยสารก็ไม่มีพูรินสูงแต่ทำให้เกิดอาการโทไฟหรือปวดบวมแดงร้อนมันเป็นของแสลงเกี่ยวกับเรื่องแพ้คุณก็ต้องจำเป็นตัวไปนะครับว่าเป็นยังไงทีนี้อาหารที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเกาต์คุณจำอย่างนี้ก็ตามนะครับไม่มีพูรินต่ำนะครับเช่นฟักทองฟักเขียวพวกน้ำเต้าแตงกวาบวบเหลี่ยมพวกบวบหอมสควอชมันฝรั่งมันเทศมันหวานเยอะแยะไปหมดนะครับแต่คุณไม่ชอบคนเป็นเกาต์เนี่ยเขาชอบแต่กินเป็ดย่างไฟแดงมันอร่อยจริงหรือเปล่า
4: ค
3: ุณต้องละในสิ่งที่ใช่หรือสิ่งที่ชอบคุณต้องรู้จักตัวว่าโรคนี้มันไม่หายมันหายได้ร่างกายมันซ่อมตัวเองได้โดยไม่ทำร้ายตัวเองเอาสารที่มีพูรินสูงที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยกินลงไปและของแสลงบางตัวการสร้างระบบภูมิก็คือการทำให้ลิมโฟไซต์แข็งแรงควรลองกินแปะกล้วยดูเช้าสี่ยันสี่ดู
4: อาจารย์ได้ให้กินได้ไหมครับ
3: อะไรครับ
4: อาจารย์
3: กา
4: แฟครับ
3: กินได้ไม่เกี่ยวกันครับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กินได้หมดเลยครับเนาะ
4: ครับ
3: กินได้สบายสบายครับแต่ถ้ากินแล้วมันเกิดเดี๋ยวเกิดฟังก่อนนะไม่ใช่เฉพาะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือไม่ใช่ว่าจะเป็นกินนมนั่นกินนมนี่กินผักนู่นผักนี่หรือกินเนื้อนู่นเนื้อนี่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเนื้อหมูเนี่ยมันไม่แพ้เนื้อวัวก็ไม่แพ้แต่ถ้าเกิดกินแล้วเกิดอาการปวดบวมแดงร้อนน่ะคุณต้องจำเป็นตัวไปนะครับนะเนี่ยอาหารที่มีพูรินสูงมากๆ มากกว่า150มิลลิกรัมเนี่ยควรจะงดโดยเด็ดขาดเช่นพวกหลีกเลี่ยงพวกตับน้ำต้มเนื้อน้ำเกาเหลานะครับ พวกไตใส่ไตลงไปด้วยน้ำสกัดจากเนื้อเข้มข้นปลาไส้ตันน้ำปลากะปิปลาไส้ตันปลาซาดีนพวกยีสต์อาหารหมักดองเช่นเบียร์หอยเชลล์ปลาทูปลารังเนื้อไก่คุณจำไม่ไหวแล้วครับทั้งเนื้อเป็ดเนื้อนกด้วยคุณต้องจำว่าอาหารที่คุณกินแล้วมันไม่แพ้ไม่เกิดอาการโทไฟคือปวดบวมแดงร้อนนั่นแหละเราลองกินแปะกล้วยดูเช้าสี่ยันสี่แล้วก็สักสี่อาทิตย์โทรมารายงานนะครับว่าคุณดีขึ้นขนาดไหน มันอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้เพราะว่ามันช่วยทำให้ลิมโฟไซต์เนี่ยเลือดไปซัพพลายเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวที่สร้างระบบภูมิดีก็คือลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์มันก็มาจากลิมโฟบัสลิมโฟบัสก็มาจากไขกระดูกใช่ไหมการกินแปะกล้วยทำให้เลือดมันไปซ่อมเซลล์ที่เสื่อมดีขึ้นทำให้มันผลิต
4: อาจารย์เล่นน้ำหนักของ50 ไม่เป็นไรครับอาจารย
3: ์สูงเท่าไหร่ครับ
4: สูง167ครับ
3: ไม่เป็นไรผอมหน่อยไม่เป็นไรแต่ให้กินโปรตีนให้มากหน่อยนะครับ
4: ครับ
3: การที่จะทำให้แข็งแรง
4: ไข่กินได้ไหมอาจารย์
3: กินได้สบายเลยทั้งไข่แดงไข่ขาว
4: กิน
3: ได
4: ้ปลาพวกนี้นะครับ
3: กินได้หมดนะครับไข่ทุกชนิดกินได้หมด
4: ทีนี้แต่ตอนนี้ผมไม่ทานไม่ทานครับ
3: คืออย่างนี้นะ
4: ครับ
3: น่าสงสารมันเป็นสัญชาตญาณของคนที่เป็นโรคเกาต์ผมมีเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นโรคเกาต์อย่างหนักเลยแต่เขาชอบกินเป็ดย่างไฟแดงอะชอบกินเป็ดสั่งมาเป็นจานตัวนึงเขาซัดหมดเลยพร้อมกับเครื่องในเนี่ยเขาชอบเอาจริงเขาป่ะ
4: ครับ
3: เพราะว่าเป็นสัญชาตญาณของคนที่เป็นโรคเกาต์เนี่ยเขาจะชอบในสิ่งที่ทำให้มันเกิดอาการคือชอบกินเป็ดชอบกินไก่ชอบกินเครื่องในสัตว์ทุกชนิดเขารู้ว่าพอกินก่อนนอนเช้าขึ้นมาเขาจะบวมเขาจะคลานออกมาแทบไม่ไหวเหมือนเอาเข็มทิ่มไปบนข้อมือข้อเข่าข้อนิ้วทั้งหลายแหละจริงหรือเปล่าแต่บางทีมันรู้ว่ามันจะต้องเกิดอาการปวดบวมแดงร้อนเนี่ยแต่มันสัญชาตญาณมันอยากจะกินเหมือนเป็นยาเสพติดอย่างหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณของโรคที่มันต้องการให้มีการแพร่พันธุ์เหมือนคนเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงอะทำไมเขาชอบกินข้าวมันไก่ชอบกินของหวานชอบกินชานมไข่มุกไอ้พวกนี้เป็นยาเสพติดความหวานเป็นยาเสพติดมันจะหงุดหงิดมันจะลงแดงมันเหมือนกับเป็นคนไข้ที่มีการเพ้อเจ้ออย่างใหญ่หลวงเหมือนกับคนที่คุณไปดูใน YouTube ก็ได้เขาลองงดกินของหวานกินน้ำตาลทุกชนิด1ปีไอ้ช่วงเดือนแรกนี่เขาลงแดงเลยครับเขาจะกระสับกระส่ายยังกับคนเป็นโรคจิตเขาจะหงุดหงิดยังจะเป็นโรคบ้าเขาจะทรมานอย่างแสนสาหัสอยากจะกินน้ำตาลอยากจะกินของหวานอยากจะกินสลิ่มอยากจะกินชานมไข่มุกอยากจะกินกาแฟทรีอินวันเขาจากทุกอย่างกินเพื่อจะฆ่าตัวเองแล้วครับต้องเป็นเดือนเนี่ยเขาเพ้อเจ้อน้ำหนักจาก120 6เดือนผ่านไปเขาหายจากเบาหวานหายจากความดันหายจากหลายๆโรคนะครับที่เขาเป็นอยู่แค่ให้ร่างกายมันซ่อมตัวเองเนี่ยที่ในฝรั่งเขาก็เอาไปแอพพลายเป็นการทำ IF Intermittent Fasting จะกินยังไงกินอะไรไม่กินยังไงแต่แบบคนไทยมันไม่เหมาะฝรั่งเขากินอเมริกันเบรกฟาสต์ก่อนนี้มันเป็นธุรกิจนี่เพราะว่าอาหารที่กำหนดของคนที่เป็นเบาหวานดันมีแต่ของทอดดันมีแต่เฟรนช์ฟรายมีน้ำอัดลมมันเป็นธุรกิจนะครับคุณจะไปเชื่อในคนที่เขาให้หลักการมาคุณต้องรู้ด้วยตัวเองอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อได้อย่างนั้นไม่นับถือเป็นร้อยเป็นพันล้านหรอกครับอย่างฮิปโปแคทิสนี่ก็เชื่อได้เพราะว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์ตระกูลเป็นหมอทั้งหมดแล้วเป็นนักปรัชญาด้วยเก่งมากๆ 2,000 ปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยพระพุทธองค์ก็ 2,500 กว่าปีแล้วสู่เจ้าจงใช้ อาหารเป็นยาแต่ตอนแรกๆคนก็ไม่รู้สึกเพราะว่าไงว่าเขาทำอาหารเป็นยาก่อยออกไปออกป่าล่าสัตว์ไปตัดเอาพวกผลไม้เอาพวกผักไปเก็บผักมากินกินโน่นกินนี่นั่นล่ะเขาทำตามหลักของฮิปโปเครติสเขากินแค่มือเดียวพออิ่มเสร็จเขาก็ไปพักผ่อนไปเล่นสวนเซเฮฮาไม่ล่าสัตว์ละจนในยุคปัจจุบันนี้ไม่มีการล่าเราล่าพวกแก็บโทรสั่งปั๊บอีกสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็มาถึงข้าวมันไก่ข้าวขาหมูขณะที่คุณก็ดูทีวีแล้วกินอย่างนั้นคุณไม่เข้าใจต้นเหตุแห่งโรคเลยมันทำให้เกิดโรคอะไรต่อมีอะไรมหาศาลแล้วทำ IF แบบไทยๆมันหายแน่นอนเบาหวานความดันไขมันโรค NCD เนี่ยมันหายอยู่แล้วเพราะว่าใช้หลักของพระพุทธเจ้ากับฮิปโปเครติสนี่ไม่ใช่ละอันดับหนึ่งคือโรคอ้วนนะครับก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดเบาหวานความดันไขมันสูงก่อให้เกิดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยน้ำตาลเกิน100แต่ไม่เกิน126นะครับคือโรคอ้วนถ้าเกิน126ถือว่าเป็นเบาหวานนะครับผู้หญิงส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย110นะครับเช่นว่าสูง160น้ำหนักไม่ก็ไม่ควรเกินลบด้วย110ไม่ควรเกิน50ถ้าผู้ชายลบด้วย100เช่นว่าสูง170ลบด้วย100ก็ไม่ควรเกิน70นะครับถ้าเกินจาก70สัก 5% 10% ถือว่าเป็นโรคอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นคนอ้วนนี่ตายมากกว่ามะเร็งนะครับก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดความดันก่อให้เกิดเบาหวานก่อให้เกิดไขมันในเลือดสูงไตวายข้อเข่าเสื่อมนิ่วในถุงน้ำดีมะเร็งบังเร็งโอ้ยเยอะแยะไปหมดโรคอ้วนนี่นะครับเส้นเลือดสมองตีบแตกโอ้ยผัวทิ้งอะโรคอ้วนนอนกรนก็โรคอ้วนหยุดหายใจบางขณะก็โรคอ้วนนะครับตายมากกว่ามะเร็งคือโรคอ้วนนะครับผิดอีกผมจะเลื่อนโรคอ้วนเป็นอันดับ2เลื่อนมะเร็งอันดับ3คือโรคที่ไม่รู้จักตัวเองครับไม่ได้สนใจตัวเองไม่รู้จักสนใจแต่ชาวบ้านเขาสนใจแต่ประเทศเพื่อนบ้านแต่โรคที่น่ากลัวที่สุดไม่รู้จักตัวเองตายอันดับ1เลยครับปล่อยได้ยังไงโรคอ้วนปล่อยได้ยังไงเป็นเบาหวานปล่อยยังไงเป็นไขมันสูงโดยไม่รู้จักการรักษาที่ถูกต้องโรคตายอันดับหนึ่งของโลกทั่วโลกเป็นอย่างนี้ไม่รู้จักตัวเองส่องกระจกทุกวันยังไม่รู้จักตัวเองเลยเป็นโรคอ้วนก็ไม่รู้จักเป็นเกาก็ไม่รู้จักตายมากที่สุดอันดับสองคือโรคอ้วนตายมากที่สุดคือโรคไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักว่าทำยังไงอันดับ2คือโรคอ้วนอันดับ3ค่อยตกจากการแข่งขันจากเป็นแชมเปี้ยนอันดับ1กลายเป็นตกอยู่อันดับ3คือมะเร็งครับอันดับ4คือโรคหลอดเลือดท่อเลือดในสมองตีบหรือแตกอันดับ3นะครับที่มันเลี้ยงเหมือนคุณผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองมันตีบอ่ะแก้ไขยังไงคุณต้องรู้จักตัวเองให้มากกว่านี้เขาเป็นเกาก็ไม่รู้จักเดี๋ยวนี้ยังโชคดีคุณลองถามในลุง Google ดูนะครับแล้วก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรคุณต้องรู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นโรคเกาเนี่ยไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคเกิดจากความบกพร่องของตับอ่อนนะครับที่ไม่สามารถย่อยสลายพวกพูรีนได้จนกลายเป็นผึกยูริกแอซิดผึกเวลามันเข้าไปในร่างกายมันก็เหลวๆขาวๆนะครับ แต่เร็วๆขาวๆเนี่ยถ้าเอาไปย้อมดูนะครับเอาไปย้อมสีดูนะครับมันจะเป็นเรือใบครับมันแหลมทุกด้านเลยครับแหลมแหลมแหลมแหลมมากๆด้วยนะครับแหลมแปดเก้าเหลี่ยมอะแหลมแหลมเป็นเช่นว่าก็เหมือนกับจะว่าปลาดาวก็ไม่ใช่มันเหมือนกับแหลมซ้ายขวาเยอะหน่อยเป็นเรือใบอะเวลาไปวางปั๊บมันจะตั้งแหลมก็ชี้จี้ไปที่เข่าที่นิ้วมือเนี่ยโอ้ยตัวแสบแล้วมีอาการสำคัญคือมันร้อนครับมันต่างกับลุงมาตอยนะครับรักษาคนละเรื่องเลยนะครับนะปวดข้อเหมือนกันแต่ลุงมาตอยส่วนมากจะเป็นข้อใหญ่ๆเกาส่วนมากจะเป็นข้อนิ้วข้อมืออาจจะมีข้อเข่าบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ข้อนิ้วโอ้โหการปวดเข่านี่มันทำให้มันเป็นคุณสมบัติของโรคนะครับคุณอยากจะกินเครื่องในอยากจะกินอาหารอะไรที่มันทำให้ปวดมันเป็นพฤติกรรมของโรคที่ต้องการทำให้คุณเนี่ยอยากขึ้นมาทำให้คุณอยากจะกินเครื่องดื่มชูกำลังอยากจะกินพวกเป็ดอยากจะกินเครื่องในหมูตับกระเพาะไอ้พวกนี้เป็นสัญชาตญาณนะครับคืออยากกินของอะไรที่มันแสลงอะที่มันเกิดอาการโทรไฟอะทำให้เกิดข้ออักเสบมันอยากจะกินเหล่านั้นเป็นพฤติกรรมของโรคนะครับมันห้ามใจนี่มันห้ามยากเหมือนคนเป็นเบาหวานอยากจะกินข้าวสักสองกะละมังอยากจะกินชานมไข่มุกใส่น้ำตาลสักสิบช้อนเนี่ยโอ้โหใส่ครีมเทียมไปต่างหากก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วหวานเนี่ยคนแก้ไขต้องแบบ IF แบบไทยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเรียนแพทย์ปี2ขนาดนี้ครับแพทย์ยังไม่ได้เรียนกับการโภชนาการเลยนะครับแค่เรียนเรื่องโรคเนี่ยก็ตายแล้วไม่รู้จักจนอาจารย์หมอปิติเนี่ยตั้งคณะแอนตี้เอจจิ้งเวชศาสตร์ชะลอวัยว่าเรื่องการกินการออกกำลังกายยังไงจบไปแล้วทำอะไรได้พูดให้คอแตกก็ไม่ได้สตังค์นะครับอย่างนี้ได้สักคิดเขา500เขาก็ด่าแล้วไม่ให้วิตามินมากินไม่ให้ไม่มีหัตถการเนี่ยเพราะนั้นหมอทางด้านอลูมาโตเนี่ยน่าสงสารโอ้ยเป็นโรคพวกนี้มันปวดปวดแบบผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นโรคเกาเนี่ยเขาชอบไปกินเป็ดย่างพูนสินทั้งที่รู้ว่าพอกินเสร็จคืนนี้สักทุ่มสองทุ่มเนี่ยพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้นะบวมจับดูร้อนยังก็โอ้โหคานก็เจ็บอยู่เฉยๆก็เจ็บปวดเกานี่มันทรมานมากๆนะครับไปหาหมอก็ให้ยาแก้ปวดพวกคนจิตเสียนกันบ้างก็แค่นั้นไม่มียารักษาครับไม่ใช่การหลบหลีกเลี่ยงรู้จักกินอะไรที่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีพูลีนก็ไม่ใช่กินอะไรที่ไม่เกิดอาการโทไฟปวดบวมแดงร้อนที่ข้อก็แล้วกันนะครับพูดต้องพูดให้เขาเข้าใจการกินแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยทำให้การอักเสบดีขึ้นขณะที่เป็นเกาปวดน้อยลงนะครับพอเลือดไปถูกซัพพลายบริเวณนั้นแต่คุณต้องหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้เช่นยอดผักอ่อนๆเครื่องในสัตว์ทุกชนิดสัตว์เปรกทุกชนิดมีโพลีนสูงมากๆปลาทุกชนิดกินได้เป็นปลาดุกมีโพลีนสูงนะครับคุณลองกินดูสิบวมเลยโอ้โหนัดกับแฟนไว้พอแฟนเขาไปกินปลาดุกบวมเลยคานก็ไม่ได้ปวดหน้าดูเลยน่าสงสารมากๆนะครับเป็นโรคที่ไม่ติดต่อแต่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมกินแปะกล้วยเช้า4ยัน4เป็นทั้งเกาหรือลุมาตอยก็ได้ครับก็กินแปะกล้วยเหมือนกันนะครับ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
5: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
5: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
5: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
2: ค่ะการที่เราฟังด้วยความรู้ความเข้าใจและท่านปฏิบัติตามเนี่ยนะคะท่านจะมีกลุ่มโรคประจำตัวใดๆก็ตามเนี่ยนะคะที่ท่านเป็นเรื้อรังมานานถ้าเราปรับไลฟ์สไตล์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรื่องของการดูแลออกกำลังกายเลือกอาหารการกินได้รับสารอาหารครบถ้วนขจัดภาวะ

0: ราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะละขี้นก10คู่สายท่านสั่งซื้อไปได้ที่0625100560-569ค่ะส่วนท่านจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะเข้าสายหน้าไมค์ที่0813346666ช่วงนี้ฟังช่วงของการตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: นี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: จากไหนครับเนี่ย
2: จากทอยศูนย์วิจัยค่ะแต่ว่าทานใบแปะกล้วยค่ะใบแปะกล้วยนี่ก็กำลังทานใบแปะกล้วยอยู
1: ่
2: แต่สงสัยอยู่ข้อหนึ่งนานแล้ว
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 83ค่ะ
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก40จุดบางทีก็ 40.25 4อะไรอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็สูง150ค่ะ
1: โอ้ดีหุ่นดีเหลือเกินแล้วมีเบาหวานความดัน
2: ขึ้นมาสูงไปนะคะคุณหมอเคยไปหาคุณหมอที่คลินิกอ่ะคุณหมอบอกว่าตอนนั้นผอมไปนิดหนึ่งคุณหมอบอกอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้อยากแค่บอกคุณหมอว่ามียาทานให้อ้วนไหมคุณหมอบอกว่าผอมมาดีแล้วอายุยืนคุณหมอพูดอย่างนี้ค่ะแล้วก็แกก็ทานมาเรื่อยๆอันนี้ทานมาตั้งหลายปีแล้วนะคะนี่ก็กำลังทานกาแฟอยู่แล้วก็กับขนมปังแผ่นหนึ่งทุกเช้าเลยค่ะทานทุกเช้าเลยนี่ก็เพิ่งสั่งมาเมื่อ 4-5 วันนี่เองค่ะสั่งตลอดหมดแล้วก็สั่งหมดแล้วก็สั่งแต่ทานแค่เช้า2เย็น2นี่จะเพิ่มได้ไหมคะ
1: ไม่จำเป็นเลยครับแค่นี้ก็ดีแล้วครับตอนนี้มีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
2: เบาหวานน่าจะไม่มีแต่มีแต่ตัวไขมันสูงกับไขมันในเลือดสูงแล้วก็ความดันตาม2ตัวนี้อยู่ค่ะ
1: ไขมันสูงเท่าไหร่ครับ
2: เอาไม่ได้ดูในใบไอ้เจ้าเลือดไปเจ้าที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ยามาไม่เห็นพูดอะไรเลยค่ะแล้วเนี่ยอยากว่าจะถ้าไปหาคุณหมอนี่เขาตอนแรกจะไปหาคุณหมออยู่แต่ว่ามันยังลูกไปเรียนไปทำงานกันไม่มีใครพาไป
1: คือเยอะ
2: ต้องรอเสาร์อาทิตย์แล้วค่ะ
1: คือถึงแม้ว่า
2: วันเดียว
1: ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาไม่มีเวลาพูดจริงๆนะครับเกือบทุกแห่งเลยนะครับนะเพราะนั้นคุณต้องรู้เรื่องด้วยตัวเองนะครับมาถามรายการนี้ก็ได
2: ้รู้สึกว่าเขาจะนัดอีกครั้งหนึ่งนะคะนัดไปเจาะเลือดแต่ถามแล้วไม่ได้บอกนะคะแค่ให้ยามาแค่นั้นนะให้ยาตัวเดิมความดันกับไขมันนะ
1: ไปโรงพยาบาลไหนครับ
2: ก็ที่แถวบ้านนี่ค่ะเพชรเวทเนี่ย
1: เพชรเวทครับครับ
2: แถวคลองตัน
1: ก็ครับเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับ
2: จ้ะ
3: ก็ต้องถามว่าจะต้องการทานสมุนไพรตัวนี้เพื่ออะไร
1: จะทานเพื่ออะไรครับทานสมุนไพรตัวนี้จะทานเพื่ออะไรครับ
2: ก็เห็นว่าทานแล้วทานดีอ่ะจะถามว่าส่วนมากคนอ้วนจะถามนะทีนี้ฉันก็ว่ามันไม่อ้วนนะจะทานได้ไหมล่ะคะเพราะว่าเห็นมีแต่คนอ้วนถามทั้งนั้นให้ทานอย่างกำอย่างงูอย่างนี้ฮะแต่ถ้าผอมนี่ทานได้ไหมซื้อมาแล้วล่ะค่ะแต่ยังไม่กล้าทานอ่ะสั่งมาแล้วค่ะว่าเป็นถ้าไม่เป็นเบาหวานทานได้ไหมคะ
3: คือถ้าไม่อ้วนเนี่ยก็สามารถทานสมุนไพรตัวนี้ได้แต่คุณก็ต้องระมัดระวังว่าถ้าทานไปแล้วน้ำตาลมันจะตกมันจะต่ำแล้วมันจะทำให้เกิดอาการและมีความเสี่ยงว่าเป็นอันตรายด้วยนะครับเพราะว่าอายุของคุณนี่ก็อายุเยอะแล้ว83ปีแล้วรับการรักษาความดันหรือไขมันโดยการทานยาที่โรงพยาบาล นะครับก็เป็นการรักษาที่ถูกต้องและถ้าคุณเสริมสมุนไพรไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ค่าตัวนี้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นการจะบริโภคอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือสมุนไพรเราจะดูแต่ข้อดีมันไม่ได้เรามันต้องดูข้อเสียด้วยมันจะมีการข้างเคียงการแทรกซ้อนหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยน้ำตาลมันตกมันต่ำแล้วมันหน้ามืดเป็นลมหมดสติเนี่ยใครจะรับผิดชอบอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วโดยมากคนสูงอายุเนี่ยพอทานสมุนไพรเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทานข้าวก็ทำไอเอฟไม่ค่อยได้ทานข้าวเป็นราคาน้อยร่างกายมันก็สู้ไม่ไหว

0: ราะนั้นหมอคิดว่าก็ต้องคิดพิจารณาดูครับว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้ามีความดันเป็นไขมันเนี่ยคุณก็อยากจะทานสมุนไพรก็ทานสมุนไพรตัวที่ทานอยู่ประจำก็โอเคละนะครับการใช้สมุนไพรเนี่ยก็จะมีประโยชน์มันช่วยเสริมฤทธิ์ของยาแผนปัจจุบันในการลดความดันหรือไขมันนะครับแล้วที
1: ่
0: สำค
1: ั
0: ญที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดม
1: ัน
0: ไม่อ
1: ัน
0: ตราย
1: ทานใบแปลกล้วยต้นนะคะทานใบแปลกล้วยอยู่เช้าสองเย็นสองนี่ถ้าเพิ่มได้ไหมคะทานมาหลายปีแล้วนะคะ
0: คือสามารถที่จะเพิ่มได้แต่ถ้าถามความหนึ่งน้องหมอเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นนะครับคุณทานในปริมาณที่เคยทานอยู่ก็น่าจะเพียงพอแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็ทำให้ร่างกายคุณแข็งแรงนะครับแล้วเป็นแค่ความดันเป็นไขมันเท่านั้นเนี่ยแล้วน้ำหนักตัวก็ไม่อ้วนบางคนอาจจะทักคุณมาผอมไปแต่หมอบอกได้เลยว่าถ้าคนอ้วนเนี่ยอายุไม่ยืนนะ
1: ค่ะ
0: คนผอม
1: คุณหมอบอกมานะ
0: คนผอมอย่างอาจารย์เชียงศักดิ์เนี่ยเขาจริงๆก็เกินร้อยนะมันจะลำบาก
1: กับคนที่ว่าถ้าวันอาทิตย์นี้ว่างก็จะไปพบคุณหมอที่คลินิกซะหน่อยค่ะนะคะจะถามแค่นี้ผอมก็ไม่เป็นไรนะคะ40นี่ค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับผอมก็ดีกว่าอ้วนนะหัวใจทำงานน้อยลงครับเนาะ
1: จะถามแค่น
2: ี
1: ้เลยค่ะ
2: คืออย่างนี้นะ
1: ขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: การทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลนะครับด้วยความรักและความผูกพันเหมือนกับเป็นบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันเหมือนกับญาติพี่น้องอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมไม่บอกว่ากินได้เลยทุกอย่างกินได้หมดมันไม่ใช่เรานะครับมันต้องรู้จักว่ากินแล้วเนี่ยอย่างคุณฉีดอินซูลินอยู่แล้วเนี่ยคุณไปกินยาพวกกลูโคฟาสซ้ำอีกมันก็เกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำที่ต่ำเกินไปคุณจะรู้ไงว่าต่ำก็เช็คที่ปลายนิ้วสิครับว่าต่ำกว่า 7-80 ก็อันตรายนะครับต่ำกว่า60ลงไปก็ยิ่งอันตรายมากก็ควรจะมีน้ำเชื่อมไปติดตัวเวลาเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำจนเกินไปควรจะมีเครื่องมือเจาะที่ปลายนิ้วแต่คนที่มีประสบการณ์ก็รู้ไปมาเหงื่อออกปักน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยก็แสดงว่าเขามีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องให้ความรู้ครับมันมีสิ่งต่างๆที่ซับซ้อนอย่างมากๆในร่างกายเราสวัสดีครับ
3: สวัสดีอาจารย์เกียงศักดิ
2: ์โอ้ยฟังรายการนี้โชคดีเหลือเกิน
3: อาจารย์เกียงศักดิ์เสียงหล่อมากนะคะ
2: โอ้คุณอย่าไปพูดเลยเสียง
3: แล้วก็เสียงอาจารย์อะไรนะอาจารย
2: ์ชำนาญนะ
3: อาจารย์อะไรที่หล่อๆที่ใส่เสื้อใส่สร้อยเส้นใหญ่ๆอาจารย์อะไรอ่ะ
2: หมอชำนาญน่ะ
3: เออหมอชำนาญน่ะหล่อ
2: เสียงหล่อมากมากร่างกาย
3: หล่อทั้งสองคนเลยหล่อเท่าถึง
2: รูปรสกลิ่นเสียงผัสสะอาศัยสู้ธรรมะไม่ได้หรอกครับ
3: โอ้อาจารย์นี่ชั้นหนึ่งเลย
2: อืมจริงๆ
3: พี่นง84ปีที่บอกว่าเป็นพยาบาลสมัยอยู่โรงพยาบาลมิชชั่นน่ะ
2: โอ้โ
3: อ้แล้วก็เชื่อฟังอาจารย์เกียงศักดิ์ฟังตั้งแต่60จนถึงนี้84แล้ว
2: โอ้โหแฟนพันธุ์แท้นะ
3: ก็รู้สึกน้ำหนักลดไป3กิโล
2: อาจารย์เอออ
3: าจารย์นี่แนะนำดีมาก the best of the best
2: แล้วอยู่ที่มิชชั่นซอยก่อนเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักเลยใช่ไหม
3: ไม่มีเลยแต่ตอนสมัยอยู่มิชชั่นน้ำหนักก็45อาจารย
2: ์เออ
3: พอมีลูกก็50 60 70เลย
2: เ
3: ออแล้วแต่ตอนนี้73ลดไปได้3กิโลแล้วอาจารย
2: ์โอ้โห
3: กินผักแบบที่อาจารย์บอก
2: แล้
3: วก็ไม่กินคาร์โบไฮเดรต
2: โอ้โห
3: จะยกให้ลดให้10กิโลก่อนแล้วจะโทรมาคอนเฟิร์มเลยเช่นกับอาจารย์อีกครั้ง
2: เออแล้วสูงเท่าไหร่ครับ
3: สูง158
2: เออน้ำหนัก
3: 73ลดเหลือ69แล้ว
2: โอ้โหอาจารย์ร่วมแสดงความยินดี
3: แล
2: ้วพอลดน้ำหนักเสร็จปั๊บเนี่ยฮะ
3: มาหาอาจารย์อีก
2: อาการปวดเข่าก็ดีขึ้นหรือเปล่าครับ
3: ดีขึ้นอาจารย์ปวดเข่าดีขึ้นแต่ก็ไปกายภาพทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งก็มีกายภาพอบผ้าร้อนแล้วก็เอาอุลตราซาวด์กระตุ้นหัวเข่าหน่อยก็ดีขึ้น
2: เมื่อก่อนนี่กินจะแก้ปวดใช่มั้ยมันก็ยังชั่วใช่มั้ย
3: เออเดี๋ยวนี้ไม่กินอยากให้ปวดแล้วเลิกแล้วก็กินไอ้แปะกล้วยอาจารย์สั่งแปะกล้วยทีละ4ทีละ 1,000-3,000 แปะกล้วยกับกาแฟ
2: แปะกล้วยทําให้การอักเสบน้อยลงแล้วทําให้สายตาดีขึ้นจริงป่ะ
3: ก็รู้สึกก็ดีแจ๋วอยู่แล้วสายตา
2: แล้วก็ วุ้นในตาเสื่อมถ้ามีไม่มีรักษามันก็ดีขึ้น
3: ในตาปกติฮะ
2: แล้วก
3: ็ตอนเช้าที่คุณบริหารสายตามองยอดไม้ขึ้นลงร้อยทางซ้ายขวาเป็นวงกลมบริหารสายตาแบบสำนักเช่าหลินก็สอนมองยอดไม้แล้วก็มองขึ้นมองลงร้อยทางซ้ายขวาแล้วก็เทินเล็บเทินลายอย่างเงี้ยอาจารย
2: ์ดีครับดี
3: ขออาจารย์ร่ำรวยนะมีเงินเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้าน
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: ขอบพระคุณนะคะอาจารย์สวัสดีจ้ะ
2: คืออย่างนี้นะขนาดอยู่โรงพยาบาลก็ยังไม่มีวิธีการบอกให้ลดน้ำหนักยังไงมาฟังวิทยุอย่างเงี้ยเขาลดน้ำหนักได้การปวดเข่าก็ดีขึ้นเอ๊ะการลดน้ำหนักของคนที่ปวดเข่ามันเกี่ยวข้องยังไงฮะอาการปวดเข่าถึงดีขึ้นอย่างมากๆหลังจากลดน้ำหนักครับเจริญจำมาจำหน่ายครับเจริญครับอ้อตองปิริกครับ
0: คือผู้หญิงเนี่ยช่วงสาวเนี่ยก็จะหุ่นดีทุกคนน่ะน้ำหนักตัวก็ไม่เยอะแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยด้วยการบริโภคก็ดีการออกกำลังกายก็ดีหรือแม้ก็กระทั่งการหลั่งสารต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสมดุลมันก็ทำให้คนไข้มีโอกาสที่จะอ้วนแล้วถ้ามีน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยทุกการเคลื่อนไหวที่เท้ากระทบพื้นเนี่ยน้ำหนักมันก็ไปลงที่หัวเข่าแล้วไปลงที่กระดูกหลังนะครับแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้ออักเสบแต่พอต่อไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มีปัญหาที่กระดูกได้นะครับกระดูกเสื่อมกระดูกทรุดนะครับก็การเคลื่อนไหวที่มีน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยมันมีผลกระทบกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกหรือแม้กระทั่งพังผืดเส้นเอ็นที่อยู่ในข้อหัวเข่าตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยต้องพร้อมครับนะครับทุกการเคลื่อนไหวที่เท้ากระทบพื้นเนี่ยมันก็จะคล่องตัวขึ้นด้วยน้ำหนักตัวก็ไม่เยอะนะครับแล้วโอกาสที่จะเป็นหัวเข่าก็น้อยลงนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าอายุเยอะๆแล้วเนี่ยอย่าให้อ้วนฮะต้องผอมแล้วพอผอมแล้วเนี่ยพอถึงวันหนึ่งมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะตายไม่มีเหตุผลที่จะต้องจากไปนะครับก็จะอายุยืนอายุยืนเหมือนอาจารย์เจงสักนี่แหละนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าการรักษาที่โรงพยาบาลคุณหมอเขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกในรายละเอียดเอ้าเป็นอะไรเขาก็ให้แต่ยาให้แต่ยาแต่ถ้าคุยกับอาจารย์เจียงศักดิ์แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่อาจารย์จะต้องพูดก็คือน้ำหนักตัวเยอะไหมนะครับเพราะว่าการที่มีน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยมันมีผลกระทบกับการเคลื่อนไหวก็ดีหรือกระบวนการเผาผลาญในร่างกายก็ดี
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์หมอ
2: ครับจากไหนครับเนี่ย
4: กรุงเทพนะคะ
2: ครับเชิญเลยครับ
4: หนูจะสงสัยถามว่าไอ้แปะกล้วยที่ทานอยู่เนี่ย
2: ค่
4: ะมันเห็นมันมีแลคโตสตั้ง80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้ำตาลใช่ไหมคะน้ำตาล
2: ครับ
4: มันเบาหวานทานได้ไหมอ้
2: าวแลคโตสคืออะไรนมคืออะไรนมจะ
4: เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นในแปะกล้วยเขียนเอาไว้
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูคุณฟังก่อนนะฮะคุณจะรู้ว่าแลคโตสน้ำตาลมีกี่ชนิดนะครับน้ำนมมีกี่ชนิดแล้วมันแตกต่างกันยังไงมีประโยชน์มีโทษยังไงนะครับ
4: ค
2: นหนึ่งเป็นเบาหวานทำไมน้ำตาลกินแล้วก็ไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค่ะ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: คร
4: ับ สว
0: ั
4: สดีค่ะอาจารย์หมอ
0: แลคโตสเนี่ยก็เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลใหญ
4: ่
0: มันก็คือแลคโตสที่มีอยู่น้ำนมแม่ที่เลี้ยงทารกนี่แหละครับพอเราบริโภคแลคโตสเข้าไปเนี
4: ่
0: ยแลคโตสเนี่ยมันมีโมเลกุลใหญ่มันไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือดเข้าสู่เซลล์ได
4: ้
0: นะครับมันต้องมีการย่อยสลายไปเป็นกลูโคสไปเป็นกลูโคสซึ่งมีโมเลกุลเล็กแล้วก็ซึมเข้าสู่เส้นเลือดเข้าสู่เซลล์แต่การที่แลคโตสกลายสภาพหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นกลูโคสเนี่ยมันเป็นไปอย่างช้าๆนะครับมันเป็นไปอย่างช้าๆ
4: ลองด
0: ู
4: ต
0: ั
4: วน
0: ั้
4: นก่อนเด
0: ี๋
4: ยวใส่ได้แล้วเดี๋ยวมาเอาฮะฮัลโหล
0: เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นครับแต่ถ้าแลคโตสมันเข้าสู่มันกระจายมันแปลสภาพไปเป็นกลูโคสแบบเร็วๆนะฮะมันก็จะทำให้น้ำตาลขึ้นนั่นก็หมายความว่าแลคโตสก็คือมีดัชนีน้ำตาลต่ำหรือเขาเรียกว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์นะครับเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณบริโภคแป้งที่มีมูลกลใหญ่แล้วซึมเข้าสู่เส้นเลือดเนี่ยมันทำให้น้ำตาลขึ้นแต่แลคโตสคือแป้งที่ ซึมเข้าสู่เส้นเลือดช้าๆครับมีการย่อยสลายช้าๆเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นแล้วคนไข้สามารถที่จะทานได้แม้กระทั่งเป็นโรคเบาหวานก็ตามไม่ได้ทำให้ค่าน้ำตาลขึ้นนะครับ
2: อันนี้ดีแล้วที่คุณอธิบายแสดงว่าเป็นคนละเอียดขนาดนี้
5: บางทีมันบอกว่าร้อย
4: หนึ่งอะไรนะคะ
2: เป็นคนละเอียดละอ่อนนะครับแล้วการกินการอยู่นี่คงจะละเอียดกว่านี้นะครับใช่ไหม
4: คร
2: ับกินแล้วก็ไม่มีเบาหวานความดันไขมันเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะใช่มีความดันนิดหน่อยค่ะ
2: ก็นิดหน่อยก็เป็นธรรมชาตินะฮะนะครับการวัดความดันนี่ต้องวัดความดันที่บ้านเป็นเกณฑ์นะครับมันมีอยู่
4: ใช่ค่ะวัดที่บ้านไม่สูงแต่ไปโรงพยาบาลแล้วสูง
2: คุณต้องเอาความดันที่บ้านเป็นเกณฑ์แล้วเอาเครื่องวัดความดันไปที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าดิฉันไม่เป็นความดันเลยคุณต้องไปให้หมอก็ดูแล้วจดเป็นตัวเลขว่าความดันวัดวันละครั้งหรือ วันละครั้งหรือสองวันครั้งก็ได้ครับนะสองวันครั้งก็ได้แล้วเอาความดันไปให้หมอดูหมอเขาจะตกใจว่าไม่เป็นความดันเพราะมีอยู่ประมาณ4ล้านคนนะครับที่ไม่เป็นโรคความดันแต่กินยาความดันเขาเรียกว่าโรคไวโคดไฮเปอร์เทนชันสื่อกล่าวขาวๆมันตื่นเต้นผมยังตื่นเต้นเลยบางทีเจอพยาบาลสาวๆดูโอ้โหความดันขึ้นเกือบ200เลยต้องจับให้เป็นอาจารย์หมอชำนาญถ้าหมอชำนาญตรวจผมปกติเลยถ้าเจอพยาบาลเขาสวยๆนะบอกว่ามันสูง
4: ครับอาจารย์หมอยังทานแปะกล้วยอยู่ไหมคะ
2: โอ้ยกินเช้า4ผมกินทุกเช้าเลยครับ4เม็ดสายตาก็ดีเสียงก็เพราะขึ้นนะ
4: นะคะ
2: คุณ
4: ลงเสียงอาจารย์เพราะมากเลย
2: เอาอีกแล้วอาจารย
0: ์มันไม่ใช่ทานแต่กล้วยอย่างเดียวมันมีคนป้อนด้วยมันมีคนป้อนทุกวันทุกเช้าคร
4: ับ โทษนะคะไอ้ยานี่มีบางขายทั่วไปไหม
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
4: เพราะว่าเห็นที่บ้านเขาไปซื้อตอนแรกก็หาร้านของอาจารย์ชำนาญไม่เจอค่ะเราต้องซื้อแถวศิริราชมา
2: ต้องสั่งโดยตรงจากหมอจำนาญจะดีกว่านะครับนะ
4: เขาไปซื้อจากศิริราชมาลูกกล่องผ่อนเพลินมันก็เหมือนกันนะคะ
2: ไม่เหมือนครับไม่เหมือน
4: แต่ไม่เหมือนเหรอคะ
2: ครับไม่เหมือนครับ
4: ไม่ค่อยไว้ใจอะค่ะไม่กล้าทานเลย
2: ครับก็ดีครับคืออย่างนี้นะ
4: ซื้อมาแล้วเนี่ยก็เสียดาย
2: คืออย่างนี้การทำอะไรก็ตามนะฮะรายการนี้ให้ความรู้กับประชาชน
4: เข้าใจค่ะเข้าใจ
2: แล้วคุณเอาความรู้ที่ได้เนี่ยเอาไปปฏิบัติตามอายุต้องเกิน100ปีครับ
4: โอ้ไม่ต้องขนาดนั้นนะคะ
2: เอ้ยต้องได้ฮะผมอีก
4: ไม่อยากอยู่นานขนาดนั้น
2: อยู่แบบความแข็งแรงนะฮะ
4: มันยากอะฮะมันยาก
2: ไม่ยากเลยครับถ้าเริ่มทำตั้งแต่เดี๋ยวนี
4: ้
2: ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความเข้าใจเรื่องไลฟ์สไตล์ของตัวเองครับมันต้องเข้าใจฮะมันเป็นเรื่องไม่ลึกลับแต่มันซับซ้อน
4: ค่ะ
2: นะครับ
4: ค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ให้คนอื่นก็คุยบ้าง
2: คืออย่างนี้นะเชิญอาจารย์สรุปเลยครับว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากเหตุคุณต้องรักษาที่ต้นเหตุอายุมากก็ต้องมีความเสื่อมเป็นธรรมดาผิดอีกนะครับถ้าคุณออกกำลังกายเป็นประจำอยากกินอาหารที่สิ่งที่ตัวเองชอบแต่ต้องกินอาหารที่ใช่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองเป็นคำตอบสุดท้ายเชิญอาจารย์หมอชำนาญสรุปเลยครับเชิญเลยครับ
0: ก็สิ่งที่อาจารย์พูดน่ะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่บางทีมันก็ปฏิบัติยากไงเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่ได้พูดอยู่ทุกวันพูดบ่อยๆแล้วลงก็ต้องลงท้ายด้วยว่าต้องมีร่างกายแข็งแรงเหมือนผ
2: ม
0: นะเพราะผมดูแลตัวเองได้ดีสมัยก่อนผมก็อ้วนเป็นหมูนั่นแหละ
2: 85หรือ58
0: นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยบุญก็ดีอะไรก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องปฏิบัติตามครับเพราะการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวถ้าท่านทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นถามว่ายากไหมมันยากแต่ไม่เกินความสามารถของคุณนะครับเพราะฉะนั้นในผู้ป่วยของท่านเนี่ยอาจจะมีโรคเกิดขึ้นตอนอายุมากๆแล้วก็ย้อนไปคิดถึงตอนสมัยหนุ่มว่าเรามีพฤติกรรมที่มันไม่ดีไม่ต้องไปคิดหรอกครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้สมัยที่มันเป็นหนุ่มๆมาโอ้พอควงสาวเยอะๆเนี่ยเท่ระเบิดเลยนะหรือว่าแม้กระทั่งสูบบุหรี่แล้วพ่นควันขึ้นไปบนอากาศก็เท่ระเบิดเป็นแมนเลยล่ะ
2: ใช่แล้ว
0: แต่ผลพวงจากการที่มีพฤติกรรมอย่างเงี้ยมีกินเหล้าดื่มบุหรี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลในช่วงที่เป็นหนุ่มเป็นหนุ่มนะครับมันจะส่งผลตอนแก่แล้วมันก็มีผลทำให้เป็นโรคแล้วพอเป็นโรคแล้วเนี่ยถ้าโดยเฉพาะอยู่ยังยิ่งถ้าอยู่คนเดียวไม่มีคนให้กำลังใจเนี่ยชีวิตอับเฉาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองครับให้ร่างกายแข็งแรงทั้งกายและใจครับ
2: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องที่เขียนไวกิ้งมาจากคำว่าไวกิ้งนะครับราคาเดียวแค่260บาทกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่062-5100-560 เรื่องเศร้าจะไม่มี
6: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง .net ครับ
7: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะสนใจที่จะสั่งไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะไปลดพุงลดโรคในกรณีที่เรามีไขมันพอกตับเส้นรอบพุงใหญ่เกินมาตรฐานเนี่ยนะคะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการลดไขมันในร่างกายน้ำหนักมันจะได้ลดลงเราจะได้ปรับยาเบาหวานความดันได้นะคะเมื่อค่าของน้ำหนักลดเบาหวานความดันก็จะลดลงนะคะท่านพยายามควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักทำ IF18/6ได้เนี่ยนะคะจะเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้มากขึ้นและเสริมไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกทานสัก1แคปซูลหลังมื้ออาหารจะไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายวันนี้จะสั่งไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดที่มีส่วนผสมของมะระขี้นกมีผักเคียงดามีเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีส่วนผสมของแมกนีเซียมที่ร่างกายเราดูดซึมนำไปใช้ในการดูแลระบบประสาทแล้วก็มีโครเมียมมีซิงค์มีและธาตุสังกะสีนะคะซึ่งจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลให้เสริมด้วยไวเฮิร์บสัก1แคปซูลบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีนะคะถ้าจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: รายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะเป็นรายการที่ใส่ใจห่วงใยเรื่องสุขภาพอยากให้ท่านเป็นคนไทยสุขภาพดีซึ่งเรามีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์มีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปวนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีมาตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666สำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปพบคุณหมอชำนาญนะคะที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์คุณหมอตรวจ2วันนะคะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์คลินิกจะอยู่ที่สี่แยกไฟฉายนำผลตรวจผลเลือดผลการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันติดตัวไปด้วยนะคะส่วนท่านที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรสั่งซื้อนะคะที่0625100-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: โอ้เสียงเพราะเหลือเกินนะเนี่ย
5: เสียงเพราะ
4: สงสัยกินแปะกล้วยเนี่ย
5: ใช่ค่ะใช่
4: ใช่ไหมเสียงมันจะเพราะกว่านี้นะครับเสียงมันเซ็กซี่อ่ะขนาดเสียงยังสวยขนาด
5: คุณหมอบอกอ่ะ
4: ออ
5: บอกก็เลยทานแปะกล้วยมา
4: ออ
5: ตามพี่สาวก็ทานมาพี่สาวแนะนำก็เลยทานมา
4: เ
5: ลยนี่คนอ่อนนุชนะคะอาจารย์อ่อ
4: นนุช
5: ได้หรือเปล่า
4: แต่พี่เป็นคนอ่อนนอกแข็งในนะครับ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ฟังอาจารย์ทุกวัน
4: เ
5: ออฟังทุกวันฟังอาจารย์หัวเราะอะก็เลยมีความสุขดีค่ะอาจารย
4: ์ก็ดีเราฟังรายการนี้มีความสุขไหมครับเนี่ย
5: มีความสุขหนึ่งได้ทานยาสองอาจารย์หมอแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างทำตามแล้วก็จะได้ประโยชน์สำหรับใครๆทั่วโลกเลยดีกว่านะคะค่ะจริงๆนะคะแล้วก็คำพูดอะไรเนี้ยอาจารย์บอกเนี้ยกลับไปแนะนำท่านอื่นก็ได้หรือว่าตัวเองยังไม่พร้อมจะแนะนำใครฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจว่าอ๋ออาจารย์หมอแนะนำเนี้ยหนึ่งเพื่อสุขภาพสองคำพูดตามอาจารย์หมอที่อาจารย์หมอพูดแล้วทุกท่านจะสุขภาพดีและมีความสุขไม่ต้องมีปัญหาค่ะ
4: ครับเดี๋ยวนะคนที่ตอนนี้สุขภาพหลังจากทำ IF ตามที่ผมวางไว้นะครับมันมีอะไรดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงครับเชิญเลยครับ
5: ถ้าจะถามนะคะทุกสิ่งที่อาจารย์หมอบอกแล้วทำตามอาจารย์หมอสั่งนะทุกท่านจะสุขภาพดีและไม่ต้องเครียดแล้วก็ถ้ามีงานทำก็จะมีความสุขมากเลยแล้วก็ฟังอาจารย์หมอทุกวันและจะได้ประโยชน์ทุกอย่างเลยค่ะ
4: แล้วอาจารย์หมอชำนาญอยู่ต่อหน้าคนไข้เป็นพันเป็นหมื่นเติมมาก็เจอแต่ความบังดีตามวิทยุต่างๆนะครับอาจารย์ลองวิจารณ์สิครับว่าที่อาจารย์วางนโยบายไว้อาหารเป็นยาการทำ IF การรู้จักการกินอะไรก่อนหลังเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายต่อวงการแพทย์ในยุคแพทย์ปัจจุบันหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะ
6: คือสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ย
5: ฮัลโหลอาจารย์หมอสวัสดีนะคะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะฟังอาจารย์ทุกวันเลยค่ะฟังแล้วก็ หัวเราะตามด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ฟังอาจารย์แล้วเก็บมาคิดว่าอันนี้อาจารย์หมอบอกนะแล้วก็ทำตามบ้างและทุกท่านจะสุขภาพดี
6: ผมว่าคุณปิดอาจารย์เชียงปัก
5: แล้วก็ประเดี๋ยววันนี้คนอ่านนุชฟังมา2 ปีแล้วก็ทานยาเป็ดกล้วยมา2 ปีกว่าแล้วค่ะ
6: คุณปิดอาจารย์เชียงปักแล้วคุณก็ปฏิบัติทำที่อาจารย์เชียงปักได้ข้อแนะนำ
5: ค่ะ
6: หมอเนี่ยไม่มีอะไรเลยหมอก็ไม่มีเพียงแต่ว่าเวลาเพื่อนเขาไปไหนก็เกาะเองไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ที่อาจารย
5: ์ฟังอาจารย์หมอเดี๋ยวแกกันนี้ก็มีความสุขแล้วแล้วอย่าให้อาจารย์หมอสองท่านน่ะร้องเพลงด้วยนะคะจริงๆนะคะ
4: ก็ดีครับเดี๋ยว
5: อยากให้ร้องเพลงด้วยเพราะว่าถ้าร้องเพลงอย่างเดียวนะคนอ่อนนุชฟารีดาเนี่ยจะบอกอาจารย์หมอเลยอาจารย์หมอทั้งสองท่านน่ะจะหนุ่มขึ้นอีก10-20 ปีเลยนะคะ
4: เดี๋ยวเนี่ยเขาชอบเอวิสคริสมีคริสมีฟิกเอวิสเพลสลีบรูฮาวาย
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็เพลงทั้งหลายแหละยิ่งฟังอาจารย์หมอชำนาญร้องแล้วก็เต้นด้วยนะโอ้โหใส่เสื้อเอวิสด้วยนะครับวิญญาณเข้าสิงอ่ะโอ้ยอดเยี่ยม
5: ค่ะ
4: นะ
5: คร
4: ับ
5: ฟังอาจารย์หมอทุกวันแล้วก็ฟังแล้วก็หัวเราะตามเพราะว่าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยกว่าเราจะได้เจอหมอแต่ละท่านน่ะมันใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะคะและนี่เราอยู่บ้านเปิดวิทยุฟังสบายๆแล้วได้ประโยชน์กว่าแล้วอาจารย์หมอแนะนำอะไรแต่อะไรเงี้ยมันมีประโยชน์สำหรับมนุษย์ทุกท่านเลยค่ะ
4: ก็ต้องขอบคุณมากนะครับคนอ่อนนุชขอบคุณมากพี่เป็นคนอ่อนในแข็งนอก
5: เดี๋ยวคุณฟารีดาจะบอกว่าขอให้อาจารย์หมอทุกท่านเป็นกำลังใจให้คนทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเลยแล้วก็ให้แข็งแรงแล้วก็ให้ร่ำรวยเงินเป็นแสนล้านแล้วก็ให้หล่อตลอดกาลนะคะอย่าง
4: นี้
5: ฟาดูรูปอาจารย์อยู่นะคะ
4: โอ้ตายแล้ว
5: แล้วฟังอาจารย์หมอร้องนี่ก็มีความสุข
4: คือว่าอย่าฟังในสิ่งที่มันมีแต่ความไพเราะเพราะพริ้ง
5: ค่ะ
4: จงฟังในสิ่งที่เราให้ประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
5: ค่ะ
4: ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์จงเอาไปทำตามนั่นคือความสุขของเราการกินแปะกล้วยก็เพิ่มความสุขทำให้อายุยืนขึ้นหลอดเลือดท่อเลือด
5: ก็สบายแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่ทุรนทุรายว่าโอ้จะต้องไปหาหมอแถวตามโรงพยาบาลฟังอาจารย์แล้วมาปฏิบัติเนี่ยจะได้ประโยชน์เยอะเลย
4: คืออย่างนี้เราก็สงสารที่ต่อหน้าคนไข้ทั้งหลายแหละที
5: ่
4: มันไม่มีเวลาจริงๆนะครับทีนี้เราก็วางหลักเกณฑ์ง่ายๆในเมื่อไม่มีเวลาคุณก็ทำตามนี้คุณไม่ต้องเสียเงินแล้วก็กินอะไรที่มันไม่แพงด้วยนะครับ
5: ใช่
4: นะครับไม่แพงด้วยแล้วไม่มีใครกล้าท้าหรอกว่าถ้าคุณทำ IF ขอเวลาสัก4 เดือนเบาหวานหายแน
5: ่ๆ
4: ต่อให้คุณแม้เป็นเรา40 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำตามเราน้ำหนักก็ลดอะไรก็ลดทุกอย่างก็ลดไม่ใช่อดอาหารนะครับ
5: อย่าให้คนทั่วประเทศไทยแข็งแรงมีสุขภาพดีแล้วก็ละลอเหมือนอาจารย์หมอสองท่านนะคะจริงๆนะคะเนี่ยฟ้าก็ดูรูปอาจารย์หมอเวลาอาจารย์หมอพูดอะดูรูปไปมาก็หัวเราะไปคืออาจารย์พูดอะไรแบบมันมีอะไรที่มันก็ขำๆด้วยก็หัวเราะบ้าง
4: คืออย่างนี้นะเราจะค้นหาวิธีการทำให้สนุกป่วยก็สนุกนอนติดเตียงก็สนุกแต่ก่อนจะสนุกเนี่ยคุณลองยึดย้อนหลังว่าอายุตั้งแต่30-40ขึ้นไปมันเป็นโรคแห่งความเสื่อมคุณต้องออกกำลังกายคุณต้องควบคุมอาหารตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับต้องแก้ไขโดยการใช้อาหารเป็นยาและการออกกำลังกายยาเป็นเกณฑ์คุณจะไม่ป่วยทั้งชาติเลยเพราะโรคที่เป็นในแผนปัจจุบันที่ไปตามโรงพยาบาล 80-90% นะครับมันไม่น่าเป็นโรคเลยเป็นโรคที่คุณไปหาโรคเองอ่ะกินหวานมันเค็มขาดการออกกำลังกาย
5: แล้วเจออะไรที่ไหนเขาขายอะไรซื้อหมดอย่างนี้ไม่ไหว
4: ใช่ กินของจุกจิกกินแม้กระทั่งลูกชิ้นสักลูกหนึ่งเท่ากับกินอาหารหนึ่งมื้ออินซูลินก็ออกมาอ้าวเดี๋ยวกินนู้นอินซูลินก็ออกมาแล้วมันจะร่างกายมันจะแข็งแรงได้ยังไง
5: ค่ะใช่ค่ะอาจารย์
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่อดนะครับกินจนท้องแตกก็ผอมได้นะครับแต่กินเป็นช่วงๆที่เรียกว่า intermittent คือว่ากินเป็นระยะเวลากินเป็นช่วงๆแล้วก็ในช่วงที่ไม่กินเนี่ยจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าเพื่อทำให้ร่างกายมันซ่อมตัวเองครับอินซูลินจะได้ไม่ต้องออกมาหลังจากการกินทุกอย่างผักก็มีน้ำตาลนะครับแต่ไม่มีน้อย
5: อาจารย์หมอคะฟาริดาจะถามอาจารย์หมอว่าทับทิมนะมันมีประโยชน์ไหมคะ
4: อะไรนะ
5: มีประโยชน์ทับทิมอ่ะทับทิมเม็ดทับทิมเล็กๆนะคะที่เป็นลูกทับทิมนะคะอาจารย์หมอ
4: วิธีการดูที่สุดคุณก็เปิดใน Google นะฮะว่าเม็ดทับทิมนะครับมันมีประโยชน์มีโทษยังไงหรือแม้ตั้งอาหารที่กินแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์มีโทษยังไงเดี๋ยวนี้เขามี AI มีทั้ง Google มีทั้ง YouTube นี่ดูได้หมดนะครับทับทิมมีประโยชน์หลายอย่างเช่นว่าเป็นแหล่งที่เกิดต้านสารอนุมูลอิสระซึ่งช่วยป้องกันมะเร็งและโรคเรื้อรังรวมทั้งถึงการช่วยบำรุงหัวใจแต่ว่ามันก็ส่วนน้อยฮะก็เอาปีกย่อยๆนิดๆหน่อยคุณต้องไปพบแพทย์ก่อนว่าคุณเป็นอะไรถึงจะได้เดี๋ยวเขาบอกว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงผิวพรรณ
5: ทับทิมนะคะปฏิกิริยาทานมาตั้งนานแล้วทับทิมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งบางทีสามลูก
4: ก็กินดีครับก็กินได้ไม่มีปัญหานะครับ
5: มันชอบด้วยนะคะ
4: แล้วก็ดีครับ
5: แล้วก็อย่างหนึ่งผักก็โหเยอะแล้วก็ถ้ามาทานเล่นๆฟ้าก็จะทานมะระคีโนกล้างให้สะอาดแล้วผ่าเอาเม็ดออกแล้วก็นั่งทำงานใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก
4: ็
5: หยิบทานเคี้ยวไปนั่งทำงานไปทุกวันเป็นอย่างนี้ค่ะ
4: แล้วตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนักส่วนสูง161น้ำหนักรู้สึกจะขึ้นมา1กิโลประมาณ50 58เป็นตอนน
4: ี้โอ้นี่หุ่นนางงามแล้วเนี่ย หุ่นนางงามแล้วอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย
5: อายุเท่าไหร่ดีแหละเดี๋ยวบอกอาจารย์หมออาจารย์หมอไม่เชื่อนะอายุมากเลยนะคะ
4: อายุเท่าไหร่ครับ
5: อายุประมาณ60ค
4: ่
5: ะ
4: โอ้เขามีสูตรนะผู้ชายจะหาเมียใหม่นะเสร็จว่าสมมติว่าเมียตายนะฮะสมมติว่าคุณอายุ80คุณจะแต่งงานกับผู้หญิงอายุเท่าไหร่เขาเอา80เนี่ยหารด้วย2เหลือ40
5: นะฮะ
4: แล้วเอา40บวกด้วย7เป็น47น่ะนะคือผู้หญิงที่อยู่ในดวงใจคนต่อไปนะครับหลังจากเมียตายเนี่ยนี่ก็ใกล้เคียงนะ
5: ฟ้าว่าอาจารย์หมอว่าอายุ80ผู้ชายเขาจะเมียตายแล้วเขาจะแต่งงานกับผู้หญิงอายุขนาดไหนฟ้าก็คิดว่าไม่หนี55ก็60นี่แหละค่ะ
4: เออโอเค
5: ใช่ไหมคะ
4: ก็ใช่ครับใช่โอเคต้องขอบคุณมากที่โทรมาชมนะครับ
5: ก็อยากจะฟังอาจารย์หมอร้องเพลงสักที
4: โอเคครับ
5: ไม่งั้นเปิดเพลงให้ฟังได้ไหมคะ
4: โอเคครับได้ครับ
5: ฝากความคิดถึงทุกท่านเลยขออาจารย์หมอหล่อๆขึ้นนะคะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: คือเราก็ดีใจนะครับที่ว่าท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีผลส่วนทำให้มีสีสันไม่ใช่พูดแต่เรื่องโรคอย่างเดียวนะครับเราจะต้องมีการพิจารณาว่าสิ่งที่ทำมาต่างๆเนี่ยได้ผลเป็นยังไงนะครับฟังสดๆกันอย่างเงี้ยมันจะรู้ซึ้งถึงว่าเราทำอย่างเงี้ยมีประโยชน์หรือไม่ขนาดไหนคนไข้อาจจะหายไปมากมายแต่ความดีใจที่เขาไม่มีโรคประจำตัวอันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดยาที่ดีที่สุดคือไม่ต้องกินยาอะไรเลยนะครับอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ยังไงคนไข้เขาดีใจขนาดนั้นเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
7: เพราะสิ่งที่อาจารย์ได้พูดได้บอกอธิบายเนี่ยก็มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละแล้วคนไข้เขาฟังอาจารย์แล้วเขาก็จมจมว่าหล่อจมว่าหนุ่
4: ม
7: แต่ที่สำคัญที่สุดที่ยังไม่ได้พูดก็คือว่าผมจะบอกคืออาจารย์มีหัวใจ10ห้องนะแต่ละห้องเนี่ยมีคนจองเต็มไปหมดเลย
4: ทำไมรู้ล่ะ
7: เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมันถึงทำให้อาจารย์มีสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ทั้งกายและใจนะครับแล้วก็การที่เราให้ความรู้ท่านบอลทุกท่านเนี่ยนะครับเป็นความรู้ที่มีประโยชน์มาก เป็นความรู้ที่เราจะไม่ได้รับจากโรงพยาบาลเลยนะครับเพราะที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะเน้นแต่ในเรื่องการรักษาซึ่งหายบ้างไม่หายบ้างนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เราเจ็บป่วยน้อยลงเป็นโรคน้อยลงก็คือการดูแลตัวเองเหมือนอย่างที่อาจารย์ได้ทำอยู่ทุกวันนี้แหละครับนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนี่ยคนแค่จะดีมากกระบวนการต่อผ่านในร่างกายก็จะดีและที่สำคัญอยู่นั้นก็คือกำลังใจดีนะครับจากการที่ฟังเสียงพ่อพ่อเนี่ยก็อาจารย์ก็ให้ถ่ายทอดความรู้ให้กำลังใจเพราะฉะนั้นคนไข้ที่โจเข้ามาเนี่ยก็ชมทุกคนอ่ะแล้วทุกคนก็อยากจะมาหาอาจารย์นะขนาดหมอชำนาญเนี่ยก็อยากจะไปหาครับแต่ว่าพอไปหาแล้วเนี่ย
4: เอาเข้าไปเอาเต็มที่เลยเอาเข้าไป
7: เขาบอกว่าไม่มีคิววันนี้อาจารย์ก็มาวันหลังเลยล่ะ
4: สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
8: อยู่นครชัยศรีค่ะอยู่ศรีทองค
4: ่
8: ะ
4: โอ้นครปฐมนะเออเป็นไงตอนนี้ฟังรายการนี้มีความสุขมากไหมครับ
8: อ๋อก็ดีค่ะก็มีเมื่อวานนี้โทรไปซื้อเขาบอกว่าให้คุยกับคุณหมอก่อน
4: โอ้ดีดีจะซื้อตัวไหนครับจะสั่งตัวไหนครับ
8: แต่กล้วยอะค่ะ
4: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
8: 75ค
4: ่
8: ะ
4: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
8: สูง160ค่ะ
4: หนักกี่กิโลครับ
8: น้ำหนักน้ำหนัก47จ้า
4: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนกว่าใกล้50ดีแล้วไม่มีโรคประจำตัวแทบไม่มีเลยใช่ไหมครับ
8: เมื่อก่อนนี้เคยเป็นโรคไตอยู่แต่มีไขมันค่ะมีไขมันกับเลือดจาง
4: ไขมันนี่มีตัวเลขบอกไหมครับ LDL ไตรกลีเซอไรด์
8: หมอเขาบอกว่าก็เกือบเป็นปกติแล้วแต่ก็ให้กินยาคุมไว
4: ้กินยา
8: แล้ว
4: ครึ่งเม็ดแล้วเม็ดหนึ่งฮะ
8: ตอนแรกให้กินครึ่งเม็ดแล้วหมอบอกโอ้กินครึ่งเม็ดหรือเม็ดหนึ่งก็เหมือนกันนั่นแหละก็เลยให้กินเม็ดหนึ่งไม่ต้องไปหักมันก็จะเสียยา
4: แสดงว่า LDL ตอนนี้ลดเหลือไม่ถึงร้อยใช่ไหมครับ
8: LDL อะไรล่ะคะ
4: ค่า LDL ค่าไขมันนะฮะ
8: ก็หนังสือเมื่อวานนี้อยู่ที่หมอหมด
4: ก็ okay.
8: ไปเอาไปตรวจเลือดเอาไว้แล้วนี้คนเยอะก็เลยกลับมาก่อน
4: แล้วก็ไอ้ไม่มีเบาหวานใช่ไหมครับ
8: เบาหวานไม่เป็นค่ะ
4: โอ้แล้วก็คนอย่างนี้ก็ดูก็แล้วไม่แท้ถ้าไม่ต้องคุยเลยว่าไม่เป็นอะไรเลยเบาหวานก็ไม่มี
8: ไม่เป็นเบาหวานแต
4: ่ความดัน
8: น
4: ิดหน่อย
8: จางแต่เมื่อก่อนนี้เคยเป็นโรคไตอยู่ระยะที่3แต่หมอเขาบอกว่าดีขึ้นเกือบเป็นปกติแล้ว
4: ก็ต่ำกว่า60นิดหน่อย 3A 3B 3C นะครับ
8: ค่ะ
4: คืออย่าง
8: น
4: ี้นะ
8: นี้อยากจะซื้อแปะกล้วยมากินแบบว่าบางทีมันก็นอนไม่ค่อยหลับบางทีมันก็ทำงานอะไรอย่างนี้มันก็เหนื่อยเหนื่อยพีพีอ่ะ
4: มันน่าจะเกิดจากฮอร์โมน
8: แก่แล้วไง
4: นั่นแหละพออายุมากๆเนี่ยบางคนกินแต่ยานอนหลับมันกินหลับเวลาตื่น
8: ไม่เคยกินยานอนหลับค่ะ
4: มันน่าจะเกี่ยวกับแล้วมีอาการไอ้หงุดหงิดมันรู้สึกว่า
8: ก็มีบ้างค่ะหงุดหงิดอะไรเงี้ย
4: มันน่าจะเกี่ยวกับ
8: บางทีเหนื่อยๆขึ้นมาก็หงุดหงิดนะ
4: เอาอาจารย์ครับเขาเรากินแปะกล้วยเช้า4:00-4:00หรือเช้า2:00-2:00ครับกินแค่เช้า2:00-2:00พอครับเนาะ
8: ค่ะ
4: ทีนี้สิ่งที่
8: จะซื้อเมื่อวานนี้แล้วไอ้นี่เขาบอกให้คุยกับคุณหมอก่อนพี่สาวเขาเคยซื้อมากินแล้วเขาบอกเฮ้ยกินดีเหมือนกันว่ามันนอนหลับดีแล้วมันไม่เพียก็เลยบอกให้แนะนำให้ซื้อกินแล้วเมื่อวานนี้โทรไปซื้อแล้ว
4: โอเคครับที่นี
8: ่เขาบอกว่าให้คุยกับคุณหมอก่อน
4: ทีนี้น่าเพิ่มอีกตัวคือฮอร์โมนหรือเอสโตรเจนนะครับมันน่าจะเพิ่มฮอร์โมนอีกตัวหรือไม่ยังไงครับเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเจริญครับ
7: พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยอะไรต่ออะไรมันก็เริ่มเสื่อมไปตามวัยไอ้สิ่งที่เคยสร้างขึ้นมาได้เยอะๆสมัยสาวๆมันก็ไม่สร้างละโดยเฉพาะอย่างนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยนะครับซึ่งสร้างจากมดลูกและรังไข่แต่พอถึงวันหนึ่งอายุมากขึ้นมดลูกและรังไข่มันก็ฝ่อแล้วมันก็ไม่มีการสร้างฮอร์โมนอีกต่อไปมันก็เกิดการขาดฮอร์โมนนะครับมันก็เกิดภาวะที่ไม่สมดุลของอวัยวะต่างๆในร่างกายถ้าเราต้องยอมรับว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมีผลกระทบกับแทบทุกอวัยวะนะครับในร่างกายของเรานะครับถ้าสิ่งที่รบกวนเรามากที่สุดก็คือการนอนไม่หลับนะครับคนสูงอายุเนี่ยการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดเพราะการนอนหลับเนี่ยมันทำให้อวัยวะต่างๆที่ทำงานให้เรามาทั้งวันเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสได้พักไม่ว่าจะเป็นสมองหรือว่าเซลล์หัวใจตับไตไส้พุงเนี่ย
6: มันได้พักครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้นอนหลับดีนะครับมันก็สบายสุขภาพก็ดีแต่ถ้านอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานะครับปวดที่จะไม่สดชื่นนะครับแล้วก็ทำให้ความดันสูงก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นพอไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาก็ต้องสรุปว่าคนไข้เครียดนะเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ยานอนหลับมาให้ยาคลายเครียดมาซึ่งมันก็ทำให้นอนหลับนะครับแต่มันเป็นการรักษาปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทานสมุนไพรแล้วมันทำให้คุณหลับสบายมันก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้ที่มีอาการแบบนี้มันเป็นเพราะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเราก็ต้องเติมเข้าไปแต่ฮอร์โมนที่เติมเข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นฮอร์โมนธรรมชาตินะครับต้องผ่านการวิเคราะห์ผ่านการตรวจสอบผ่านการแอดรูปจากคุณหมอนะครับที่รักษาไม่ใช่เราไปซื้อตามร้านขายยาซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนเคมีทั้งสิ้นนะครับซึ่งอันตรายแล้วก็เขาไม่ใช่แล้วครับในต่างประเทศเพราะฉะนั้นการใช้ฮอร์โมนธรรมชาติฮอร์โมนสมุนไพรเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทำให้ภาวะความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นในร่างกายมันสมดุลขึ้นเหมือนสมัยที่เป็นนักศึกษาเพราะฉะนั้นอาการนอนไม่หลับปัสสาวะบ่อยอาการหงุดหงิดร้อนรู้ว่าตามตัวมันก็จะดีขึ้นเพราะอาการต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้คนไข้เสียชีวิตเลยนะครับแต่มันทำให้คุณภาพชีวิตแย่นะครับแล้วก็มันก็ไม่มีความสุขนะครับเพราะนั้นต้องเติมเข้าไปนะครับแล้วพอเติมเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้อะไรต่างๆมันดีขึ้นนะครับผมคิดว่าอายุขนาดนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับอายุ70 กว่า 80แต่เพื่อนผมเนี่ย80 แล้วยังไม่เป็นอะไรยังแข็งแรงเลยแล้วที่สำคัญที่สุดก็มีหัวใจ10 ห้องแต่ละห้องก็เต็มหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นหมอจึงได้บอกอยู่เสมอว่าการที่เราไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะได้กับความรู้ในเรื่องของโรคที่เราเป็นนะครับฟังแล้วก็เกรดฟังแล้วก็ไม่เข้าใจมาฟังอาจารย์เกียรติศักดิ์ดีกว่านะครับได้ความรู้ได้กำลังใจแล้วได้แนวคิดในการทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดซึ่งทุกคนจะต้องทำโดยเฉพาะยิ่งในสังคมสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยมีแต่คนสูงอายุเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเพราะนั้นความเสื่อมที่เกิดขึ้นจากอวัยวะก็ดีจากการใช้งานก็ดีมันต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดามากบ้างน้อยบ้างเพราะนั้นเราก็ต้องรักษาและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ
9: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
9: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
9: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ค่ะภาวะการเจ็บป่วยของหลายๆท่านเนี่ยเป็นความวิตกกังวลเป็นความเครียดท่านสามารถที่จะปรึกษาขอกำลังใจขอคำแนะนำในการดูแลปฏิบัติตัวเองเมื่อท่านป่วยหรือการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะสามารถปรึกษาได้นะคะจากทีมแพทย์ของรายการสุขภาพเสียงเพลงโทรศัพท์เข้าสายหน้าไมค์ได้ที่081-334-6666ถ้าสามารถเลือกรับฟังได้ที่FM 89.0 MHz เป็นแม่ข่ายจากเครื่องของสถานีวิทยุยานเกราะFM 91.5 กองทัพไทย101นะคะและในเครือข่ายของ KCS Radio หรือท่านจะเลือกรับฟังทาง www.kcsradio.online ซึ่งฟังได้ทั่วโลกทางอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือนะคะและทางช่องทางของรายการสุขภาพเสียงเพลงทาง YouTubeเข้าไปที่สุขภาพกับเสียงเพลงเรามีทีมแพทย์ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร081-334-6666ส่วนท่านที่จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่พร้อมผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกและผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลสำหรับท่านที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงอัตราการเผาผลาญก็จะดีขึ้นท่านจะได้ลดไขมันลดพุงลดโรคนะคะสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
10: สว
4: ั
10: สด
4: ี
10: คร
4: ับ
10: อาจารย์คร
4: ับอ๋อเดี๋ยวแหมสโตรกเนี่ยคุณรู้จักสโตรกคืออะไรนะเก่งมากเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนนะคุณอย่าเพิ่งยังไม่ถามเลยเนี่ยนะยังไม่ถามเลยว่าอายุเท่าไหร่น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็อายุเท่าไหร่ครับ
10: 15 น้ำหนัก 40
4: ดี
10: 15
4: โอ้นี่ทำไมน้ำหนักดีอะไรดีเนี่ยมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
10: มีค่ะไขมันน่ะสูงแล้วก็เบาหวานน่ะไม่มาก
4: ไม่มาก
10: 710
4: ไม่ค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
10: ไม่รู้ก็อยู่กับลูกสาวหมดไอรายการ
4: แล้วตอนนี้กินยาหรือฉีดอินซูลินอยู่ครับ
10: จ้าก
4: ินยาหรือฉีดยาอยู่ครับเบาหวานเนี่ย
10: ไม่ได้ฉีดเบาหวานมันมีนิดเดียว
4: แล้วกินยาครึ่งเม็ดหรือ1 เม็ดหรือกินทุกวันก่อนอาหารหลังอาหารครับ
10: คะ

0: เม็ด
1: ห
0: ห
1: ว
0: นึ่
1: าง นป้าไม่มากน้องหวานป้านิดเดียว
0: เออแล้วก็
1: 117บางทีก็105บางทีก็
0: ถ้า117 105ประมาณ101ก็ A1C ประมาณ 5.5 นะครับ
1: เพราะป้าเพิ่งเป็นได้2ปีเนี่ย
0: อืม
1: เบาหวานนะแต่สโตรกนี่เป็นได้6เดือนแล้ว
0: เออสโตรกลองเล่าอาการก่อนเป็นสโตรกมีอาการยังไงครับ
1: ก็กินแต่กล้วยได้ป่า
0: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนจะจีบกันซะก่อนสิแม่ยังไม่จีบกันเลยเนี่ยนะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 86
0: ค่ะโธ่เอ้ยแค่86จีบจอยแล้วก่อนเป็นสโตรกคืออะไรครับก่อนเป็นทำไมเรียกว่าสโตรกครับ
1: ก็สมองมันตีบไง
0: ตีบไปกี่เส้นตีบเส้นเลือดฝอยหรือเส้นเลือดใหญ่ๆครับ
1: ก็ตีบไปข้างซ้ายอ่ะ
0: อืม
1: ก็สมองตีบข้างซ้าย
0: แล้วก่อนจะตีบไปส่งโรงพยาบาลนี่มีอาการยังไงครับ
1: มันเยอะเดินแล้วมันหงายหลังลงไปมันอ่อนแรงนะไปหาหมอก็ไม่ตรวจให้ก็ไปนอนโรงพยาบาลราชสีตั้ง6-7ชั่วโมงถึงจะได้ตรวจไงมันก็เลยช้า
0: โอ้คืออย่างนี้นะยิ่งแก้ไขเร็ว
1: คิวอยู่ห้อง6-7ชั่วโมง
0: คุณต้องเข้าเอกชนนะอย่างนี้ฮะถ้าคุณต้อง
1: เจ้าป้าก็ไม่รู้ตอนแรกอะถ้ารู้ว่าเข้าเอกชนแล้ว
0: ไปกี่โมงครับไปกี่โมงไปโรงพยาบาล
1: ตั้งแต่เที่ยงไปถึง
0: เที่ยงวันนี้เที่ยงคืน
1: 4โมงถึงจะได้ตรวจอะ
0: โอ้ my god
1: ไปก็ไปช้าไปไง
0: ไปเร็วแต่ไปตรวจช้า
1: ไปคลินิกเขาไม่ตรวจให้เขาบอกให้ไปกินปลากินผักกินน้ำกินอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วฟัง
1: ตรวจให้เลยไง
0: แล้วฟังรายการนี้คุณต้องมีความรู้ว่ามันเป๋ไปข้างหนึ่งอะ
1: เป๋ไปข้างหนึ่งไอ้เป
0: ๋เออมันต้องเป๋ไปข้างหนึ่งอะง่ายๆนะครับ
1: ขวานี่จับอะไรไม่ค่อยมีแรงตอนแรกเดินไม่ได้เลยตอนนี้ถือไอ้นั่นอะมุกเกอร์เดินทำโน่นทำนี่ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆหรอกเช็ดบ้านเช็ดอะไรได้
0: คืออย่างนี้นะฮะท่านผู้ฟังฟังไปนะครับไปโรคฉุกเฉินอย่างเงี้ยไปเอกชนนะครับแล้วรัฐบาลจะตามแล้วรัฐบาลจะตายไปจะตามไปจ่ายให้นะครับโรคที่อุบัติเหตุอย่างเงี้ยรัฐบาลจะไปจ่ายภายใน1วัน2วันนะครับเดี๋ยวคืออย่างงี้นะโรงพยาบาลตอนเที่ยงเนี่ยคุณเห็นคนยังกระหนอนเนี่ย
1: ใช่
0: แทบจะเดินแทรกเข้าไปไม่ได้นะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยโรคฉุกเฉินอย่างงี้ที่ผมซักเนี่ยเพื่อต้องการให้ท่านได้รู้นะครับเราไม่ได้ขายแปะกล้วยเลยครับให้ท่านรู้ว่าโรคฉุกเฉินนี่คุณจะไปบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสุขุมวิทโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเราก็จะทำเรื่องเบิกได้ภายใน24ชั่วโมงโรคฉุกเฉินนะครับเขาเรียกว่าอุบัติเหตุสโตรกก็ถือว่าเป็นโรคฉุกเฉินรถชน
1: พระรามเก้านี่ใกล้ๆมันโง
0: ่
1: เองอ่ะ
0: เอ้าไม่ใช่คุณจะบอกว่าโง่เขาเรียกว่าฉลาดไม่พ
1: อเออ
0: นี่แหละครับที่ผมซักเนี่ยต้องการให้ท่านผู้ฟังได้รู้นะครับเราต้องรู้ทั้งเอกชนรัฐบาลเอกชนเนี่ยเขาจะเข้า ICU ทันทีเลย
1: ใช
0: ่สเตียรอยด์ใส่ไป
1: ทันทีเลยเพราะว่าป้าไม่อ่อนแรงหมดแล้วอ่ะ
0: โอ้เอาละเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเพราะรายการนี้ไม่ได้ขายแปะกล้วยนะครับเออคืออย่างนี้ถ้าคุณกินแปะกล้วยก่อนนะกินแปะกล้วยก่อนล่วงหน้านะครับโอกาสเป็นสโตรกนี่แทบไม่มีเลยครับ
1: ตอนแรกป้าก็กิน
0: เออแล้วหยุดทำไม
1: ไปหยุดกินไง
0: เออมันทำให้หลอดเลือดนี่มันมีแรงยืดหยุ่นไม่ตีบไม่แตกง่ายทำให้น้ำเลือดมีความใสกินแปะกล้วยแล้วสายตาก็ดีขึ้นจริงป่ะ
1: ใช
0: ่เออสายตาก็ดีขึ้นแล้วความจำก็ดีขึ้น
1: กินตั้งแต่อายุ30-40ป้าก็กินแล้วกินไปตั้งหลายปี
0: แล้วไปหยุด
1: ป้าก็เลยหยุด
0: เห็นไหมหยุดก็ไอของเก่าก็ออกมาสโตรกแสดงว่าค่าไขมันมันไม่มีเบาหวานค่า LDL ต้องสูงเกิน200 LDL เท่าไหร
1: ่300
0: เห็นไหมฮะมันสามารถบอกได้เลยครับ
1: ตั้ง300อ่ะ
0: แล้วคุณรู้เปล่าว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD นี่ไม่มียารักษาครับเป็นเบาหวานความดันเนี่ยไม่ใช่ยารักษาครับ
1: ไม่มีย
0: ารักษาผิดอีกนะครับคุณต้องกินอาหารที่ไม่ทอดไม่มีพลังงานสูงไม่กินหวานไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ140 150 170 200
1: ป้าไม่รู้
0: ที่ผมซักนะครับ

0: ผมซักนะครับเพราะว่าต้องการให้ท่านทั้งบางรูปอย่างนี้ปั๊บผมถ่ายเลย LDL เกิน200แน่ๆ
1: ไอ้เนี่ยคอยแกสารอยู่กับลูกสาวคนละบ้าน
0: นี่แหละครับ
1: ตอนนั้นเขาก็มาเอาไปหาหมอแค่นั้นเอง
0: การให้ความรู้กับประชาชนไม่ใช่ว่าเอากินแต่แปลกกล้วยคุณต้องกินอยู่นะทุกคนนะครับป้องกันมะเร็งเพราะว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันท่อเลือดหลอดเลือดสมองตีบแตกนะครับต้องป้องกันไม่ให้เกิดบอลลูนบายพาสแต่คุณต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับโดยไม่กินของทอดไม่กินของหวานจนเกินไปนะครับ
1: น้ำปลาไม่กินอยู่แล้ว
0: ดีนะลดน้ำหนักได้เนี่ยเก่งมากๆเลยน้ำหนักได้มาตรฐานเลยครับไม่อ้วนคนยังกระนางแบบเนี่ยทั้งที่อายุ80กว่าจริงเขาป่ะ
1: โอ้ยมันแห้งเหมือน
0: ไม่แห้งไม่แห้งไม่แห้งคุณสวยอย่างนั้น
1: กระดูก
0: มันถูกกระดูกคุณเสริม
1: 155
0: คุณเสริมกล้ามเนื้อเสริมโปรตีนจากหมอชำนาญก็ได้ครับ
1: ตอนนี้ก็ออกกำลังกายเดินไปเดินมาน
0: ั่นแหละคือยาที่ดีที่สุด
1: เดินไปเดินมาสักนานเหมือนกันจะครึ่งชั่วโมง
0: แม้ถ้าคุณฟังรายการนี้นะเข้าโรงพยาบาลใกล้ๆบรูราชจบเลยครับไม่เป๋เลยครับไม่เป๋เลยเออนี่เป
1: ๋ตอนแรกก็ทำตามคุณหมอแล้วทำตามแล้วกินผักนี่ก็ปั่นผักกินไม่มีฟันไงปั่นผักหลายๆอย่างไงมะเขือเทศไอ้แครอทอะไรสารพัดปั่นใส่กันหมด
0: แต่ชอบกินมันตายตอนชอบกินของทอดจะกินของหวาน
1: เออของหวานก็ไม่ค่อยกินหรอก
0: ของทอดได้ตัวแสบกว่าของหวานอีก
1: ใช่
0: ยิ่งไอ้โปรตีนประดิษฐ์ฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์กุนเชียงเนี่ย
1: เมื่อก่อนนี่กินดีนักแต่ของทอดเดี๋ยวน
0: ี้
1: ไม่เอาแล้
0: วเอลเดลจึงเกิน200ไง
1: เดี๋ยวนี้ป้ากินข้าวจนบ่าย3โมงนิดเดียว
0: เอาละ
1: แค่นั้นแหละทั้งวัน
0: กินแปะกล้วยต้องกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4กินได้อยู่แล้วทีนี้
1: อยาก
0: จะถามอาจารย์หมอชำนาญบ้านอะไรครับเชิญเลยครับเอาเดี๋ยวจะให้อาจารย์เขารู้เรื่องจากรายการนี้แต่เขาเบรกทุกข่าวเราจะถีบว่าใครผิดใครถูกนะครับว่าถ้าเกิดสโตรกคืออะไรทำไมเป๋ไปข้างหนึ่งเป็นเพราะอะไรทำไมต้องไปโรงพยาบาลทันทีภายในเท่าไหร่ถ้าไปช้าจะเกิดอะไรเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ฟังเข้าใจไม่ใช่ว่าเอะอะคุณถ้าเขากินแปะกล้วยเขามีโอกาสที่จะสโตรกหรอกครับนี่หยุดกินแปะกล้วยก่อนสโตรกกี่เดือนครับหยุดกินแปะกล้วยก่อนลูกนักกี่เดือนครับอ่ะเดี๋ยวโทรศัพท์มีปัญหานะครับเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับ
2: ก็พออายุมากขึ้นนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ก็มีโรคประจำตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันก็ดีเบาหวานก็ดีนะครับและผลพวงจากการที่เป็นโรคพวกนี้ถึงแม้จะทานยาอยู่ก็ตามมันก็มีผลต่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั้งร่างกายในกรณีคนไข้รายนี้เป็นสโตรกเนี่ยนะครับก็แสดงว่าไขมันเนี่ยมันไปก่อที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่สมองแล้วทำให้เลือดอาหารที่นำอาหารน้ำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเนี่ยไปได้น้อยลงสมองก็ทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่นะครับมันก็จะมีผลทำให้ตอนแรงลงนะครับแขนขายกไม่ขึ้นนะครับมีอาการชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้รายนี้ก็เป็นสโตรกผ่านมาแล้ว6เดือนนะครับแล้วก็ต้องกลับมาฟื้นฟูในเรื่องของการใช้งานของแขนขานะครับซึ่งต้องใช้เวลานะครับต้องทำกายภาพต้องขยับขยื่นเพราะว่าการอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้ใช้งานแล้วมันก็จะรีบในที่สุดนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนไข้รายนี้ก็ต้องมานึกถึงคำพูดของอาจารย์เกียงศักดิ์คำสอนของอาจารย์เกียงศักดิ์นั่นแหละว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ที่เราตรงนั้นอ่ะมันอยู่ที่พฤติกรรมอ่ะนะครับมันอยู่ที่พฤติกรรมในการบริโภคพฤติกรรมในการออกกำลังกายพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเนี่ยพอพฤติกรรมตรงนี้มันไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดโรคเอาละไอ้เรื่องในอดีตเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงไม่ต้องไปเสียใจมันหรอกนะครับเพราะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แต่วันนี้และอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไข้รายเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับในเรื่องของการบริโภคอาหารมันอาหารเค็มอาหารหวานต้องพยายามงดแป้งก็ต้องงดนะครับแล้วก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักทานยาของโรงพยาบาล สม่ำเสมอนะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือการใช้ศาสตร์ทางเลือกใช้สมุนไพรก็จะมีประโยชน์มากแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับออกกำลังกายสม่ำเสมอบริโภคอาหารที่ไม่เค็มไม่หวานไม่มันนะครับแล้วก็พักผ่อนให้พอแล้วก็พยายามใช้งานของขาที่ยังไม่ปกติให้มากที่สุดนะครับช่วงนี้เดินไม่แข็งแรงก็อาจจะต้องใช้วอล์กเกอร์ช่วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเราใช้งานก็ทุกวันเนี่ยเขาจะแข็งแรงขึ้นก็จะมีความสามารถที่จะเดินเหินได้ความสามารถที่จะทำอะไรต่ออะไรได้มากขึ้นนะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือคนไข้รายนี้ค่อนข้างจะผอมไปนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหมอก็คิดว่าการผอมน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องทานอาหารที่เพียบพร้อมไปด้วยโปรตีนเพราะถ้าเราทานโปรตีนได้เยอะเนี่ยนะครับสมองก็แข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเดินเหินมันก็จะคล่องตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการใช้การรักษาแผนปัจจุบันก็ดีการใช้สมุนไพรก็ดีผสมผสานกันเนี่ยเป็นประโยชน์มากแต่สิ่งที่จะมีประโยชน์มากกว่านั้นก็คือคำสอนหรือคำพูดคำอธิบายของอาจารย์จริงจังที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเหมือนกันพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะครับต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะตอนนี้อายุเยอะแล้ว86ปีถือว่าเริ่มเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นอย่าให้เป็นอะไรเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยชีวิตเราก็จะมีความสุขนะครับแล้วเราก็ต้องเป้าไว้ว่าสมองเราจะต้องดีนะครับเราจะต้องเดินได้จนวาระสุดท้ายชีวิตในสภาพที่ไปนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาเดินไม่ได้อย่างนั้นไม่เอาครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หมอเตือนคนไข้อะไรเนี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลตรงนี้ให้ดีนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นซ้ำได้อีกนะครับเป็นสโตรกซ้ำได้อีกแล้วก็พอเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยนะครับมันทำให้มีความพิการมากขึ้นเป็นทวีคูณแล้วก็ยากต่อการรักษาด้วยพอเป็นครั้งที่สามครั้งที่สี่คนไข้อาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคนไข้ก็ต้องทานพวกแอสไพรินหรือยาละลายริ่มเลือดที่โรงพยาบาลให้มาไปตลอดชีวิตการใช้ศาสตร์ทั้งเรื่องใช้สมุนไพรก็จะช่วยเสริมด้วยกันนะครับผมหมอคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกเขาก็ใช้แบบนี้นะครับคือใช้แบบที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดเป๊ะเลยนะครับว่าจะต้องใช้การรักษาแบบผสมผสานแผนปัจจุบันนำหน้านะครับแล้วก็ใช้ศาสตร์ทั้งเรื่องใช้สมุนไพรและที่สำคัญกว่านั้นก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเลยนะครับต้องทำให้ได้เหมือนอย่างที่อาจารย์เยนสักทำเพราะสมัยก่อนอาจารย์เยนสักก็อ้วนนะฮะอ้วนเป็นโรคเหมือนคุณอย่างนี้แหละ
0: 85เลย58
2: แต่พอถึงวันนี้แล้วเนี่ยอายุอาจารย์เยนสักเนี่ย25ปีเท่านั้นเองหมอซึ่งได้พูดอยู่เสมอว่าอายุจะเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะอายุตัวอาจจะ80แต่ถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีคุณว่าอายุเซลล์ขึ้นชั่งเครื่องชั่งน้ำหนักทุกวันเนี่ยอายุเซลล์มันเท่าไหร่ผมว่ามัน25ครับมันเหลือเชื่อมันไม่มีใครเชื่อแต่มันเป็นไปได้และสิ่งเหล่านี้มันยากไม่ยากแต่ไม่เกินความสามารถเพราะนั้นถ้าเรามุ่งมั่นนะครับสมมติคนไข้อะไรเนี่ย83หมอตั้งเป้าว่ามันไม่มีเหตุผลที่การจะต้องเสียชีวิตเลยเพราะนั้นเราจะต้องอยู่ให้ได้จนถึง100ปีฮะแต่ต้องเป็น100ปีที่เราเดินได้เราแข็งแรงเรารู้เรื่องจำลูกจำหลานได้จำเงินที่ใส่ไว้ในนี้ชักได้นะครับนะครับถ้าสมองดีนะครับออกกำลังกายทุกวันสมองก็จะดีกล้ามเนื้อก็จะดีเราก็จะเดินได้ในโดยว่าจนมาสุดท้ายของชีวิตเลยครับ
0: อันนี้นะฮะ LDL ต้องต่ำกว่า70นะครับต้องเอาแผนปัจจุบันนำหน้ายาในกลุ่มสเตตินห้ามหยุดเป็นอันขาดนะครับห้ามหยุดนะครับอันตรายมากนะครับ
1: แต่หมอเลยป้ากินยาลดไขมันนะมันหนักตัว
0: มันปวดขาใช่ไหมครับเดินไม่ค่อยคล่องใช่ไหมฮะ
1: มันไม่ปวดแต่ว่ามันหนักมันข้าวไม่ค่อยจะออกมันหนักมากอะหนักขาหนักแข้งหนักเอวหนักตัวแต่ป้า
0: ขอเปลี่ยนยาใหม่ได้ครับขอเปลี่ยนยาในกลุ่มสเตตินใหม่ได้ครับมีต้องหลายต้องเป็นสิบตัวนะฮะ
1: จะเปลี่ยนยังไงแล้ว
0: ไปให้หมอเขาเปลี่ยนให้ไปอาจารย์ฮะเขาเดินเขากินยามาเกี่ยวข้องกับยา ลดไขมันหรือไม่ยังไงเขาเดินแล้วหนักๆขาทั้งสองข้างครับเจริญครับ
2: เราต้องยอมรับว่าการใช้ยาเคมีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อดีแต่บางทีมันก็มีข้อเสียมีอาการแทรกซ้อนมีอาการผิดปกติขึ้นโดยเฉพาะยาลดไขมันนะครับคนไข้รายนี้ทานไปแล้วเนี่ยมันปวดเมื่อยตามตัวก็ต้องเปลี่ยนครับก็ต้องไปบอกคุณหมอก็ขอเปลี่ยนนะครับว่าเพราะว่าดิฉันทานแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มันปวดเมื่อยนะนะครับเพราะฉะนั้นยาไขมันเนี่ยมันมีเยอะมากเลยอ่ะมันต้องเปลี่ยนจนกว่าจะได้ยาที่ไม่มีอาการนะครับเพราะว่าในกรณีของคนไข้รายนี้การใช้ยาแผนปัจจุบันใช้ยาเคมีก็จำเป็นเพราะ LDL มันสูงนะครับคอเลสเตอรอลมันสูงแล้วถ้าคอเลสเตอรอลสูง LDL สูงเนี่ยโอกาสที่มันจะไปเกาะที่เส้นเลือดที่สมองแล้วเป็นซ้ำเป็นซากเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปขอคุณหมอเปลี่ยนยานะครับจนกระทั่งได้ข้อสรุปว่ายาที่ทานเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายแล้วก็มันไม่มีอาการแทรกซ้อนไม่มีอาการข้างเคียงแต่ถ้าคุณหมอเขาไม่เปลี่ยนเนี่ยหมอคิดว่าเราก็ควรจะต้องเปลี่ยนหมอนะครับเพราะยาที่ใช้เนี่ยส่วนมากมันจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนยาจนกระทั่งได้ในระดับหนึ่งแล้วได้ที่เนี่ยแล้วนะครับแล้วไม่แพ้เนี่ยมันก็จบครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่ามันก็ควรจะต้องทานยาลดไขมันไปก่อนนะครับและในขณะเดียวกันการบริโภคโดยการเลือกทานอาหารไม่ทานอาหารมันไม่ทานอาหารที่มีไขมันทรานส์อะไรต่ออะไรเนี่ยนะพักทานแต่ผักอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้พูดได้บอกไว้เนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากเลยเพราะว่าพฤติกรรมนี่ที่ทำแบบเนี้ยมันก็จะทำให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายของเราดีนะครับแล้วมันก็ทำให้ความเป็นโรคของเราเนี่ยเป็นน้อยลงนะครับเพราะนั้นอย่าท้อแท้ครับต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อแก้ไขเพื่อเปลี่ยนยาที่เหมาะสมกับตัวคนไข้นะครับ
0: คืออย่างนี้นะการผสมผสานเนี่ยนะฮะที่ผมเคยบอกว่าอายุเกือบ90 LDL 7หรือ 7.5 ยังถือว่าปกติเลยครับเพราะคุณต้องบวกค่าแห่งความเสื่อม LDL ถ้าเป็นโรคพวกนี้ต้อง LDL ต้องต่ำกว่า70นะครับเพราะว่ามันตัวมัจจุราชมหาโหดทำให้เกิดการอุดตันของท่อเลือดควรจะไปตรวจท่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมว่าท่อเลือดในเลี้ยงหัวใจก็มีปัญหาแต่ถ้าคุณเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับออกกำลังกายกินโปรตีนเพื่อจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับหลอดเลือดท่อเลือดมันมาลายหายไปสิ้นโดยการออกกำลังกายเดินเร็วสลับช้าใช้วอล์กเกอร์ช่วยนะครับขี่จักรยานอากาศมีมากมายเหลือเกินที่ไม่ทำให้อาการปวดข้อปวดขาปวดหลังเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: การขามันไม่ค่อยไป
0: ก็ธรรมดาไอ้ท่อเลือดมันเกิดพิการไปมันตี
1: บแต่ว่ายกขายกอยู
0: ่มันตีบทั้งระบบแล้วครับยาวแสนกว่ากิโลเนี่ยทั้งดำทั้งแดงเนี่ยเพราะว่าเกิดสโตรกขึ้นมาคุณต้องเอาค่า LDL ต่ำกว่า70ให้ได้นะครับอย่าไปเชื่อตัวเลขมาตั้ง130นะครับถ้าเกิดสโตรกขึ้นมาเนี่ยแล้วควรจะไปเช็คที่หัวใจด้วยนะครับว่าตีบว่าที่บอลลูหรือบายพาสหรือเปล่าแล้วควรไปเช็คที่ไตด้วยเพราะว่าท่อเลือดไปลิงที่ไตก็อาจจะมีปัญหาขอดูค่า eGFR กับค่าครีตินินนะครับอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับเชิญเลยครับ
2: แหมสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยดีที่สุดเลยถูกต้องที่สุดผมก็เพียงจะเสนอแนะท่านนั่นเองนะครับว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะต้องเราจะใส่อาการที่ผิดปกติบางทีมันไม่ได้มันไม่ทันการเพราะฉะนั้นการตรวจเช็คเลือดเป็นประจำเสมอเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะว่าถ้ามันมีอะไรผิดปกติเนี่ยเราจะได้รู้แล้วเราจะได้แก้ไขได้เช่นตับไม่ดีเราก็จะได้แก้ไขได้ไตไม่ดีเราก็แก้ไขได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวที่บ่งบอกว่าสุขภาพของเราตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรผิดปกติเนี่ยมันก็จะแก้ไขได้ทันแต่ถ้าเราไม่ตรวจไม่พบหาหมอไม่ดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยพอถึงวันหนึ่งมันเป็นหน้าขึ้นอ่ะบางทีปวดหัวเนี่ยก็กินแต่พารากปวดครั้งแรกลูกก็เอาพารามาให้กินยังไม่หายปวดครั้งนี้ยังไม่หายลูกก็เอาพารามาให้กินอีกทำไปทำมาความดันขึ้นสูงเส้นเลือดสมองแตกเส้นเลือดฝอยแตกนะครับพอเส้นเลือดแตกปั๊บเส้นเลือดมันก็ปรากฏสมองก็ไม่รู้สึกตัวก็ไปโรงพยาบาลซึ่งมันก็ช้าเกินไปเพราะนั่นจะต้องเห็นว่าการที่เราอายุมากขึ้นแล้วล่ะเราอย่าไปใช้ยาหมอตีเราอย่าไปซื้อยากินเองเราต้องไปหาหมอนะถ้าสงสัยอะไรก็โทรมาถามพี่ศิริอานีอาจารย์เกียงศักดิ์นี่แหละ ว่าเออฉันเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงจะต้องทำยังไงเพราะคนสูงอายุเนี่ยต้องอยู่ใกล้หมอต้องอยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็จะช่วยเราได้นะครับแล้วก็มันโรคบางโรคเนี่ยถ้าเราสามารถที่รักษาได้ทันท่วงทีเนี่ยมันหายได้ไปดีขึ้นได้แต่ถ้านาทีทองมันผ่านไปแล้วนี่เราไม่ทำนะครับบางทีมันทำให้เกิดโอกาสที่มันจะทำให้มีความเสี่ยงต่อความพิการแล้วก็เสียชีวิตได้ครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ
4: สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะไปปรึกษาปัญหาสุขภาพกับท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จผันท่านมีผลตรวจผลเลือดผลการรักษาแลบที่ท่านมีอยู่เนี่ยติดไปด้วยนะคะไปพบคุณหมอได้ที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จผันที่จะเสริมสร้างให้มวลกระดูกแข็งแรงมีมวลกล้ามเนื้อที่ยังแข็งแรงระบบการเผาผลาญดีจะเสริมฮอร์โมนจะเสริมโปรตีนจากธรรมชาติไปพบคุณหมอชำนาญที่คลินิกอยู่สี่แยกไฟฉายนะคะคุณหมอจะตรวจ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์แต่คลินิกเปิดทุกวันค่ะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสนใจจะแวะไปซื้อแปะกล้วยซื้อกาแฟไวเฮิร์บด้วยตนเองแวะไปได้เลยนะคะส่วนท่านที่จะสั่งซื้อ10คู่สายนะคะในการซ่อมเซลล์ดูแลทำให้เซลล์ไม่เสื่อมเร็วกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทสั่งกาแฟเพื่อสุขภาพที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้และท่านได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและมีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดที่ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดและยังได้รับแมกเนเซียมสารอาหารสำคัญที่ดูแลระบบประสาทนะคะมีส่วนผสมของซิงค์และธาตุสังกะสีและโครเมียมวันนี้ท่านที่มีภาวะเส้นลดพุงเกินมาตรฐานลดพุงลดโรคนะคะฝากไว้กับไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดโทรศัพท์ในการสั่งซื้อโทรไปที่062 5100 5600-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์ดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1EONE1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปในไลน์นี้เลยนะคะและCall Center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0813538734 0985950761และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาเมื่อวานนี้เราคุยกันถึงเคสคนไข้ต้อหินแล้วมีอาการตาดับมา5วัน3วันนะคะมีอาการตาดับมา3วันนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วจำได้ไหมคะเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเป็นต้อหินได้รับการผ่าตัดมาแล้วนะยิงเลเซอร์แล้วก็เจาะรูระบายแล้วก็แต่ไม่มีการรักษาต่อเนื่องซึ่งจริงๆต้อหินเป็นโรคที่จะต้องหยอดตาไปตลอดชีวิตนะคะแต่ในเคสที่หมอไหนเจอนะต้องบอกว่าเป็นหลายน่าจะเป็นแสนเคสแล้วเพราะว่าผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันเนี่ยเราจำหน่ายมาเข้าสู่ตอนนี้คือย่าง9เข้าสู่ปีที่13นะคะกำลังจะครบปีที่14ในอีกไม่กี่วันนะไม่กี่เดือนด้วยนะคะอีก 2-3 เดือนเนี่ยก็จะครบปีที่14ถ้าท่านใดที่ทานผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 เนี่ยนะจะช่วยลดความดันลูกตาอยู่ในระดับที่ปลอดภัยก็คืออยู่หลายๆท่านที่เมื่อทานแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14อยู่แถวนี้นะคะคนที่ป่วยเป็นต้อหินประมาณอยู่ที่14 13 14 15แถวนี้ซึ่งปลอดภัยนะคะแต่
ยังต้องทานอยู่ทำไมหมอไนท์ถึงได้บอกว่าคนไข้ที่เคยป่วยเป็นต้อหินแล้วหยอดตาทาน E1 จนกระทั่งความดันลูกตาลงมาในระยะปลอดภัยแล้วยังต้องทานอยู่เป็นเพราะว่าอายุที่เพิ่มขึ้น 1. กระจกตาก็จะเสื่อมลงแต่ถ้าคุณทานตัว E1 เขาก็จะไปซ่อมแซมเสริมสร้างบำรุงฟื้นฟูให้กระจกตาเนี่ยมีความยืดหยุ่นดีนะคะแล้วก็มีความกระชับไม่ย้วยไม่ป่งพองหรือไม่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับกระจกตา 2. ก็คือจะดูแลคนที่อายุเยอะขึ้นตั้งแต่50ปีขึ้นไปเนี่ยแน่นอนต้อกระจกถามหา 100% ทุกคนเป็นต้อกระจกหมดเพียงแต่เป็นมากหรือเป็นน้อยเป็นช้าหรือเป็นเร็วแต่ถ้าหากว่าท่านใดเนี่ยที่ทานตัวของผลิตภัณฑ์ E1 เนี่ยในกรณีหลายๆท่านนะคะลองดูว่าจะมีบางท่านที่พอความดันลูกตาลงมาที่ปกติแล้วทานเหลือวันละเม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้ต้อขึ้นตาไม่ให้ต้อหินไม่ให้ต้อกระจกไม่ให้ต้อลมต้อเนื้อเนี่ยขึ้นตาหรือชะลอป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระจกตาเสื่อมเนี่ยแล้วก็จอประสาทตาเสื่อมเนี่ยหรือป้องกันไม่ให้เป็นวุ้นในตาเสื่อมหรือจอประสาทตาหลุดรอกก็คือป้องกันไม่ให้ป่วยเกี่ยวกับโรคเสื่อมของตาเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยลองทานเม็ดนึงนะคะเพื่อประคองบางท่านเนี่ยก็เอาอยู่แต่บางท่านเนี่ยหมอไนท์ขอเน้นสำหรับคนที่ผู้สูงอายุที่เกิน50ปีขึ้นไปแล้วมีปัญหาสุขภาพโรคประจำตัวความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคตับโรคไตโรคหัวใจคือมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเหล่านี้นะคะแล้วป่วยเป็นต้อหินหรือว่ามีปัญหาสุขภาพดวงตายังไงก็ต้องทาน2เม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เบาหวานขึ้นตาแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยนะคะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยหรือความดันคอเลสเตอรอลสูงจะเสี่ยงที่จะเกิดต้อกระจกเสี่ยงที่จะเกิดต้อหินจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมากกว่าคนปกติทั่วๆไปอ่ะประมาณ 2-6 เท่าเพราะฉะนั้นนะคะทานเพื่อป้องกันเนี่ยก็จะต้องหลังจากที่เราคนโดยเฉพาะคนไข้ต้อหินเนี่ยพอเวลาความดันปกติแล้วยังไงคุณก็ต้องทาน2เม็ดนะคะก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้วเมื่อวานเนี่ยหมอได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าจะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเขาเรียกว่าอะไรนะ กิจกรรมประจำวันที่มีผลไปเพิ่มความดันลูกตาเพราะฉะนั้นหลังคนอายุ40ปีขึ้นไปต้องระมัดระวังกิจกรรมที่หมอไหนจะพูดนะหรือว่าท่าทางหรือกิจกรรมกิจวัตรประจำวันที่คุณจะทำเนี่ยมีผลไปเพิ่มความดันลูกตาเนี่ยข้อที่1กับข้อที่2ยาที่คุณทานเป็นประจำอาหารเสริมแล้วก็สมุนไพรที่คุณกินเป็นประจำตัวไหนที่ไปเพิ่มความดันลูกตาเสี่ยงทำให้เป็นต้อหินทำไมหมอไหนถึงพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องต้อหินเนี่ยละเอียดเพราะบอดแล้วบอดเลยบอดถาวรไม่สามารถกลับมามองเห็นใหม่ได้ไม่เหมือนต้อกระจกนะต้อกระจกเนี่ยสมมติว่าตาดับไปแล้วเนี่ยบอดไปแล้วก็ไปผ่าตัดแต่เราต้องจะรับเราต้องรับผลที่ว่าถ้าคนตาบอดไปแล้วเนี่ยคือเลนตาจะแข็งมากเพราะฉะนั้นเวลาผ่าตัดจะใช้ระยะเวลาในการผ่านานกว่าคนอื่นแล้วก็พลังคลื่นใช้คลื่นนะคะเอาต้าสาวที่คลื่นเนี่ยที่จะมีความถี่ที่สูงขึ้นเจอเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนหลังจากที่ผ่าตัดต้อกระจกนะคะมากแบบกระทบเยอะเลยอะประมาณคนที่ตาดับไปแล้วเนี่ยข้อแรกการกลับมามองเห็นภาพไม่เท่ากับตอนที่เราผ่าตอนยังไม่ปุกไม่เป็นไม่เยอะนะคะก็คือจะมีอาการตาพร่ามัวเห็นภาพมองกลับมามองเห็นใหม่ได้แต่มองแล้วไม่เหมือนเดิมก็คือจะมัวแล้วก็การมองภาพจะไม่ชัดนะคะและเกิดอาการแทรกซ้อนเยอะด้วยนะคะเพราะว่าใช้ระยะเวลาผ่าตัดนานมากนะคะก็จะเสี่ยงที่จะเป็นที่แน่ๆคือเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินความดันลูกตาเพิ่มแน่ๆเสี่ยงที่จะเกิดภาวะจอตาบวม
นะคะจอประสาทตาหลุดรอกวุ้นในตาเสื่อมนะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะเป็นเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับกระจกตาเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดนานเนี่ยมันมีผลกระทบแน่นอนนะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะป่วยถ้าทานเพื่อป้องกันไม่ให้ต้อขึ้นตาเนี่ยคุณสามารถทานตัว E1 วันละ1เม็ดก่อนนอนได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นแล้วเป็นต้อกระจกแล้วนะคะจะทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยช่วยได้ไหมช่วยได้แล้วก็จะช่วยฟื้นฟูทำให้เลนตาค่อยๆที่มัวค่อยๆผ้ามัวเนี่ยค่อยๆสว่างขึ้นค่อยๆการมองเห็นภาพค่อยๆมัวน้อยลงค่อยๆมองภาพแล้วชัดขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วก็การเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวจะค่อยๆดีขึ้นนะคะดีวันดีคืนนะคะทีนี้กิจกรรมอะไรที่มีผลเพิ่มความดันลูกตาแล้วเสี่ยงทำให้เราป่วยเป็นต้อหินก่อนอื่นขอพูดถึงคนที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคต้อหินก่อนอย่างแรกคนสายตาสั้นมากๆตั้งแต่650ขึ้นไปหมอในเน้นย้ำตลอดคนไหนที่สายตาสั้นหมั่นไปตรวจสุขภาพดวงตากับจักษุแพทย์แล้วก็คนไหนที่สายตาสั้นคุณสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์ E1 เนี่ยไม่ต้องให้เรารอเราป่วยเราทานเพื่อป้องกันวันละ1เม็ดก่อนนอนแต่ถ้าป่วยแล้ว เราป่วยเป็นโรคเสื่อมนะคะเกี่ยวกับสุขภาพดวงตาแล้วให้ทานวันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดนะคะปัจจัยเสี่ยงคนที่จะป่วยเป็นต้อหินนะ1คนที่สายตาสั้นมากๆเกิน600ขึ้นไป2คนที่มีโรคประจำตัวนะคะ NCD นะหรือ3เกอร์หรือ5เกอร์ความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคตับโรคไตโรคหัวใจถ้าป่วยมีโรคประจำตัวนะคะเสี่ยงเป็นต้อหินเพิ่มขึ้นนะคะคนที่ใช้สายตาสมบุกสมบันอยู่กับจอใช้มีแสงสีน้ำเงินจากจอมือถือสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่กับรังสี UV อยู่กับแสงจ้าๆสปอตไลท์เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นคนที่ชอบมีปัญหาเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นภูมิแพ้ที่ตาอักเสบบ่อยๆจะมีความเสี่ยงที่ความดันลูกตาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นต้อหินนะคะคือเป็นภูมิแพ้สรุปง่ายๆภูมิแพ้เนี่ยปกติก็จะภูมิแพ้ขึ้นตาด้วยนะคะกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยงและสิ่งที่หมอไหนกำลังจะพูดว่าบุคคลที่มีอาชีพบางประเภทก็จะมีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันเดี๋ยวหมอไหนจะมาเฉลยว่าบุคคลกลุ่มไหนที่เสี่ยงที่จะเป็นต้อหินในเคสที่อาชีพประจำนะอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้หมอไหนพูดถึงแล้วกลุ่มคนที่ต้องระมัดระวังเรื่องกิจกรรมมากเป็นพิเศษคือ1อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไป2คนที่ป่วยเป็นต้อหินอยู่แล้วนะแล้วก็3กลุ่มเสี่ยงที่เมื่อกี้หมอไหนพูดมาทั้งหมดนะคะก็สายตาสั้นมากๆนะคะแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวนะคะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะทีนี้กิจกรรมอะไรบ้างขออนุญาตสรุปนะที่จะไปเพิ่มความดันลูกตากิจกรรมข้อที่1คนทั่วๆไปเนี่ยปกตินะต้องพูดว่าไงเอาใหม่กิจกรรมที่มีผลไปทำให้ความดันลูกตาขึ้นนะกิจกรรมข้อที่1คือคนไหนก็ตามที่ออกแรงเบ่งออกแรงเบ่งเราจะเบ่งตอนไหน1ตอนท้องผูกแล้วเราจะเบ่งเวลาเบ่งเนี่ยจำได้ไหมหมอได้บอกว่าถ้าผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัว3เกอร์ NCD ความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงอัมพฤกษ์อัมพาตไม่ควรเบ่งถ่ายถ้าท้องผูกก็ใช้ทานตัวผลิตภัณฑ์ไทดี้ถ่ายดีแก้ท้องผูกและช่วยดีท็อกซ์สารพิษทั้งในเลือดดีท็อกซ์สารพิษในเลือดแล้วก็ดีท็อกซ์สารพิษในตับนะคะตัวเนี้ยจะช่วยลดการเกิดกลิ่นตัวแล้วก็คนที่ผิวไม่สวยเป็นฝ้าเลือดหรือว่าผิวเดี๋ยวก็ผิวอักเสบบ่อยๆอ่ะเป็นสิวเยอะเนี่ย
ช้ตัวไทดี้ช่วยได้ค่ะเพราะว่ามันจะดีท็อกซ์สารพิษแล้วก็ผลพลอยได้แล้วกันตัวไทดี้เนี่ยจะช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องเรอเหม็นเปรี้ยวนะช่วยถ่ายแก้ท้องผูกปลอดภัยแม้แต่ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กเพราะมันไม่มีการบีบอะไม่ทำให้ปวดท้องไม่ทำให้เกิดอาการปวดท้องหรือปวดเกร็งแล้วก็ไม่ทำให้ถ่ายจนกระทั่งหมดแรงจึงปลอดภัยแม้แต่ผู้ป่วยติดเตียงตัวเนี้ยทานง่ายมากนะคะก่อนนอนทาน1เม็ดแต่ถ้าหากคนที่ท้องผูกมากๆอาจจะต้องทาน2เม็ดแล้วก็แล้วก็ดื่มน้ำเป็นทุกวันตอนทุกวันเนี่ยเราจะต้องดื่มน้ำประมาณ 8-12 แก้วอยู่แล้วนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็จะถ่ายแบบลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะคะตัวของสารสกัดในไทดี้เนี่ยเขาจะไปดูดซับน้ำให้มาอิ่มฟูมาพองทำให้อุจจาระเนี่ยมันพองแล้วก็พองตัวแล้วก็ทำให้ก้อนอุจจาระเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เต็มนะคะเต็มลำไส้ใหญ่แล้วจะทำให้เราถ่ายแบบธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็ไม่เกิดการแสบหรือป้องกันไม่ให้เป็นลิสีดวงด้วยนะทีนี้เนี่ยการที่เราเบ่งถ่ายถ้าจำกันได้ปกติหมอไนท์จะพูดว่าคนที่ผู้สูงอายุแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงความเบาหวานคอเลสเตอรอลเนี่ยถ้าเบ่งมากๆเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเส้นเลือดแตกในสมองถ้าเส้นเลือดแตกในสมองเนี่ยนะคะก็คือเป็นสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วนแล้วถ้าเส้นเลือดแตกเนี่ยอันตรายกว่าเส้นเลือดตีบกับอุดตันนะคะถ้าไปสายไปช้านะคะก็เสี่ยงที่จะพิการหรือเป็นพิการนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเสียชีวิตเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆและปัจจัยข้อที่2ไม่ให้เบ่งถ่ายเพราะการเบ่งจะไปเพิ่มนอกจากแรงดันในเส้นเลือดในสมองแล้วยังไปเพิ่มแรงดันของเส้นเลือดฝอยในจอประสาทตาเพราะฉะนั้นก็จะเสี่ยงที่จะทำให้เราป่วยเป็นต้อหินดังนั้นถ้าคนไหนอะค่ะที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินหรือผู้ป่วยต้อหินอยู่แล้วอะก็ยิ่งห้ามเบ่งถ่ายใหญ่เลยก็แนะนำว่าถ้าไม่ไหวนะคะถ้าท้องผูกบ่อยๆเราก็ต้องปรับเรื่องการทานพวกผักผลไม้ถูกไหมแต่ถ้าก็ยังเป็นอยู่ก็ให้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวไทดี้ไทดี้แก้ท้องผูกตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะซื้อ1แถม1นะคะต่อมากิจกรรมข้อที่2ค่ะถ้าคนที่เป็นต้อหินหรือเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินเนี่ยนะคะห้ามทำเด็ดขาดคืออย่ากลั้นหายใจการกลั้นหายใจจะไปเพิ่มความดันเนี่ยในความดันในลูกตานะคะ3นะกิจกรรมข้อที่3ห้ามเด็ดขาดคือห้ามก้มหัวต่ำกว่าเอวนะห้ามก้มหัวต่ำกว่าเอวทำไมหลายคนบอกว่ามันเกี่ยวไงหมอไหนการที่เราก้มหัวต่ำกว่าเอวเนี่ยมันไปเพิ่มความดันของเส้นเลือดฝอยในตาแล้วก็ไปเพิ่มความดันของในลูกตาของเราทีนี้หมอไหนจะขออธิบายมันจะมีอยู่เคสหนึ่งนะคะทำไมถึงห้ามก้มหัวต่ำกว่าเอวนะในคนที่ป่วยเป็นต้อหินมีอยู่เคสหนึ่งหมอไหนชื่อขอใช้ชื่อนะคะเป็นชื่อสมมุตินะชื่อคุณตาสินปรากฏว่าเคสเนี่ยเป็นคนไข้เก่าซึ่งปกติเนี่ยเคยรักษาโรคเกี่ยวกับกระจกตาทะลุมาก่อนนะคะเป็นชาวสวนเนี่ยแหละค่ะต่างจังหวัดในปีที่แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยปรากฏว่าไอ้เจ้ากระจกตาตรงที่เคยผ่าตัดมาแล้วอะค่ะที่เคยที่เคยผ่าตัดมาแล้วเนี่ยแผลติดเชื้อนะมีแผลติดเชื้อแล้วก็ยุ่ยมากนะคะและพบว่าช่องด้านหน้าตรงบริเวณม่านตาของคุณตาสินเนี่ยแคบลงซึ่งการที่ช่องหน้าม่านตาแคบลงเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยแสดงถึงรอยโรคว่าอ๋อเค
คสของคุณตาเนี่ยจะต้องมีภาวะน้ำในลูกตาเนี่ยเคยรั่วมาก่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณหมอตรวจแผลยังไม่รั่วแต่พอกลับมาเนี่ยมีภาวะม่านตาแคบลงคือแผลรั่วการที่แผลรั่วเนี่ยแสดงว่าน้ำในลูกตาเราเนี่ยมีการไหลออกมาตลอดก็เลยทำให้ช่องหน้าม่านตาเนี่ยมันแบนลงนะคะพอมันแบนลงเนี่ยจะต้องผ่าตัดฉุกเฉินนะถ้าเป็นเคสที่หมอเจอเนี่ยคุณหมอจะต้องจับผ่าตัดฉุกเฉินแต่ปรากฏว่าในเคสของคุณตาเนี่ยมันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะแล้วคุณตาก็เลยเล่าให้ฟังก่อนตอนที่กำลังจะออกจากห้องตรวจนะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงตอนคุณตาเนี่ยก้มหารองเท้าคุณตาได้ยินเสียงปุ๊เสียงปุ๊ในตามันเหมือนกับมีอะไรไหลออกมาที่ตาแล้วก็เลยเจ็บตาตั้งแต่นั้นมาก็เลยเจ็บตาแล้วก็เป็นที่มาก็คือมาที่โรงพยาบาลนะคะเพราะนั้นจังหวะตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วนะคะที่หมอเช็คว่าไปโดนอะไรกระแทกตามาเนี่ยคนไข้จะบอกว่าไม่มีการกระแทกที่ตาแต่แค่ก้มลงหาของก้มลงใส่รองเท้าเนี่ยค่ะก็เป็นจังหวะที่ตาเนี่ยมันมีการทะลุการที่ตาทะลุเนี่ยเป็นเพราะว่าแรงดันเนี่ยมันสูงขึ้นมาแป๊บหนึ่งเวลาที่เราก้มหาของเนี่ยมันจะมีแรงดันเข้าไปในลูกตาเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าคนไหนที่กระจกตาเคยการผ่าตัดลูกตามาแล้วนะคะก็จะมีโอกาสที่มันจะแผลมันจะปิดแล้วก็รั่วนะคะก็กระจกตาทะลุได้นะทีนี้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าไม่ควรก้มหัวต่ำกว่าเอวแต่จะมีอยู่นิดนึงก็คือวันนี้เพิ่มเติมไปแล้วว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยปกติกระจกตาเขาจะไม่ค่อยทะลุกันเท่าไหร่แค่การก้มแต่จะมีกลุ่มเสี่ยงนะคะที่จะไปเพิ่มความดันในลูกตาแล้วก็มีโอกาสที่ในแง่ของกระจกตาผนังลูกตานะคะมันจะบางแล้วก็ทำให้มีโอกาสที่กระจกตาทะลุแล้วก็แตกได้ง่ายนะเคสแรกเลยสำหรับคนที่คนไข้หลังผ่าตัดคนไหนที่เป็นโรคต้อหินคุณหมอยิงเลเซอร์ผ่าตัดระบายน้ำโรคต้อหินห้ามก้มหัวต่ำกว่าเอวเด็ดขาดนะคะข้อที่สองกลุ่มคนที่มีโครงสร้างกระจกตาบางกว่าชาวบ้านเขาผิดปกติหรือมีตาขาวน้อยกว่าคนปกติทั่วไปกลุ่มคนที่สามก็คือคนไหนที่เป็นโรคติดเชื้อตรงบริเวณกระจกตาแล้วต้องรักษาค่ะแล้วกระจกตาเนี่ยเขาจะเนื้อของกระจกตาเนี่ยมันจะยุ่ยนะมากกว่าคนทั่วๆไปหรือคนที่เป็นโรคกระจกตาป่งพองกระจกตาเปื่อยยุ่ยกระจกตาย้วยอย่างเงี้ยห้ามก้มหัวต่ำกว่าเอวสรุปง่ายๆวันไหนแนะนำแม้แต่คนปกติก็ต้องระมัดระวังอย่าก้มหัวต่ำกว่าเอวหรือถ้าก้มเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะก็คนไข้หลังผ่าตัดแผลที่กระจกตานะคนไข้ผ่าตัดต้อกระจกคนไข้ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาทั้งหมดเลยเนี่ยห้ามก้มหัวต่ำกว่าเอวคนที่ทำเลสิกค่ะไม่ได้อยู่ในเคสนี้นะคะเลสิกเนี่ยไม่ได้อยู่ในเคสนี้เพราะว่าเลสิกเป็นการผ่านอกด้านนอกลูกตาก็ไม่เกี่ยวทีนี้เนี่ยต่อมากลุ่มไหนกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมข้อที่4เมื่อกี้เนี่ยสรุปให้ฟังง่ายๆคือคนไข้ที่ออกแรงเบ่งนะเพิ่มความดันลูกตาเสี่ยงเป็นต้อหิน2คนที่กลั้นหายใจนะอย่ากลั้นหายใจเด็ดขาดแล้วก็3ห้ามก้มหัวต่ำกว่าเอวเด็ดขาดกิจกรรมข้อที่4ที่ไม่แนะนำเลยคือห้ามบีบตาทีนี้เวลาที่คุณหมอเขาตรวจตาเนี่ยพยาบาลเขาจะต้องหยอดตาตัวหนึ่งชื่ออะโทปีนเพื่อที่จะเปิดรูม่านตาแล้วมันจะแสบมากนึกออกไหมคะตอนเวลาที่พยาบาลเนี่ยหยอดตาเนี่ยเราจะเจ็บคนไข้ก็จะพยายามบีบตาเพื่อหลบเนื้อออกป่ะเขาจะบีบโดยที่ไม่รู้ตัวจังหวะที่มีการบีบตามันจะไปเพิ่มความดันในลูกตาเพราะฉะนั้นเคสนะคะกิจกรรมที่ห้ามทำเด็ดขาดก็คือห้ามบีบตากิจกรรมข้อที่5ห้ามขยี้ตาเด็ดขาดเวลาที่เราขยี้ตาเนี่ยนะคะจะมีความเสี่ยงข้อแรกจะเสี่ยงที่จะทำให้
กตาเนี่ยเกิดการป่งพองเป็นโรคกระจ

นี่ส่วนมากเนี่ยคนที่ขยี้ตามักจะเป็นแบบคันตาคุณหมอคันตาเคืองตาในคนที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ที่ตาอันเนี้ยนะคะก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะอย่าขยี้ตากิจกรรมข้อที่6ไม่ไอไม่จามไม่สั่งน้ำมูกบอกหมอมันห้ามมันไม่ได้พอเวลาไอจามเนี่ยมันไม่มีใครห้ามได้เลยนะคะตรงเนี้ยต้องใช้เวลาที่เราไอหรือจามสั่งน้ำมูกเนี่ยมันจะใช้แรงแบบเหมือนกับเราเบ่งอ่ะเบ่งอุจจาระเหมือนกันนะเวลาที่ไอจามแรงๆนะคะมันจะไปเพิ่มความดันในลูกตาเสี่ยงต่อการที่เป็นต้อหินถ้าคนที่เป็นต้อหินอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เป็นต้อหินเฉียบพลันได้นะกิจกรรมข้อที่7คือห้ามยกของหนักเวลายกของหนักเราต้องใช้แรงเบ่งแล้วก็ไปเพิ่มแรงดันในลูกตาความดันในตาเราได้นะคะกิจกรรมข้อที่8ถึง10หมอ8ถึง10หมอไนแนะนำนิดนึงห้ามเด็ดขาดในคนไข้ต้อหินไม่แนะนำข้อที่8กิจกรรมข้อที่8คือโยคะค่ะหลายคนบอกมันเกี่ยวอะไรหมอไนโยคะโยคะเนี่ยเวลาที่เฉพาะท่าที่ต้องก้มหัวต่ำอะนึกออกปะกะท่าที่เอาหัวอยู่ต่ำเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะคะกิจกรรมข้อที่9ก็คือใส่แว่นว่ายน้ำนะคะมันจะไปกดตรงบริเวณรอบตาเราไปเพิ่มความดันในลูกตากิจกรรมข้อที่10ก็คือ เล่นเครื่องดนตรีชนิดเป่าค่ะเป่าคลุยเป่าทำเปรตมันจะต้องกั้นหายใจแล้วก็เป่าสลับแรงเข้าออกอันเนี้ยไปเพิ่มความดันในลูกตาเพราะฉะนั้นหมอไหนจะเฉลยแล้วนะคะอาชีพอะไรที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคต้อหินเพิ่มขึ้นมาอาชีพแรกก็คือคนที่เล่นโยคะในท่าที่ก้มหัวก็อาจจะต้องถ้าเป็นต้อหินก็ต้องระมัดระวังไม่ใช้ท่านั้นอาชีพที่2ก็คือคนนักว่ายน้ำอาชีพที่3ก็คือเป็นนักดนตรีที่เป็นชนิดเป่านะคะห้ามในคนไข้ที่เป็นโรคต้อหินส่วนยาอาหารเสริมตัวไหนที่เป็นต้นเหตุทำให้ความดันลูกตาเพิ่มและป่วยเป็นต้อหินแล้วส่วนมากป่วยเป็นต้อหินแล้วคนไข้ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นหมอไหนแนะนำเลยนะคะถ้าเราไม่มั่นใจไม่แน่ใจเราอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปเนี่ยคุณสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันเพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยนะคะป้องกันซ่อมแซมเสริมสร้างฟื้นฟูอวัยวะในตาของเราตั้งแต่ตัวอีวันเนี่ยตั้งแต่กระจกตาเลนตาวุ้นในตารูม่านตานะคะม่านตาเซลล์ประสาทตาขั้วประสาทตาเซลล์รับแสงเซลล์รับสีจุดรับภาพชัดที่จอตาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตาหรือมีภาวะจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันนะคะมีอาการเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาผ้าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพปิดเบี้ยวเห็นจุดดำเลยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแรบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้อีวันบำรุงสุขภาพดวงตาค่ะนะคะ0815503568734 0813538734พักฟังเพลงพอสักครู่ค่ะ

0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6 0 8 1 3 4 5 6
055071 086355501ค่ะมาเริ่มที่ยาตัวไหนมีผลไปเพิ่มความดันลูกตาเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีความดันลูกตาตั้งแต่21มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปต้องระมัดระวังหรือคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคต้อหินต้องระวังนะคนที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับตาไม่ว่าจะเป็นเริ่มเป็นต้อกระจกเริ่มเป็นวุ้นในตาเสื่อมเริ่มเป็นจอประสาทตาหลุดรอกเริ่มเป็นจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นโรคเกี่ยวกับกระจกตาเนี่ยคือถ้าเราเริ่มป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับตาเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะยากลุ่มนี้อย่างแรกก็คือพวกยาสเตียรอยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาหยอดตาที่มีสเตียรอยยาฉีดยาพ่นนะคะถ้าคนไหนที่เป็นโรครูมาตอยนะคะคือจะต้องทานยาสเตียรอยเป็นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันถัดไปอ่ะหมอไหนจะมาพูดเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคนไข้ที่ป่วยเป็นโรครูมาตอยและมันจะสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพดวงตาเนี่ยจะเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเป็นเคสพิเศษที่แยกไปอีกโรคนึงเลยถ้าคนไหนอยากฟังเนี่ยก็ช่วยส่งสายเข้ามาบอกว่าอยากฟังค่ะเคสนี้แต่หมอไหนก็มีหลายเคสนะคะที่ป่วยเป็นรูมาตอยผลปรากฏว่าก็ป่วยเป็นต้อกระจกเป็นต้อหินเป็นวุ้นในตาเสื่อมเป็นจอประสาทตาหลุดรอกคือเป็นโรคหลายโรคเลยแล้วก็เริ่มทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายเคสที่ต้องใช้สเตียรอยตลอดเช่นคนที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองอะค่ะทุกเคสเลย SLE หรือแม้แต่คนที่อย่างบอกเป็นโรครูมาตอยเนี่ยนะคะเป็นโรคสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ใช้ยาสเตียรอยไปเพิ่มความดันลูกตาเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินยากลุ่มที่2คือยาแก้แพ้ยาลดน้ำมูกโดยเฉพาะยาที่ทำให้ง่วงอะค่ะพวกกลุ่มเก่าๆอะนะคะจะไปเพิ่มความดันในลูกตาถ้าคนไหนกินตลอดกินทุกวันอย่างเงี้ยไม่เป็นผลดีกลุ่มที่3คนที่มีปัญหาเป็นโรคหอบหืดคนที่มีปัญหาเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังค่ะเขาจะต้องใช้ยาขยายหลอดลมดังนั้นเนี่ยยากลุ่มเนี้ยไปเพิ่มความดันในลูกตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนไหนเป็นโรคต้อหินต้องระมัดระวังหรือว่าความดันลูกตาเริ่มเยอะต้องระวังแล้วคนที่ใช้ยาโรคซึมเศร้ายาแก้อาการวิตกกังวลอันนี้จะไปเพิ่มความดันในลูกตาคนที่ทานยาคลายเครียดคนที่ทานยาลดการเกร็งของกล้ามเนื้อยาคลายกล้ามเนื้อนะเพิ่มความดันลูกตาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นต้อหินต้องระวังยากลุ่มนี้ทั้งหมดหรือคนที่เริ่มอายุเยอะต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นต้อหินนะดีที่สุดเลยถ้าไม่ป่วยเป็นต้อหินได้จะดีมากนะคะทีนี้กลับมากลุ่มของเรื่องสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยจะต้องดูแหล่งที่มานะคะแหล่งที่มาจะต้องมีการขึ้นทะเบียนยาของทางในส่วนของอย.นะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราจะทานตัวสมุนไพรก็ควรที่จะมันจะมียาชุดตรวจนะคะตรวจหาพวกสมุนพวกสเตียรอยอะค่ะแล้วก่อนที่เราจะทานยาตัวนั้นเนี่ยเราก็ไปซื้อชุดนึงเนี่ยชุดที่เดี๋ยวนะเช็คตัวสเตียรอยเนี่ยชุดนึงประมาณ65บาทไม่เกิน100นะคะซื้อที่กระทรวงวิทยาเดี๋ยวก่อนนะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะอันนี้มีเลยแต่หมอนายคิดว่าในหมอนายเคยเห็นเหมือนกันในพวกแพลตฟอร์มต่างๆก็มีขายนะชุดตรวจสเตียรอยแต่ที่เชื่อถือได้ที่สุดต้องมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนาะต่อมาก็คื
พวกของอาหารเสริมค่ะที่ต้องระมัดระวังเนี่ยก็จะมีตัวกัญชาแล้วก็อาหารเสริมที่พวกลดความอ้วนที่ต้องใช้แบบกาแฟลดน้ำหนักอย่างเงี้ยนะคะคาเฟอีนปริมาณสูงมากๆอันเนี้ยนะมันไปเพิ่มความดันพวกกัญชาเนี่ยหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าเวลากัญชาเนี่ยมันไปช่วยลดความดันลูกตาอันนั้นก็คือตัวสาร THC เนี่ยมันลดแค่ชั่วคราวเองค่ะแต่พอเวลาที่เราใช้ต่อเนื่องเนี่ยสารสกัดใน CBD เนี่ยนะคะมันไปทำให้ความดันลูกตาเพิ่มสูงขึ้นเวลาที่เราใช้ระยะเวลานานเพราะนั้นระมัดระวังนะคะอาหารเสริมตัวต่อมาตัวสำคัญเลยแล้วก็มีผลการวิจัยแล้วก็มีเคสที่ทำให้เป็นต้อหินและตาบอดมาเยอะเลยก็คือคนที่ทานตัวกลูโคซามีนซึ่งหมอนายพูดบ่อยมากเลยสำหรับตัวกลูโคซามีนตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้อยู่ในรูปอาหารเสริมแล้วนะคะเวลาขึ้นทะเบียนต้องขึ้นเป็นยาแล้วกลูโคซามีนคนไหนที่กินกลูโคซามีนต้องระมัดระวังไปตรวจวัดความดันลูกตาต่อเนื่องหรือถ้าทานต้องทานในระยะสั้นๆแล้วถ้าทานแล้วเกิน3เดือนแล้วมันไม่ได้ช่วยทำให้ข้อเข่าดีขึ้นไม่ได้ช่วยเรื่องลดปวดข้อปวดเข่าหรือข้ออักเสบแสดงว่ากลูโคซามีนไม่ตอบโจทย์หรือกินแล้วไม่ได้ผลก็ต้องหยุดกินเพราะว่ามันไม่คุ้มกับการที่ความดันลูกตาเราขึ้นตัวต่อมาเนี่ยไม่น่าเชื่อค่ะคือกลุ่มของแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยคนกินเยอะมากหลังอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เข้าสู่วัยทองจะกินแคลเซียมความหมายของแคลเซียมที่หมอไหนพูดก็คือแคลเซียมสังเคราะห์ในรูปแบบเม็ดแคลเซียมเม็ดสังเคราะห์ฟังดีๆนะคะคุณฟังไม่ผิดแคลเซียมเม็ดสังเคราะห์สังเคราะห์แปลว่าอะไรคือสารเคมีค่ะซึ่งในรูปแบบอย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะแคลเซียมกลูตาเมตหรืออะไรก็ตามเนี่ยพวกกลุ่มแคลเซียมพวกนี้ค่ะในอันนี้เป็นงานวิจัยขนาดใหญ่เมตาอนาลิซิสในอเมริกาเลยก็มีความเชื่อมโยงก็คือคนที่ทานแคลเซียมเนี่ยนะคะจะตรวจพบว่าส่วนมากจะมีโอกาสป่วยเป็นต้อหินสูงกว่าคนที่ไม่ได้ทานแคลเซียมสังเคราะห์แคลเซียมเม็ดเล่าให้ฟังคร่าวๆกลไกการเกิดโรคคืออย่างนี้อย่างที่หมอไหนเคยบอกอย่างตัวแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยแคลเซียมดูดซึมเข้าไปแค่ 10% นะเข้ากระดูกได้แค่ 10% อีก 90% จะอยู่ในเลือดลอยละล่องอยู่ในเลือดแล้วเป็นภาระกับไตต้องขับแคลเซียมทิ้งให้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ทานแคลเซียมสังเคราะห์จะเสี่ยงที่จะเป็นนิ่วในไตเสี่ยงที่จะเป็นนิ่วในไตและมีปัญหาโอกาสที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับไตเสื่อม2พอเวลาที่มีแคลเซียมอยู่ในเลือด 90% เนี่ยมันก็จะไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดทำให้เกิดอาเทโรสเคโรซิสหรือภาวะหลอดเลือดแข็งตัวทีนี้พอเส้นเลือดมันแข็งตัวเนี่ยมันไปทำให้ความดันเนี่ยมันขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะนั้นคนที่เป็นเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเกิดความดันสูงแล้วก็เป็นต้อหินนะคะแนะนำนะคะว่าไม่ควรทานควรจะทานแคลเซียมจากธรรมชาตินะอันนี้ก็คือสิ่งที่วันนี้รวบรวมมาเล่าให้ฟังนะคะว่ายากลุ่มไหนที่เป็นต้นเหตุทำให้เป็นต้อหินแต่ถ้าหากว่าถ้าท่านไม่มั่นใจไปตรวจสุขภาพดวงตากับจักษุแพทย์ปีละ1ครั้งและอย่าลืมรับประทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวบำรุงสุขภาพดวงตา E1 นะคะใน E1 เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการช่วยลดความดันลูกตาได้นะคะในสารสกัดใน E1 เนี่ยจะมีตัวทอรีนตัวกลูโคควินินที่อยู่ในบิวเบอรี่เอ็กซ์แท็กเนี่ยเขามีส่วนช่วยในแง่ของการลดความดันในลูกตาสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอนโทไซยานินไบโอฟลาโนยด์แทนนินในบิวเบอรี่เอ็กซ์แท็กเนี่ยแล้วก็ตัวลูทีนมีคุณสมบัติเป็นสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ลดการอักเสบของเนื้อเยื่อในตาเพราะฉะนั้นถ้าเนื้อเยื่อในตาไม่อักเสบก็ไม่เกิดการสร้างพังผืดเกิดขึ้นและก็เลยทำให้การระบายน้ำหล่อเลี้ยงในลูกตาเนี่ยระบายน้ำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไปทำให้เนื้อเยื่อต่างๆมีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะ
การระบายน้ำหล่อเลี้ยงในลูกตาจากในลูกตาเนี่ยมันก็ระบายได้ดีขึ้นก็ช่วยลดความดันลูกตาได้นะคะเบอร์โทรสำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะส่วนท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเกาต์ปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงหรือขาหนักๆก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นทรงตัวไม่ค่อยอยู่คุณสามารถรับประทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทได้หลายคนเนี่ยตอนนี้กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนเริ่มเหลวเริ่มรีบหลายท่านหยิบจับของก็หล่นเพราะไม่มีแรงบางท่านกำมือเริ่มกำมือไม่ได้หยิบจับของไม่ได้หยิบจับช้อนก็ไม่ค่อยได้ไม่มีแรงนะคะยกแขนก็ไม่ขึ้นเพราะเป็นข้อไหล่ยึดติดนะคะส่วนขาเนี่ยขากล้ามเนื้อขาก็เหลวก็รีบก็เริ่มอ่อนแรงไม่มีแรงเดินหรือเดินไป5 9 10 9ก็ปวดน่องเมื่อยน่องเป็นตะคริวที่น่องหรือบางคนเนี่ยเดินไปเนี่ยขาล้มพับไปเลยก็มีจนต้องใช้ตัวช่วยใช้วอล์กเกอร์หรือบางท่านนั่งรถเข็นอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะท่านนั่งรถเข็นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงและเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเสียชีวิตได้ในเวลาระยะเวลาไม่นานดังนั้นเนี่ยหมอไหนแนะนำเลยนะคะว่าคุณสามารถถึงแม้จะนั่งรถเข็นแล้วถึงแม้จะใช้วอล์กเกอร์คุณยังสามารถกลับมาเดินได้ยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองและช่วยเหลือตัวเองได้ให้ทานตัวโค้ทฮอร์โมนตาวิวิทแล้วก็ตัวโคเอนไซม์คิวเทนปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยืดนิ้วล็อกเป็นกดไรย้อนเนี่ยเป็นไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะหรือบ้านหมุนเดินเซคุณทานตัวโค้ทฮอร์โมนตาวิวิทได้เลยนะคะ0863550761086-355-0761 081-353-8734 081-353-8734 พักฟังเพลงค่ะ

0: 086-355-0761 086-355-0761 081-353-8734 081-353-8734มีเคสหนึ่งนะคะจากคุณสันตินะคะคุณสันติอายุ42ปีนะคะ อยู่ปทุมธานีค่ะก็ทำงานเกี่ยวกับออฟฟิศนั่งประชุมเกือบทั้งวันเลยนะคะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก้มลงไปหยิบของปรากฏว่าหลังยอกแบบรุนแรงแล้วก็เหมือนกับล้มลงไปไม่สามารถลุกขึ้นมายืนได้เป็นปกติคือมันปวดหลังมากๆนะคะก็เลยตัดสินใจหยุดงานแล้วก็นอนพักบนเตียง5วันเต็มเลยค่ะโดยที่ขยับตัวให้น้อยที่สุดเพราะว่ากลัวเจ็บแต่ปรากฏว่านะคะผลก็คือไม่เป็นอย่างที่คิดพอวันที่6ปรากฏว่าคุณสันติเนี่ย ตอนตื่นนอนเนี่ยมีความรู้สึกว่าหลังมันแข็งทื่อเลยเหมือนท่อนไม้แล้วก็ลุกเยินลำบากกว่าเดิมค่ะแล้วก็เริ่มมีอาการปวดร้าวลงมาที่ตรงบริเวณสะโพกนะคะอาการแบบเนี้ยแล้วก็เลยไปหาคุณหมอแล้วก็ทานยาก็เป็นที่มาค่ะอันนี้คืออาการเหล่านี้นะคะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นมาประมาณสักบอกโทรก่อนที่จะโทรมาที่รายการหมอไหนเนี่ยนะคะก็ประมาณบอกคุณหมอประมาณอาทิตย์กว่าแล้ว 7-8 วันแล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยแล้วมันปวดมากกว่าเดิมแล้วก็กลายเป็นจากที่ตอนแรกๆเนี่ยแค่ปวดหลังหลังยอกตอนนี้คือเหมือนกับกล้ามเนื้อหลังอ่ะมันเริ่มฝ่อแล้วก็เริ่มร้าวลงมาที่สะโพกหลังมันแข็งเหมือนท่อนไม้เลยเหมือนหุ่นยนต์เลยตอนนี้ทุกวันเนี่ยแล้วก็ยังอาการก็ยังไม่หายดีก็เลยอยากจะสอบถามคุณหมอในว่าต้องทำยังไงเพราะว่ากินยาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยหายขาดเท่าไหร่อาการที่ทางคุณสันติเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าโรคปวดหลังส่วนล่างหรือว่า low back pain นะคะ low back pain เนี่ยส่วนมากเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อนะข้อแรกเกิดจากการที่หมอนรองกระดูกเนี่ยมันมีภาวะล้านะคะถ้าสมมุติว่าเรานอนนิ่งๆเกิน2วันขึ้นไปเลือดนะคะการไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันจะไหลเวียนไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อกับกระดูกสันหลังเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการพยุงหลังอ่ะมันก็จะยิ่งอ่อนแรงลงข้อต่อต่างๆเนี่ยที่มันได้รับสารอาหารมันได้รับออกซิเจนน้อยลงเนี่ยมันก็จะเริ่มมีภาวะที่เขาเรียกว่าฝืดเริ่มยึดติดการฟื้นตัวยิ่งช้าลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอได้จะก็เลยแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาปวดหลังไม่ใช่ว่าเราหยุดแล้วก็นอนอยู่เฉยๆพักนิ่งๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการรักษาที่ผิดวิธีนะคะจะทานยาหรือจะอะไรก็ว่าไปไม่เป็นไรแต่บางท่านเนี่ยไม่นิยมการทานยาแก้อักเสบเพราะว่าเราเคยเล่ากันให้ฟังแล้วนะคะยาแก้อักเสบก็มีฤทธิ์ในแง่ของการลดการดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกมันเป็นการที่การลดการดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกเนี่ยคือมันเป็นผลทางอ้อมนะที่ไปทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนเร็วขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะก็คือเปอร์เซ็นต์ในการที่กระดูกพรุนเนี่ยมันจะมากกว่าคนปกติทั่วไปที่เราไม่กินยานะคะเพราะฉะนั้นถามว่าในเคสของคุณสันติบอกว่าผมไปทำงานไม่ได้เลยนะคะตอนนี้คือนั่งประชุมไม่ได้เลยเลยอยากจะสอบถามหมอไนท์อ่ะหมอไนท์สรุปให้ฟังสั้นๆนะสาเหตุการที่ปวดหลังเราต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นตอสาเหตุที่ทำให้เกิดการป่วยก่อนนะคะอายุ42ปีก็คือหลังอายุ40ปีขึ้นไปอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เหมือนกับตอนที่เราวัยละอ่อนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยสาเหตุที่เกิดอาการปวดหลังที่เรามีโอกาสจะเป็นนะพอเวลามีอาการปวดหลังส่วนมากจะเป็นโรคเหล่านี้คือ1เกิดจากกล้ามเนื้อหลังอักเสบกล้ามเนื้อหลังอักเสบจากอะไรจากการที่เราผิดท่าค่ะอย่างเช่นเราเอี้ยวตัวผิดท่าหรือเรายกของหนักมากๆแล้วทำให้กล้ามเนื้ออักเสบสาเหตุ ข้อที่โรคที่2ที่มีโอกาสจะเป็นก็คือหมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาทอันนี้เป็นกันเยอะพอๆกับกล้ามเนื้ออักเสบเลยคือบางครั้งเนี่ยเราเอี้ยวผิดท่าปุ๊บไอ้เจ้าหมอนรองเนี่ยมันเกิดการเยื่อหุ้มหมอนรองมันฉีกขาดมันแล้วก็ทำให้แกนในมันปลิ้นออกมาแล้วก็มากดทับก็ได้นะคะเพราะว่าอายุที่เพิ่มขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเสื่อมตามอายุนะคะคอลลาเจนอีลาสินเราก็สร้างน้อยลงเพราะฉะนั้นพวกเนื้อเยื่อต่างๆความยืดหยุ่นมันลดน้อยลงอยู่แล้วสาเหตุข้อที่3โอกาสที่เราปวดหลังเนี่ยอาจจะเกิดจากกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้นก็คือส่วนมากอายุ50ปีขึ้นไปแต่ในเคสของคุณสันติเนี่ยไม่ใช่นะอายุ42เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดข้อที่1กับข้อที่2แล้วก็มันแปลกอย่างนึงคนที่ปวดหลังบ่อยๆก็คือคนที่ไม่ขยับตัวนั่งเฉยๆทั้งวันทั้งคืนคือไม่ออกกำลังกายคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยไม่ขยับเลยอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยนะคะเราเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะคะก็คือคนที่นั่งเฉยๆการที่เรานั่งนิ่งๆ นานเกินไปเนี่ยปัญหาก็คือเวลาเรานั่งเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเนี่ยนะคะกับหน้าท้องเนี่ยจะทำให้ไม่แข็งแรงนะกล้ามเนื้อก็มีความเครียดสูงบางครั้งก็จะเกิดการหดเข่งแล้วไม่คลายตัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีอาการปวดหลังมีการสะสมของพวกสารพิษพวกกรดแลคติกเยอะเกินไปแถมการไหลเวียนของเลือดพอเราไม่ค่อยเคลื่อนไหวเนี่ยเลือดลมไหลเวียนไม่ค่อยดีหรอกค่ะนะคะก็ยิ่งทำให้เกิดอาการปวดหลังมากขึ้นเพราะว่ามีการสะสมของกรดแลคติกเยอะก็เลยทำให้เมื่อยหลังเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะต้องจะบอกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เสี่ยงที่จะเกิดอาการปวดหลังนะต้องลดปัจจัยต่อไปนี้เพราะมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เรามีอาการปวดหลังเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคุณสันตินะคะจากที่หมอไนฟังดูจากไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตข้อที่หนึ่งสิ่งที่คุณสันติจะต้องทำก็คือต้องไปลดน้ำหนักนะต้องลดน้ำหนักเลยค่ะเพราะว่าน้ำหนักตัวมันไปทำให้กระดูกสันหลังมันแบกภาระแล้วก็ทำให้ปวดหลัง2 สิ่งที่คุณสันติต้องทำก็คือลดการสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าคืออาจจะยังงดไม่ได้ไม่เป็นไรสมมติว่าเราเคยสูบบุหรี่วันละ10มวนนะคะก็อาจจะลดลงมาเหลือสักลดลงมาจาก10เหลือ8จาก8เหลือ6จาก6เหลือ4อย่างเงี้ยค่อยๆลดค่อยๆลดนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ก็ลดด้วยนะคะเพราะว่าพวกบุหรี่แอลกอฮอล์มันไปลดการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงกระดูกสันหลังไปเลี้ยงหมอนรองกระดูกไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ลดท่าทางบางท่าที่ทำให้เป็นต้นเหตุปวดหลังเช่นนั่งหลังค่อมนะนั่งหลังค่อมหรือว่าก้มเงยผิดวิธีหรือหันเร็วนะคะแล้วก็ท่านอนด้วยท่าเตียงนอนของเราที่นอนเนี่ยมันอ่อนนุ่มแล้วมันยวบลงไปเวลาเรานอนเนี่ยเรานอนตัวงออย่างเงี้ยเปลี่ยนทันทีนะคะต้องเปลี่ยนแล้วก็ข้อที่4จะต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อที่ทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงนะคะข้อที่5นอนหลับให้คือต้องนอนหลับให้เป็นปกตินะคะบางคนที่มีปัญหาเป็นโรคนอนไม่หลับจะมีปัญหาปวดหลังตามมาก็มีแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือไม่เครียดนะคะลดความเครียดตัวช่วยคืออะไรนะคะแนะนำว่าให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงและต้องโดนแดดเจอแดดนะคะวิตามินดีจะช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมเข้ากระดูกแล้วก็จะช่วยเรื่องของตัวช่วยก็คือให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทค่ะให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทตัวโกรทฮอร์โมนจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้แน่นแข็งตึงกระชับขึ้นแล้วก็ไปเร่งการขับสารพิษโดยเฉพาะตัวกรดแลคติกออกจากกล้ามเนื้อซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้ปวดเมื่อยนะคนไหนที่มีอาการขี้เมื่อยปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทหรือปวดข้อปวดเข่าก็ใช้โกรทฮอร์โมนตราวิวิทนะคะ0863550761 0863550761 081 353 8734 081-353-8734
1: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดนวุฒิสภาอนุมัติพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
2: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมนักตบสาวไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดน
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองรอ1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟต์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการ